ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะแถวแรกกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆกับหลังหันค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นได้เลยค่ะกิจกรรมที่3ประดิษฐ์ธงชาติไทยเดี๋ยวรอก่อนนะคะกิจกรรมวาดภาพสีเทียน

เด็กๆสังเกตธงชาติไทยตรงนี้ได้นะคะแล้วเด็กๆระบายสีตามได้เลยค่อยๆประคองมือนะลูก

น้องอาก้าลองสังเกตต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนน้องอาก้าลองสังเกตดูนะอยู่ตรงไหนลูกชี้ช่องให้คุณครูหญิงดูซิกระดาษที่หนูจะระบายสีอยู่ช่องไหนคะที่หนูจะระบายสีน้ำเงินช่องไหนลูกถูกต้องค่ะช่องใหญ่น้องอาก้าระบายเลยระบายให้เต็มช่องเลยนะคะ

ค่ะลูกใช้มือนี้นะจับกระดาษแล้วก็ระบายเลยน้องบัสเสร็จแล้วเหรอคะมาเดี๋ยวผู้หญิงจัดให้นะคะเดี๋ยวน้องบัสนั่งรอที่เก้าอี้เลยน้องบัสหยิบตะเกียบมา1 อันเดี๋ยวน้องอาก้านั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวผู้หญิงจัดให้นะ

ีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนคะลองสังเกตธงชาติไทยก่อนสิคะสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนตรงกลางแล้วในภาพนี้หนูจะระบายตรงไหนถูกต้องค่ะใช้มือนี้

ได้ภาพธงชาติไทยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องมัดทากาวน้องมัดซีรอแป๊บนึงค่ะระบายสีแดงด้านบนอีกนะคะยกกาวขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆปัดกาวกาวไหลไหมคะถ้าไหลหนูปัดกาวแล้วหนูทาตรงนี้ทาตรงเส้นตรงตรงนี้ให้คุณครูถูกต้องค่ะแล้วก็เก็บทีนี้วางไม้ตะเกียบอีกด้านหนึ่งด้านนี้นะคะแล้วก็ม้วนกระดาษขึ้นมาช่วยคุณครูค่ะถูกต้องแล้วก็รีดลงไปให้กาวติดกับไม้ตะเกียบเสร็จแล้วธงชาติไทยขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องบ้านนำไปวางด้านนู้นนะคะ

0: เด็กๆทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวรอคุณครูนะน้องการน้องการนั่งระบายสีเลยลูกกลุ่มนี้ทำกิจกรรมอะไรคะปั้นดินน้ำมันน้องขนมหวานปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นคือ
0: ค่ะแล้วน้องมาตินปั้นดินน้ำมันเสร็จหรือยังลูกหนูปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปพระ
0: เป็นรูปพระและมีรูปอะไรอีกคะ
1: รูปเรือ
0: มีรูปเรือด้วย

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องกันขาสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนลูกน้องการลองสังเกตภาพธงชาติไทยของคุณครูสิสีน้ำเงินเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าเด็กๆระบายสีน้ำเงินตรงนี้ถูกต้องไหมถูกไหมลูกตรงนี้คือสีขาวนะลองสังเกตภาพธงชาติไทยของคุณครูสิน้องมาตินหยิบสีระบายได้เลย

เด็กๆอยากฟังนิทานไหมคะฟังเดี๋ยวผู้หญิงจะเล่านิทานให้ฟังการเปิดหนังสือเด็กๆจะต้องหาหนังสือขึ้นด้านบนแบบนี้ให้ถูกต้องก่อนนะและเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านิทานเรื่องนี้เรื่องช้างน้อยคอยได้ภาพอะไรคะช้างน้อยเหรอช้างน้อยอยากจะกินไอศกรีมแต่มีคนต่อแถวยาวเหยียดเลย

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วล่ะอ้ําอ้ําอ้ําอร่อยจังเลยอันนี้ช้างกำลังเข้าแถวภาพนี้ช้างได้กินไอศกรีมแล้วมาดูหน้าต่อไปนะช้างน้อยอยากจะเข้าห้องน้ำแต่มีคนยืนรออยู่เยอะแยะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วฮึโล่งท้องจังเลยผู้หญิงเปิดหน้าต่อไปแล้วนะช้างเล่นอะไรคะเล่นชิงช้าใช่ไหมหน้านี้ช้างน้อยบอกว่าช้างน้อยอยากจะเล่นชิงช้าแต่มีคนรออยู่หลายคนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้เด็กๆเห็นไหมช้างน้อยเขาต่อแถวเล่นชิงช้าใช่ไหมคะมีเพื่อนๆต่อแถวรอเต็มเลยแต่ว่าช้างน้อยเขาทำไมลูกรอได้ใช่ไหมคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆ เก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะคืนตัวหนีบด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะกิจกรรมแรกเลยค่ะเด็กๆคือกิจกรรมอะไรคะอันนี้คือของใครเออของน้องไม้น้องไม้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะถือผลงานเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: ชื่อน้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะกิจกรรมศิลปะในวันนี้น้องไม้ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมศิลปะสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องไม้วาดเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพเผาคนค่ะ
0: ภาพคนใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกลูก
1: มีภาพอันนี
0: ้ธงชาติไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างคะที่น้องไม้วาด
1: สีน้ำเงินกับสีแดงกับสีขาว
0: ธงชาติไทยมีสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงใช่ไหมคะผลงานของเพื่อนๆสวยไหมคะสวยมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักน้องข้าวหอมค่ะ

0: น้องข้าวหอมถือผลงานเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมทำกิจกรรมศิลปะอะไรคะประดิษฐ์อะไรลูก
1: ประดิษฐ์ธงชาติ
0: ประดิษฐ์ธงชาติไทยแล้วน้องข้าวหอมระบายสีอะไรบ้างคะ
1: สีน้ำเงินกับสีแดงกับสีขาว
0: ระบายสีน้ำเงินสีแดงและสีขาวนั่นเองนะคะแล้วประดิษฐ์ธงชาติไทยน้องข้าวหอมใช้อะไรติดธงชาติคะ
1: กระดาษ
0: ใช้กระดาษและไม้อะไร
1: ไม้เกียบ
0: ไม้ตะเกียบนั่นเองผลงานของเพื่อนสวยไหมคะสวยมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะฝากผลงานไว้ที่ศูนย์ก่อนนะเด็กๆได้ประดิษฐ์ธงชาติไทยกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองโชว์ผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆปลายทางดูสิคะธงชาติไทยเด็กๆโบกไปมาเลยน่ารักมากค่ะให้เด็กๆวางธงชาติไทยไว้เลยค่ะวางไว้บนตักของตัวเองนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นแมงมุมเลยค่ะเด็กๆทำเป็นมือแมงมุมนะเดี๋ยวช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่ากันด้วยนะคะ

น่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมจับคู่ภาพโครงร่างกับสิ่งเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพเกมที่คุณครูนำมาเลยค่ะเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพส้มเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าส้มมีลักษณะอย่างไรเป็นลูกอะไรคะวงกลมใช่ไหมคะวงกลม1วงเลยเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพส้มไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพองุ่นนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าองุ่นมีกี่ผลคะเยอะไหมคะเยอะเลยเด็กๆลองสังเกตลักษณะภาพขององุ่นไว้นะคะแล้วองุ่นสีอะไรคะลูกสีม่วงถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆมะม่วงมีอะไรอย่างไรลูกเป็นสีเขียวใช่ไหมคะมีลักษณะเรียวๆยาวๆใช่ไหมคะแล้วก็มีลักษณะโค้งงอนั่นเองให้เด็กๆสังเกตลักษณะของมะม่วงไว้

0: นะคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เขียว
0: สีเขียวถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงแอปเปิ้ลของคุณครูมีกี่ผลคะ1ผลใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตลักษณะของแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวครูอีกจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: สตรอเบอร
0: ์
1: ร
0: ี่สตรอเบอร์รี่มีกี่ผลคะ1ผลถูกต้องสีอะไรคะสีแดงให้เด็กๆลองสังเกตลักษณะของสตรอเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะกล้วยนะคะกล้วยสีอะไรคะสีเหลืองในภาพนี้มีกล้วยกี่หวีคะ1หวีนั่นเองเด็กๆดูลักษณะของกล้วยนะลักษณะของกล้วยก็จะเป็นลักษณะยาวๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพกล้วยไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้จะเป็นภาพโครงร่างนะคะภาพโครงร่างภาพอะไรคะภาพโครงร่างของคุณครูจะไม่มีสีนะคะจะมีแค่ลักษณะของเส้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตนะคะภาพนี้ครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะนำภาพโครงร่างต่างๆไปวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆต้องช่วยกันสังเกตลักษณะนะคะว่าภาพไหนคือภาพที่เหมือนกันมีโครงร่างลักษณะเหมือนกันครูหญิงนะคะวางกระจายภาพที่เป็นสีและเป็นภาพโครงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพโครงร่างสิ่งเดียวกันค่ะเริ่มจากภาพแรกเลยเด็กๆอยากได้ภาพไหนคะภาพอะไรดีคะครูหญิงขอหยิบภาพแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: ครูหญิงจะนำมาวางด้านบนเลยจากนั้นครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพที่เป็นโครงร่างที่มีลักษณะเป็นรูปแอปเปิ้ลเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงก็จะนำมาวางชิดติดกันไว้เลยถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนมาช่วยคุณครูจับคู่ภาพโครงร่างกับสิ่งเดียวกันนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพที่เป็นสี1ภาพเลยค่ะภาพอะไรคะองุ่นน้องบาสนำมาวางไว้เลยถูกต้องค่ะและน้องบาสลองสังเกตหาภาพโครงร่างองุ่นสิคะนำมาวางได้เลยค่ะวางชิดติดกันเลยผู้หญิงช่วยเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสจับคู่ภาพถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงอยากทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆแล้วนั่งที่โต๊ะของตนเองได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพสีและภาพโครงร่างนะคะภาพแรกเด็กๆอยากเห็นภาพอะไรวางได้เลยค่ะน้องไม้สตรอเบอรี่จับคู่กันเลยค่ะภาพต่อไปเด็กๆจะนำภาพอะไรมาวางน้องบ้านนำภาพองุ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราแบ่งเพื่อนหยิบด้วยนะต่อไปใครคะน้องขนุนน้องขนุนนำภาพอะไรมาวางลูกแอปเปิ้ลใช่ไหมคะวางด้านไหนคะวางต่อวางต่อด้านนี้เลยลูกต่อองุ่นเลยนะด้านนี้ค่ะน้องขนุน พโครงร่างแอปเปิ้ลอยู่ไหนคะต่อไปน้องกวินน้องกวินลองเชื่อคุณครูหยิบ15สิคะแล้วมีภาพอะไรอีกลูกน้องขนุนวางด้านนี้ถูกหรือเปล่าภาพนี้คืออะไรลูกมะม่วงมะม่วงต้องอยู่ตรงไหนหาภาพโครงร่างกับมะม่วงสิคะกันนะคะเด็กๆภาพแรกคือภาพอะไรคะสตรอเบอรี่โครงร่างภาพอะไรลูกสตรอเบอรี่ถูกต้องไหมคะภาพที่2คืออะไรองุ่นและภาพที่3คือภาพอะไรคะแอปเปิ้ลภาพที่4คือภาพกล้วยและภาพที่5คือภาพอะไรคะ
1: มะม
0: ่วงและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูก
1: ส
0: ้มเด็กๆจับคู่ภาพโครงร่างถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะ

0: เด็กๆค่ะเด็กๆเล่นเกมจับคู่รอคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะเด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะจัดหมวดหมู่ภาพที่ซ้อนกันใช่ไหมไหนลองต่อให้ผู้หญิงดูสิคะน้องอาการนำมาวางเลยวางต่อด้านนี้เลยลูกต่อไปเด็กๆสังเกตสิคะว่าภาพที่ซ้อนกันมีรูปอะไรบ้างสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะน้องยาลินดานำมาวางเลยน้องสแตมวงกลมเราภาพนี้เรามีแล้วนะเราไม่มีวงกลมสองอันนะคะถูกไหมหันทางนี้ถูกไหมลูกถูกต้องเมื่อกี้ถูกแล้วลูกน้องสแตมขาเมื่อกี้ถูกต่อแล้วนะคะเราจะไม่ดึงไปนะต่อไปเราได้สามเหลี่ยมแล้วเด็กๆลองหาซิภาพวงกลมอยู่ที่ไหนคะไหนภาพวงกลมน้องกีตาร์ช่วยผู้หญิงหาภาพวงกลมถูกต้องน้องกีตาร์นำมาวางเลยวางต่อด้านนี้เลยค่ะต่อสามเหลี่ยมเลยและเด็กๆลองมาสังเกตภาพสิคะภาพที่ซ้อนกันภาพไหนลูกถูกต้องน้องสแตมนำมาวางต่อด้านนี้เลยต่อไปเด็กๆลองสังเกตสิคะมีภาพอะไรบ้างซีเรียมนำมาวางเลยค่ะวางต่อด้านนี้เลยค่ะน้องอาก้าถูกต้องและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูกวงลีวางชิดติดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะภาพแรกเด็กๆมีภาพอะไรบ้างลูกวงกลมและสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะและเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหม
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องและภาพที่สองคือภาพอะไรคะวงกลมและสามเหลี่ยมเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพที่สามคือภาพอะไรคะและวงรีเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยเด็กๆขาเด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมการศึกษารอคุณครูนะคะคุณครูไปตรวจสอบเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะ
2: เล่นเกม
0: ค่ะพื้นฐานการบวกใช่ไหมคะเด็กๆขาต่อเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเกมการศึกษากันนะคะเด็กๆมาลองนับซิว่าเราทำถูกไหมนกมีกี่ตัวคะ
3: 1
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วลองมานับภาพนี้มีนกกี่ตัวคะ
3: 1 2
0: ถูกต้องไหมคะน้องการผู้หญิงนับภาพนี้อยู่นะลูกนับจำนวนที่2อยู่นะต่อไปเรามานับนกที่มี3จำนวนเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ
3: 1 2 3
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเดี๋ยวนกที่มี4จำนวน1 2 3 4ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเก็บเกมเลยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้เลยค่ะแล้วไปนั่งรอคุณครูนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆ
1: สน
0: ุกนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารแต่ก่อนรับประทานอาหารเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูไปทางและเพื่อนๆไปทางกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะวันนี้หมดเวลา

ยิ้มกันหน่อยสิจ้าโบกมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถ

0: โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนกันคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีละตื่นนอนแต่เช้าละกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น

กิจกรรมคลื่นและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 ถึงเวลา 10:40 ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

มวันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอพวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
4: แครอทครับ
3: แรบบี้ล่ะกินอะไร
5: แครอทค่ะ
3: แรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
5: ฮะวิตามิน A
3: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
5: เบต้า
3: เบต้าแคโรทีน
5: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
3: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
4: วิตามิน A
5: บำรุงสายตา
3: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่า

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: ิ้งกือครับ
1: ไหนดูสิ
0: กิ้งกือกิ้งกือ
1: โอ้นั่นกิ้งกือกิ้งกือจริงๆด้วยอืมใช่กิ้งกือก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
0: กิ้งกือกิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาละจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรเหรอจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
2: อครับ
1: เอ๊ะฟาฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
2: นี่ครับรถไฟรถไฟ
1: อ๋อที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองใจคิดดีนะฟาฟา
2: ปุ้นปูนปุ้นปูน
1: ฮ่าอ้าวฟาฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
2: ฮ่าปุ้นปูนปุ้นปูนฮ่าปุ้นปูนปุ้นปูน
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะคุ้นคุ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาช่วยกันเก็บของเล่นของเป๊ะกันครับแต่มีของอยู่หนึ่งชิ้นที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะมาช่วยกันหาหน่อยครับเฉลยต้นมะเขือเทศนี่เองที่ไม่ใช่ของเล่นของเป๊ะครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิด

การรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: และแล้วเจ้าชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในตระกูลก้าพอโครงเรื่อยๆมาเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะครับคุณปู่
0: นกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของขวัญไขว่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพายุหายาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเอ็งนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้า

0: ความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อัดคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเราต้องมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงได้ไหมคะได้นะคะ1 2 3

0: ลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีในตอนเช้านะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันนะคะครูหญิงนะคะจะมีเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟัง1เรื่องเด็กๆอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะลูกอยากฟังเรื่องที่ครูหญิงจะเล่านะคะก็จะเป็นช่วงวันหยุดที่ผ่านมาวันหยุดนะคะครูหญิงก็ได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวนั่นก็คือการตื่นเช้าแล้วก็ไปวัดค่ะไปวัดไปทำบุญตักบาตรไหว้พระนั่นเองหลังจากที่ครูหญิงไปทำบุญตักบาตรเสร็จนะคะครูหญิงก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ทะเลครูหญิงก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ทะเลนะคะไปดูธรรมชาติและน้ำทะเลที่สดใสนั่นเองแต่ว่าครูหญิงไม่ได้เล่นน้ำเพราะว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมเพราะว่าอะไรลูก
1: คิดจะตกดิน
0: เพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าครูหญิงไม่ได้เตรียมชุดไปเปลี่ยนนั่นเองครูหญิงก็เลยไม่ได้ลงเล่นน้ำนะคะแต่ว่าเวลาเด็กๆไปทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเด็กๆอยากเล่นน้ำเด็กๆจะต้องทำอะไรคะนำชุดไปเปลี่ยนด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆเล่นเสร็จแล้วใช่ค่ะถ้าเด็กๆเล่นเสร็จแล้วถ้าเด็กๆไม่นำชุดไปเปลี่ยนเด็กๆจะไม่สบายนั่นเองวันหยุดนี้นะคะครูหญิงก็ได้ไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนะคะแต่ในหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในช่วงวันหยุดนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้นะคะใครอยากจะออกมาบ้างนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูปั้นดินน้ำมันกับใครบ้างคะ
2: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูปั้นเป็นรูปอะไรบ้างคะ
2: สัตว์
0: เป็นรูปสัตว์มีตัวอะไรบ้างลูก
2: เสือ
0: มีเสือและมีอะไรอีกคะ
2: แกะ
0: มีอะไรนะคะ
2: แกะ
0: มีแกะมีอะไรอีกคะ
2: ฉันมีสิงโต
0: และมีสิงโตด้วยตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะที่หนูปั้น
2: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะที่น้องเกรซทำกับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวันหยุดลูกคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปไหนหรือเปล่าคะไม่ได้พาไปไหนอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านไหมคะช่วยทำอะไรบ้างคะน้องเกรซช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างลูก
2: เลี้ยงน้อง
0: เลี้ยงน้องน่ารักมากค่ะเพราะว่าน้องเกรซมีน้องใช่ไหมคะมีน้องกี่คนคะ
2: 2คน
0: มีน้อง2คนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะน้องเกรซนะคะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องเกรซได้ทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะและน้องเกรซนะคะได้ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดน้องข้าวหอมทำอะไรบ้างคะ
2: ไปเที่ยวทะเล
0: ไปเที่ยวทะเลไปกับใครคะ
2: ไปกับคุณพ่อคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่หนูไปทำอะไรที่ทะเลบ้างคะ
2: ไปน้ำทะเล
0: ไปเล่นน้ำทะเลแล้วทำอะไรอีกคะลูก
2: เล่นทราย
0: ไปเล่นทรายแล้วหนูเล่นทรายปั้นเป็นรูปอะไรคะก่อทรายเป็นอะไรคะ
2: ก่อทรายเป็นบ้านเจ้าหญิง
0: ก่อทรายเป็นบ้านเจ้าหญิงบ้านเจ้าหญิงหลังใหญ่ไหมคะหลังใหญ่แค่ไหนคะลองทำมือให้เพื่อนๆดูสิหลังใหญ่มากเลยแล้วนอกจากจะไปทะเลแล้วหนูยังทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะในช่วงวันหยุด
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นรูปอะไรคะ
2: เป็นรูปสัตว์
0: เป็นรูปสัตว์ต่างๆมีตัวอะไรบ้างลูก
2: มีหมี
0: มีหมีมีอะไรคะ
2: มีช้าง
0: มีช้างและมีอะไรคะ
2: มีเสือ
0: มีเสือน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องข้าวหอมนะคะได้ไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วน้องข้าวหอมก็ได้ทำกิจกรรมปั้นดินน้ำ

0: อันนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเอามือแต่ไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: วาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวาดภาพด้วยสีเทียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูทำกับใครบ้างคะลูก
1: ทำกับพ่อกับแม
0: ่วาดภาพกับคุณพ่อคุณแม่น้องมีอาวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: วาดเป็นภาพบ้าน
0: วาดเป็นภาพบ้านและมีอะไรอีกลูก
1: มีพ่อกับแม่
0: แล้วก็วาดคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วนอกจากหนูจะทำกิจกรรมวาดภาพสีเทียนแล้วหนูยังทำกิจกรรมอะไรอีกไหมคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: กิจกรรมปั้นดินน้ำมันใช่ไหมคะน้องมีอาปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นเป็นเสือ
0: ปั้นเป็นเสือเสือตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กแล้วปั้นเป็นอะไรอีกคะ
1: ปั้นเป็นสิงโต
0: ปั้นเป็นสิงโตน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องมีอานะคะได้ทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วก็ปั้นดินน้ำมันกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราอีก1คนมีใครอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะเด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: ระบายสีน้ำ
0: ระบายสีใช่ไหมคะระบายสีกับใครคะ
1: กับพ่อแม่
0: กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูระบายสีสีอะไรบ้างคะ
1: สีชมพูกับสีแดง
0: สีชมพูกับสีแดงนอกจากหนูจะทำกิจกรรมระบายสีแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรอีกคะที่ทำในวันหยุด
1: มีสีน้ำกับผู้กัน
0: หนูระบายสีน้ำกับผู้กันใช่ไหมคะแล้วหนูได้วาดภาพด้วยไหมคะ
1: ได้วาดภาพ
0: หนูวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: เป็นสิงโต
0: ภาพสิงโตตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วหนูนอกจากจะทำกิจกรรมสีน้ำแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรอีกลูกที่ทำกับคุณพ่อคุณแม่
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันน้องขนมหวานใช้ดินน้ำมันสีอะไรคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูปั้นเป็นรูปอะไรบ้างคะลูก
1: รูปสัตว์กับรูปหมี
0: รูปสัตว์และรูปหมีใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องขนมหวานได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องขนมหวานนะคะได้ทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำแล้วก็กิจกรรมปั้นกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กอีก1คนใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักขอเชิญน้องบาซิดค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
2: ช
0: ื่อน้องบาซิดค่ะน้องบาซิดค่ะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องบาซิดทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันกับใครคะ
2: กับแม่คุณพ่อ
0: กับคุณพ่อและคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วน้องบาซิดปั้นเป็นรูปอะไรคะ
2: รูปช้าง
0: รูปช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
2: ตัวใหญ่มากเลย
0: ตัวใหญ่มากเลยแล้วนอกจากจะปั้นดินน้ำมันแล้วน้องบาซิดยังมีกิจกรรมอะไรอีกคะที่ทำกับคุณพ่อคุณแม่ในวันหยุด
2: วาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพสีเทียนเหรอคะน้องบาซิดวาดภาพเป็นอะไรคะ
2: วาดภาพบ้าน
0: วาดภาพบ้านนั่นเองค่ะแล้วในช่วงวันหยุดคุณพ่อคุณแม่ได้พาน้องบาซิดไปเที่ยวที่ไหนไหมคะ
2: ทะเล
0: ไปเที่ยวทะเลน้องบาซิดเจออะไรบ้างคะที่ทะเล
2: เจอปลากับปู
0: เจอปลากับปูและเจออะไรอีกคะ
2: เจอปลาหมึกด้วย
0: เจอหมึกด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องบาซิดค่ะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะน้องบาซิดได้ทำกิจกรรมปั้นแล้วก็วาดภาพนั่นเองค่ะและคุณพ่อคุณแม่นะคะยังพาซิดไปเที่ยวที่ทะเลด้วยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวสำหรับทำกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆมาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนค่ะคืออะไรคะกรองเครื่องให้จังหวะในวันนี้ที่ครูหญิงจะใช้นะคะก็คือกรองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูและให้เด็กๆปรบมือตามนะคะ

คือจังหวะอะไรคะคือจังหวะอะไรลูกจังหวะช้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันเลยค่ะ

คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องค่ะแล้วถ้าครูหญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดนะคะเราทบทวนจังหวะกันแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเวลาหาพื้นที่เด็กๆต้องระวังไม่ชนกับเพื่อนโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะเด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่เลยครูหญิงจะนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่แต่ให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องเกรซทำเป็นท่าอะไรคะทำท่าขับรถเดี๋ยวครูอีกจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆค่ะเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมเดินได้ไหมคะไม่ได้นะคะอยู่กับที่เด็กๆจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยเดี๋ยวเด็กๆมาฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอาก้าน้องอาก้าทำเป็นท่าอะไรคะท่าอะไรนะคะลูกท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้ไหมคะลูกเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้แต่ว่าต้องฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกีตาร์ค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

ว่าหยุดค่ะเด็กๆคะเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆต้องฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องการน้องการทำเป็นท่าอะไรคะเป็นท่าปั่นจักรยานใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอีกหนึ่งรอบฟังจังหวะที่คุณหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากๆค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงเคลื่อนไหวประกอบเพลงในวันนี้นะคะก็คือเพลงไตรรงธงไทยเด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงก่อนนะอย่าเพิ่งทำท่านะคะให้เด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงก่อนนะคะเพลงไตรรงธงไทยไตรงธงไทยปิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยเมื่อสักครู่ครูหญิงร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้ครูหญิงจะทำท่าให้เด็กๆดู1รอบนะคะเด็กๆดูท่าที่ครูหญิงนะคะไตรรงธงไทยปิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยเดี๋ยวรอบนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าตามคุณครูพร้อมไหมคะเด็กๆทำท่าเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามคุณครูนะคะ1 2 3ไตรรงธงไทยปิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆถ้าคนไหนร้องเป็นช่วยผู้หญิงร้องด้วยนะคะช่วยผู้หญิงร้องด้วยนะไตรงธงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันเลยค่ะเด็กๆหาพื้นที่นั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งบนเก้าอี้เลยนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับน้องยารินดานั่งได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กมากเลย
0: สนุกมากเลยวันนี้เคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงใช่ไหมคะตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เตรียมตัวไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะลูกเด็กๆลองสังเกตภาพหน่วยนะมีภาพอะไรบ้างสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยรักเมืองไทยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังและเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยรักเมืองไทย
1: หน่วยรักเมืองไทย
0: อีกหนึ่งรอบนะคะหน่วยรักเมืองไทยถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้

0: ันในหน่วยรักเมืองไทยนะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้คือเรื่องธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยใหม่คือหน่วยรักเมืองไทยนะคะในวันนี้นะคะครูหญิงก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือคำคล้องจองทอเอ่ยทอธงค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะคำคล้องจองทอเอ่ยทอธงทอเอ่ยทอธงเรียกว่าไตรรงธงของชาติไทยน้ำเงินอยู่กลางสองข้างวิไลขาวแดงสดใสอยู่ถัดไปเอ่ยเดี๋ยวต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูหญิงนะคะเด็กๆท่องตามคุณครูหญิงนะทอเอ่ยทอธง
1: เร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าไตรรง
0: ธงของชาติไทย
1: น้ำเง
0: ิน
1: อย
0: ู่
1: กลาง
0: สองข้างวิไลขาวแดงสดใสอยู่ถัดไปเอ่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะครูหญิงก็ได้พาเด็กๆท่องคำคล้องจองทอเอ่ยทอธงนะคะเด็กๆขาในคำคล้องจองเขาพูดถึงอะไรบ้างคะ
2: ทอธ
0: งทอธงสีอะไรบ้างคะมีสีแดงและมีสีอะไรอีกคะมีสีน้ำเงินและสีอะไรอีกคะ
2: ส
0: ีขาวถูกต้องค่ะในคำคล้องจองเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เกี่ยวกับธงชาติไทยนะคะที่มีสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงนั่นเองเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาสังเกตภาพกันว่าภาพธงชาติไทยของเรามีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตนะคะภาพนี้คือภาพธงชาติไทยเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะธงชาติไทยเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะธงชาติไทยถูกต้องค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีคะมีกี่สีลูก3สีใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะมีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะชี้สีของธงชาติไทยให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีขาวสีแดงถูกต้องค่ะเด็กๆคะธงชาติไทยของเรามีกี่สีคะมี3สีนะคะมี3สีมีสีอะไรบ้างคะ
2: ส
0: ี
2: แดง
0: สีอะไรอีกลูกสีขาวและสีน้ำเงินใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ชมภาพธงชาติไทยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆชมวิดิทัศน์เพลงธงชาติไทยค่ะ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์เพลงชาติไทยเผยแพร่โดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเผยแพร่วันที่6กรกฎาคม2562

0: เด็กๆขาเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ชมวิดิทัศน์เพลงชาติไทยไปใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆชมวิดิทัศน์เพลงชาติไทยไปแล้วถ้าเด็กๆได้ยินเพลงชาติไทยเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะต้องทำอย่างไรลูก
1: ย
0: ืนตรงใช่ไหมคะเมื่อเวลาทุกๆวันในตอน

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
0: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลอ

0: และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
1: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เรื่องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เด็กๆขาวีดิทัศน์ที่เด็กๆได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับไทยใช่ไหมคะวีดิทัศน์ที่เด็กๆได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะพระมหากษัตริย์ของไทยเราแต่ละพระองค์นะคะท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะเพื่อความสุขของประชาชนไทยเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเด็กๆขาภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10นี้นะคะคือพระมหากษัตริย์ไทยของเรานั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคือภาพอะไรคะพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะคือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10นะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆได้สนทนาเกี่ยวกับธงชาติไทยเพลงชาติและพระมหากษัตริย์ไทยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเอามือแต่ไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยารินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะในวันนี
1: ้ข้อที่10
0: พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ใช่ไหมคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองแล้วมีอะไรอีกคะลูก
1: มีเรือหอ
0: เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ
1: มีป้าย
0: ธงใช่ไหมคะธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยของเรามีสีอะไรบ้างคะ
1: มีสีแดง
0: สีแดงและสีอะไรอีกคะ
1: สีขาว
0: สีขาวและสีอะไรอีกคะ
1: สีฟ้า
0: สีน้ำเงินใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนออกมาสนทนาเกี่ยวกับธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
2: ธงชาติ
0: ธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยของเรามีกี่สีคะ
2: สี่สามสี
0: สามสีถูกต้องค่ะแล้วมีสีอะไรบ้างคะ
2: สีแดง
0: สีแดงสีอะไรอีกคะ
2: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินและสีอะไรคะ
2: สีขาว
0: และสีขาวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
3: เรื่องการที่10
0: เรื่องอะไรนะคะ
3: การที่10
0: ในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะลูก
3: เรื่องธง
0: ธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยมีกี่สีคะ
3: มี3สี
0: มี3สีสีอะไรบ้างคะ
3: มีสีแดง
0: สีแดงสีอะไรอีกลูก
3: สีขาว
0: สีขาวและสีอะไรคะ
3: สีน้ำเง
0: ินและสีน้ำเงินเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะจากนี้นะคะครูหญิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำหนวดหมึกขึ้นมาเลยหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยัก

0: กโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าไม่มีดินน้ำมันสามารถใช้ดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองนะคะและให้เด็กๆเลือกนั่งโต๊ะที่ทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนได้เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะคือกิจกรรมประดิษฐ์ธงชาติไทยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆ ดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างธงชาติไทยนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีเทียนแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้ครูหญิงมีสีเทียนกี่สีคะ2สีคือสีน้ำเงินและสีแดงนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะลูกไม้ตะเกียบนะคะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ค่ะก็คือกรรไกรนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการประดิษฐ์ธงชาติไทยให้เด็กๆ ดูนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะหยิบกระดาษมา1แผ่นเลยหลังจากนั้นนะคะครูหญิงจะใช้สีเทียนในการระบายค่ะสีอะไรคะเด็กๆสีแดงถูกต้องค่ะครูหญิงจะระบายสีแดงนะคะรูปธงชาติไทยสีแดงอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ด้านบนสุดเลยใช่ไหมคะครูหญิงก็จะระบายสีแดงที่ด้านบนเลยนะคะตอนครูหญิงระบายให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าการระบายสีครูหญิงระบายไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเด็กๆสังเกตนะคะว่าครูหญิงระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วครูหญิงนะคะจะค่อยๆประคองมือแล้วค่อยๆระบายเพื่อไม่ให้สีนะคะออกนอกเส้นนั่นเองครูหญิงกำลังระบายสีแดงอยู่นี่นะคะครูหญิงระบายสีแดงเต็มหรือยังคะเด็กๆเต็มแล้วแล้วเด็กๆคิดว่าสีแดงอีกที่นึงที่ครูหญิงจะระบายคือตรงไหนคะข้างล่างข้างล่างสุดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงก็จะระบายสีแดงเด็กๆก็ค่อยๆประคองมือของเด็กๆนะคะในการระบายสีนะคะเพื่อที่เวลาเราระบายสีจะได้ไม่ออกนอกเส้นนั่นเองค่ะเด็กๆค่อยๆระบายไปเลยเวลาระบายสีให้เด็กๆจับกระดาษด้วยนะคะสีแดงที่ครูหญิงระบายเต็มหรือยังคะเต็มช่องแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงขอเปลี่ยนสีนะคะครูหญิงจะใช้สีน้ำเงินสีน้ำเงินระบายตรงไหนคะเด็กๆตรงกลางช่องใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตครูหญิงระบายสีน้ำเงินนะครูหญิงก็จะระบายสีไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพื่อความเรียบร้อยและความสวยงามนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะสีน้ำเงินของครูหญิงใกล้เต็มช่องหรือยังคะ
1: ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วครูหญิงระบายออกนอกเส้นไหมคะเด็กๆไม่ออกเลยเพราะว่าครูหญิง

0: ประคองมือและนิ้วมือของคุณครูนะคะเพื่อให้เราระบายสีอยู่ในเส้นนั่นเองสีน้ำเงินของครูหญิงเต็มช่องสี่เหลี่ยมหรือยังคะ
1: เต
0: ็
1: มแล
0: ้
1: ว
0: เต็มแล้วครูหญิงระบายสีเสร็จหรือยังคะเด็ก
1: ๆ
0: เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะยกผลงานให้เด็กๆดูว่าภาพธงชาติไทยที่ครูหญิงระบายมีสีอะไรบ้าง
1: สีแดง
0: ธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างคะเด็ก
1: ๆ
0: สีแดงและสีอะไรอีกคะ
1: สีขาว
0: สีขาวและสีอะไรอีกคะ
1: ส
0: ีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะธงชาติไทยของคุณครูนะคะก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆขาเวลาเด็กๆทำนะคะคุณครูจะให้เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านหลังผลงานของตนเองเลยนะคะเด็กๆจะได้จำได้ว่าธงชาติไทยธงนี้เป็นของใครนะคะแต่เมื่อเด็กๆระบายเสร็จแล้ววันนี้นะคะครูหญิงจะเป็นคนตัดกระดาษให้เด็กๆเองนะคะครูหญิงนะคะก็มีภาพธงชาติไทยที่คุณครูประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้เด็กๆดูนะคะนี่ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคืออะไรคะคือธงชาติไทยใช่ไหมคะนี่นะคะคือธงชาติไทยที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะตัดภาพธงชาติไทยที่เด็กๆระบายสีเสร็จแล้วและนำไปทากาวติดกับไม้ตะเกียบค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้
1: อม
0: แล้วนะคะคุณครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมีมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกและมุมบทบาทสมมุตินะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะคะ
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: ค่ะหรือพร้อมแล้วครับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆแล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

อนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะแถวแรกกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆกับหลังหันค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นได้เลยค่ะกิจกรรมที่3ประดิษฐ์ธงชาติไทยเดี๋ยวรอก่อนนะคะกิจกรรมวาดภาพสีเทียน

น้องอาก้าลองสังเกตต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนน้องอาก้าลองสังเกตดูนะอยู่ตรงไหนลูกชี้ช่องให้คุณครูหญิงดูซิกระดาษที่หนูจะระบายสีอยู่ช่องไหนคะที่หนูจะระบายสีน้ำเงินช่องไหนลูกถูกต้องค่ะช่องใหญ่น้องอาก้าระบายเลยระบายให้เต็มช่องเลยนะคะ

ีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนคะลองสังเกตธงชาติไทยก่อนสิคะสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนตรงกลางแล้วในภาพนี้หนูจะระบายตรงไหนถูกต้องค่ะใช้มือนี้ค่ะลูกใช้มือนี้นะจับกระดาษแล้วก็ระบายเลยน้องบัสเสร็จแล้วหรอคะมาเดี๋ยวผู้หญิงตัดให้นะคะเดี๋ยวน้องบัสนั่งรอที่เก้าอี้เลยน้องบัสหยิบตะเกียบมา1 อันเดี๋ยวน้องอาก้านั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวผู้หญิงตัดให้นะ

ได้ภาพธงชาติไทยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องมัดทากาวน้องมัดซีรอแป๊บนึงค่ะระบายสีแดงด้านบนอีกนะคะยกกาวขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆปัดกาวกาวไหลไหมคะถ้าไหลหนูปัดกาว

ทาตรงนี้ทาตรงเส้นตรงตรงนี้ให้คุณครูถูกต้องค่ะแล้วก็เก็บทีนี้วางไม้ตะเกียบอีกด้านหนึ่งลูกด้านนี้นะคะแล้วก็ม้วนกระดาษขึ้นมาช่วยคุณครูค่ะถูกต้องแล้วก็รีดลงไปให้กาวติดกับไม้ตะเกียบเสร็จแล้วทงชาติไทยขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องบ้านนำไปวางด้านนู้นนะคะ

เด็กๆทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวรอคุณครูนะน้องการน้องการนั่งระบายสีเลยลูกกลุ่มนี้ทำกิจกรรมอะไรคะปั้นดินน้ำมันน้องขนมหวานปั้นเป็นอะไรคะ

0: แล้วน้องมาตินปั้นดินน้ำมันเสร็จหรือยังเนี่ยหนูปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปพระ
0: เป็นรูปพระและมีรูปอะไรอีกคะ
1: มีรูปเรือ
0: มีรูปเรือด้วย

ในเด็กคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องกันขาสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนลูกน้องการลองสังเกตภาพธงชาติไทยของคุณครูสิสีน้ำเงินเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าเด็กๆระบายสีน้ำเงินตรงนี้ถูกต้องไหมถูกไหมลูกตรงนี้คือสีขาวนะลองสังเกตภาพธงชาติไทยของคุณครูสิน้องมาตินหยิบสีระบายได้เลย

เด็กๆอยากฟังนิทานไหมคะฟังเดี๋ยวผู้หญิงจะเล่านิทานให้ฟังการเปิดหนังสือเด็กๆจะต้องหาหนังสือขึ้นด้านบนแบบนี้ให้ถูกต้องก่อนนะและเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านิทานเรื่องนี้เรื่องช้างน้อยคอยได้ภาพอะไรคะช้างน้อยเหรอช้างน้อยอยากจะกินไอศกรีมแต่มีคนต่อแถวยาวเหยียดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วล่ะอ้ำอ้ำอ้ำอร่อยจังเลยอันนี้ช้างกำลังเข้าแถวภาพนี้ช้างได้กินไอศกรีมแล้วมาดูหน้าต่อไปนะช้างน้อยอยากจะเข้าห้องน้ำแต่มีคนยืนรออยู่เยอะแยะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วฮึโล่งท้องจังเลยผู้หญิงเปิดหน้าต่อไปแล้วนะช้างเล่นอะไรคะเล่นชิงช้าใช่ไหมหน้านี้ช้างน้อยบอกว่าช้างน้อยอยากจะเล่นชิงช้าแต่มีคนรออยู่หลายคนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้เด็กๆเห็นไหม

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะคืนตัวหนีบด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะกิจกรรมแรกเลยค่ะเด็กๆคือกิจกรรมอะไรคะอันนี้คือของใครเอ่ย
1: ของน
0: ้องไม้น้องไม้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะถือผลงานเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: ชื่อน้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะกิจกรรมศิลปะในวันนี้น้องไม้ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมศิลปะหีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องไม้วาดเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพเผาคนค่ะ
0: ภาพคนใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกลูก
1: มีภาพอันนี้
0: ธงชาติไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างคะที่น้องไม้วาด
1: สีน้ำเงินกับสีแดงกับสีขาว
0: ธงชาติไทยมีสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงใช่ไหมคะผลงานของเพื่อนๆสวยไหมคะสวยมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมถือผลงานเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมทำกิจกรรมศิลปะอะไรคะประดิษฐ์อะไรลูก
2: ประดิษฐ์ธงชาติ
0: ประดิษฐ์ธงชาติไทยแล้วน้องข้าวหอมระบายสีอะไรบ้างคะ
2: สีน้ำเงินกับสีแดงกับสีขาว
0: ระบายสีน้ำเงินสีแดงและสีขาวนั่นเองนะคะแล้วประดิษฐ์ธงชาติไทยน้องข้าวหอมใช้อะไรติดธงชาติคะ
2: กระดาษ
0: ใช้กระดาษและไม้อะไรลูก
2: ไม้เกียบ
0: มาเกียบนั่นเองผลงานของเพื่อนสวยไหมคะสวยมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะฝากผลงานไว้ที่ศูนย์ก่อนนะเด็กๆได้ประดิษฐ์ธงชาติไทยกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองโชว์ผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆปลายทางดูสิคะธงชาติไทยเด็กๆโบกไปมาเลย
3: ไปธง

น่ารักมากค่ะให้เด็กๆวางธงชาติไทยไว้เลยค่ะวางไว้บนตักของตัวเองนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นแมงมุมเลยค่ะเด็กๆทำเป็นมือแมงมุมนะเดี๋ยวช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่ากันด้วยนะคะ

0: น่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมจับคู่ภาพโครงร่างกับสิ่งเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพเกมที่คุณครูนำมาเลยค่ะเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพส้มเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าส้มมีลักษณะอย่างไรเป็นลูกอะไรคะวงกลมใช่ไหมคะวงกลม1วงเลยเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพส้มไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพองุ่นนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าองุ่นมีกี่ผลคะเยอะไหมคะเยอะเลยเด็กๆลองสังเกตลักษณะภาพขององุ่นไว้นะคะแล้วองุ่นสีอะไรคะลูกสีม่วงถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆมะม่วงมีลักษณะอย่างไรลูกเป็นสีเขียวใช่ไหมคะมีลักษณะเรียวๆยาวๆใช่ไหมคะแล้วก็มีลักษณะโค้งงอนั่นเองให้เด็กๆสังเกตลักษณะของมะม่วงไว้นะคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงแอปเปิ้ลของคุณครูมีกี่ผลคะ
1: 1
0: ผลใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตลักษณะของแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวครูอีกจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีกี่ผลคะ1ผลถูกต้องสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงให้เด็กๆลองสังเกตลักษณะของสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ

0: นะคะกล้วยสีอะไรคะ
1: กล้วยเหลือง
0: สีเหลืองในภาพนี้มีกล้วยกี่หวีคะ
1: 1
0: หวีนั่นเองเด็กๆดูลักษณะของกล้วยนะลักษณะของกล้วยก็จะเป็นลักษณะยาวๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพกล้วยไปวางกระจายไว้เลย

0: ภาพโครงร่างของคุณครูจะไม่มีสีนะคะจะมีแค่ลักษณะของเส้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตนะคะภาพนี้ครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะนำภาพโครงร่างต่างๆไปวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆต้องช่วยกันสังเกตลักษณะนะคะว่าภาพไหนคือภาพที่เหมือนกันมีโครงร่างลักษณะเหมือนกันครูหญิงนะคะวางกระจายภาพที่เป็นสีและเป็นภาพโครงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพโครงร่างสิ่งเดียวกันค่ะเริ่มจากภาพแรกเลยเด็กๆอยากได้ภาพไหนคะภาพอะไรดีคะครูหญิงขอหยิบภาพแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงครูหญิงจะนำมาวางด้านบนเลยจากนั้นครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพที่เป็นโครงร่างที่มีลักษณะเป็นรูปแอปเปิ้ลเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่
0: ภาพนี้ใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องครูหญิงก็จะนำมาวางชิดติดกันไว้เลยถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนมาช่วยคุณครูจับคู่ภาพโครงร่างกับสิ่งเดียวกันนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพที่เป็นสี1ภาพเลยค่ะภาพอะไรคะองุ่นน้องบาสนำมาวางไว้เลยถูกต้องค่ะแล้วน้องบาสลองสังเกตหาภาพโครงร่างองุ่นสิคะนำมาวางได้เลยค่ะวางชิดติดกันเลยครูหญิงช่วยเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสจับคู่ภาพถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงอยากทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆแล้วนั่งที่โต๊ะของตนเองได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพสีและภาพโครงร่างนะคะภาพแรกเด็กๆอยากหยิบภาพอะไรวางได้เลยค่ะน้องไม้สตรอเบอรี่จับคู่กันเลยค่ะภาพต่อไปเด็กๆจะนำภาพอะไรมาวางน้องบ้านนำภาพองุ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราแบ่งเพื่อนหยิบด้วยนะต่อไปใครคะน้องขนุนน้องขนุนนำภาพอะไรมาวางลูกแอปเปิ้ลใช่ไหมคะวางด้านไหนคะวางต่อวางต่อด้านนี้เลยลูกต่อองุ่นเลยนะด้านนี้ค่ะน้องขนุนถูกต้องแล้วภาพโครงร่างแอปเปิ้ลอยู่ไหนคะต่อไปน้องกวินน้องกวินลองช่วยคุณครูหยิบหนึ่งภาพสิคะจะมีภาพอะไรอีกลูกน้องขนุนวางด้านนี้ถูกหรือเปล่าภาพนี้คืออะไรลูกมะม่วงมะม่วงต้องอยู่ตรงไหนหาภาพโครงร่างกับมะม่วงสิคะถูกต้องไหมคะแล้วภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะใครมีภาพส้มที่เป็นสีบ้างน้องกวินนำมาวางเลยค่ะค่อยๆวางดูแล้วภาพโครงร่างส้มอยู่ที่ใครคะน้องไม้วางต่อได้เลยตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกคือภาพอะไรคะสตรอเบอรี่โครงร่างภาพอะไรลูกสตรอเบอรี่ถูกต้องไหมคะภาพที่2คืออะไรองุ่นและภาพที่3คือภาพอะไรคะ
2: แอปเปิ้ล
0: ภาพที่4คือภาพ
2: กล
0: ้วยและภาพที่5คือภาพอะไรคะ
2: มะม่วง
0: มะม่วงและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูก
2: ส
0: ้มเด็กๆจับคู่ภาพโครงร่างถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะ

0: เด็กๆค่ะเด็กๆเล่นเกมจับคู่รอคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะเด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะจัดหมวดหมู่ภาพที่ซ้อนกันใช่ไหมไหนลองต่อให้ผู้หญิงดูสิคะน้องอาก้านำมาวางเลยวางต่อด้านนี้เลยลูกต่อไปเด็กๆสังเกตสิคะว่าภาพที่ซ้อนกันมีรูปอะไรบ้างสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะน้องยาลินดานำมาวางเลยน้องสแตมวงกลมเราภาพนี้เรามีแล้วนะเราไม่มีวงกลมสองถูกไหมหันทางนี้ถูกไหมลูกถูกต้องเมื่อกี้ถูกแล้วลูกน้องสแตมขาเมื่อกี้ถึงต่อแล้วนะคะเราจะไม่ดึงไปนะต่อไปเราได้สามเหลี่ยมแล้วเด็กๆลองหาซิภาพวงกลมอยู่ที่ไหนคะไหนภาพวงกลมน้องกีตาร์ช่วยผู้หญิงหาภาพวงกลมถูกต้องน้องกีตาร์นำมาวางเลยวางต่อด้านนี้เลยค่ะต่อสามเหลี่ยมเลยและเด็กๆลองมาสังเกตภาพสิคะภาพที่ซ้อนกันภาพไหนลูกถูกต้องน้องสแตมนำมาวางต่อด้านนี้เลยต่อไปเด็กๆลองสังเกตสิคะมีภาพอะไรบ้างซีเรียมนำมาวางเลยค่ะวางต่อด้านนี้เลยค่ะน้องอาก้าถูกต้องและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูกวงลีวางชิ้นติดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะภาพแรกเด็กๆมีภาพอะไรบ้างลูกวงกลมและสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะและเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมถูกต้องและภาพที่สองคือภาพอะไรคะวงกลมและสามเหลี่ยมเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพที่สามคือภาพอะไรคะสี่เหลี่ยมและวงรีเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆกดมือให้ตัวเองด้วยเด็กๆขาเด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมการศึกษารอคุณครูนะคะคุณครูไปตรวจสอบเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะ
1: เล่นเกมค่ะ
0: พื้นฐานการบวกใช่ไหมคะเด็กๆคะต่อเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเกมการศึกษากันนะคะเด็กๆมาลองนับซิว่าเราทำถูกไหมนกมีกี่ตัวคะถูกต้องไหมคะถูกต้องและลองมานับนี้มีนกกี่ตัวคะ

0: รามานับนกที่มี3จำนวนเด็กๆช่วยพี่นับนะ1 2 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามานับนกที่มี4จำนวน1 2 3 4ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะ
1: เก็บเกมเลยค่ะ
0: เด็กๆเก็บเก้าอี้เลยค่ะแล้วมานั่งรอคุณครูนะคะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็ก
1: ๆ
0: สนุกนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารแต่ก่อนรับประทานอาหารเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะวันนี้หมดเวลา

เด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

0: นอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ้าเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ้ามาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ้าฟาฟาจ้า
1: สวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับ
0: ทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ด้วยนะว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้

0: หรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: ไปถามแรบโบ้แรบบี้สิ
1: ฮ่าดีด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟ้าฟ้าน
3: ี่แรบโบ้แล้วนี่ก็แรบบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
2: ตั๊กกะแตน
3: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรบโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กกะแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงว่าลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
3: อ้าวสวัสดีฟ้าฟ้า
4: สวัสดีจ้ะ
3: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอบอบ
3: เอเสียงคุ้นคุ้นแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
4: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดร้องอบอบ
3: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ
5: เป๊ะเป็ดน้อย
6: ตอนพระจันทร์ล้านลา

Oh.

าช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาว

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เสนอตอนโทรศัพท์เส้นเชือกสวัสดีจ้าฟ้าฟ้าสวัสดีแคทโต้กำลังทำอะไรกันอยู่ล่ะจ้า
1: ฮะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ทั้งสองคนกำลังต่อตัวต่อกันอยู่นี่นาไหนตอบเป็นอะไรบ้างจ้ะเนี่ย
1: เฮ้บ้านครับ
0: อ๋อฟ้าฟ้าตอบเป็นรูปบ้านเหรอจ๊ะแล้วแคทโต้ล่ะตอบเป็นรูปอะไร
2: อ๋อรถครับ
0: น่ารักจังเลยแคทโต้

าฟ้าคาโต้ลองฟังดูสิได้ยินเสียงอะไรไหมไงฟาฟาแคทโต้ได้ยินไหมนั่นไงเสียงมาจากทางนั้นนะฟาฟาแคทโต้ตามไปดูกันเถอะ

0: ียงแรปโบ้กับแรปบี
1: ้เอ๋ฟาฟาว่าเสียงที่ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้อย่างนั้นเหรอจ๊ะแล้วเสียงของแรปโบ้กับแรปบี้เนี่ยมันออกมาจากกระป๋องได้ยังไง
2: แรปโบ้แรปบี
1: ้ต้องจ๊ะแรปโบ้กับแรปบี้น่ะคงไม่ได้อยู่ในกระป๋องเล็กๆแบบนั้นหรอกมั้งเฮ้ยดูนั่นสิมีเชือกด้วยเราลองตามเชือกเส้นนี้ไปกันดีไหมงงกันหรอกจ้าฉันพอจะเข้าใจแล้วล่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นสงสัยว่าเจ้ากระป๋องเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์เส้นเชือกนะจ๊ะ
0: ฮะโทรศัพท์เส้นเชือก
1: ใช่แล้วจ้าถ้าโทรศัพท์เนี่ยจะทำให้คนที่อยู่ไกลกันสามารถคุยตอบโต้กันได้อ่ะนายรับบี้ลองถือกระป๋องนี้ไว้ข้างหนึ่งสิส่วนฟ้าฟ้ากับแคทโต้ลองกลับไปที่กระป๋องอีกด้านหนึ่งนะจ๊ะฟ้าฟ้าลองทักแรบบี้สิจ๊ะ
0: เอ๊ะแรบบี้เอ๊ะฟ้าฟ้าเฮ้ยแรบบี
1: ้เห็นไหม
0: ทั
1: ้งสองฝ่ายต่างก็ได้ยินเสียงของอีกฝ่ายเหมือนกันใช่ไหมล่ะคลื่นเสียงน่ะมันเดินทางผ่านเส้นเชือกมาถึงเราได้นะจะบอกให
2: ้ฟ้าฟ้า
1: เอ๊แคทโต้อยากเล่นด้วยเหรอจ๊ะถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ไหมจ๊ะพวกเรามาทำโทรศัพท์เส้นเชือกอีกอันกันเถอะ
2: เอ๊
1: อุปกรณ์นะมีแค่แก้วกระดาษหรือกระป๋องสองใบแล้วก็เชือกจ้ะขั้นแรกเริ่มจากนำแก้วกระดาษหรือกระป๋องมาเจาะรูทั้งสองใบเลยนะแบบนี้จ้ะแต่ตอนเจาะรูเนี่ยน้องๆ อาจให้ผู้ใหญ่ช่วยก็ได้นะจ๊ะเพื่อความปลอดภัยร้อยเชือกเข้าไปในรูแบบนี้แล้วก็ผูกปมเรียบร้อยเท่านี้เราก็ได้โทรศัพท์เส้นเชือกแล้วล่ะ
2: อ่ะโทรศัพท์ของแคทโต้
0: ฮ่าแรบบี้ฟ้าฟ้า
2: แรบโบ้แคทโต
0: ้ฮ่าได้ยินแล้ว
2: ได้ยินแล้ว
0: สนุกจังเลย
2: ได้ยินแล้ว
1: โอ้ดูสิทั้ง4คนเล่นโทรศัพท์กันอย่างสนุกสนานเลยคุณหนูเองถ้ามีเวลาว่างก็ลองทำโทรศัพท์เล่นกับเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะเผื่อจะสนุกเหมือนกับฟ้าฟ้าไงล่ะอ้าวหมดเวลาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเว

0: ลา8:25 น.ถึงเวลา10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างแสงเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา10:20 น.ถึงเวลา10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: เป็ดน้อย
2: ตอนอะไรเอ่ยพรางตัว

Ah!

Oh.

0: เป๊ะเกม
1: เพื่อนๆครับในรูปภาพนี้มีสัตว์3ชนิดพรางตัวอยู่มาช่วยกันหานะครับว่ามีสัตว์อะไรบ้างสังเกตดูดีๆนะครับเฉลยตั๊กแตนกบกิ้งก่าสัตว์3ชนิดนี้ชอบพรางตัวในธรรมชาติครับ

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมลสุมเขตร้อนแบบสวรรค์หน้าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: อยุธยาล่มแล้ว
0: ฝันไปเหรอ
1: ตื่นได้แล้วอาหารเช้าเสร็จแล้ว
2: คุณปู่คะคุณแม่ของตะวันให้เอาไข่ไก่สดมาให้ค่ะ

0: ดูเหมือนว่าเมฆจะฝันถึงช่วงที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วล่ะมั้ง
1: ล่มสลายกรุงศรีอยุธยาที่สวยงามน่ะเหรอคะ
0: ใช่ลูกเพราะเกิดศึกสงคราม
1: สงครามนี่ไม่ดีเลยนะครับมีแต่ความสูญเสียตะวันไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยตะวันสงสารคนสมัยนั้น
0: มันเป็นอดีตไปแล้วพวกเราที่อยู่ในปัจจุบันมีหน้าที่เรียนรู้และศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นนำบทเรียนมาปรับใช้เป็นประโยชน์กับปัจจุบันเขาเรียกว่าวิชาประวัติศาสตร์ยังไงล่ะจ๊ะแต่หลานไม่ต้องเสียใจไปหรอกเพราะหลังจากนั้นไม่นานก็มีจอมทัพผู้เกรียงไกรผู้หนึ่งท่านได้นำทัพพลทหารกล้าทั้งทัพบกทัพเรือไปรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสถาปนาศูนย์กลางแห่งอำนาจขึ้นใหม่แทนอาณาจักรอยุธยาที่ล่มสลายในปีพุทธศักราช2310ภายใต้ชื่อกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและท่านผู้นั้นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราช
2: นอกเมืองจตุบูรณ์2เดือนหลังกรุงศรีอยุธยาล่มสลาย
1: เนี่ยเราทหารกล้าทำไมดูเหนื่อยล้ากันจังอย่าพูดเสียงดังสิเมฆพี่ๆเขาพักผ่อนอยู
3: ่พญาจันทบูรณ์สั่งลั่นดาลปิดประตูเมืองเตรียมรับมือแล้วพระเจ้าข้าด้วยเห็นว่าชัยภูมิที่ตั้งดีกว่าจึงไม่ยอมออกมารบแต่หากทัพขุนหลวงตากล่าถอยเมื่อใดศึกจักล้อมตีได้หลายทางเพราะชำนาญพื้นที่แต่หากตั้งทัพประจันหน้ากันต่อไปฝ่ายแล้วก็จะขาดเสบียงอาหารทหารที่ไร้เรี่ยวแรงก็มีแต่จะถูกโจมตีเอาตามใจชอบ
4: เราจะตีเมืองจตุบูรณ์ในค่ำวันนี้ศึกครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นเมื่อไพรพลกินมื้อเย็นแล้วเสร็จสั่งนายไพร่เทข้าวปลาอาหารที่เหลือทิ้งให้สิ้นปล่อยหม้อข้าวหม้อแกงอย่าให้เหลือเราจะไปกินมื้อหน้าด้วยกันที่ในเมืองในวันรุ่งพรุ่งนี้ถ้าตีเอาเมืองไม่ได้ในค่ำวันนี้ก็ตายซะกันทั้งทัพ
1: พี่เทข้าวทิ้งทำไมไม่เสียดายหรอหม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
4: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้ดูไล่ตกครับ
5: ตกไ
1: ล่สู้ๆนะคะทุกคนขอให้ชนะนะคะเข้าใจแล้วพระเจ้าตากสินทรงสั่งให้ทหารถูกหม้อข้าวหม้อแกงจะได้ฮึกเหิมพอรู้ว่าจะแพ้ไม่ได้เด็ดขาด
0: พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต่อแผ่นดินของเรามีมากล้นทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมชนต่างๆให้รวมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางมาแทนกรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปทรงพระปรีชาสามารถในการรบทั้งทางบกและทางเรืออีกทั้งยังทรงปกป้องบ้านเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในยามที่แผ่นดินเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยสงครามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชกว่า15ปีด้วยพระอุตสาหะและความกล้าหาญ
1: นี่นายเมฆกำลังคิดเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวอยู่ใช่ไหมไม่ต้องเรียนแบบเลยนะ
6: เฮ้ยไม่ทำหรอกหนาไม่ได้จะไปรบสักหน่อย
0: เปรียบเทียบกับการทุบหม้อข้าวถ้าตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องเด็ดขาดแน่วแน่ทำจนกว่าจะสำเร็จเด็กๆเอาแนวคิดที่ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะเช่นการเรียนหนังสือยังไงล่ะถ้าตั้งใจจริงแบบสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จแน่นอน
1: การผจญภัยวันนี้เหนื่อยมากเลยนะแต่ก็ทำให้รู้สึกฮึกเหิมยังไงก็ไม่รู้จริงด้วยเวลาที่เจอกับปัญหาถ้าสู้ไม่ถอยก็จะเอาชนะได้บ้านเมืองของเราต้องการคนแบบนี้เยอะๆเพราะการต่อสู้ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทำให้ประเทศไทยเรากลับฟื้นขึ้นได้ใหม่ถ้าไม่มีท่านก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้หรือไม่เราต้องเรียนรู้จากความกล้าหาญมุ่งมั่นของท่านถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วต้องทำจนสำเร็จฮะใครทุบหม้อข้าว

0: วันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลย
1: ตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
2: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
0: เก่งมากแก่นแก้วนี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
3: ่พวกเจ้าเป็นใครเวทีที่มาซุกซนบนเรือนของข้า

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆจำได้แล้วใช่ไหมคะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเราต้องมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงได้ไหมคะได้นะคะ1 2 3

ลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีในตอนเช้านะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นั่นเองก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมกันนะคะครูหญิงนะคะจะมีเรื่องมาเล่าให้เด็กๆฟัง1เรื่องเด็กๆอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะลูกอยากฟังเรื่องที่ครูหญิงจะเล่านะคะก็จะเป็นช่วงวันหยุดที่ผ่านมาวันหยุดนะคะครูหญิงก็ได้ทำกิจกรรมกับครอบครัวนั่นก็คือการตื่นเช้าแล้วก็ไปวัดค่ะไปวัดไปทำบุญตักบาตรไหว้พระนั่นเองหลังจากที่ครูหญิงไปทำบุญตักบาตรเสร็จนะคะครูหญิงก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ทะเลครูหญิงก็ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่ทะเลนะคะไปดูธรรมชาติและน้ำทะเลที่สดใสนั่นเองแต่ว่าครูหญิงไม่ได้เล่นน้ำเพราะว่าอะไรคะเด็กๆทราบไหมเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าครูหญิงไม่ได้เตรียมชุดไปเปลี่ยนนั่นเองครูหญิงก็เลยไม่ได้ลงเล่นน้ำนะคะแต่ว่าเวลาเด็กๆไปทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ถ้าเด็กๆอยากเล่นน้ำเด็กๆจะต้องทำอะไรคะนำชุดไปเปลี่ยนด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆเล่นเสร็จแล้วใช่ค่ะถ้าเด็กๆเล่นเสร็จแล้วถ้าเด็กๆไม่นำชุดไปเปลี่ยนเด็กๆจะไม่สบายนั่นเองวันหยุดนี้นะคะครูหญิงก็ได้ไปทำบุญตักบาตรแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนะคะแต่ในหัวข้อที่เราจะสนทนากันในวันนี้นะคะเด็กๆครูหญิงจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในช่วงวันหยุดนั่นเองค่ะกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำในช่วงวันหยุดนะคะมีอะไรบ้างเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้นะคะใครอยากจะออกมาบ้างนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะ

0: สวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกรซค่ะ
0: ชื่อน้องเกรซค่ะน้องเกรซค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูปั้นดินน้ำมันกับใครบ้างคะ
1: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วหนูปั้นเป็นรูปอะไรบ้างคะ
1: สัตว์
0: เป็นรูปสัตว์มีตัวอะไรบ้างลูก
1: เสือ
0: มีเสือและมีอะไรอีกคะ
1: แกะ
0: มีอะไรนะคะ
1: แกะ
0: มีแกะมีอะไรอีกคะ
1: ฉันมีสิงโต
0: และมีสิงโตด้วยตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะที่หนูปั้น
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วมีกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะที่น้องเกรซทำกับคุณพ่อคุณแม่ในช่วงวันหยุดลูกคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปไหนหรือเปล่าคะไม่ได้พาไปไหนอยู่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านไหมคะช่วยทำอะไรบ้างคะน้องเกรซช่วยคุณแม่ทำอะไรบ้างลูก
1: เลี้ยงน้อง
0: เลี้ยงน้องน่ารักมากค่ะเพราะว่าน้องเกรซมีน้องใช่ไหมคะมีน้องกี่คนคะ
1: 2คน
0: มีน้อง2คนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะน้องเกรซนะคะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องเกรซได้ทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะและน้องเกรซนะคะได้ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้หมอหมอชี้หมอหมอชี้น้องคนไหนถึงจะหมอชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดน้องข้าวหอมทำอะไรบ้างคะ
1: ไปเที่ยวทะเล
0: ไปเที่ยวทะเลไปกับใครคะ
1: ไปกับคุณพ่อคุณแม
0: ่ไปกับคุณพ่อคุณแม่หนูไปทำอะไรที่ทะเลบ้างคะ
1: ไปเล่นน้ำทะเล
0: ไปเล่นน้ำทะเลแล้วทำอะไรอีกคะลูก
1: เล่นทราย
0: ไปเล่นทรายแล้วหนูเล่นทรายปั้นเป็นรูปอะไรคะก่อทรายเป็นอะไรคะ
1: ก่อทรายเป็นบ้านเจ้าหญิง
0: ก่อทรายเป็นบ้านเจ้าหญิงบ้านเจ้าหญิงหลังใหญ่ไหมคะหลังใหญ่แค่ไหนคะลองทำมือให้เพื่อนๆดูสิหลังใหญ่มากเลยแล้วนอกจากจะไปทะเลแล้วหนูยังทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะในช่วงวันหยุด
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปสัตว์
0: เป็นรูปสัตว์ต่างๆมีตัวอะไรบ้างลูก
1: มีหมี
0: มีหมีมีอะไรอีกคะ
1: มีช้าง
0: มีช้างและมีอะไรอีกคะ
1: มีเสือ
0: มีเสือน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องข้าวหอมนะคะได้ไปเที่ยวทะเลกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วน้องข้าวหอมก็ได้ทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเอามือแตะไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ก็คือวาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวาดภาพด้วยสีเทียนอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูทำกับใครบ้างคะลูก
1: ้องกับพ่อกับแม
0: ่วาดภาพกับคุณพ่อคุณแม่น้องมีอาวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: วาดเป็นภาพบ้าน
0: วาดเป็นภาพบ้านและมีอะไรอีกลูก
1: มีพ่อกับแม่
0: แล้วก็วาดคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วนอกจากหนูจะทำกิจกรรมวาดภาพสีเทียนแล้วหนูยังทำกิจกรรม

0: ป็นสิงโต
1: ปั้นเป็นสิงโตน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องมีอานะคะได้ทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนแล้วก็ปั้นดินน้ำมันกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในช่วงวันหยุดนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราอีก1คนมีใครอยากจะออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังบ้างคะเด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องขนมหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: ชื่อน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะกิจกรรมที่หนูทำในช่วงวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: ระบายสีน้ำ
0: ระบายสีใช่ไหมคะระบายสีกับใครคะ
1: กับพ่อแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านใช่ไหมคะแล้วหนูระบายสีสีอะไรบ้างคะ
1: สีชมพูกับสีแดง
0: สีชมพูกับสีแดงนอกจากหนูจะทำกิจกรรมระบายสีแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรอีกคะที่ทำในวันหยุด
1: มีสีน้ำกับผู้กัน
0: หนูระบายสีน้ำกับผู้กันใช่ไหมคะแล้วหนูได้วาดภาพด้วยไหมคะ
1: ได้วาดภาพ
0: หนูวาดเป็นภาพอะไรคะ
1: เป็นสิงโต
0: ภาพสิงโตตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กใช่ไหมคะแล้วหนูนอกจากจะทำกิจกรรมสีน้ำแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรอีกลูกที่ทำกับคุณพ่อคุณแม
1: ่ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันน้องขนมหวานใช้ดินน้ำมันสีอะไรคะ
1: สีชมพู
0: สีชมพูปั้นเป็นรูปอะไรบ้างคะลูก
1: รูปสัตว์กับรูปหมี
0: รูปสัตว์และรูปหมีใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องขนมหวานได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องขนมหวานนะคะได้ทำกิจกรรมวาดภาพสีน้ำแล้วก็กิจกรรมปั้นกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กอีก1คนใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักขอเชิญน้องบาซิสค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อพั
0: ชื่อน้อง

0: องบาซิดค่ะน้องบาซิดค่ะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาน้องบาซิดทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันปั้นดินน้ำมันกับใครคะ
1: กับแม่คุณพ่อ
0: กับคุณพ่อและคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วน้องบาซิดปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: รูปช้าง
0: รูปช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวใหญ่มากเลย
0: ตัวใหญ่มากเลยแล้วนอกจากจะปั้นดินน้ำมันแล้วน้องบาซิดยังมีกิจกรรมอะไรอีกคะที่ทำกับคุณพ่อคุณแม่ในวันหยุด
1: วาดภาพสีเทียน
0: วาดภาพสีเทียนเหรอคะน้องบาซิดวาดภาพเป็นอะไรคะ
1: วาดภาพบ้าน
0: วาดภาพบ้านนั่นเองค่ะแล้วในช่วงวันหยุดคุณพ่อคุณแม่ได้พาน้องบาซิดไปเที่ยวที่ไหนไหมคะ
1: ทะเล
0: ไปเที่ยวทะเลน้องบาซิดเจออะไรบ้างคะที่ทะเล
1: เจอปลากับปู
0: เจอปลากับปูและเจออะไรอีกคะ
1: เจอปลาหมึกด้วย
0: เจอหมึกด้วยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาซิดด้วยค่ะเมื่อสักครู่นะคะน้องบาซิดค่ะได้ออกมาเล่าว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมานะคะน้องบาซิดได้ทำกิจกรรมปั้นแล้วก็วาดภาพนั่นเองค่ะและคุณพ่อคุณแม่นะคะยังพาน้องบาซิดไปเที่ยวที่ทะเลด้วยค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวสำหรับทำกิจกรรมต่อไปแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆมาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนค่ะคืออะไรคะกลองเครื่องให้จังหวะในวันนี้ที่ครูหญิงจะใช้นะคะก็คือกลองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูและให้เด็กๆปรบมือตามนะคะ

คือจังหวะอะไรคะคือจังหวะอะไรลูกจังหวะช้านะคะเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันเลยค่ะ

คือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถูกต้องค่ะแล้วถ้าผู้หญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดนะคะเราทบทวนจังหวะกันแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ให้เด็กๆยืนขึ้นค่ะเวลาหาพื้นที่เด็กๆต้องระวังไม่ชนกับเพื่อนโต๊ะหรือว่าเก้าอี้นะคะเด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่เลยครูหญิงจะนับ1ถึง5นะ1 2 3 4 5เดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่แต่ให้เด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องเกรซทำเป็นท่าอะไรคะทำท่าขับรถ

เดี๋ยวครูอีกจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆขาเคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมเดินได้ไหมคะไม่ได้นะคะอยู่กับที่เด็กๆจะต้องอยู่ในพื้นที่ของตนเองเลยเดี๋ยวเด็กๆมาฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอาก้าน้องอาก้าทำเป็นท่าอะไรคะท่าอะไรนะคะลูกท่านกน่ารักมากค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะเดินได้ไหมคะลูกเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้แต่ว่าต้องฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะ

ังวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกีตาร์ค่ะจังหวะหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

จังว่าหยุดค่ะเด็กๆคะเวลาเด็กๆเคลื่อนไหวเด็กๆต้องฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องการน้องการทำเป็นท่าอะไรคะเป็นท่าปั่นจักรยานใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอีกหนึ่งรอบฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากๆค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบเพลงเคลื่อนไหวประกอบเพลงในวันนี้นะคะก็คือเพลง

ไตรรงธงไทยเด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงก่อนนะอย่าเพิ่งทำท่านะคะให้เด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงก่อนนะคะเพลงไตรรงธงไทยไตรงธงไทยปิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยเมื่อสักครู่ครูหญิงร้องเพลงไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอบนี้ครูหญิงจะทำท่าให้เด็กๆดู1รอบนะคะเด็กๆดูท่าที่ครูหญิงนะคะไตรรงธงไทยปิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยเดี๋ยวรอบนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กทำท่าตามคุณครูพร้อมไหมคะเด็กๆทำท่าเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามคุณครูนะคะ1 2 3ไตรรงธงไทยปิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะได้นะคะเด็กๆถ้าคนไหนร้องเป็นช่วยครูหญิงร้องด้วยนะคะช่วยผู้หญิงร้องด้วยนะไตรงธงไทยปลิวสวยสวยงามสง่าสีแดงหมายถึงชาติสีขาวศาสนาสีน้ำเงินหมายว่าพระมหากษัตริย์ไทยน่ารักมากค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาผ่อนคลายกันเลยค่ะเด็กๆหาพื้นที่นั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนั่งบนเก้าอี้เลยนะคะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะนั่งหรือยังครับน้องยาริดานั่งได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: กมากเลย
0: สนุกมากเลยวันนี้เคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงใช่ไหมคะตอนนี้นะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เตรียมตัวไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่นั่นก็คือหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรคะลูกเด็กๆลองสังเกตภาพหน่วยนะมีภาพอะไรบ้างสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยรักเมืองไทยค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังและเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะหน่วยรักเมืองไทย
1: หน่วยรักเมืองไทย
0: อีกหนึ่งรอบนะคะหน่วยรักเมืองไทย
1: ร
0: ัก
1: เมืองไทย
0: ถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยรักเมืองไทยนะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้คือเรื่องธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยใหม่คือหน่วยรักเมืองไทยนะคะในวันนี้นะคะครูหญิงก็มีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆนะคะนั่นก็คือคำคล้องจองทอเอ่ยทอธงค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะคะคำคล้องจองทอเอ่ยทอธงทอเอ่ยทอธงเรียกว่าไตรงธงของชาติไทยน้ำเงินอยู่กลางสองข้างวิไลขาวแดงสดใสอยู่ถัดไปเอ่ยเดี๋ยวต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆท่องคำคล้องจองตามคุณครูหญิงนะคะเด็กๆท่องตามคุณครูหญิงนะทอเอ๋ยทอธง
1: เร
0: ีย
1: กว
0: ่
1: าไตรง
0: ธงของชาติไทยน้ำเงินอยู่กลางสองข้างวิไลขาวแดงสดใสอยู่ถัดไปเอ่ยเมื่อสักครู่นี้นะคะครูหญิงก็ได้พาเด็กๆท่องคำคล้องจองทอเอ่ยทอธงนะคะเด็กๆขาในคำคล้องจองเขาพูดถึงอะไรบ้างคะทอธงทอธงสีอะไรบ้างคะมีสีแดงและมีสีอะไรอีกคะมีสีน้ำเงินและสีอะไรอีกคะ
1: สีขาว
0: สีขาวถูกต้องค่ะในคำคล้องจองเมื่อสัก

0: คู่นี้นะคะก็เกี่ยวกับธงชาติไทยนะคะที่มีสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงนั่นเองเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาสังเกตภาพกันว่าภาพธงชาติไทยของเรามีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตนะคะภาพนี้คือภาพธงชาติไทยเดี๋ยวครูหญิงจะอ่านให้เด็กๆฟังก่อนนะธงชาติไทย
1: ธงชาติไทย
0: เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะธงชาติไทย
1: ธงชาติไทย
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าธงชาติไทยมีกี่สีคะมีกี่สีลูก3สีใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะ
1: สีแดงฟ้ากับสีแดง
0: มีสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงจะชี้สีของธงชาติไทยให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีขาวสีแดงถูกต้องค่ะเด็กๆคะธงชาติไทยของเรามีกี่สีคะมี3สีนะคะมี3สีมีสีอะไรบ้างคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงสีอะไรอีกลูกสีขาวและสีน้ำเงินใช่ไหมคะเด็กๆนะคะชมภาพธงชาติไทยกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆชมวิดิทัศน์เพลงธงชาติไทยค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขอขอบคุณสื่อจากวีดิทัศน์เพลงชาติไทยเผยแพร่โดยพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยเผยแพร่วันที่6กรกฎาคม2562เด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ชมวีดิทัศน์เพลงชาติไทยไปใช่ไหมคะหลังจากที่เด็กๆชมวีดิทัศน์เพลงชาติไทยไปแล้วถ้าเด็กๆได้ยินเพลงชาติไทยเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะต้องทำอย่างไรลูก
1: ย
0: ื
1: นตรง
0: ใช่ไหมคะเมื่อเวลาทุกๆวันในตอนเช้าเด็กๆก็จะเข้าแถวเคารพธงชาติแล้วก็จะมีเพลงชาติไทยให้เด็กๆยืนตรงนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะมีวีดิทัศน์อีกหนึ่งวีดิทัศน์นะคะให้เด็กๆได้รับชมกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมวีดิทัศน์กันเลยค่ะ

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า

0: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
4: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
7: โอ้โหสวยจัง
1: ที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
4: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี
4: ้
2: และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริ่งเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
3: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
2: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะ

0: ต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
1: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
2: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
1: ก็เรื่องปกติ
0: อะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
1: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะ
3: มา

0: ขอขอบคุณสื่อวีดิทัศน์เรื่องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเผยแพร่โดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์เด็กๆขาวีดิทัศน์ที่เด็กๆได้รับชมไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับไทยใช่ไหมคะวีดิทัศน์ที่เด็กๆได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะพระมหากษัตริย์ของไทยเราแต่ละพระองค์นะคะท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดนะคะเพื่อความสุขของประชาชนไทยเรานั่นเองค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะเด็กๆค่ะภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10นี้นะคะคือพระมหากษัตริย์ไทยของเรานั่นเองเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคือภาพอะไรคะพระมหากษัตริย์ไทยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะคือภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10นะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยของเรานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆได้สนทนาเกี่ยวกับธงชาติไทยเพลงชาติและพระมหากษัตริย์ไทยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเอามือแต่ไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยารินดาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อยารินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยารินดาค่ะน้องยารินดาค่ะน้องยารินดาได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะในวันนี
1: ้20
0: พระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ใช่ไหมคะหรือว่าในหลวงรัชกาลที่10ของเรานั่นเองแล้วมีอะไรอีกคะลูก
1: มีเรือหอ
0: เกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ
1: มีป้าย
0: ธงใช่ไหมคะธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยของเรามีสีอะไรบ้างคะ
1: มีสีแดง
0: สีแดงและสีอะไรอีกคะ
1: สีขาว
0: สีขาวและสีอะไรอีกคะ
1: สีฟ้า
0: สีน้ำเงินใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยารินดาด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนออกมาสนทนาเกี่ยวกับธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะใครอาจจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะ
2: ธงชาติ
0: ธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยของเรามีกี่สีคะ
2: สามสี
0: ถูกต้องค่ะแล้วมีสีอะไรบ้างคะ
2: สีแดง
0: สีแดงสีอะไรอีกคะ
2: สีน้ำเงิน
0: สีน้ำเงินและสีอะไรคะ
2: สีขาว
0: และสีขาวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะผู้หญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปใครดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะ
3: เรียนการที่10
0: เรื่องอะไรนะคะ
3: การที่10
0: ในหลวงรัชกาลที่10ใช่ไหมคะแล้วเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างคะลูก
3: เรื่องธง
0: ธงชาติไทยใช่ไหมคะธงชาติไทยมีกี่สีคะ
3: มี3สี
0: มี3สีสีอะไรบ้างคะ
3: มีสีแดง
0: สีแดงสีอะไรอีกลูก
3: สีขาว
0: สีขาวและสีอะไรคะ
3: สีน้ำเง
0: ินและสีน้ำเงินเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะจากนี้นะคะครูหญิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมในวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำหนวดหมึกขึ้นมาเลยหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นแล้วก็ยักยักยักหมึกผูกโบน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆที่เลือกทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะถ้าไม่มีดินน้ำมันสามารถใช้ดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเรานะคะคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะให้เด็กๆนะคะหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองนะคะและให้เด็กๆเลือกนั่งโต๊ะที่ทำกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนได้เลยค่ะและกิจกรรมที่3ของเรานะคะคือกิจกรรมประดิษฐ์ธงชาติไทยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะให้เด็กๆดูอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมกันเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆนี่นะคะก็คือภาพโครงร่างธงชาติไทยนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะกาวและไม้ทากาวนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีเทียนแต่เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้ครูหญิงมีสีเทียนกี่สีคะ2สีคือสีน้ำเงินและสีแดงนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะลูกไม้ตะเกียบนะคะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ค่ะก็คือกรรไกรนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการประดิษฐ์ธงชาติไทยให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะหยิบกระดาษมา1แผ่นเลยหลังจากนั้นนะคะครูหญิงจะใช้สีเทียนในการระบายค่ะสีอะไรคะเด็กๆสีแดงถูกต้องค่ะครูหญิงจะระบายสีแดงนะคะรูปธงชาติไทยสีแดงอยู่ตรงไหนคะเด็กๆอยู่ด้านบนสุดเลยใช่ไหมคะครูหญิงก็จะระบายสีแดงที่ด้านบนเลยนะคะตอนครูหญิงระบายให้เด็กๆสังเกตนะคะว่าการระบายสีครูหญิงระบายไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าเด็กๆสังเกตนะคะว่าครูหญิงระบายสีไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองค่ะแล้วครูหญิงนะคะจะค่อยๆประคองมือแล้วค่อยๆระบายเพื่อไม่ให้สีนะคะออกนอกเส้นนั่นเองครูหญิงกำลังระบายสีแดงอยู่นี่นะคะครูหญิงระบายสีแดงเต็มหรือยังคะเด็กๆเต็มแล้วแล้วเด็กๆคิดว่าสีแดงอีกที่หนึ่งที่ครูหญิงจะระบายคือตรงไหนคะข้างล่างข้างล่างสุดเลยใช่ไหมคะใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงก็จะระบายสีแดงเด็กๆก็ค่อยๆประคองมือของเด็กๆนะคะในการระบายสีนะคะเพื่อที่เวลาเราระบายสีจะได้ไม่ออกนอกเส้นนั่นเองค่ะเด็กๆค่อยๆระบายไปเลยเวลาระบายสีให้เด็กๆจับกระดาษด้วยนะคะสีแดงที่ครูหญิงระบายเต็มหรือยังคะเต็มช่องแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงขอเปลี่ยนสีนะคะครูหญิงจะใช้สีน้ำเงินสีน้ำเงินระบายตรงไหนคะเด็กๆตรงกลางช่องใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะ ได้เด็ดสังเกตครูหญิงระบายสีน้ำเงินนะครูหญิงก็จะระบายสีไปในทิศทางเดียวกันค่ะเพื่อความเรียบร้อยและความสวยงามนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะสีน้ำเงินของครูหญิงใกล้เต็มช่องหรือยังคะ
1: ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วครูหญิงระบายออกนอกเส้นไหมคะเด็กๆไม่ออกเลยเพราะว่าครูหญิงประคองมือและนิ้วมือของคุณครูนะคะเพื่อให้เราระบายสีอยู่ในเส้นนั่นเองสีน้ำเงินของครูหญิงเต็มช่องสี่เหลี่ยมหรือยังคะ
1: เต
0: ็
1: มแล้ว
0: เต็มแล้วครูหญิงระบายสีเสร็จหรือยังคะเด็ก
1: ๆ
0: เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะยกผลงานให้เด็กๆ ดูว่าภาพธงชาติไทยที่ครูหญิงระบายมีสีอะไรบ้าง
1: สีแดง
0: ธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆ
1: ส
0: ีแดงและสีอะไรอีกคะ
1: ส
0: ี
1: ขาว
0: และสีอะไรอีกคะสีน้ำเงินถูกต้องเลยค่ะธงชาติไทยของคุณครูนะคะก็ระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เด็กๆขาเวลาเด็กๆทำนะคะคุณครูจะให้เด็กๆปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านหลังผลงานของตนเองเลยนะคะเด็กๆจะได้จำได้ว่าธงชาติไทยธงนี้เป็นของใครนะคะแต่เมื่อเด็กๆระบายเสร็จแล้ววันนี้นะคะครูหญิงจะเป็นคนตัดกระดาษให้เด็กๆเองนะคะครูหญิงนะคะก็มีภาพธงชาติไทยที่คุณครูประดิษฐ์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาให้เด็กๆดูนะคะนี่ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคืออะไรคะคือธงชาติไทยใช่ไหมคะนี่นะคะคือธงชาติไทยที่ประดิษฐ์เสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะตัดภาพธงชาติไทยที่เด็กๆระบายสีเสร็จแล้วและนำไปทากาวติดกับไม้ตะเกียบค่ะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะ
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะคุณครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมนะคะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมีมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกคะมุมบล็อกและมุมบทบาทมูดนะคะเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมหรือยังคะพร้อมแล้วอะไรนะคะ
1: พร
0: ้อมแล้วค่ะหรือพร้อมแล้วครับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆแล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วนะคะแถวแรกกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆกับหลังหันค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นได้เลยค่ะกิจกรรมที่3ประดิษฐ์ธงชาติไทยเดี๋ยวรอก่อนนะคะกิจกรรมวาดภาพสีเทียน

น้องอาก้าลองสังเกตต่อไปสีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนน้องอาก้าลองสังเกตดูนะอยู่ตรงไหนลูกชี้ช่องให้คุณครูหญิงดูซิกระดาษที่หนูจะระบายสีอยู่ช่องไหนคะที่หนูจะระบายสีน้ำเงินช่องไหนลูกถูกต้องค่ะช่องใหญ่น้องอาก้าระบายเลยระบายให้เต็มช่องเลยนะคะ

ีน้ำเงินสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนคะลองสังเกตธงชาติไทยก่อนสิคะสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนตรงกลางแล้วในภาพนี้หนูจะระบายตรงไหนถูกต้องค่ะใช้มือนี้ค่ะลูกใช้มือนี้นะจับกระดาษแล้วก็ระบายเลยน้องบัสเสร็จแล้วเหรอคะมาเดี๋ยวผู้หญิงจัดให้นะคะเดี๋ยวน้องบัสนั่งรอที่เก้าอี้เลยน้องบัสหยิบตะเกียบมา1 อันเดี๋ยวน้องอาก้านั่งรอก่อนนะคะเดี๋ยวผู้หญิงจัดให้นะ

ได้ภาพธงชาติไทยแล้วค่ะเดี๋ยวน้องบัสทากาวน้องบัสซีรอแป๊บนึงค่ะระบายสีแดงด้านบนอีกนะคะยกกาวขึ้นหน้าแล้วก็ค่อยๆปัดกาวกาวไหลไหมคะถ้าไหลหนูปัดกาวแล้วหนูทาตรงนี้ทาตรงเส้นตรงตรงนี้ให้คุณครูตกตองค่ะแล้วก็เก็บทีนี้วางไม้ตะเกียบอีกด้านหนึ่งลูกด้านนี้นะคะแล้วก็ม้วนกระดาษขึ้นหน้าช่วยคุณครูค่ะถูกต้องแล้วก็รีดลงไปให้กาวติดกับไม้ตะเกียบเสร็จแล้วธงชาติไทยขอบคุณค่ะเดี๋ยวน้องบัสนำไปวางด้านนู้นนะคะ

0: เด็กๆทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวรอคุณครูนะน้องการน้องการนั่งระบายสีเลยลูกกลุ่มนี้ทำกิจกรรมอะไรคะปั้นดินน้ำมันน้องขนมหวานปั้นเป็นอะไรคะ
1: ปั้นคือ
0: ค่ะแล้วน้องมาตินปั้นดินน้ำมันเสร็จหรือยังเนี่ยหนูปั้นเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปพระ
0: เป็นรูปพระและมีรูปอะไรอีกคะ
1: มีรูปเรือ
0: มีรูปเรือด้วย

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะน้องกันขาสีน้ำเงินอยู่ตรงไหนลูกน้องการลองสังเกตภาพธงชาติไทยของคุณครูสิสีน้ำเงินเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าเด็กๆระบายสีน้ำเงินตรงนี้ถูกต้องไหมถูกไหมลูกตรงนี้คือสีขาวนะลองสังเกตภาพธงชาติไทยของคุณครูสิน้องมาตินหยิบสีระบายได้เลย

เด็กๆอยากฟังนิทานไหมคะฟังเดี๋ยวผิงจะเล่านิทานให้ฟังการเปิดหนังสือเด็กๆจะต้องหาหนังสือขึ้นด้านบนแบบนี้ให้ถูกต้องก่อนนะและเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปิดทีละหนึ่งหน้านิทานเรื่องนี้เรื่องช้างน้อยคอยได้ภาพอะไรคะช้างน้อยเหรอช้างน้อยอยากจะกินไอศกรีมแต่มีคนต่อแถวยาวเหยียดเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วล่ะอ้ำอ้ำอ้ำอร่อยจังเลยอันนี้ช้างกำลังเข้าแถวภาพนี้ช้างได้กินไอศกรีมแล้วมาดูหน้าต่อไปนะช้างน้อยอยากจะเข้าห้องน้ำแต่มีคนยืนรออยู่เยอะแยะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้ถึงคิวของช้างน้อยแล้วโล่งท้องจังเลยผู้หญิงเปิดหน้าต่อไปแล้วนะช้างเล่นอะไรคะเล่นชิงช้าใช่ไหมหน้านี้ช้างน้อยบอกว่าช้างน้อยอยากจะเล่นชิงช้าแต่มีคนรออยู่หลายคนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรช้างน้อยคอยได้เด็กๆเห็นไหมช้างน้อยเขาต่อแถวเล่นชิงช้าใช่ไหมคะมีเพื่อนๆต่อแถวรอเต็มเลยแต่ว่าช้างน้อยเขาทำไมลูกรอได้ใช่ไหมคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะคืนตัวหนีบด้วยนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะกิจกรรมแรกเลยค่ะเด็กๆคือกิจกรรมอะไรคะอันนี้คือของใครเออของน้องไม้น้องไม้ออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะถือผลงานเลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องไม้ค่ะ
0: ชื่อน้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะกิจกรรมศิลปะในวันนี้น้องไม้ทำกิจกรรมอะไรคะ
1: กิจกรรมศิลปะสีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้องไม้วาดเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพเผาคนค่ะ
0: ภาพคนใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกลูก
1: มีภาพอันนี
0: ้ธงชาติไทยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ธงชาติไทยมีสีอะไรบ้างคะที่น้องไม้วาด
1: สีน้ำเงินกับสีแดงกับสีขาว
0: ธงชาติไทยมีสีน้ำเงินสีขาวและสีแดงใช่ไหมคะผลงานของเพื่อนๆสวยไหมคะสวยมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนออกมาเล่าผลงานให้เพื่อนๆฟังนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมถือผลงานเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมทำกิจกรรมศิลปะอะไรคะประดิษฐ์อะไรลูก
2: ประดิษฐ์ธงชาติ
0: ประดิษฐ์ธงชาติไทยแล้วน้องข้าวหอมระบายสีอะไรบ้างคะ
2: สีน้ำเงินกับสีแดงกับสีขาว
0: ระบายสีน้ำเงินสีแดงและสีขาวนั่นเองนะคะแล้วประดิษฐ์ธงชาติไทยน้องข้าวหอมใช้อะไรติดธงชาติคะ
2: กระดาษ
0: ใช้กระดาษและไม้อะไรลูก
2: ไม้เกียบ
0: ไม้ตะเกียบนั่นเองผลงานสวยไหมคะสวยมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะฝากผลงานไว้ที่ศูนย์ก่อนนะเด็กๆได้ประดิษฐ์ธงชาติไทยกันทุกคนแล้วใช่ไหมคะไหนเด็กๆลองโชว์ผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆปลายทางดูสิคะธงชาติไทยเด็กๆโบกไปมาเลยน่ารักมากค่ะให้เด็กๆวางธงชาติไทยไว้เลยค่ะวางไว้บนตักของตัวเองนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาเด็กๆนะคะไปเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมสุดท้ายของเรานั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมเกมการศึกษานะคะครูหญิงจะให้เด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันเลยค่ะให้เด็กๆทำเป็นแมงมุมเลยค่ะเด็กๆทำเป็นมือแมงมุมนะเดี๋ยวช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่ากันด้วยนะคะแมงมุมหลายตัวนั้นฉันเห็น

0: น่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมจับคู่ภาพโครงร่างกับสิ่งเดียวกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะสังเกตภาพเกมที่คุณครูนำมาเลยค่ะเด็กๆคะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพส้มเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าส้มมีลักษณะอย่างไรเป็นลูกอะไรคะวงกลมใช่ไหมคะวงกลม1วงเลยเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพส้มไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพองุ่นนะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าองุ่นมีกี่ผลคะเยอะไหมคะเยอะเลยเด็กๆลองสังเกตลักษณะภาพขององุ่นไว้นะคะแล้วองุ่นสีอะไรคะลูกสีม่วงถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงก็จะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆมะม่วงมีลักษณะอย่างไรลูกเป็นสีเขียวคะมีลักษณะเรียวๆยาวๆใช่ไหมคะแล้วก็มีลักษณะโค้งงอนั่นเองให้เด็กๆสังเกตลักษณะของมะม่วงไว้นะคะสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตภาพต่อไปนะคะคือภาพอะไรคะเด็กๆแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงแอปเปิ้ลของคุณครูมีกี่ผลคะ
1: 1
0: ผลใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตลักษณะของแอปเปิ้ลนะคะเดี๋ยวครูอีกจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่มีกี่ผลคะ1ผลถูกต้องสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงให้เด็กๆลองสังเกตลักษณะของสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะกล้วยนะคะกล้วยสีอะไรคะสีเหลืองในภาพนี้มีกล้วยกี่หวีคะ1หวีนั่นเองเด็กๆดูลักษณะของกล้วยนะลักษณะของกล้วยก็จะเป็นลักษณะยาวๆนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนำภาพกล้วยไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆภาพนี้จะเป็นภาพโครงร่างนะคะภาพโครงร่างภาพอะไรคะภาพโครงร่างของคุณครูจะไม่มีสีนะคะจะมีแค่ลักษณะของเส้นนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตนะคะภาพนี้ครูหญิงจะนำไปวางกระจายไว้เลยค่ะและเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะนำภาพโครงร่างต่างๆไปวางกระจายไว้เลยค่ะเด็กๆต้องช่วยกันสังเกตลักษณะนะคะว่าภาพไหนคือภาพที่เหมือนกันมีโครงร่างลักษณะเหมือนกันครูหญิงนะคะวางกระจายภาพที่เป็นสีและเป็นภาพโครงร่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการเล่นเกมจับคู่ภาพโครงร่างสิ่งเดียวกันค่ะเริ่มจากภาพแรกเลยเด็กๆอยากได้ภาพไหนคะภาพอะไรดีคะครูหญิงขอหยิบภาพแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: สีแดงครูหญิงจะนำมาวางด้านบนเลยจากนั้นครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพที่เป็นโครงร่างที่มีลักษณะเป็นรูปแอปเปิ้ลเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะภาพนี้ใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ภาพนี้ใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะถูกต้องครูหญิงก็จะนำมาวางชิดติดกันไว้เลยถูกต้องไหมคะเด็กๆถูกต้องเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆ1คนมาช่วยคุณครูจับคู่ภาพโครงร่างกับสิ่งเดียวกันนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพที่เป็นสี1ภาพเลยค่ะ คาบอะไรคะองุ่นน้องบาสนำมาวางไว้เลยถูกต้องค่ะแล้วน้องบาสลองสังเกตหาภาพโครงร่างองุ่นสิคะนำมาวางได้เลยค่ะวางชิดติดกันเลยผู้หญิงช่วยเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะน้องบาสจับคู่ภาพถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงอยากทำกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆยกเก้าอี้เบาๆแล้วนั่งที่โต๊ะของตนเองได้เลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวผู้หญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพสีและภาพโครงร่างนะคะภาพแรกเด็กๆอยากเห็นภาพอะไรวางได้เลยค่ะน้องไมล์สตรอเบอรี่จับคู่กันเลยค่ะภาพต่อไปเด็กๆจะนำภาพอะไรมาวางน้องมัดนำภาพองุ่นใช่ไหมคะเดี๋ยวเราแบ่งเพื่อนหยิบด้วยนะต่อไปใครคะน้องขนุนน้องขนุนนำภาพอะไรมาวางลูกแอปเปิ้ลใช่ไหมคะวางด้านไหนคะวางต่อวางต่อด้านนี้เลยลูกต่ออนุ่นเลยนะด้านนี้ค่ะน้องขนุนถูกต้องแล้วภาพโครงร่างแอปเปิ้ลอยู่ไหนคะต่อไปน้องกวินน้องกวินลองช่วยคุณครูหยิบหนึ่งภาพสิคะแล้วมีภาพอะไรอีกลูกน้องขนุนวางด้านนี้ถูกหรือเปล่าภาพนี้คืออะไรลูกมะม่วงมะม่วงต้องอยู่ตรงไหนหาภาพโครงร่างกับมะม่วงสิคะถูกต้องไหมคะแล้วภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะใครมีภาพส้มที่เป็นสีบ้างแล้วก็วินนำมาวางเลยค่ะค่อยๆวางดูแล้วภาพโครงร่างส้มอยู่ที่ใครคะตรวจสอบกันนะคะเด็กๆภาพแรกคือภาพอะไรคะสตรอเบอรี่โครงร่างภาพอะไรลูกสตรอเบอรี่ถูกต้องไหมคะภาพที่สองคืออะไรองุ่นและภาพที่สามคือภาพอะไรคะแอปเปิ้ลภาพที่สี่คือภาพกล้วยและภาพที่ห้าคือภาพอะไรคะมะม่วงและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูก
2: ส
0: ้มเด็กๆจับคู่ภาพโครงร่างถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้านะ

0: เด็กๆค่ะเด็กๆเล่นเกมจับคู่รอคุณครูนะเดี๋ยวคุณครูไปดูเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะเด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะจัดหมวดหมู่ภาพที่ซ้อนกันใช่ไหมไหนลองต่อให้ผู้หญิงดูสิคะน้องอาการนำมาวางเลยวางต่อด้านนี้เลยลูกต่อไปเด็กๆสังเกตสิคะว่าภาพที่ซ้อนกันมีรูปอะไรบ้างสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะน้องยาลินดานำมาวางเลยน้องสแตมวงกลมเราภาพนี้เรามีแล้วนะเราไม่มีวงกลมสองอันนะคะถูกไหมหันทางนี้ถูกไหมลูกถูกต้องเมื่อกี้ถูกแล้วลูกน้องสแตมขาเมื่อกี้ถูกต่อแล้วนะคะเราจะไม่ดึงไปนะต่อไปเราได้สามเหลี่ยมแล้วเด็กๆลองหาซิภาพวงกลมอยู่ที่ไหนคะไหนภาพวงกลมน้องกีตาร์ช่วยผู้หญิงหาภาพวงกลมถูกต้องน้องกีตาร์นำมาวางเลยวางต่อด้านนี้เลยค่ะต่อสามเหลี่ยมเลยและเด็กๆลองมาสังเกตภาพสิคะภาพที่ซ้อนกันภาพไหนลูกถูกต้องน้องสแตมนำมาวางต่อด้านนี้เลยต่อไปเด็กๆลองสังเกตสิคะมีภาพอะไรบ้างซีเรียมนำมาวางเลยค่ะวางต่อด้านนี้เลยค่ะน้องอาก้าต้องและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรลูกวงลีวางชิดติดกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะภาพแรกเด็กๆมีภาพอะไรบ้างลูกวงกลมและสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมถูกต้องและภาพที่สองคือภาพอะไรคะวงกลมและสามเหลี่ยมเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะถูกต้องและภาพที่สามคือภาพอะไรคะและวงรีเด็กๆจัดหมวดหมู่ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆกดมือให้ตัวเองด้วยเด็กๆขาเด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมการศึกษารอคุณครูนะคะคุณครูไปตรวจสอบเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะกลุ่มนี้เล่นเกมอะไรคะ
1: เล่นเกมค่ะ
0: พื้นฐานการบวกใช่ไหมคะเด็กๆขาต่อเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตรวจสอบเกมการศึกษากันนะคะเด็กๆมาลองนับซิว่าเราทำถูกไหมนกมีกี่ตัวคะ
2: 1
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องและลองมานับภาพนี้มีนกกี่ตัวคะ
2: 1 2
0: ถูกต้องไหมคะน้องการผู้หญิงนับภาพนี้อยู่นะลูกนับจำนวนที่2อยู่นะต่อไปเรามานับนกที่มี3จำนวนเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ1 2 3ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเดี๋ยวเรามานับนกที่มี4จำนวน1 2 3 4ถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาแล้วมานั่งรอคุณครูได้เลยค่ะเก็บเกมเลยค่ะเด็กๆเก็บเก้าอี้เลยค่ะแล้วไปนั่งรอคุณครูนะคะ

0: อนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกไหมคะเด็กๆ
1: ส
0: นุกนะคะเด็กๆนะคะได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารแต่ก่อนรับประทานอาหารเรามาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะวันนี้หมดเวลา

ปรบมือบ๊ายบายเด็กๆบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านสิด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2 ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说泰服来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了你看一下你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น

0: คำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: เราจะมาพูดถึงเรื่องการสื่อสารกับสุนัขและการฝึกสุนัขเบื้องต้นที่บ้านอย่างง่ายๆทีนี้เวลาที่เราต้องการสื่อสารกับสุนัขแล้วเขาจะสื่อสารกับเราเนี่ยเราดูยังไงนะคะดูได้ตั้งแต่จากภาษากายของเขานะคะเช่นอะไรบ้างดูจากหน้าตานะคะตาของเขาเนี่ยก็จะพยายามสบตากับเราหูเนี่ยก็จะตั้งขึ้นมานะคะเวลาที่เขาอยากจะคุยกับเราหางก็อาจจะแกว่งกระดิกหางให้นะคะยิ่งกระดิกหางเร็วเนี่ยแสดงว่าเขายิ่งดีใจที่จะเจอเราทีนี้ถ้าเวลาที่เขากลัวเนี่ยเราจะเห็นอาการยังไงได้บ้างนะคะเราจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าสีหน้าของเขาเนี่ยจะทำสีหน้าค่อนข้างกังวลหูก็ลู่ไปข้างหลังม่านตาของเขาอาจจะขยายนะคะแล้วก็เห็นตาขาวค่อนข้างเยอะแล้วหางของเขาเนี่ยก็จะสอดเข้ามาข้างใต้เหมือนหางจุกก้นแล้วก็เขาก็จะพยายามถอยหลังออกมาจากเราเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการบอกง่ายๆว่าสุนัขเนี่ยเขากลัวเราหรือว่ากลัวสิ่งที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าหมาของเราเครียดนะคะจะเห็นได้ตั้งแต่ว่าบางตัวก็จะหอบค่อนข้างมากทั้งๆที่ไม่ได้ไปออกกำลังกายที่ไหนมาเลยบางตัวก็จะน้ำลายหยดติ๊งติ๊งติ๊งบางครั้งเนี่ยทั้งๆที่ไม่ได้ง่วงนอนเนี่ยเขาก็หาวนะคะหาวอยู่ตลอดเวลาไม่รู้อดนอนมาจากไหนแล้วก็บางตัวเนี่ยก็อาจจะพยายามเลียจมูกนะคะเหมือนกำลังหิวเลยทั้งที่ในสถานการณ์อย่างนั้นเนี่ยไม่น่าจะหิวทีนี้บางตัวเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาอยากเข้าห้องน้ำเราจะเริ่มเห็นว่าเขาเนี่ยเดินกระวนกระวายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นหมาที่รักสะอาดนะคะเขาจะไปขับถ่ายในบริเวณที่ไม่ใช่ที่นอนของเขาบางตัวเนี่ยถ้าเขาเราฝึกให้เขาออกไปขับถ่ายนอกบ้านเราก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะไปยืนรอที่ประตูละแล้วก็ทำท่ากระวนกระวายหรือว่าบางตัวเนี่ยเขาจะเริ่มเดินวนเป็นวงกลมอันนั้นก็คือเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าเราจะต้องรีบพาเขาไปที่สนามหญ้าโดยเร็วทีนี้การที่จะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะคะเราก็ต้องฝึกมารยาทขั้นพื้นฐานให้กับน้องหมาของเราวิธีการฝึกเนี่ยทำได้ง่ายๆโดยการบอกว่าเราอยากให้เขาทำอะไรแล้วก็ให้รางวัลในสิ่งที่เขาทำได้ถูกต้องทำได้ยังไงบ้างเราก็อาจจะมีตัวช่วยนะคะตัวช่วยของเราเนี่ยก็อุปกรณ์อย่างเช่นการใช้คลิกเกอร์นะคะคลิกเกอร์เนี่ยเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าน้องหมาทำถูกต้องแล้วนะคะวิธีการฝึกง่ายๆก็คือแค่คลิกแล้วก็ให้รางวัลก่อนช่วงแรกให้เขารู้ว่าพอคลิกปุ๊บเนี่ยจะมีรางวัลตามมาพอเขาเข้าใจว่าคลิกแล้วจะได้รางวัลนะคะเราก็จะเริ่มคำสั่งง่ายๆซึ่งเป็นคำสั่งที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคำสั่งเรียกชื่อแล้วให้หันมามองเจ้าของเพราะว่าในบางสถานการณ์เนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขากำลังจะกระโดดไปหาหมาตัวอื่นเนี่ยเราถ้าเราห้ามไว้ได้ทันโดยการเรียกชื่อเขาเนี่ยเราหันมามองเราก่อนเขาก็จะได้ไม่กระโจนหรือวิ่งหนีหายไปนะคะทีนี้คำสั่งวิธีนี้ทำได้ง่ายๆเช่นเรียกชื่อก่อนแชมป์พอเขามองหน้าปุ๊บเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลค่ะแชมป์เก่งมากทีนี้คำสั่งอื่นๆที่ทำได้ง่ายๆนะคะเช่นคำสั่งให้นั่งคำสั่งนั่งเนี่ยเราก็ค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาพอเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาค่อยๆเอาขนมนะคะเลื่อนขึ้นมาเขาก้นสัมผัสพื้นแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาเสร็จแล้วเมื่อเราต้องการให้เขาหมอบเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะเราดึงมือลงมาข้างล่างแล้วก็ดึงมาข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนตัว L นะคะแล้วก็ให้รางวัลแก่เขาเก่งมากลูกเวลาที่เราคลิกแล้วเราก็ใช้การสัมผัสแล้วก็ชมเขาด้วยนะคะว่าทำได้ถูกต้องแล้วทีนี้คำสั่งต่อไปเนี่ยเป็นคำสั่งที่เขาค่อนข้างสำคัญอยู่เหมือนกันก็คือการสั่งให้หมอบคอยนะคะทำได้อย่างไรก็คือเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขานะคะเอามือไว้ข้างหน้านะคะแล้วก็บอกคำสั่งว่าคอยเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วเราก็คลิกแล้วก็ให้รางวัลเขาทีนี้เนี่ยพอเราใช้คลิกเกอร์ไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้คลิกเกอร์ได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มค่อยๆเข้าใจว่าอ๋อแค่คำว่าเก่งมากเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วก็ให้รางวัลเมื่อเขา

ทำถูกโดยการใช้คำพูดแชมป์หมอบเก่งมากให้รางวัลนะคะแชมป์นั่งเก่งมากโอ้ยเก่งที่สุดเลยเป็นวิธีที่สื่อสารกับหมาได้ง่ายอันนี้คือวิธีที่เราฝึกโดยการให้รางวัลนะคะมันจะมีข้อดีกว่าการใช้โซ่กระตุกก็คือว่าการใช้โซ่กระตุกนะคะนอกจากเป็นการบังคับให้ทำโดยที่เขาอาจจะไม่ได้เต็มใจแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะสั่งเขาเนี่ยเราจะต้องใส่โซ่อยู่ตลอดเวลาแล้วก็บังคับให้เขาทำแต่ถ้าเราใช้วิธีนี้เราจะอยู่ห่างจากเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่เขาสามารถที่จะทำตามที่เราต้องการด้วยความเต็มใจแล้วก็สนุกทั้งเจ้าของแล้วก็หมาด้วยที่เราพูดกันไปแล้วนะคะก็เป็นวิธีการฝึกหมาเบื้องต้นอย่างง่ายๆให้เขาอยู่ร่วมกับเราได้อย่างมีความสุขในสังคมแล้วก็อยู่โดยที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านของเราพี่แชมป์ครับเช็คแฮนด์เก่งมากครับเก่งที่สุดเลยครับ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยกินน้ำดีกว่า
2: ค่ะชนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูก
1: เข
3: ้
1: าใจ
3: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเลือกแมวมาเลี้ยงนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะมีความต้องการที่อยากจะมีเพื่อนก็เลยอ่ะเลือกแมวนี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยแมวที่เราจะเลือกมาเลี้ยงที่รื้อตัดสินใจว่าจะเลี้ยงแล้วเนี่ยจะมีแหล่งที่มาจากไหนได้บ้างนะคะถ้าเราเลือกได้เราก็อยากได้แมวที่มีสายพันธุ์มีลักษณะหน้าตาที่เราชอบมีอายุที่เหมาะสมมีเพศที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเลือกยังไงอายุที่เหมาะสมเนี่ยโดยทั่วไปแนะนำที่ประมาณ 8-12 สัปดาห์เนื่องจากอายุขนาดนี้เขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียก socialization คือการมีการเข้าสังคมแล้วว่าเขาจะถูกเลี้ยงอยู่กับแม่หรืออยู่กับเพื่อนในครอกใช้กระบะทรายได้อยู่ร่วมกับสัตว์อื่นได้ไม่ทำลายล้างแล้วก็สุขภาพแข็งแรงมีการถ่ายพยาธิหรือฉีดวัคซีนมาระดับนึงแล้วเรื่องของสายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่ชอบว่าหลายๆท่านจะมีพันธุ์ที่อยู่ในใจแต่การที่เราจะทราบว่าแต่ละพันธุ์ที่อยู่ในใจของเรามีพฤติกรรมหรือมีนิสัยที่เหมาะกับเราหรือเปล่าบางคนชอบแมวสายพันธุ์ที่แบบขนยาวหน้าตาดีก็อาจจะต้องเลือกพวกเปอร์เซียหรือพวกฮิมาลายันแต่ว่านิสัยเขาก็จะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างเงียบบางทีถ้าเกิดเราชอบแมวที่ต้องการมาคลอเคลียร์มาอะไรก็อาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าเกิดว่าต้องการแมวที่คุยเก่งต้องการแมวที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราเยอะก็อาจจะเป็นแมวไทยชอบพูดคุยใช่ไหมคะคลอเคลียร์เจ้าของอันนี้ด้วยสายพันธุ์เราเลือกได้นะคะทีนี้มาดูที่เรื่องเพศนะคะหลายๆท่านเนี่ยถ้าชอบแบบเรียบร้อยหน่อยก็อาจจะต้องเลือกตัวเบียร์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าชอบบูร่างผลานก็อาจจะต้องตัวพูดพอเราเลือกได้แล้วว่าจะพันธุ์อะไรจะเพศอะไรอายุเท่าไหร่ก็มาดูใกล้ๆว่าตัวที่เราเลือกมีสุขภาพดีแค่ไหนนะคะอันดับแรกเลยดูหน้าก่อนว่าหน้านี่เป็นอันดับแรกที่เราจะเห็นแล้วปิ๊งกันก็ตรงหน้านี่แหละนะดูตานะคะตานี่ก็จะมีความสดใสแวววาวไม่มีขี้ตานะคะไม่เกรอะกรังจมูกมีสีชมพูแล้วก็มีความชุ่มชื้นนะคะไม่ได้แห้งไม่ได้มีขี้มูกไม่ได้มีอะไรติดนะคะดูฟันไม่มีเหงือกอักเสบไม่มีแดงไม่มีตุ่มไม่มีปูดอะไรอยู่ข้างในถ้าเป็นฟันน้ำนมเนี่ยฟันเล็กๆใสเวลาอ้าปากดูเราจะเห็นลิ้นนะคะซึ่งลิ้นก็จะต้องไม่มีแผลไม่มีอะไรอยู่ที่ลิ้นส่วนหูก็ต้องเป็นหูที่ไม่มีแผลขนหูยังอยู่ดีนะคะไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคภายในมีหูก็จะไม่มีขี้หูที่มันเยอะมากๆไม่มีหนองไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะส่วนลำตัวเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องของขนนะคะว่าไม่มีขนที่มันหลุดไปเป็นหย่อมเป็นกระจุกหรือไม่มีสะเก็ดรังแคไม่มีตัวไรตัวหมัดที่จะทำให้แมวคันอักเสบหรือผิวหนังเจ็บปวดนะคะไม่มีก้อนนะว่าบางตัวเป็นฝีเป็นแผลบางตัวเราจะเห็นว่าเขาเจ็บหรือบวมหรือคันบางทีไม่ยอมให้จับตรงนั้นนะคะจับแล้วก็เจ็บได้หรือเจอก้อนเป็นปุ่มขึ้นมาได้นะคะเล็บก็จะไม่มีพวกเศษขนหรือเศษอึหรือเศษทรายแมวติดเป็นกระจุกไม่มีก้อนไม่มีแผลไม่มีอะไรที่อยู่ใต้บริเวณอุ้งเท้าใต้ท้องเนี่ยหลายๆตัวที่มีโรคผิวหนังหรือมีไรมีหมัดเขาก็จะคันรำคาญหลายๆตัวก็จะเลียขนบริเวณพุงเนี่ยค่ะจนขนหายไปเลยเพราะนั้นดูพุงด้วยนะคะบางคนอุ้ยพุงใสสีชมพูเชียวแต่จริงแล้วขนหายไปเพราะเขาเลียอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะบริเวณก้นจะต้องไม่มีอึติดก้นว่าบางตัวถ้ามีท้องหรือมีพยาธิก็จะติดบริเวณก้นเยอะแยะนะคะซึ่งเป็นสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นั่นคือแมวที่เราเลือกได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นแมวอีกประเภทหนึ่งเช่นถ้าเราไปวัดแล้วมีแมวที่วัดเยอะแยะแล้วต้องการอยากจะช่วยเหลือหรือบางทีข้างถนนโดนรถชนหรือบางตัวเข้ามาหาเราเองถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทำยังไงไปหาสัตวแพทย์ก่อนนะคะก็คือพาไปดูว่าสุขภาพโดยรวมของเขาเป็นยังไงถ้ามีโรคที่จะต้องรักษาก็จะต้องได้จัดการก่อนโอเคแต่ถ้าเป็นเด็กไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะมีพวกหมัดพวกไรมีพยาธิคุณหมอเขาจะได้ให้ยาให้ยาถ่ายพยาธิหรือให้ยาที่มันช่วยกําจัดในเรื่องของปรสิตไม่ว่าจะภายนอกภายในมาก่อนนะส่วนเรื่องป่วยก็ขึ้นกับว่าป่วยด้วยโรคอะไรอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องกักเขาไว้ต่างหากเพื่อให้แยกจากสัตว์เลี้ยงเดิมที่เรามีนะคะเมื่อสุขภาพดีแล้วเราค่อยลองปล่อยเข้ามาดูว่าเจอกันแล้วเป็นยังไงแนะนําให้ทําหมันนะคะถ้าไม่คิดจะทําพันเพื่อจะได้ลดปัญหาพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเรื่องของการมีลูกไม่พึงประสงค์มีจำนวนที่มากเกินแล้วเลี้ยงไม่ไหวนะคะหรือพฤติกรรมหลายๆอย่างที่เกิดจากเวลาเป็นสัตว์อย่างเงี้ยเช่นร้องเสียงดังนะหรือเวลา
ชอบหนีเที่ยวนอกบ้านไม่ว่าแมวที่เราจะได้มาจะมาในรูปแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเราเลือกเองหรือเขาขอมาอยู่เองสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบมีเวลาที่จะดูแลเอาใจใส่แมวเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีเราและแมวจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบนโดยเด็กๆจะต้องถอดรหัสด้วยโจทย์เลขคณิตแล้วนำมาใส่รหัสบนเครื่องก่อนและนำเครื่องมาให้ผู้ปกครองตั้ง

0: 5การซ่อนแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัยจากตอนที่แล้วน้องๆกำลังมุ่งมั่นกับการถอดรหัสกันใครถอดรหัสได้เร็วกว่ากันและคุณพ่อทีมใดจะสามารถฝ่าด่านตั้งค่าได้ถูกต้องและเร็วที่สุดเรามาลุ้นกับการแข่งขันกันต่อได้เลยครับ
1: ไปที่โทรศัพท์ก่อนนะฮะเอาละครับกดนะกดนั่นแหละเอาละครับใส่รหัสลงไปเริ่มจับโทรศัพท์เหมือนกันน้องมอเตอร์ตามมาติดๆฮะเชียร์หน่อยพวกเราเชียร์หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมคนแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะอื้อเลยนะ
2: เออเอาได้เลยไง1
3: บวก 4
1: เอาละครับใช่ไหมฮะ
3: 4เท่ากับเท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกบวกให้ถูกนะฮะเท่าไรไหมครับมันข้างอยู่แล้วเลขเลขเลขกดเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่
4: ใช
1: ่ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมเดี๋ยวทีละสองเครื่องเลย
2: ที่ทำแท็บเล็ตลูก
0: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS, iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store และเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วเร็วๆอันนี้ก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วดิเสร็จแล้วใช่ไหมฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
3: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่ไหมถูกไหม
3: โอเค
1: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกสิท่าถูกหรือเปล่าก
2: ดโอเคยังล
1: ูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วๆๆได้ไหมถ้าไม่ได้บุกใหม
4: ่เร็ว
2: ๆ3 4
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกดกระดิ่งนะฮะ
2: 4 5 2ทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อๆช่วยช่วยหน่อย
2: 4 5 2ทีล
1: ู
2: ก
1: ไม่ต้องเสียแล้วเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกดกดกดกดรหัสเล็กๆเล็กๆปึ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วฮะคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าช้าไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
3: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ
2: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
2: ก็มีคร
1: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
2: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
1: อ๋อไอ้ที่วาดๆเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
2: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
1: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
2: ใช่ครับ
1: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
2: ไม่ได้บอก
1: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
4: ทำกว่าได้ครับ
1: ทำจนกว่าจะได้
4: ว
1: ้
4: าว
1: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อ่ะ
4: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆมีไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
1: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคยใช้แบบว่าไปถอดรหัสเสร็จปั๊บเนี่ยและแอบไปดูในสิ่งที่คุณพ่อไม่ชอบไหม
2: ส่วนใหญ่ยังไม่มีครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะ ถ้าเกิดเขาดูอะไรผมก็จะพยายามใช้เวลาดูกับเขา
1: แล้วคุณพ่อดูให้น้องเขาดูด้วยไหม
2: ดูด้วยกัน
1: ดูด้วยกันเลยเหรอ
2: คร
1: ับ คุณพ่อไม่แบบว่าดูอะไรที่ไม่ห้ามต้องห้ามอ่ะ
2: อ๋อถ้าเกิดเป็นผมดูเองก็น้องไม่ได้ดู แต่ถ้าเกิดน้องเขาดูผมก็จะพยายามเข้าไปดูเขาด้วย
1: ก็ดูด้วยกันไปเลย
2: ดูด้วยกัน
1: นะครับส่วนทางด้านนี้นะฮะคุณพ่อชัยฮะเรามีแบบว่าโทรศัพท์หรือว่าม
3: ีครับ
1: แท็บเล็ต
3: มีเป็นเครื่องโทรศัพท์
1: โทรศัพท์
3: ใช่ครับ
1: คือให้ไว้เป็นส่วนตัวไหมฮะ
3: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
1: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
3: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
1: แล้วบอกลูกไหม
3: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เฮ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงอะเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว
3: ้ป่ะแพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่าย
1: ๆตั้งง่าย
3: ๆใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
1: ้แต่สุดท้ายทำได
3: ้ครับ
1: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ่อ
4: แอบพ่อดูแอบมีนิดนึงคะ
1: เป็นหนังหรือเกม
4: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
1: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะ แต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีมTo be the best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญ นะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญ นะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To be the best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมาติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ทีมนะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
0: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
1: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
3: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
1: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
3: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
1: ต้องมาผ่านการคัดกรองก่อน
3: ใช่ครับ
1: ครับผม
3: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรอย่างเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวไหวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
1: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
3: ใช่ใช่ประมาณนั้น
1: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
4: ชอบครับ
1: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
4: ชอบเหมือนกันนะ
1: อะไรนะ
4: ชอบเหมือนกันครับ
1: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
4: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
1: แนวต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
4: ไม่มีครับ
1: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหร
5: ครับ
1: แนวสู้ตัวอะไรอย่างนี้ไม่ชอบปืนใช่ไหมที่เจ๊ก็ดูเท่าที่คุณลูกพูดถูกไหมฮะ
3: ใช่ใช่ครับแล้วก็มีแนวแบบเกมแบบแอคชั่นแบบพวกวิ่งเก็บของเก็บวิ่งเก็บของอะไรอย่างเงี้ยก็จะแนวนั้น
1: ยังไม่มีแผนแนวฆ่าซอมบี
3: ้ถ้านั้นไม่ผ่านด่าน
1: ไม่ผ่านด่านคุณพ่อก่อนเลยเอาละครับและนี่คือการเลือกแล้วยังคุณพ่อบีฮะเวลาเลือกเราใช้เกณฑ์อะไรเลือกเกมให้กับน้องเบสเล่นนะ
2: ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆกับคุณพ่อชัยก็คือน้องส่วนใหญ่จะชอบอะไรเกี่ยวกับตัวเลขก็จะเป็นพวกพัซเซิลหรืออะไรง่ายๆที่เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
1: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
2: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
1: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอ ชอบป่ะชอบแบบไหน
4: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
1: อะไรฮะ
4: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
1: ครับบล็อกใช่ไหม
4: ครับ
1: บล็อกไหนลองพูดสิ
4: บล็อก
1: บล็อกโทษที่พี่ออกสำเนียงคลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
2: คำนวณตัวเลข
1: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
4: ครับ
1: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแฟนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABC แม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
0: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและเร็วกว่าจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทันไหมครับพ่อชาย
3: ทันอยู่ฮะ
1: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
3: ได้เล่นนิดนึง
1: ได้เล่นนิดนึง
3: ตัวไดโนเสาร์อะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆครับ
3: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้โหดีใจ
1: โอ้ก็คล้ายเคียงกับทามาโกจินะฮะอ้าวแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
6: มีครับ
1: มีเหรอครับเอาตัวอะไร
6: โกคูครับ
1: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
6: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
1: ครับ
6: มันมีแบบนี
1: ้ไหนๆลองทำท่าสิอ่ะ1 2 3เฮ้ยสายไปชื่อพอเข้ากับเด็กได้มั้ยฮะอันนี้ก็ชอบแบบโอ้โหนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
3: น่าจะใช่นะ
1: น่าจะใช่นะแต่ดราก้อนบอลในลูกถูกมั้ย
3: ใช่ป่ะ
1: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
6: ใช่
1: ฮะใช่ด้วยนะครับโอ้โหมาฝั่งนี้ฮะคุณพ่อบี
2: ครับ
1: คุณพ่อของผมทำมาก็จีบทันไหม
2: ทันครับ
1: ทันแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
2: ได้เล่น
1: โอ้ยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมาก็จีดชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
2: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรเล่นในตัวไอ้ธรรมกรนี่แหละครับ
1: ธรรมกรเนี่ยนะฮะ
2: มันมีหลายเวอร์ชันช่วงนั้น
1: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
4: ซอมบี้ฮะ
1: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอ้ตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอ้นี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้ถ้าสมัยผมอย่างนี้มันจะไงนะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
2: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
1: เกมอะไรนะฮะ
4: Minecraft ครับ
1: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอ่ะ
4: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ
1: หรอก็อยากเล่นตามติดไหม
4: ติดครับ
1: ติดเล่นตามจนติดเลยเอาล่ะวันนี้ล่ะเราจะต้องมาแข่งขันเรื่องเกมนี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละ1ทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม To Be The Best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
4: พร้อมครับ
1: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะเปิดแล้วเปิดยาง
2: ถอยไปลูก
1: ถอยไปนะฮะครับ
2: เปิดคุมโฮมลูก
1: คุมโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมา
2: ไหนอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างดีไปพ
1: ่อตัวอะไร
4: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
1: นกสีเหลือง
2: ครับแล้ว
4: ต่อไป
2: เลยครับ
4: อุปสรรคเป็นท่ออ
1: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
0: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงจากกล่องเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดๆๆตั้งค่าพื้นเป็นจุดๆๆกำหนดผู้เล่นเป็นจุดๆๆและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดๆๆโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ3ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
4: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
1: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
2: อะไรครับ
1: ต่อไป
2: พื้นเป็นไง
4: พื้นปกติ
1: พื้นปกติ
2: สีอะไร
4: สีเขียว
1: มาแล้ว อันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมนะฮะนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
4: ้โถ
1: พ่อด้วย
4: โถจี
1: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมได้ไหมหรือว่าได้ไหม
2: ได้แล้ว
1: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกคุณลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
2: เป็นเหมือนยานอวกาศนะลูก
1: อวกาศเหมือนยานอวกาศอันไหน
4: เหมือนยานอวกาศ
1: ไหนอึ๊บเอาเนี่ย
2: ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อยอะ
1: ฉากม่วง
4: ตัวฉาก
1: ฉากม่วง
4: ฉากม่วง
1: ฉากม่วงได้ไหม
2: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
4: อ๋อ แล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์
1: ได้ไหมได้แล้วไง
2: พื้นด้วยพื้นด้วย
1: พื้นด้วย
4: เป็นพื้นเป็นอะไรครับ
2: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะล
1: ู
2: ก
1: ม่วง
4: ๆแนว
1: อะไรต่อครับอะไรต่อครับ
2: อุปสรรคเป็นท่อมีสี

0: ม่วงเหมือนกันลูก
1: ชอบม่วง
2: ใช่สกายไฟไหม
0: เออ
3: เฮ้ยเชียบขาด
0: ใช
3: ่แอคเลยแอคเลย
0: มา
4: เล่นเลยลูก
3: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
4: เล่นเลยเร็วๆเล่นเลย
3: เล่นเลยเล่นเลยก็แก้เขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
0: เอาใหม่เอาใหม่
3: 0ต่อไปต่อไปเอาใหม่เอาใหม
0: ่ได้3
3: เล่นได้ได้เล่นได้ได้เด้งเด้งเด้งแหมอุปสรรคคือ
2: 1
3: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
0: แก้กระพือปีกหน่อยไม่รู
2: ้1ไม่ต้อง
0: ไปเร็ว
3: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
2: 1
3: จะ4นาทีแล้วฮะ
0: แก้ก็คือปีเวท
3: อุปสรรคอะไรฮะย
0: ัง
3: เล
0: ่
3: นเกมอยู่นะ
0: เริ่มใหม่ก่อน
3: อาจจะไม่ถนัดเกมนี
0: ้ได
3: ้ได้มั้ยเอาใหม่ไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
2: สอง
3: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
2: ย
3: ัง ใกล้เวลาแล้วฮะ
2: สามเด
0: ็
3: กเอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
2: อุปสรรค
3: หมดเวลาครับ
4: ไม่เป็นไรโอเค
3: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเข้าข้างในนะฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ to be the best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม to be the best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
2: ์สู้ครับ
3: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มาปลดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
2: เป็น
3: อะไรครับบอกเลย
2: ท่อเป็นสีเขียว
4: ท่อเป็นสีเขียว
2: ท้องฟ้ามืด
3: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
2: ตา
3: เป็น
2: สีเหลืองตัวสีเหลือง
3: ตัวสีเหลือง
4: ตาเป็นสีเหลือง
3: อืม
4: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
2: เป็นนกครับ
4: เป็นนกนะโอเค
3: นี่แน่
4: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
2: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
3: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะเอ้ยชิบเฮ้ยเซียนนี่ว่ะเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วๆตอนนี้นาที18นะฮะ
4: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
3: เยี่ยมครับ
4: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
3: ยานอวกาศอะไรต่อ
4: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
3: เฮ้ยคล่องว่ะ
4: โอเค
3: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
4: โอเค
3: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
4: ไม่ต้องครับ
3: ไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
4: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
2: เป็นมีปลาครับ
3: ปลาแล้ว
4: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
2: เป็นทะเลครับแล้วมีส
4: ิ่
2: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
4: ผู้เล่นเป็นปลา
2: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
3: ครับ
2: สีม่วงบวกสีเทา
3: ครับ
2: เอ้ยสี
3: ดำสีอะไรลูก
2: บวกสีดำ
4: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เอาละคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเฮ้ยเอามาดันที่สี่เนี่ยเอาเวลาไป2นาที

0: พื้นหลังเป็นถ้ำ
1: นาทีครับ
0: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
2: ถ้ำ
0: ผู้เล่นเป็นนกครับ
2: ผู้เล่นเป็นนก
0: ผู้เล่นเป็นนกมีไหมครับ
3: เป็นนก
2: เป็นนกคุณพ่อดูดีๆฮะอาจจะเป็นกระต่ายก็ได
3: ้นก
0: นกสีเขียว
2: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
3: นกสีอะไรนะ
0: นกสีเขียวลูก
2: สีเขียวลูก
3: นกสีเขียว
0: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
2: ไม่ใช่นกแล้วครับคุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
0: สิ่งกีดขวางก็เป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
2: เอาละ
0: พื้นเป็นถ้ำโอเค
2: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหมได้ไหม
3: ได้ครับ
2: ได้ครับได้แล้วฮะต่อไปฮะ
0: เร็ว
2: ตอนนี้สาเหลืออีก1นาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
3: เป็นอวกาศครับ
2: เป็นอวกาศ
0: จากเป็นอวกาศ
2: นี่คือการเขียนเกมนะ
0: อวกาศ
3: เป็น
0: อะไรเป็นซานต้าหรือเปล่าครับลูก
3: ซานต้าใช่ครับเราก็ม
0: ีผู้เล่นเป็น
3: มี
2: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะไม่คิดพ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
0: ผู้เล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
2: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
0: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
2: กระป๋องอย่าให้ดู
0: อย่าให้ดูอย่าให้ดูอ่ะสิ่งกีดขวาง
2: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
3: เป็นหินเอ้ยอะไร
2: อะไรเนี่ย
3: ที่มัน
2: ที่ไหนคืออันไหนชี้จิป่องเหรอเขาเรียกป่องปะ
0: เป็นป่องนะป่องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
3: พื้นเป็นหลังคาครับ
0: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าเพราะเมื่อกี้เป็นซานต้า
2: เป็นอะไรฮะ
3: เป็นแบบ
2: สิบวิครับ
3: เป็นแบบ
2: หมดเวลาครับเอาละครับขอสิบปรบมือด้วยนะครับโอ้โหนี่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินดูข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมแรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม 2B The Base แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อ B แล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือไว้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม 2B The Base นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะนะครับทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนเจอร์
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณนะไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับยินดีด้วยรับโลกเกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่ทุนการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอ่ะอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกนะอ่ะขอเสียงปรบมือส่วนทีม 2B The Base นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับขอบมาโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากนะครับ
0: พี่หอยด้วยครับ
2: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างครับ
0: สนุกดีครับรู้สึกดีรู้สึกว่า ก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กอะสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
2: ครับ
0: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะ
2: ครับ
0: เขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
2: ครับผม
0: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได
2: ้นะครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
3: ์สนุกมากมากเลยค่ะ
2: หรอและได้อะไรกลับบ้านมั้งไหมลูก
3: ก็ได้ได้รางวัลค่ะ
2: ครับแล้วส่วนนั้นเราได้ไหมสหพัน
3: ธ์ได้ครับ
2: ได้ด้วยจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากแล้วส่วนพ่อพีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
1: สนุกมากครับล
2: ู
1: กจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
2: ครับ
1: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
2: ครับ
1: นะฮะขอบคุณมากครับ
2: แล้วน้องเบสครับสนุกไหมฮะ
3: สนุกครับ
2: สนุกครับโอ้ดีไหม
3: พ่อมาให้สนุกครับ
2: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับทีแล้วเราสนุกไหม
3: สนุกครับ
2: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
3: ครับ
2: ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบนนะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานๆในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีคร
1: ับ หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะครับปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงวันนี้อันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ้องแข็ง
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่เรา
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5

0: 5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
1: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
0: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวัน2วันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภานีคิดว่าจะยังไงดีคะ
2: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนนะถ้ามีอาการมากขึ้นก็อยากจะมา
0: ได้ค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกสามนาทีคือให้คุณวิภาณีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุกสามนาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวของนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะว่าต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
3: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
1: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
3: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
1: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
3: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
1: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
3: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ปวดท้องน้อยนิดนิดก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
1: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
0: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
1: ค่ะ
0: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งลงมา
1: และณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
0: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
1: ่
0: อยากคลอดเอง
1: ค่ะเพราะอะไรคะ
0: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าเพราะเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
1: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
0: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
1: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
0: 3เซนประมาณ3เซน
1: แล้วเขาประมาณการให้เรานี่คะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงนี้คะ
0: เขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
1: ค่ะ
0: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
1: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนละกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
4: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจก็สุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาขี้เถา

0: ถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำคร่ำได้ไม่ต้องผ่า
1: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
2: เหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
0: ตัดสินใจเลยค่ะต้องผ่า
2: ค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าคลอดค่ะเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
0: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยถ้าปวดครรภ์แล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าการทำบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
2: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
0: เราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
2: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
0: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
2: อ๋อเหรอ
0: เห็นจาง
2: ๆค่ะ
0: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจุกจิกพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
2: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
0: หน้าเหมือนพ
2: ่
0: อ
2: จับเนาถูกต้อง
0: จับเนาถูกต้อง

0: วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุตจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: เดียว5นาที5นาที

0: ินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออนุญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้
4: ก็ยังเจ็บเรียบร้อยเจ็บอยู
5: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี้
4: มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
5: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
4: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
5: ต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
4: ไหว
5: ไหว
4: ไหว
5: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
4: ค่ะ
5: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
4: ดู
5: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับ

0: ้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นยังไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได้
2: ที่เกิดขึ้นน้องหน่อยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วย
2: แล้วสามีมีความรู้สึกยังไงที่เราน้องออกมาแล้ว
3: ด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานในอย่างเมื่อวานของหมวยอะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพลียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุก

0: ครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น.ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันอังคารที่13เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
2: ดาวพิศรานะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเป็นคนเดียวที่พยายามใส่ลายดอกอาจารย
1: ์อาจารย์
2: ปูก็ได้
3: แต
2: ่ว่าปีนี้เขาไม่มีสัตว์น้ำนะคะก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ทำบุญไหว้พระ
1: นี่ไงเราสองคนอาจารย์มะเมียวกับ
2: เขา
1: ก็เลยเรียบเร
2: ียส่งน้ำพระ
4: ไม่ได้สาดมา2ปีแล้วนะ
1: ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้แนะนำอาจารย์กันก่อนนะคะท่านแรกเลยอาจารย์มะเมียวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสพลคณาพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้เรียบร้อยพร้อมไปวัด
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ค่ะส่วนอาจารย์ปูนี่ก็ใช่ย่อยขนทรายเข้าวัดได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: จริงแล้ว2ปีเนาะอย่างที่อาจารย์ปูว่า
2: อาจารย์ปูปีหน้าได้ไหม
4: น่าจะได้นะครับผมว่า
2: อาจารย์

0: ว่าได้
1: เพราะว่าวัคซีนน่าจะฉีดกันได้เยอะขึ้น
2: เรื่องของการฉีดวัคซีนก็เริ่มทยอยฉีดอย่างที่รามาธิบดีเองก็มีเจ้าหน้าที่บุคลากรแล้ว
1: อาจารย์ปู
3: ฉีดไปแล้วครับเข็มแรก
0: จริงอาจารย์ฉีดเมื่อไหร่คะ
3: ฉีดไป
0: มันเร็วๆนี
3: ้ที่ผ่านมา
0: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการฉีด
3: ก็จริงๆก็ไม่เจ็บนะครับ
2: ฉีดไม่ได้เสพอะไรไหมอาจารย์ปู
3: จริงๆหลังฉีดวันแรกๆเนี่ยมีการปวด
0: ปวดแค่เหมือนกับวัคซีน
3: แ
0: ค่
3: แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับแต่บางคนก็ไม่มีอาการไม่มีครับแต่ว่าจริงๆถ้าจะมาฉีดแล้วก็แนะนำว่าพักผ่อนมาให้เพียงพอ
2: เนาะ
3: ทุกวัคซีนก็พักผ่อนนิดนึง
0: การพักผ่อนมันมีความสำคัญยังไงคะอาจารย
3: ์คือจริงๆวัคซีนพวกนี้มันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับการพักผ่อนก็จะดีกว่า
1: ใช่แล้วก็จะทำให้เหมือนภูมิต้านทานในร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาจากวัคซีนที่เราฉีดได้ดี
2: ได้มีประสิทธิภาพอาจารย์ปูก็คือรอเข็มที่สองอีกนานแค่ไหนคะ
3: เห็นนัดไว้วันที่20เมษายน
2: ก็คือช่วงห่างกันประมาณ
3: ประมาณ4อาทิตย์ครับ
2: 4 1เดือน
3: 1เดือนครับ
2: 1เดือนของอาจารย์เป็นวัคซีนของ
3: ซิโนแวค
2: ซิโนแวคนะคะก็อาจารย์ฉีดเรียบร้อย
3: ครับ
2: เรา3คน
0: อย่างอาจารย์เมียต้องเป็นรายถัดไป
1: รอภูมิจากอาจารย
2: ์นะฟรอนไลน์ก็ฉีด
0: สงกรานต์ปีนี้เดินทางได้แต่ห้ามสัตว์น้ำใครจะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันก็อุ้ยเพื่อนกันแก้วเดียวกันเลยไม่ได้นะคะ
1: สัตว์รับได้แต่ห้ามสัตว์น้ำสมมติอยากจะสัตว์น้ำอาจารย์ปูก็คือแบบพรมเล็กๆ
3: ค่
0: ะแต่ว่าวันนี้นะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ออกอากาศในทุกวันนะคะก็จะมีคุณผู้ชมถามคำถามเยอะมากแต่ว่าถามกันได้มาเยอะแต่ตอบได้เนี่ยไม่หมดค่ะคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาตอบให้นะคะไปเริ่มต้นกันที่คำถามของคุณสุเมธนะคะคุณสุเมธอายุ50ปีแล้วน้ำหนัก63สูง170คุณสุเมธบอกว่าเส้นผม มีจุดขาวๆเต็มเลยคืออะไรกำลังคิดว่าไอ้จุดขาวๆนี่หมายความว่าผม1เส้นมันไม่ได้ขาวทั้งเส้นแต่ว่าเป็นจุดๆเนาะบอกว่าไม่น่าใช่ไข่เหาเพราะเหมือนมันเป็นส่วนนึงของเส้นผมเลยครับเวลาดึงผมตรงส่วนที่เป็นจุดสีขาวๆผมจะขาดง่ายมากแล้วก็มีอาการคันหนังศีรษะอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรอันตรายไหมควรสระผมประมาณ2วันต่อครั้งหรือว่าควรสระทุกวันนะคะ
1: คือ
0: ได้มั้ยคะอาจารย์
1: คือจุดขาวๆน่าจะเป็นที่น่ากังวลเพราะว่าบอกว่าเหมือนเวลาดึงผมตรงจุดเนี่ยจะขาดง่ายที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการติดเชื้อราแล้วก็คือเหมือนมีอาการเรื่องของคันด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามเพิ่มเติมว่าลักษณะหนังศีรษะเนี่ยเป็นยังไงมีขุยมีผื่นเปื้อนแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนผมร่วงเป็นกระจุกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลมาเท่านี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าลักษณะเส้นผมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่บอกเนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องของเชื้อราที่เส้นผมซึ่งถามว่าการรักษาเชื้อราหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยก็รักษาไม่ยากก็คือมันก็จะมีเหมือนยาสระผมที่มีเรื่องของตัวฆ่าเชื้อราแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนสระใช้ระยะเวลานานหมายถึงว่าไม่ใช่แบบสระวันเดียวหายบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์ก
2: ็คือต่อเนื่อง
1: ใช่ก็คือสระอาทิตย์ละ2หนแล้วก็ 3-4 สัปดาห
2: ์
1: แต่คำถามที่ว่าจะต้องสระผมทุกวันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันคือถ้าเกิดแบบเป็นนักกีฬาเงี้ยเราจะให้สระวันเว้นวัน
2: เหง
1: ื่อไม่น่าจะไหวค่ะก็อาจจะต้องเหมือนสระทุกวันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบสระเช้าเย็นเพราะว่าจริงๆหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่มันเอาไว้ปกป้องการติดเชื
2: ้
1: อต่างๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราสระทุกวันผิวหนังศีรษะแห้งก็จะทำให้มีรังแคเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมถ
2: ้
1: าแบบมาทำงานอยู่ในห้องแอร์อาจจะวันเว้นวันก็ได้
2: ค่ะค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าไม่แน่ใจเนี่ยถ้าสมมติว่าจะต้องไปพบคุณหมออย่างเงี้ยควรจะไปที่แผนกไหนอะไรยังไง
1: คุณหมอผิวหนังได้เลย
2: ค่ะเพราะว่าคันหนังศีรษะ
1: ใช่
2: จะให้คุณจะไปติดตามมาอีกหนึ่งคำถามจากคุณกิ่งแก้วค่ะคุณกิ่งแก้วอายุ43ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง165เซนติเมตรอาการเล่ามาค่อนข้างยาวอาจารย์อาการเป็นอย่างนี้ค่ะอาการมึนงงแบบรู้สึกเหมือนตัวจะลอยๆและเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายกว่าเมื่อก่อนงานบางอย่างที่เมื่อก่อนเคยทำตอนนี้เหมือนแค่ทำนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องนั่งพักอยู่สักพักหนึ่งอีกอาการหนึ่งคือหายใจไม่ค่อยโล่งไม่เต็มปอดมือเย็นและมีเหงื่อออกที่มือด้วยบางเวลามีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะอาจาร การเมื่อก่อนเคยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกบุหรี่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่รับยาลดความดันด้วยแล้วก็คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าการที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการนี้ประมาณ5เดือนละเคยไปพบแพทย์มาแต่ว่าแพทย์ให้รับการตรวจทั่วไปแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างเคยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่อาการของคุณกิ่งแก้วยังคงเป็นอยู่เป็นหายหายไม่ได้รับการรักษาอะไรเพิ่มแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถระบุเป็นโรคอะไรที่แน่ชัดค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าอาการเหล่านี้น่าจะเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์
3: ครับก็พูดถึงโรคกล้ามเส้นเลือดหัวใจมีโอกาสจะเป็นได้นะครับจากประวัติความเสี่ยงนะครับทั้งประวัติครอบครัวเองสูบบุหรี่ด้วยน
2: ะ
3: เป็นความดันด้วยนะครับอันนี้เข้าได้นะครับจริงๆเนี่ยการตรวจขึ้นหัวใจตอนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะ
2: ตอนที่ไม่ได้เป็น
3: ใช่อาจจะบอกยากนิดนึงเพราะนั้นต้องมีการทำเทสเพิ่มคืออาจจะต้องไปวิ่งสายพานดูนะครับว่ามีขึ้นหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: เพราะว่าเหมือนคนไข้บอกออกกำลังแบบใช้พลังอะไรเงี้ยแล้วหน่อยก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนวิ่งสัก 20-30 นาทีให้เหนื่อยแล้วดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ย
2: ปกติ
1: เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล
3: ่
1: า
3: ใช่ค่ะจะต้องไปเช็คกับคุณหมอครับ
2: เพราะจากอาการที่เล่ามาก็สามารถที่จะเข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
1: มีความเสี่ยง
2: มีความเสี่ยงดังนั้นคุณกิ่งแก้วนะคะถ้าเกิดว่ารับชมอยู
1: ่
2: ควรจะไปตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งแผนกหัวใจเลยไหมอาจารย
1: ์ก็คือจริงๆแผนกอายุรศาสตร
2: ์
1: แล้วก็เล่าอาการแบบนี้แล้วก็แนะนำบอกว่าเคยทำขึ้นราหัวใจแบบปกติ
2: แต่ไม่เจออะไร
1: ไม่เจอใช่ค่ะ
2: นะคะไปที่คำถามจากคุณโบบ้างคุณโบถามเรื่องของลูกชายนะคะลูกชายมีอายุ1 ขวบครึ่งแต่คุณโบบอกว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงลูกนะคะมักจะชอบทาแป้งเด็กแบบทั่วตัวเลยน
1: ะอันนี้เจอบ่อยมาก
2: หลายครอบครัวเป็นตาคุณยายนะคะบอกทาทั่วนะทาแบบเยอะมากค่ะบางทีเห็นแบบลูกตาดำหมด
1: เลยค่ะ
2: ชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็บอกว่าเคยอ่านบทความนะคะบอกว่าการทาแป้งเด็กนะคะที่ตัวเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กกลายเป็นโรคภูมิแพ้จริงไหมคะฝุ่นแป้งมีส่วนไหมคะอาจารย์มะเมียว
1: ขึ้นอยู่กับเด็กค่ะแต่ว่าคือถ้าทาจนฟุ้งเห็นแต่ตาที่เป็นดำอันนี้มีความเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นจากแป้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปในลมทางเดินหายใจแล้วก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้คือตอนแรกอาจจะไม่แพ้ทาบ่อยๆมันก็ไปกระตุ้นเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กถึง1 ปีเราไม่แนะนำให้ทาแป้งเลยเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าทาแป้งเราจะรู้สึกว่า
2: แห้ง
1: หอม
2: ลดผดผื่น
1: ลดผดผื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดหมดเลยก็คือการทาแป้งมันจะแห้งแค่ช่วงแรกแต่จริงๆเนี่ยมันจะเวลาเด็กมีเหงื่อหรือว่าม
2: ี
1: น
2: ้ำ
1: จะเป็นก้อนๆมันจะเป็นก้อนๆมันจะเหมือนกักความชื้นเอาไว
2: ้
1: ก็จะทำให้เกิดเป็นเชื้อราติดเชื้อตามข้อพับขาหนีบได้ง่ายมากขึ้นถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเด็กจนถึงขวบนึงเนี่ยไม่ต้องทาแป้งเลยแต่ถ้าเด็กโตแบบอยากให้แบบ
2: ขาว
1: ขาวหอมนิดนึงก็ทาแต่ว่าอยากให้แบบฟุ้งอย่างนี
3: ้
1: ค่ะ
2: ไม่เราเด็กบางคนทาเองเลยนะคะทาจริงเป็นกระป๋องเลยใหญ่บางคนก็ทาแล้วก็คือว่าเวลาที่เราพูดกับอีกเจเนอเรชันนึงอ่ะเขาก็จะไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าฉันก็ทาเหมือนกันให้เธอตอนเด็กๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการวิจัยที่เพิ่งค้นพบมาในช่วงหลัง
1: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแป้งก็จะมีสารบางอย่างด้วยที่ทางการแพทย์เราก็จะกลัวก็คือไอ้ตัวทาร์กก็คือ TALC ทาร์กซึ่ง
2: เป็นแร่ธาตุ
1: ใช่ซึ่งอยู่ในแป้งโดยทั่วไปฝุ่นแป้งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าไปอ่านทางเอกสารทางการแพทย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลข้างเคียงกับร่างกายอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการก่อมะเร็งในอนาคต
2: ค่ะ
1: แต่ว่าในของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มียืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ห้ามในการใช้แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบกลัวอ่านแล้วกลัวเนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีฝุ่นแป้งเนี่ยที่เขาบางทีจะเขียนเลยว่าไม่มี
2: ทาร์กออร์แกนิกถูกแบบนั้นนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดกังวลก็ไปซื้อแบบ
2: ยิ่งในช่วงสงกรานต์หน้าร้อนแบบนี้จบกระแจต้องเอาแปะน้ำทาก่อนแล้วก็โปะทาอาจารย์นะถ้าไม่จำเป็นเลยก็ไม่จำเป็นต้องทาก็ได้แต่ถ้าอยากทาก็พอประมาณพอสมควร
1: ค่ะ
2: นะอันนี้ก็คือยากสุดก็คือไปสื่อสารกับคุณยายนี่แหละว่าย
1: ังไงจะให้คุณยายเข้าใจ
2: ต้องเอาแป้งไปเก็บให้หมด
1: นะต้องไม่มีเดี๋ยวคุณยายบอกว่า
2: ไม่ให้เห็น
1: ว่าซื้อหน้าบ้าน
3: คุณยายหาได้อยู่แล้ว
2: มา าที่อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทายายาฆ่าเชื้ออาจารย์ค่ะคุณนุ่นวันอายุ44ปีน้ำหนัก58ส่วนสูง160ซมค่ะบอกว่ายาฆ่าเชื้อหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ย

0: ทานห่างกันได้กี่ชั่วโมงนะคะสมมุติว่าทานมื้อเย็นตอน 6:00 น.แล้วกินอีกทีมื้อเช้าตอน 8:00 น.เท่ากับว่าห่างกัน14ชั่วโมงแล้วครั้งที่3เนี่ย 8:00 น.แล้วมากินตอนเที่ยงห่างกันแค่ 4-5 ชั่วโมงเองคุณนวลวันเป็นคนที่มีความละเอียดมากเราไม่เคยคำนวณแบบนี้เลยอ่ะหมอสั่งให้ทานแล้วก็ทานเขาก็คือความกังวลก็คือว่ามันจะเป็นอะไรไหมอาจารย์มันต้องเว้นเท่าๆกันไหมอย่างเช่น6โมงเช้าบ่าย2 4ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย
1: ์จริงๆยาที่เขาให้กินหลังอาหารเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการจำ
0: ไม่ลืม
1: ใช่มันจะไม่ลืมนะครับแต่ถ้ายาลักษณะเงี้ยนะครับนะก็คือทางเภสัชกลศาสตร์เนี่ยบอกไปแล้วว่าระดับยาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ที่จะฆ่าเชื้อได้นะครับนะถึงแม้จะกินห่างกันขนาดเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ทานตามที่คุณหมอสั่งได้เลย
2: เพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะคำนวณต่อวันเขาไม่ได้สนใจว่า
0: ห่างกันเท่าไหร
2: ่ห่างกันกี่ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มยาบางอย่างที่จะต้องเขียนเลยว่าห่างกันทุก12ชั่วโมงเป๊ะอันนั้นคือเป๊ะแต่ว่าถ้าอันนี้เขาเขียนว่าหลังอาหารไม่ต้องกังวลเลยก็คือกินหลังอาหารได้เลยค่ะ
0: ไม่งั้น4ทุ่มละครกำลังสนุกเลยอ้าวฉันต้องไปกินยาซะแล้วหรืออาจจะลืมได้ที่หมอบอกหลับไปก่อน
3: อันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อหลังอาหารแต่มียาฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไดคอกซาที่ก่อนอาหารแล้วสมมติว่าคุณหมอสั่งบอกว่าอ่ะ4มื้อคำถามคือเราทานข้าวเช้ากลางวัน
2: เป็นก่อนนอนค่ะ
3: ก่อนนอนแล้วคือหมายความว่าเราก็ไม่ต้องทานอะไรเราก็นอนได้เลย
2: ใช่ค่ะคือมันไม่ได้กัดกระเพาะแต่ว่ามันจะดูดซึมได้ดีเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะใช่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ลืมมากตอนนี้ตัวเองก็เพิ่งลืมใช่เพราะว่ามันจะแบบเหมือนเราหิวแล้ว
3: ใช่แล้วก่อนอาหารต้องครึ่งชั่วโมงไหมคะหรือบางทีแบบเฮ้ยบางทีเราลืมแต่ว่าข้าวมารอตรงหน้าแล้ว
2: อันนั้นเรียกว่าพร้อมอาหาร
0: เออดาเป็นบ่อยมากอาจารย์มันไม่มีวันที่เราจะจำได้ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนทานข้าวจะบางทีอาหารแล้วก็ไม่แน่นอนไงเราจะกินอาหารแต่เมื่อเรามานั่งที่โต๊ะ
2: ค่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดกินอาหารไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องกินยาก่อนอาหารก็คือรอ1ชั่วโมง
0: หลังอาหารก็ได้
2: เป็น1ชั่วโมงค่ะให้ทานว่าใช่ค
3: ่
2: ะ
3: อันนี้เรื่องการทานยานะคะคุณชมเป็นเรื่อง
0: สนุกมากเลยการทานยาเน
3: ี่
0: ยยิ่งการลืมทานยายิ่งงงไปใหญ่ถูกต้องจะไปทบตอนไหนดีอะอะไรอย่างเงี
3: ้
0: ย
3: ไปที่คำถามจากคุณอรพรบ้างนะคะถามเรื่องลูกอายุ4ขวบบอกว่าลูกมีอาการคล้ายกับมีอะไรมากดหรือว่ามาบีบบริเวณศีรษะตลอดเวลาเลยเป็นช่วงด้านหน้าของศีรษะลูกมันจะบอกว่าปวดตุบๆนะคะตุบๆในบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นตอนที่ลูกนอนค่ะเพิ่งเป็นมาประมาณ 2-3 วันอยากทราบว่าอาการแบบนี้อันตรายไหมสามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมคะปวดตุบๆๆๆด้านหน้า
0: จะเป็นขมับไหมอาจารย์ขมับด้านหน้า
2: ไม่มั่นใจว่าตรงหน้าผากหรือว่าด้านข้างแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นตรงหน้าผากเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของไซนัสอักเสบเจอบ่อยที่สุดก็คือจริงๆตอนแรกเอ๊ะฟังดูเป็นไมเกรนหรือเปล่าซึ่งไมเกรนในเด็กเดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นแต่ว่าอายุเนี่ยน้อยเกินไปส่วนใหญ่จะแบบสัก9ขวบ10ขวบเกือบเข้าวัยรุ่นจะเริ่มมีไมเกรนได้แต่ว่าถ้าเนี้ย4ขวบหมอคิดว่าแล้วปวดบอกว่าเป็นแค่หน้าผากแล้วเหมือนมีอะไรมากดแล้วเป็นเฉพาะตอนนอนก็อาจจะเป็นเรื่องของมีไซนัสอักเสบที่มันบวมแล้วอาจจะมีเรื่องของสารคัดหลั่งที่ค้างๆอยู่เพราะว่าเราจะมีไซนัสอยู่ตรงโพรงบริเวณกะโหลกด้านหน้าใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตอาการอื่นเพิ่มเติมว่าน้องเนี่ยมีอาการเหมือนคัดจมูกมีนอนกรนร่วมด้วยตอนกลางคืนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ยิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบก็อาจจะต้องเข้ามาให้หมอตรวจดูว่าโพรงจมูกบวมไหมแล้วก็มีลักษณะเหมือนไซนัสอักเสบหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ดูว่าไซนัสบวมไหมมีอะไรค้างหรือติดเชื้ออยู่ในโพรงไซนัสหรือเปล่า
0: เพราะว่าเด็กเขาก็บอกได้แค่ปวด
2: แต่บางคนก็จะไม่ได้บอกว่าปวดบางคนก็จะแบบเป็นอะไรไม่รู้งอแงใช่ค่ะ
3: แต่แม่พารู้ไป
1: เด็ก9ขวบ10ขวบนี่เป็นไมเกรนแล้วครับ
2: มีเริ่มเป็นแล้ว
3: มันสาเหตุมันมีไหมคะจันว่าจริงๆแล้วไมเกรนเกิดจากอะไรอย่างผู้ใหญ่เราจะโอ๊ยเครียดมากงานนู่นนี่
0: เ
3: นี่ยมัน
0: เล่นเกมเยอะ
2: คือในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่สาเหตุก็คือคล้ายๆกับผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องความเครียดอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนนอนไม่พอการรับประทานน้ำบางคนกินน้ำน้อยก็จะมีการกระตุ้นอาการปวดศีรษะในเด็กได
0: ้
2: ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นพวกนี้หรือว่าถ้าอย่างพี่ดาวบอกว่าเล่นเกม
0: จอ
2: เพ่งจอบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีสายตาที่สั้นแล้วโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเขาจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเห็นชัดไม่ชัดเขาก็คือแค่ถ้าไม่เห็นก็จ้องมากขึ้นการเพ่งมากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาทำงานมากขึ้นก็จะ

0: มีอาการปวดศีรษะได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านไหนที่มีเด็กก็ต้องคอยสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆมาที่1คำถามค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันค่ะเป็นคำถามจากคุณวุฒิอายุ46น้ำหนัก70ส่วนสูง169ซมบอกว่าที่ก้นมีกลิ่นเหม็นออกมาเกือบตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไผ่ลมไม่ใช่ตดและเหม็นมากเคยไปตรวจหามะเร็งลำไส้เมื่อกลางปีที่แล้วพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะไปตรวจที่คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงที่อยู่ภายใน
2: ครับ
1: เหมือนตอนนั้นอาจารย์ปูเคยเล่ามันจะมีฤทธิ์สีดวงข้างนอกกับข้างในอันนี้เจอฤทธิ์สีดวงแต่ตอนนี้เพิ่งไปฉีดยารักษามาและตัวโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยคือหายแล้วหลุดแล้วนะคะแต่ยังมีกลิ่นเหม็นแบบเดิมอยู่เลยเป็นมาเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มีกลิ่นรุนแรงมากเวลาไปไหนก็จะเกิดความไม่มั่นใจอย่างมากเคยไปตรวจที่คลินิกโรคเพศสัมพันธ์ก็ไม่พบว่าเป็นทั้ง HIV ซิฟิลิสหนองในอะไรต่างๆไม่เป็นหมดเลยตอนนี้เครียดมากแต่คลินิกที่ไปฉีดรักษาฤทธิ์สีดวงล่าสุดเขาบอกว่าถ้าเป็นหูดงอนไก่อาจเป็นไปได้อาจารย์ขาวแต่ว่ามันอยู่ลึกมากเลยตรวจแบบธรรมดาไม่พบนะคะแบบที่ใช้มือคลำเขาบอกการใช้มือตรวจลึกแค่ประมาณ2ข้อมือเท่านั้น
2: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่แน่ใจการตรวจให้อาจารย์เล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมที่เป็นหูดงอนไก่และอยู่ลึกมากจึงส่งกลิ่นเหม็นออกมาหรือถ้าไม่ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง
2: ครับจริงๆพูดถึงหูดงอนไก่ก่อนนะห
1: ู
2: ดงอนไก่เนี่ยจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับนะตัวไวรัสเองเนี่ยมันเกิดจากไวรัสนะครับจะไม่เข้ากินเข้าไปถึงด้านในครับส่วนใหญ่เนี่ยใส่เครื่องมือตรวจที่ OPD เขาเรียกฟอสโตสโคปตรวจไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณเข้าไปประมาณสัก5-6 เซนเนี่ยก็จะเจอ
1: ใช้ได้แล้ว
2: ใช่ครับถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยค
1: ิ
2: ดถ
1: ึ
2: ง
1: ไม่ตรวจซ้ำ
2: ครับไม่ค่อยคิดถึงว่าจะเป็นหูดงอนไก
1: ่
2: ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกมากกว่
1: าน
2: ะครับนะแต่ว่าสาเหตุของกลิ่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับนะบางคนเป็นจากกลิ่นของตัวเองนะครับบางทีมีการสะส
1: ม
2: นะครับหมักหมมอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือว่าอีกการนึงคือเป็นกลุ่มของเป็นฝีนะหรือว่ามีรูเปิดเป็นฝีขนาดสูตรเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดมีการหมักหมมตรงนั้นได
1: ้
2: นะครับนะถ้ากังวลยังกังวลอยู่นะครับบางคนเนี่ยไม่เจอสาเหตุอะไรเลยก็เป็นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่อีกวิธีนึงก็อาจจะทำตรวจเป็นตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าดูนะครับนะว่ามีลักษณะของฝีขนาดสูตรที่อยู่ข้างในหรือเปล่า
1: อยู่ตรงไหนฝีที่ว่านี
2: ้ฝีนี่ว่าจะอยู่รอบลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่ารอบๆทวารนะครับแล้วก็จะมีการสะสมเป็นหนองเป็นฝีอะไรอยู่ข้างในได้
1: แล้วต้องมีอาการเจ็บ
2: ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
1: ส่วนใหญ่จะเจ็บ
2: แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเป็นตึงๆนิดๆหน่อยๆก็มีได
1: ้
2: นะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของที่บอกว่ามีการหมักหมมเยอะมีตรงนั้นมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นตรงนั้นได
1: ้อันนี้คุณวุฒิก็ถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรเขาเป็นมานานแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำว่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีโรคอื่นๆที
2: ่
1: ยังไม่ได้ผ่านการตรวจในพวกนี
2: ้ส่วนหูดงอนไก่นี่ถ้ากังวลก็ไปคุณหมอเขาตรวจก็เจอก็เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: อาจารย์ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ
3: มันต้องตรวจด้วยวิธีการไหนคะถึงจะเห็นนะคะต
2: ้อง เป็นหูดงอนไก่
1: ใช่ค่ะ
2: จริงๆคือหูดงอนไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกอยู่รอบรูก้นจะมีบางส่วนที่เข้าไปข้างในแต่ข้างในไม่ลึกเลยยังไม่ถึงจุดที่เป็นฤทธิ์สีดวงข้างในเลยหรืออยู่บริเวณจุดที่เป็นฤทธิ์สีดวงนั่นแหละครับนั้นลึกกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่าหูดงอนไก่เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในผนังของลำไส
1: ้
2: จะเป็นเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของลำไส้ที่จะฝังตัวอยู
3: ่ดังนั้นมันสามารถเห็นได้ง่าย
2: ใช่
3: ถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่ใช่แล้วเน
2: า
3: ะ
1: อาจจะตัดเรื่องหูดงอนไก่ออกไปแต่อาจจะมีอย่างอื่นอย่างฝีขนาดสูต
2: ร
1: ที่ดันบอกนะคะหรือโรคอื่นๆก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
2: ค
3: ่ะมีคำถามคุณอุษณียาโอ้โหแต่ดูแล้วเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วถามแบบเฉพาะมากอาจารย์จะลองฟังดูไหม
1: ลองฟังหน่อยลองฟังหน่อย
3: เป็นแบบเฉพาะทางว่าบอกว่ามีอาการเจ็บหลังเท้าเวลาเดินนะคะตัดไปพบแพทย์แล้วตอนนี้กำลังใส่เฝือกอ่อนอยู
1: ่
3: หมอบอกให้ใส่แค่2อาทิตย์แล้วก็นัดอีกทีแต่ไม่ว่างต้องเลื่อนนัดไปก่อนจากการเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ากระดูก2ชิ้นนะคะชื่อทางการมากนะคะกับตัวนี้ค่ะห่างกัน
4: medical cuneiform กับ intermediate cuneiform
3: นะคะเกิดจากการ
4: ที่ลิกาเมนต์ก็คือเส้นเอ็นที่เสียหาย
3: แล้วก็อยากทราบว่าถ้าจะซัพพอร์ตมาใส่ช่วงก่อนกลับไปพบแพทย์ควรเส้นแองเกิลซัพพอร์ตหรือว่าอีกตัวนึงนะคะโอ้เนี่ย เฉพาะทางมาก
1: มันจะเป็นซัพพอร์ตข้อเท้าหรือจะเป็นซัพพอร์ตอย่างอื่น
3: ซึ่งต้องให้คุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวอันนี้
4: ก็คือซัพพอร์ตข้อเท้าหรือซัพพอร์ตตรง
1: ฝั่งเท้า
4: ฝ่าเท้า
2: น่าจะรอ
3: มันเฉพาะทางเดี๋ยวรอคุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีอาจารย์หมอมิวมาเดี๋ยวเราถามอาจารย์หมอมิวให้ดีกว่านะไปที่คุณชุตินัน
1: คุณชุตินันอายุ31ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง175ซมค่ะบอกว่ารู้สึกมีอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้อย่างไรบางคนบอกว่าการอดนอนหรือนอนน้อยก็มีส่วนทำให้เป็นไปได้จริงหรือไม่คะอาจารย์
4: จริงนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ทำให้แบบเหมือนคลื่นไส้
1: เวียนหัว
4: ได้ซึ่งถามว่าก็คือจะต้องมาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาคลื่นไส้เวียนหัวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาที่เหมือนมีนอนน้อยหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยมีความเครียดหรือว่าบางคนรู้สึกว่านอนแล้วนอนแบบตรงเวลาแล้วก็พอแต่จริงๆคือหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีส่วนได้แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้าเกิดมีคลื่นไส้แล้วมีอาการเหมือนปวดท
1: ้องเสียมวนท้อง
4: อะไรอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติก็คือจำเป็นจะต้องมาตรวจคือมันไม่น่าใช่จากเรื่องของการ
1: นอน
4: พ
1: ัก
4: ผ่อนไม่เพียงพอ
1: ค่ะนอนน้อยจะเกิดอะไรได้บ้างอาจารย
4: ์หลายอย่างเลยก็คืออาจตื่นมามึนงงไม่
1: เ
4: รียน
1: หัว
4: ไม่เฟรชใช่แล้วก็อาจจะเหมือนบางคนเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งกินเยอะบางคนรู้สึกไม่อยากกิน
1: อันนี้
4: แล้วแต่คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ปกติแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นแบบไปรับเชื้อไวรัสปกติถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็อาจจะภูมิเราก
1: ็ต่อสู้ได
4: ้แต่อันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่าย
1: พักผ่อนนี่จำเป็นเหมือนที่อาจารย์ปูบอกเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากจะรับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต
4: ่ค่ะ
1: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือยังไงบ้างอาจารย์
2: จริงก็เตรียมใจก่อนนะครับ
4: เตรียมใจ
1: เตรียมใจว่า
2: ต้อง
1: จ
2: อดแน่นอนต้องโดนฉีดแน่นอนนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพักผ่อนให้เพียงพอ
1: นอนให้พอ
2: นอนให้เพียงพอนะครับนะแล้วก็เราต้องไม่มีเรื่องของไข
1: ้
2: น
1: ะครับก่อนเนี่ย
2: ใช่ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยก็ไม่ควรฉีด
1: ท้องเสียได้ไหมจัน
2: จริงๆท้องเสียจริงๆถ้ามันร่างกายยังไม่แข็งแรงเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีด
1: เลื่อนไปก่อน
4: เพราะว่าเหมือนอย่างท้องเสียเนี่ยร่างกายเราก็ภูมิในร่างกายเราพยายามมาต่อสู้
1: กับท้องเสียอยู่
4: แล้วแล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันเหมือนเอาแล้วยังมาฉีดวัคซีนให้อีกฉันไม่ทำแล้วฉัน
1: ก็อาจจะได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
2: เป็นโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้เช่นเบาหวานน้ำตาลสูงความดันสูงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนควบคุมโรคประจำตัวพวกนี้ให้ดีก่อน
1: ค่ะแต่อย่างคนเป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยหรือไตโควิด
2: ฉีดได้แต่ต้องควบคุม
3: อาจารย์เวลามาฉีดเขากำหนดไหมว่าความดันต้องไม่เกินเท่านี้ถึงฉีดได้
4: มีการกำหนดค่ะ
1: ใช่
4: เพราะมันจะอันตราย
3: เพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่รามาจะมีโอ้โหเราได้เห็นกันแบบครบวงจรเลยเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บคือสแกนก่อนเลยเข้าไปแล้วก็แบบตัวละเอียดละเอียดมากต้องนั่งรอด้วย
4: ใช่ต้องมีสแกนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
2: สแกนหมอพร้อม
4: ด้วย
2: เพื่อจะฉ
4: ี
2: ดวัคซีนโควิด
3: ไม่ถือว่าเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าได้ฉีดแล
2: ้วก็เกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามถูกเขาถ้ามีปัญหาเขาจะให้เข้าไปในหมอให้พิมพ์เข้าไปในหมอพร้อมได้เลย
1: ก็เป็นฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจารย์คิดว่าการได้รับวัคซีนตอนนี้ล็อตนี้คือน่าจะเป็นล็อตที่2ใช่ไหมคะคือเหมือนล็อต
4: เข้ามาล็อตที่2
1: ที่2ล็อตแรกแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
2: จริงๆมีแนวโน้มจะเข้ามาจนกว่าที่ทางเราจะผลิตได
1: ้สมมุติว่าจากบุคลากรการแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่มีการระบาด
2: ครับ
1: เฟสต่อไปจะเป็นใครได้บ้างอาจารย
4: ์ผู้สูงวัย
2: ใช่ผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยง
4: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูยี่ห้อวัคซีนด้วย
1: ก็คือกับกลุ่มไหน
4: ใช่เพราะว่าจะชอบมีคำถามเรื่องหมอดูคนไข้ที่เป็นกินยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นโรคทางพุ่มพวงโรค SLE พวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องดูชนิดวัคซีนก็คืออย่างเช่นถ้าของบริษัทของ AstraZeneca ที่กำลังจะเข้ามา เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ
1: ล็อต2ของเขา
4: ใช่ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้รับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายถ้าจะรับในกลุ่มคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นของ Sinovac เท่านั้น
1: ที่อาจารย์ปูรับมาแล้ว
4: ใช่
1: ที่อาจารย์ปูก็ยังแข็งแรงดี
4: แข็งแรง
1: เราก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มีคุ้มกันโควิด19
4: ถูกต้องก็จะได้ไปขนทรายในวัด
2: เออนี่คำถามที่ได้ไปเล่นน้ำนะครับ
3: ได้ค่ะคำถามที่แบบคนชอบมาถามกันก่อนหน้านี้บ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLE ควรหรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยควรไม่คะจริงๆ Astra อาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ควรแต่ถ้าเป็นแบบ Sinovac เนี่ย
4: ค่ะก็จริงๆควรฉีดเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อได้สูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของวัคซีนเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็กินยากดภูมิเนี่ยภูมิที่จะสร้างขึ้นมาจากการ

0: ฉีดกระตุ้นวัคซีนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่อย่างน้อยเนี่ยมีภูมิบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีภูมิเลยค่ะ
1: อันนี้ฝาแล้วคนที่เป็นไทรอยด์อะคะอาจารย
0: ์ไทรอยด์อันนี้ฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
2: ฉ
0: ี
2: ดเถอะค่ะ
3: ฉีด
0: ไทรอยด์ก
3: ็
0: คือต้องฉีด
3: ใช่ไหมคะ
2: ค่ะมาที่คำถามต่อไปอ้าวเรื่องฤทธิ์ดวงวันนี้มาแรง
3: ใช่เพราะอาจารย์ปูเคยมาตอบเรื่องฤทธิ์ดวงนะคุณผู้ชมน่าจะฝากคำถามเอาไว้
2: ค่ะวันนี้ไปที่คำถามจากคุณกวีอายุ28ปีหนัก65สูง169บอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงภายนอกน่าจะระยะที่3นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอบอกหรือว่าคิดเองเนาะบอกว่าสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากท้องผูกนะคะเป็นคนท้องผูกมีครั้งหนึ่งพอทำธุระในห้องน้ำเสร็จถ่ายไม่ออกก็ปรากฏว่ามีเลือดออกหลังทำธุระเสร็จด้วยรู้สึกว่ามีอะไรกลมๆอุดตรงปากรูทวารเอามือไปคลำปรากฏว่าเป็นติ่งเนื้อบวมเต่งเลยพอผ่านไป 2-3 วันติ่งเนื้อเนี่ยเริ่มเล็กลงไม่มีอาการเจ็บแต่มันก็ยังมีติ่งเนื้อใหญ่เขาเรียกว่าหย่อนๆออกมานะคะทุกครั้งที่ทำธุไม่ได้มีเลือดออกเลยรู้สึกเจ็บแต่อย่างใดเพราะว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะแต่อยากรู้ว่ามียาตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมที่จะช่วยรักษากำจัดติ่งที่ออกมาตรงนั้นให้หายไปได้บ้างก่อนอื่นเลยอาจารย์ขาจากที่ฟังมาไอ้ติ่งนี้มันคือ
4: น่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกครับ
2: มันมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บเหรอคะอาจารย
4: ์ถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้มีการอักเสบก็จะไม่เจ็บครับแต่ว่าตอนแรกคนไข้อาจจะไม่ได้คลำว่ามันมีติ่งอยู
2: ่
4: พอมันเริ่มอักเสบปุ๊บมันก็คือมีการบวมการอักเสบคือเหมือนมีเลือดมาขังอยู่นะครับนะเป่งๆนั่นคือเลือดขังอยู่ข้างนอกภายในที่สีดวง
0: ตรงไหนนะคะ
2: มีซ้ายกับขวาอาจารย์ครับเมื่อสักครู่
3: ถ้าข้างนอกคือซ้าย
4: ใช่ข้างนอกคือซ้ายอย่างเงี้ยครับเป่งๆอย่างเงี้ย
0: อันนี้
4: ก็คือเลือดมาขังอยู่พอมาขังปุ๊บเนี่ยมีการตึงขึ้นมาค่อยๆจะปวดสักพักนึงผ่านไปสัก 2-3 วันเลือดจะค่อยๆดูดซึมกลับไปก็จะนิ่มลงค่อยๆจะไม่ปวดแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปสัก 3-4 นาทีก็จะยุบเกือบหมดเลยก็เหลือเป็นเนื้อหย่อนๆอย่างที่คนไข้บอกก็คือฤทธิ์เป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอก
2: แล้วมียาอะไรหรือว่าคือถ้าไม่ต้องผ่านะอาจารย์ปูเพราะว่าหลายคนรู้ว่าการผ่ามันเป็นอะไรที่แบบสยองมากถ้าไม่ผ่าจะมียาอะไรที่ทำให้ติ่งเนื้อมัน
3: หลุดไปไหม
4: ไม่มีครับ
2: ไม่มีต้องผ่า
4: อย่างเดียว
3: แต่ผ่ามันง่ายนะคะจันทูใช่ไหม
4: ก็คือมันอยู่ข้างนอกก็คือตัดออกหรือบางคนถ้าไม่ได้ใหญ่มากเขาจี้ทิ้งไปก็ได้ครับ
2: ค่ะแล้วมันจะทิ้งความร้าวรานไว้ให้เราแค่ไหน
4: ก็จะเจ็บหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ช่วงอักเสบเยอะๆหรือว่าอักเสบบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าเพราะผ่ามันอยู่ๆก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวเพราะไม่ได้อันตรายฤทธิ์สีดวงข้างนอกก็เหมือนเป็นติ่ง
2: ยืดออกมาเฉยๆว่าแบบโอ้โหปวดไม่ไหวแล้ว
4: ใช่คร
2: ับก็ค่อยไปอันสมมติว่าถ้าไม่ปวดนะแล้วติ่งยังอยู่เรามีวิธีการอยู่ร่วมกับติ่งอย่างสมานฉันท์ยังไงบ้างคะอาจารย
4: ์ถ้าไม่อยากให้อักเสบนะครับคือเรากลัวมันอักเสบอย่างเดียวก็คืออย่าท้องผูกที่ไปเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเพื่อเลื่อนมาขังได้อันที่สองบางคนจะเกิดตามหลังท้องเสียท้องเสียก็จะมีการถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆก็มีการเบ่งบ่อยๆก็เกิดการอักเสบได้อันที่สามบางคนนั่งรถนานๆไกลๆมีการกระแทกเยอะๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่อยครับประมาณสัก2ปีครั้งบางคนนะที่เห็นก็บางคนก็หายไปเลย 3-4 ปีค่อยอักเสบดังนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้ผ่าอะไรนะครับ
2: เพื่อนไปผ่ามาแล้วก็โอ้โหบอกว่าร้าวรานมาก
4: แต่ฤทธิ์สีดวงเราผ่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าฤทธิ์สีดวงข้างในนี่เจ็บ
3: ข้างในเพราะว่าต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายออกมา
4: ใช่ครับใช่จะเจ็บเยอะหน่อย
3: ค่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามเรื่องการลดน้ำหนัก
2: อ
3: ันนั้นมีอยู่น่าจะพอตอบได้แต่ก็มีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณแทนไทยค่ะไม่ได้บอกอายุ15บอกมาในคำถามบอกว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเนี่ยน้ำหนักผมเกินเพื่อนทุกคนเลยผมน้ำหนัก50ตอนอายุ8ขวบหมายถึงว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้างอ้วน
0: เยอะมาก
3: อายุ14ผมหนัก100คือเป็นคนตัวใหญ่มากนะคะผมตัดสินใจลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าก็ลดได้จริงจากการงดอาหารและออกกำลังตอนนี้อายุ15น้ำหนักลดลงเหลือ74ถึง79ก็น่าจะโอเคไหมอาจารย
2: ์
3: แต่ไม่ได้บอกส่วนสูงมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักคงที่ไม่ลงมา 4-5 เดือนแล้ว
2: ค
3: ุณทันไทยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมอยากไปตัดกระเพาะเพื่อให้น้ำหนักลดลงตัดน่าจะหมายถึงให้มันเล็กลง
4: ครับก็คือจริงๆข้อบ่งชี้ต้องดูตามดัชนีมวลกายนะครับครับการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิน35ถึงจะการคำนวณก็คือ
3: ดัชนีมวลกาย
4: ครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ก็คือเอาน้ำหนักนะครับหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2
3: ค่ะ
4: นะครับนะถ้าไม่ได้เกิน35เนี่ยยังไม่ถึงกับมีข้อบ่งชี้
3: ไม่ใช่เกณฑ
4: ์ใช่
3: ที่จะทำการผ่าตัดนี้ได
4: ้จริงๆ35ต้องมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
3: เช่น
4: เป็นเรื่องของความดันเบาหวานเป็นนอนกรนนะครับนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวเอาที่40อันนี้ครีเทียของฝรั่ง
3: ค่ะ
4: นะครับแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยอาจจะเอาที่32กับ38
3: เราตัวเล็กกว่าเขา

0: ราตัวเล็กกว่าเขา
1: แต่ต้องมีข้อบ่งชี้อื่นๆไม่อยู่ดีเดินไปหมอตัดกระเพาะ
2: ใช่ครับ
1: เจ็บไม่ได้นะ
0: อันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำ
1: วิธีการทำยังไงอาจารย์ปู
0: ่จริงๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับเบื้องต้นง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่เขาเรียกบอลลูนลงไปในกระเพาะอาหาร
1: ไม่ถือว่าใส่ให้มันไปแน่นอยู่ในกระเพาะ
0: ใช่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็คล้ายๆใส่ลูกโป่งเข้าไปเราตอนแรกเรายังไม่ได้อัดน้ำอัดอะไรเข้าไปก็ใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วก็ไปให้มันพองอยู่ในกระเพาะอาหารพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ย
1: น้อย
0: เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะเต็มแล้วก็จะอิ่มนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะค่อนข้างง่ายเอาออกง่ายเป็นการส่องกล้องทางปากเข้าไป
1: คือสามารถเอาเข้าเอาออกได
0: ้
1: ตามแต่ที่เราลดแล้วเอาออกดีกว่าก็ได้เหมือนทิ้งลูกโป่งเข้าไปใน
0: โ
1: อ้ให้มันลดพื้นที
0: ่แต่บางคนก็จะมีอาการแบบมันกระเพื่อมนะบางทีก็จุกๆมั่งนะครับบางคนก็เป็นแผลในกระเพาะง่ายอ
1: ันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ของการใส่บอลลูนเข้าไป
0: ใช่ครับวิธีที่สองคือเป็นการรัดกระเพาะนะครับก็คือผ่าตัดแบบ2กล้องโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะ2กล้องนะครับนะเอาเป็นยางเนี่ยไปรัดกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นกลมๆแล้วเอายางไปรัดนะครับ
1: ให้พื้นที่มันน้อยลง
0: ให้มันแคบลงพอเรากินเข้าไปมันก็อิ่มละ
1: อาจารย์แล้วยางนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีเปลี่ยน
0: ต้องมีการเอาออกครับต้องมีการพอน้ำหนักลงก็
1: อ
0: ัน
1: นี้คือไม่ใช่ถาวรเป็นการรักษาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จริง
0: ๆ
1: เขาขาดที่จะเป็นโรคต่างๆ
0: ใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเอาออกได้แล้วก็ทั้งสองอย่างแต่วิธีต่อไปคือเป็นวิธีการผ่าตัดตัดออกแหละนะครับเราอันนี้คือตัดกระเพาะให้เป็นท่อกระเพาะเรานี่จะใหญ่ๆงั้นเราก็ตัดให้เป็นท่อเล็กๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องส่องกล้องตัดแล้วก็เอากระเพาะส่วนที่เราตัดเนี่ยออกมานะครับ
1: ออกมาทิ้ง
0: ไ
1: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
0: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ
1: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ
0: ช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อย่างวิธีของการใส่บอลลูนนะครับหรือว่าใส่รัดกระเพาะเนี่ยพอน้ำหนักลงบางทีเอาบอลลูนเลือกกระเพาะเอาที่รัดออกบางทีก็จะเกิดขึ้นมาได้อีกน้ำหนักก็จะขึ้นได้อีกนะครับ
1: แต่ว่าวิธีการใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ที่มีคนกำลังพูดถึงคือเหมือนฉีดยาแล้วอันนี้คือหมายถึงว่า
3: อะไรอ่ะอาจารย์
1: อันนี้คือต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเราป่วยเราอะไรอย่างนี้ถึงไปทำได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างกรณีที่คุณแทนไทยนี่ดูเหมือนจะหนักตัวเกินเยอะ
3: ดัชนีมวลไกเกินหมอจะพิจารณาเอง
0: ใช่ครับใช่การฉีดยาก็เหมือนกันครับต้องมีลักษณะของดัชนีมวลไกที่เกินถ้าจะฉีดยาไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆยาตัวนี้เป็นยาควบคุมน้ำตาลนะครับเป็นยาเบาหวานนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักลงแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลต่ำ
1: มีคนเอาไปฉีดเองด้วยที่ฉีดตรง
0: ฉีดพุงครับฉีดพุง
1: จริงมีคนเอาไปฉีดเองแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิฉันฉีดแล้วไม่หิวทั้งวันเลยฉันก็ผอมลงแต่มันเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมอาจารย์
0: ก็คือจริงๆก็คือมีการแอปพรูฟว่าสามารถเอายาตัวนี
1: ้
0: ไปลดน้ำหนักได้แต่ว่าจริงๆก็ควรจะขึ้นอยู่กับแพทย์ที่เป็นคนพิจารณานะครับที่เราให้นักโภชนาการเป็นคนช่วยดูอาจารย์ทางโภชนาการถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดยาตัวนี้ครับ
1: ต้องเกินเยอะ
0: ครับก็คือเข้า
1: แต่ไม่ใช่อาจารย์หนูอยาก L 23จังเลยขอฉีดอันนี้อาจารย์ก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
0: ใช่ครับ
1: ไม่คร
0: ับ
1: นะคะก็มีหลากหลายวิธีลองศึกษาดูได้ถ้าสมมติคุณแทนไทยอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะควรจะต้องไปที่ไหนยังไงคะ
0: จริงๆตอนนี้มีคลินิกโรคอ้วน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะที่เนี่ยที่รามาธิบดีภาควิชาศัลยกรรมครับจะมีทั้งทีมหมอผ่าตัดลดน้ำหนักอย่างเงี้ยครับก็คือผ่าตัดตัดกระเพาะให้เป็นท่อหรือการตัดกระเพาะให้เล็กลงเอาลำไส้มาต่อเงี้ยก็คือมีวิธีอีกอันแล้วก็จะมีนักโภชนาการนะครับที่อยู่ในคลินิกนี้จะช่วยแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆครับ
1: คือเริ่มแรกควรจะเริ่มจากเบาไปหาหนักถูกไหมอาจารย์เริ่มจากโภชนาการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนจะมาเหมียวไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็คือตัดขอตัดกระเพาะจะลองออกกำลังกายหรืออะไรก่อน
3: ใช่
1: นั่นแหละอาหารเบื้องต้นเนี่ยแหละทำไม่ค่อยได้นะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณปานใจโอ้คุณปานใจนี่เป็นโรคฮอตฮิตมากเพราะว่าช่วงนี้แหละคนเป็นภูมิแพ้นะคะคุณปานใจอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้หลายอย่างรอบๆตัวเยอะมากอยากทราบว่าการเหล่านี้มันเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นไหมคะหรือมันมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนเราควรทำยังไงดีคะบางคนบอกไม่เคยแพ้เลยแต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้น
3: แพ้
1: นู่นแพ้นี่แพ้นั่น
3: ค่ะก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสัมผัสสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งในปัจจุบันจาก เดิมที่สัก10ปีที่แล้วเรายังไม่เคยได้ยิน PM 2.5
2: คือพอลูชั่นยังไม่เยอะเท่านี
3: ้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ยินมากขึ้นมาถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารแบบอย่าง PM 2.5 เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้จำนวนเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอาการภูมิแพ้เวลาทำอะไรสมมติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่นอกบ้านหรือว่าเปิดมือถือแล้วเจอว่า PM เกินแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ทุกทีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกลางแจ้งหรือว่ามีการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากในบ้านต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมติเราสังเกตตัวเองและไม่รู้จริงๆว่าแพ้อะไรเนี่ยเราก็มีการตรวจอย่างเช่นการทำเทสที่ผิวหนังเพื่อดูว่าแพ้อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสสัก10ตัวที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างเช่นไรฝุ่นเชื้อราแมลงสาบ
2: เกสรดอกไม
3: ้เกสรดอกไม้หรือว่าแบบเป็นเหมือนขนสัตว์ขนแมวสุนัขอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถเทสได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเทสสำหรับ PM 2.5 นะคะก็คือจะเป็นอันที่เทสอากาศ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะพูดถึงPM 2.5 มีหลายคนบอกชอบห้อยคอมันสามารถป้องกันได้จริง
2: ไหมอาจารย์ประจุ
1: อันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของผู้ใส่อยู
2: ่เอาใส่ด้วยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือตอนแรกอ่ะมีคนซื้อมาให้ลูกแต่ลูกก็ไม่ใส่เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช้
1: ได้ไหม
3: ใช้ได้ไหมคะ
2: คือพี่ดาวเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะก็เอาลองมาใส่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบได้ว่าน
3: ี่อ้ําอึ้งอยู่เลยว่าม
2: ันไม่ได้มีผลชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยอยากทราบถามอาจารย์เพราะว่าโดยหลักการที่เขาอธิบายมันก็เหมือนกับว่าเอาประจุลบไปจับ
3: แล้วให้มันตก
2: ลงมาแอเรียที่อยู่บริเวณตรงจมูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
3: ซึ่งถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในอากาศที่มันควบคุมได้ยากหรือมีลม
2: โอเพ่นแอร์
3: โดยเฉพาะถ้ามีลมอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะใช้ไม่ได้ผลอย่างมากแต่ว่ายกเว้นว่าอากาศนิ่งๆ
2: มันจะเล็กๆ
3: ใช่
2: เพราะว่าเขาทดสอบเหมือนเอาควันใส่เข้าไปในกล่องที่เป็นกล่องใสแล้วเขาก็เอาอันเนี้ยใส
3: ่
2: มันก็คือพอได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นปัจจัยที่คือกล่องสเปซค่อนข้างเล็กไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอื่นๆ
3: ใช่เขาต้องเทสในแบบ
2: ที่ปิด
3: พื้
2: นที่ปิด
3: ต่อค่ะ
1: นะคือถ้าที่โล่งแจ้งอย่างกรุงเทพมหานครทั้งเมืองที่โอ้โหบางวันก็มองไม่เห็นอะไรเลย
3: หรือว่าคนแบบเดินไป BTS ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าห้อยอันเนี้ยก็จะไม่ได้
2: ห
3: ้
2: อยพระได้ไหมอาจารย์
3: ไม่ได้อันนี้หาสักปูได้ไหมไม่ได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมใส่แมส
3: ที่แบบสบายใจ
0: ได้ความสบายใจ
2: ได้ความสบายใจ
1: ค่ะนะคะอ่ะไปที่คำถามจากคุณชัดเจน
2: คุณชัดเจนชื่อเท่มากเลยนะคะ คุณชัดเจนมีคำถามที่อยากจะได้ความชัดเจนจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาสั่งน้ำมูกหรือเหมือนกับสั่งจมูกคืออะไรอาจารย
1: ์น่าจะเป็นสั่งที่มูกแหละ
2: สั่งน้ำมูกแหละ
1: นะ
2: รู้สึกเหมือนมีลมออกจากตรงหัวตานะคะนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งวันนี้เราบอกว่าวันนี้คุณชัดเจนก็ดื่มน้ำรู้สึกเหมือนตาหัวตาขยับเหมือนน้ำจะออกมาจากตรงนั้นปกติไหมอาจารย์เกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกกลัวอันตรายไหมคะ
0: จริงๆต่อแต่หัวตาเนี่ยมันมีท่อนะครับต่อลงมาที่จมูก
2: มันเชื่อมกัน
0: ใช่บางคนที่ร้องไห้ก็จะมีเหมือนกับน้ำมูกไหลออกมาอันนี้เชื่อมกันถ้าสั่งน้ำมูกเยอะๆเนี่ยความดีจริงๆความดันถ้ามันสูงมากๆมันอาจจะ
2: ย้อนกลับ
0: เข้าไปได้อันนี้เป็นได้นะครับ
2: เป็นไปได้ไม่อันตราย
0: ไม่อันตราย
2: แต่การสั่งน้ำมูกแรงๆก็ไม่แนะนำ
0: ไม่ควรครับ
3: ใช่แล้วก็ไม่ควรแบบปิดจมูกข้างในข้างหนึ่งแล้วสั่งเพราะบางทีเราจะเห็นเด็กแบบปิดแล้วพยายามจะสั่ง
2: ให้ข้างเดียว
3: ไงยังไม่ได้อันนี้คือจะยิ่งเพิ่มความดัน
2: ค่ะ
3: ทำให้อันตรายได้ค
1: ่ะไปที่คำถามจากคุณลินานะคะคุณลินาอายุ23หนัก50สูง156บอกว่าทายเสร็จกำลังทำความสะอาดโอ้ยพอไปแตะค่ะปรากฏว่ามีเลือดติดไปด้วยลองแตะข้างหน้านึกว่าเป็นประจำเดือนนะคะแต่ไม่มีพอแตะอีกรอบตรงด้านหลังก็ยังมีอยู่ไม่มีอาการเจ็บที่บริเวณก้นนะคะก้มมองที่ชักโครกมีเลือดไหลลงไปนิดหน่อยแค่เหมือนหยด2หยดค่ะแถมเดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วที่ประจำเดือนไม่มามันเกี่ยวกันไหมโอ้โหอันนี้ถามยากมาก
2: อายุ23เอง
1: ชายยังเด็กอยู
0: ่อันนี้ต้องดู
3: น่าจะแบ่งเป็น2อันก่อน
2: อันแรกคือถ่ายแล้ว
0: มีเลือดออกนะครับอันนี้ต้องดูว่าออกมาจากทางทวารจริงหรือเปล่าครับใช่ถ้าออกมาจากทางทวารนี่โอ้โหสาเหตุอายุน้อยๆขนาดนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่แผลปากทวารนะครับหรือว่าเป็นจาก ลิสีดวงทวารเองก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการลำไส้อักเสบ
2: ค่ะ
0: นะครับเป็นได้หมดแต่ว่าคิดถึงโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะอายุน้อย
1: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับลิสีดวงหรืออะไรเนี่ยถ้าออกมาจากทางบริเวณก้นมันจะเจ็บไหมถ้ามีเลือดเนี่ยนะคะ
0: จริงจริงลิสีดวงอาจจะไม่เจ็บนะครับแต่ปากแผลปากทวารเนี่ยบางคนเจ็บได้นะถ้าแผลไม่ลึกจริงเนี่ยก็อาจจะมีแค่

0: เครื่องเฉย
1: ๆ
0: นะครับก็ทําให้เช็ดเวลากระดาษทิชชู่เช็ดอย่างเงี้ยก็จะมีเลือดติดๆออกมาได้
1: อันนี้บอกว่าไม่มีอาการเจ็บที่ก้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับประจําเดือนมั้ยประจําเดือนไม่มา
2: เขาบอกลองแตะด้านหน้าน่าจะหมายถึงตรงช่องคลอด
1: ใช่ก็ไม่มี
2: ไม่มีน่าจะออกมาจากทวารใช่มั้ยอาจารย
0: ์จริงๆสาเหตุจริงๆก็คือท้องผูกนั่นแหละครับที่มีเลือดออกนะครับถ้าเป็นจากฤทธิ์สีดวง

0: ถ้ายังไม่ได้เจอสาเหตุตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเช็คเข้าไปในลำไส้น
1: ะ
0: ครับเช่นการส่องกล้องนะครับดูว่าข้างในลำไส้เนี่ยมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นติ่งเนื้อในลำไส้หรือลำไส้อักเสบเยอะๆหรือเปล่าทำให้เลือดออกได
1: ้ค่ะต้องดูสาเหตุแต่อาจารย์ไม่ค่อยสงสัยเรื่องของมะเร็งเพราะอายุยังน้อย
0: ค
1: ่ะถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่40 50
0: 50
1: ไปแล้วส่องกล้อง50อัพส่องกล้องตรวจลำไส
0: ้
1: นะคะอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ยาวมากพอสมควรนึกว่าเป็นเรื่องสั้นแต่ละเอียดดีมากใช้เวลาอ่านให้อาจารย์ฟังหน่อยยาวจริงๆคุณดินแดนอายุ45ค่ะน้ำหนัก77ส่วนสูง165ซมบอกว่าเป็นคนทานค่อนข้างเยอะในแต่ละมื้อพอมีวันนึงเริ่มจะมีอาการจุกเสียดบริเวณกระเพาะลิ้นปี่นอนไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะใช้วิธีทานยาลดกรดแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้าน ER ฉุกเฉินเลยหมอให้ยาลดกรดมาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินกลับบ้านมายังปวดท้องจนถึงเวลาตี5อยู่ดีๆก็หายไปเองอันนี้อาจารย์สงสัยน่าจะกรดไหลย้อนไหม
2: คะ
1: อาการเหมือนใช่ไหมคะเมื่อเริ่มหายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากนั้นเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีกโดยมักจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็หายไปอีกอย่างนึงที่เป็นคือท้องร้องครกครากในตอนเช้าจนต้องตัดสินใจไปพบหมอเฉพาะทางแผนกทางเดินอาหารแล้วก็ส่องกล้องจึงทราบว่าเป็นอะไรคะอาจารย์
0: อ๋อ H. pylori ครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
1: กระเพาะติดเชื้อแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อผลก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาตลอด2อาทิตย์ไม่มีอาการแต่หลังจากยาหมดก็เริ่มมีอาการกลับมาเป็นใหม่อีกบางครั้งแต่ไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนนะคะผลต่อมาคือปรับวิธีการกิน
0: ครับ
1: ตอนนี้น้ำหนักผมจึงลดลงเหลือราวๆ77บวกกับออกกำลังกายเป็นบางครั้งหมอก็หยุดนัดติดตามอาการไปแล้วแต่พอไม่ได้พบหมอปวดขึ้นมาอีกอาจารย์ปวดท้องปวดร้าวไปถึงหลังในช่วงกลางคืนทุกคืนหากในวันนั้นกินจนรู้สึกอิ่มมากเกินไปก็คือรู้สึกกวนรบกวนชีวิตประจำวันคำถามมาถึง4ข้อด้วยกันอาจารย
3: ์เอาเริ่มจากข้อแรก
1: อันนี้เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ค่ะผู้เข้าประกวดเตรียมตอบนะคะ1โรค
0: H. pylori
1: H. pylori ครับยังไม่หายหรือเปล่าครับอาจารย์หรือสามารถหายแล้วกลับมาเป็นอีก
3: อาจารย์กูขอความรู้ก่อนไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไร
0: มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบภาวะที่มีกรดเยอะๆนะครับเช่นคนที่เป็นกระเพาะเสพพวกอะไรนี้ก็จะมีกรดเยอะ
1: ๆ
0: นะครับนะพวกนี้เนี่ยทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยที่กระเพาะเสพหรือแผลในกระเพาะนี่ค่อนข้างรักษายากนะครับต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีริสของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได
1: ้
0: ครับตัว H. pylori
1: คำถามคือ H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าหรือหายแล้วกลับมาเป็นอีก
0: คือจริงๆถ้ากินยาครบคอร์สเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะ
1: จะหาย
0: 90% จะหายแต่มีบาง 10% ที่มีการดื้อยา
1: คร
0: ับทานแล้วก็กินก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องมาเช็
1: ค
0: นะปัจจุบันนี้อาจจะถ้าเคยตรวจเจอแล้วเนี่ยจะไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องมาส่องกล้องใหม่อาจจะมีการเป่าหรือมีการดูลมหายใจเขาจะเช็คได้ว่ายังมีการติดเชื้อ H. pylori อยู่หรือเปล่า
1: หรือไม่อันนี้ตอบคำถามแรกคำถามต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข2หากปวดท้องตอนกลางคืนมีวิธีบรรเทาการปวดท้องได้ยังไง
2: จริงๆก็คือต้องคือนอกจากการรักษาตัวการติดเชื้อ H. pylori เนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้กระตุ้นที่มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยเพราะไม่ใช่หมายความว่าเป็น H. pylori แล้วไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนเพราะมันอาจจะเจอคู่กันก็ได้ดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก็คือให้กินมื้อน้อยๆแล้วก็อย่ากินอาหารรสจัดลดคาเฟอีนแล้วก็อย่ากิน
1: แอลกอฮอล
2: ์ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินใกล้กับมื้อเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยอย่าใกล้กับมื้อนอน
1: 2-3ชั่วโมงค่อยนอน
2: ใช่
1: หลังมื้ออาหาร
2: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดปวดมากลางดึกถามว่าจะมีอะไรพอจะช่วยได้บ้างก็คือมียาลดกรดหรือว่าถ้าเกิดมีเหมือนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะกินยาที่ช่วยเพิ่มการบีบตัวของลำไส้ด้วยก็ได
1: ้อันนี้คืออาการแก้ไขหรือบรรเทาอาการปวดท้องในช่วงกลางคืนที่เป็นบ่อย
2: ๆ
1: ยังไม่หมดเพียงแค่นี
2: ้หาข้อถัดไป
1: หมายเลขหนึ่งข้อประกวดอาการข้างต้นค่ะมีส่วนเกี่ยวกับความเครียดไหมอาจารย
0: ์โอ้มีแน่นอนครับก็คือสาเหตุก็กรดหลั่งเยอะมีกรดหลั่งในกระเพาะเยอะซึ่งสาเหตุกรดหลั่งเยอะก็มีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับนะกินอาหารรสจัดมากๆนะครับพวกชากาแฟหรือเหล้านี่ก็ทำให้เกิด
1: อาการพวกนี้ได้ความเครียดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารคำถามข้อสุดท้ายก่อนที่มงจะลงใครคนใดคนหนึ่งการทานอิ่มเกินไปในแต่ละมื้อ

0: ใกล้เคียงกับที่อาจารย์มิวบอกไปแล้วหรืออาหารที่ย่อยยากมีส่วนทำให้ปวดท้องไหมครับ
1: มีส่วนแน่นอนนะคะก็คือการทานอย่างเช่นมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดมากขึ้น
0: เพราะว่าเรากินเยอะกรดก็ต้องบอกว่าออกไปย่อยออกไปย่อย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยแนะนำว่าพยายามกินมื้อเล็กๆค่ะแล้วอาหารย่อยยากอย่างเช่นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์บางคนเนี่ยไปกินแบบสเต็กเฟ่
0: หมูกระทะ
1: แล้วก็อุ้ยมีอาการเพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากช่วงแรกๆเนี่ยก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลาค่ะอย่างเงี้ยก็จะย่อยง่ายหรือว่ากินพวกผักเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วย
0: ค่ะ
1: ครบถ้วน
0: กับคำถามถึง
1: ได้ร
0: ับ
1: ครองสองคน
0: เป็นการครองตำแหน่งร่วมกันระหว่างจันทร์ครู
1: ค่ะแต่นี่แบบว่าคำถามเหมือนตรวจข้อสอบเด็กเลย
0: เหมือนกับให้สตอรี่มาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีคำถามย่อยเหมือนเวลาเราออกข้อสอบของนักศึกษาแพทย
1: ์
0: จะเป็นแบบ
1: นี้เลยค่ะ
0: โอ้โห
1: ปรากฏนักศึกษาแพทย์แอบมาถาม
2: ค่ะแต่คำถามนี้นะคะมงจะลงที่ใครไม่ได้ต้องลงที่อาจารย์มะเหมียวเท่านั้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณสสิธรถามเรื่องลูกสาวเนาะอายุ4ขวบเท่านั้นเองคุณสสิธรบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาดุลูกชอบกระทืบเท้าใส่ค่ะอยากทราบว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยคุยกับลูกยังไงคะไม่ให้ลูกทำแบบนี้อาจจะดูตามเกมหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เด็กวัยเนี้ยจะเรียนแบบพฤติกรรมก็คือต้องบอกก่อนว่าการกระทืบเท้าเนี้ยก็อาจจะเรียนแบบมาจากผู้ใหญ่หรือโทรทัศน์ที่บางทีแบบเขาอาจจะมองผ่านปุ๊บเดียวแบบสมมติถ้าเราไม่ได้ให้เขาดูซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเขามองผ่านปุ๊บเดียวเขาก็จะจดจำเอามาหรือว่าเจอไปเล่นกับเพื่อน
0: ที่โรงเรียน
1: เจอเพื่อนที่ค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบแต่ว่าวัยเนี้ยต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเป็นวัยแห่งการอดทน
2: คือไม่ถือว่าคุณแม่ต้องอดทน
1: คุณแม่ไม่ใช่ลูกค่ะก็คือทุกพ่อแม่ทุกคนจะคิดว่าวัยอายุ2ขวบเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า terrible 2เนี่ย
0: ค่ะ
1: terrible แล้วแต่ว่า
0: คือหมดแล้วหมดเลยยัง
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีค่ะ
1: ไม่มีการหมดค่ะ
0: ยังไม่หมด
1: ค่ะก็คือก็จะเขาเรียกว่าอะไรhandle ยากไปจนถึงอายุ4ขวบจนก็อนุบาลซึ่งปกติเนี่ย4ขวบก็จะเป็นวัยที่เหมือนคล้ายๆเขาจะรู้สึกว่าเขาครองโลกนี
0: ้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล
1: ถูกต้องเขารู้สึกว่าทุกคนจะต้องเอาใจเขาทั้งหมดและนอกจากนี้ก็คือตอนนี้พัฒนาการทั้ง4ด้านของเขาก็คือด้านภาษาด้านทางกายไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กคือแทบจะพร้อม 100% แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคิดไปไกลมีความต้องการอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นจินตนาการเยอะมากขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มตามไม่ทันจากเดิมที่แบบเป็นเหมือนคนคอยเสนอให้ตลอดอันเนี้ยเป็นตัวเด็กเองที่จะบอกความต้องการ
0: เขาอยากจะเลือกของเขาเอง
2: บอกให้ซ้ายไปขวาตลอด
1: เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเหมือนถ้าเกิดเขาหงุดหงิดอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าต้องบอกให้เขาเด็กวัยนี้ก็คือเขาอยากแสดงแต่อารมณ์โดยที่เขาอ่ะไม่รู้ว่า
0: ไม่มีเหตุผล
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนว่าสมมติเด็กโกรธขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเข้าใจและว่าลูกโกรธแต่สาเหตุที่ลูกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรไหนต้องค่อยๆคุยกันบอกแม่
0: เล่าสิ
1: ใช่เพราะว่าเด็กก็จะแบบกีดการกีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าแม่หนูโกรธใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อแม่รู้ด้วยว่าเราโกรธแล้วเขาก็เริ่มจะอยากเล่าว่าโอเคตอนนี้หนูหิว
0: สาเหตุเพราะอะไร
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ว่าหลีกเลี่ยงการตีการคือแต่ว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าเสียงดังตอบกลับกับลูก
0: มันยากอาจารย
2: ์คนเป็นแม่
1: กระทืบเท้าอยู
0: ่แวดเลยเดินไปเด็ดกิ่งในยม
1: อย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะแบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่
0: าต่อต้าน
1: แม่ทำต่อเขาก็จะทำต่อแรงขึ้น
0: ไม่จริงเขาก็เคยชินกับพฤติกรรมรุนแรง
1: ใช่ค่ะมันก็จะเหมือนแรงกันไปแรงกันมาก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่จะต้องแบบ
0: นิ่ง
1: เข้าโหมดใส่เสื้อขาวแบบเรา
0: เข้าโหมดหูดับชั่วขณะแม่รู้แล้วว่าลูกโกรธอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโดยเฉพาะกับเด็กต
1: ้
0: องมีจิตวิทยาสูงมากพอสมควรแล้วถ้าทำไปแบบนี้มันต้องอดทนนานแค่ไหนคะ
1: ขึ้นอยู่กับคนในบ้านถ้าในบ้านเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นไปได้เร็วเดือน2เดือน3เดือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในบ้านคุณแม่ทำคุณพ่อทำปู่ย่าตายายไม่ทำเลยสักคนเดียว
2: มาลูกโอ้ใครว่าลูกอะไร
0: ก็จะสะดุดโต๊ะหรอเดี๋ยวตีโต๊ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะก็จะแบบเป็นจะยากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: อีกหน่อได้ไหมแบบสมมติเด็กกระทืบเท้าหรือไม่พอใจหรือกรีดแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีการเพิกเฉยอันนี้เนี่ย

0: นำ
1: ค่ะเมื่อสมัยก่อนเทคนิคนี้เรามีแนะนำเยอะเขาเรียกว่า time out ก็คือ
0: หมดเวลาละ
1: ก็คือให้เด็กก็อยู่ไปคนเดียว
0: ก็ลองไป
1: แต่ว่าในปัจจุบันเราเชื่อว่าคือก่อนที่จะมี time out ก็คือการไม่สนใจเด็กเนี่ยเราต้องมี time in ก
0: ็คือ
1: การที่มีความอบอุ่นพูดคุยเป็นเวลาแห่งความสุขให้เด็กก่อนเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าถามเอาถ้าไม่ได้จำเป็นเราก็ไม่ได้ให้ใช้ทุกรายอะค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยแล้วอาจจะสงบลง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็พอก
1: ็
0: ทานเองค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะนะคะคุณศศิธรอดทนนะคะ
1: ค่ะ
2: น่าจะได้อีก
0: ที่บ้านปลูกต้นมะยม
1: คนถามคุณดาวอุ้ยเป็นแบบพืชมงคลเหรอฮะแบบปลูกแล้วคนนิยมอ๋อไม่ค่ะเอาไว้ตีลูก
2: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามไหมคะอันหนึ่งคำถามนะคะไปที่นุ่งดาวเลยค่ะ
1: มาที่คำถามต้นมะยมควร
2: ไม่ใช
0: ่มาที่คำถามอันนี้หลายคนอยากรู้อาจารย์ขาการกินโปรไบโอติกคือตอนนี้ฮิตมากเลยสมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการกินโปรไบโอติกนะคะแบบผงชงกับน้ำทานมาได้3วันเพื่อรักษาอาการ IBS ลำไส้แปรปรวนใช่ไหมคะกินแล้วท้องอืดมีอาการอืดแบบไม่สบายท้องเลยควรหยุดกินไหมคะอาจารย
1: ์ถ้ากินแล้วมีอาการแบบนี
3: ้ควรจะหยุดครับ
0: หยุดครับอาจารย
3: ์อันนี้ยาพวกนี้ก็คืออาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ช่วยในทุกคนนะครับถ้าคนไหนที่กินแล้วรู้สึกไม่สบายท้องนะบางทีกินแล้วอาจจะมีอาการผิดปกติ
0: หยุดได้
3: หยุดได้ครับหยุดได
2: ้ค่ะก็ลองดูนะคะหลายคนกำลังนิยมมากนะโปรไบโอติกนะคะ
0: ช่วยอะไรอาจารย์มะเหมียวขอสั้นๆโปร
1: เกี่ยวกับการขับถ่ายแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันในลำไส้
0: ใช่
2: ค่ะเราถ้าไปเลี้ยงเอาพวกจุลินทรีย์พวกนี้พวกอะไรมาเลี้ยงเองอันตรายไหมคะ
1: ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำในการเลี้ยงมันต้องสะอาดคือถ้าไม่สะอาดมันก็มีโอกาสติดเชื้อ
2: มากกว่า
1: ของทางเดินอาหาร
0: ดูสิฉันกินแล้วถ่ายดีๆเปล่าท้องเสีย
1: ติดเชื้ออยู
0: ่ต้องมีการควบคุมในระบบ
3: ครับ
1: ใช่
0: นะคะที่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
2: วันนี้ตอบคำถามได้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ยังค้างอีกบางส่วนด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอปูของเรานะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: อาจารย์อวยพรวันสงกรานต
1: ์
0: ให้อาจารย์ปูก็ได้ให้กับคุณผู้ชมของเรา
3: ก็สงกรานต์ก็คือปีใหม่ไทยนะครับเป็นการขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับเรายังต้องอยู่กับโควิดอีกสักพักหนึ่ง
2: นะอีกสักพักหนึ่งปีหน้าระวังใจว่าจะได้สัตว์น้ำอาจารย์มาเบียวด้วยดีกว่า
1: เชิญค่ะก็นอกจากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมไปออกไปไหนช่วงสงกรานต์อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเสมอแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเลยค
0: ่
1: ะ
0: หมอก็ยังคือหมออยู่ดี
1: ก็ยังมีความอวยพรของเรื่องสุขภาพแต่อย่างไรก็ตาม
0: อะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพดี
1: ใช่แล้วค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์และกลัดนะคะหมดเวลาแล้วเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้า

0: เอากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่เตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองอยู่นี่เองจับได้แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาวาดรูปแล้วแล้วแล้วแล้วมาเร็วมาเร็วมารูปนี้มารูปนี้มารูปนี้ก่อนมานี่ค่ะอ้าวทุกคนอ้าวสวัสดีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองเด็กๆอนุบาลเหล่านี้นะครับมีความน่ารักมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพราะว่าเขามีความคิดและจินตนาการอีกมากมายและนี่คือรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดมาต่อเติมเส้นสายจากลวดลายที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาประจำวันก็คือเป็นแบบนี้ครับ
1: แบบนี้
0: มีเส้นแนวนอน2เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งมาเชื่อมต่ออีก1เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากเป็นโจทย์ให้น้องๆก่อนนะครับให้เวลา1 2 3หมดเวลานะครับเอาละตอนนี้น้องๆทางบ้านต้องใช้ความคิดให้เยอะนะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ได้นะครับแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะพร้อมทุกคนไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลย

0: ตอนนี้นะครับน้องสาอินทำของตัวเองเสร็จแล้วกระโดดข้ามมาช่วยเพื่อนทำอีกนะน่ารักมากจริงๆเลยตอนนี้ครับเด็กๆครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับพี่เซฟจะขอนับถอยหลังจาก5วินาทีสุดท้ายนะเด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆเลยน้องๆทางบ้านถ้ายังไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับและช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพเริ่มจากคนแรกเลยน้องต้นกล้านะครับภาพนี้น้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รางรถไฟครับ
0: รางรถไฟนะครับตรงไหนเป็นรางตรงไหนเป็นรถไฟล่ะครับ
1: อันนี้เป็นรางอันนี้เป็นรถไฟ
0: อ๋อนี่เป็นราง
1: อันนี้เป็นพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อมีพ่อด้วยมีพ่อไปคนเดียวเหรอรถไฟขบวนนี้
1: ใช่พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่นะครับพ่ออยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนล่ะครับ
1: แม่อยู่ในรถนี่
0: อ๋ออยู่ตรงไหนสักที่นึงนะครับจากเส้นตั้งต้นนะครับที่เห็นอยู่น้องต้นกล้าจินตนาการเป็นรางรถไฟแล้วก็ยังเติมลงไปให้อีกรางนึงด้วยนะให้มีรถอีกขบวนนึงวิ่งมาด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือความคิดของเด็กน้อยคนนี้ครับปรบมือให้หน่อยครับปรบมือเอามาถึงคนที่2ของเราเลยพูดเก่งมากเลยน้องลูกแก้วนะครับนี่ผลงานของน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วเฉลยหน่อยครับ
2: ชั้นหนังสือค่ะ
0: คงจะต้องให้น้องลูกแก้วอธิบายหน่อยแล้วว่ามองยังไงเนี่ยให้เป็นชั้นหนังสือ
2: ก็ว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้อ้าวไหนอ่ะนี่เห็นชั้นละไหนหนังสือ
2: นี่คือหนังสือค่ะนี่ก็เล่มใหญ
0: ่อ๋อหนังสือเล่มใหญ่นะครับแล้วการที่เรามีหนังสือเยอะๆดียังไงครับ
3: อ๋อแล้วมันจะฉลาดขึ้น
2: มันจะฉลาดขึ้นค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความเก่ง
3: ความโกหก
2: ความสามัคคี
0: ความสามัคคีด้วย
2: ความไม่มีน้ำใจ
0: ความไม่มีน้ำใจด้วยคนไหนอ่านหนังสือบ่อยมาก
2: หนูเป็นคนที่รักหนังสือ
0: ครับ
4: หนูมีหนังสือแต่ไม่ได้อ่านเลย
0: เดี๋ยวมีหนังสือเยอะไหมมีหนังสือเยอะไหม
4: เยอะไม่ได้อ่านเลย
0: ไม่ได้อ่านเลยแล้วมีไว้ทำไมอ่ะ
4: ก็หนูเอาหนังสือก็ตัวมาให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วเด็กๆควรจะเล่นเกมหรืออ่านหนังสือมากกว่ากัน
2: อ่านหนังสืออ
5: ่านหนังสือ
0: เก่งมากเลยนะครับ
4: หนูเล่นเกมทุกวันเลย
0: นี่ครับจากเส้นนะครับที่เรามีให้น้องลูกแก้ววาดต่อเติมจนกลายเป็นชั้นหนังสือซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆเลยนะครับปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยจากผลงานชั้นหนังสือนะครับมาถึงผลงานชิ้นต่อไปเป็นผลงานของน้องซาอินนะครับชื่อน่ารักมากเลยน้องซาอินครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าน
6: างฟ้าแสนสวยค่ะ
0: นางฟ้าแสนสวยนะครับเห็นแล้วนะครับคงจะเดาออกว่านางฟ้าอยู่ตรงไหนเนาะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
6: นี่คือตู้เย็น
0: ตู้เย็นตู้เย็นของ
6: นางฟ้าน
0: างฟ้าเอาเล่าต่อลูก
6: อันนี้นางฟ้าจะไปเปิดตู้เย็นเพราะว่านางฟ้าจะกินน้ำค่ะ
0: อ๋อนางฟ้าจะกินน้ำมาเปิดตู้เย็นนะครับ
6: แล้วก็นี่คือหลังคาของบ้านนางฟ้า
0: ครับข้างล่างนี่คืออะไรครับ
6: ก้อนเมฆมันรองอยู่ค่ะ
0: นี่คือบ้านของนางฟ้าเหรอ
6: ค่ะ
0: นางฟ้ามีพื้นบ้านเป็นก้อนเมฆเหรอครับ
6: อยู่บนดาวสวรรค์แล้วแต่จะเป็นจินตนาการของซาอินเองค่ะ
0: อ๋อเหรอครับน่ารักมากเลยนางฟ้าจะไปกินน้ำด้วยนะครับปรบมือให้น้องซาอินหน่อยเก่งมากเอาละมาถึงสุดหล่อของเราอีกคนนึงนะครับน้องภูมินะ

0: ับภูมิใจเสนอภาพนี้นี่นะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ทะเลครับ
0: ทะเลนะครับภาพนี้เป็นภาพทะเลน้องภูมิต้องเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่าทะเลยังไงเดี๋ยวชี้ให้ดูหน่อย
1: ทะเลเป็นเส้นๆแบบนี้
0: ทะเลเป็น
1: อันนี้ไม่ใส่ลง
0: ตรงนี้เป็นทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น
1: ใส่ลง
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
1: เป็นประตูสีเขียวอยู่ตรงนี
0: ้เฮ้ยประตูสีเขียว
1: ไปที่กินข้าว
0: ไปที่กินข้าวอ่ะครับ
2: แล้วเรือจอดไว้ที่ไหน
0: เรือจอดไว้ไหนล่ะครับ
1: ตรงนี้
0: อ๋อเรือจอดตรงนี
2: ้
0: นี่นะครับคือผลงานทะเลปรบมือหน่อยนะครับเยี่ยมมากเลยคนต่อมาคนสุดท้ายสาวน้อยน้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
3: กำแพงเมืองค่ะตำรวจนะคะเห็นกระดูกหายไปตำรวจก็เลยจับหมาค่ะ
0: ตำรวจเห็นกระดูกหายไปก็เลยมาจับหมาแล้วแสดงว่าเส้นที่เห็นตอนแรกเลยคือเส้นแถวๆนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี้น้องผักบุ้งมองเห็นเป็นรูปอะไรครับ
3: มองเห็นรูปคล้ายกำแพงหน
0: ู
3: ด้วยต่อเส้น
0: อ๋อน้องผักบุ้งต่อเส้นจากที่มีให้เป็นรูปกำแพงนะครับแล้วบนนี้คืออะไรครับ
3: ไฟ
0: เสาไฟนะครับเราจะมีไฟแสงสว่างตามกำแพงไว้ทำไมครับ
3: พอมืดจะได้เห็นว่านี่คือกำแพง
0: อ๋อรถจะได้เห็นจะได้ไม่ชนกำแพงใช่ไหมครับนี่แหละครับคือผลงานจากความคิดของน้องผักบุ้งนะครับต่อเส้นให้กลายเป็นรูปกำแพงนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเด็กๆแล้วก็จินตนาการของเด็กๆอนุบาลนะครับที่เขาสามารถวาดต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้ออกไปอย่างหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่แหละครับจินตนาการของเด็กไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับเด็กๆครับคราวหน้าเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอพบกับเราในรายการ
4: อนุบาล
0: ใช่

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สอนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกทั้ง2ด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตอนนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดทีๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่

0: เอาไว้ต่อกันอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กอะไรแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมดจริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันและส่งมาให้พี่โจดูครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องนาคก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/สอนศิลป์ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมลแอดเดรสก็ง่ายๆครับสอนศิลป์@ thaipbs.or.th ครับเอาละครับ

เดี๋ยวผู้ชมขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเ
2: นอะดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เฮ้ยนี่คือหนังสือจากโนแลนจริงๆเหรอเนี่ย
1: เฮ้ยทุกคนทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะตื่นสิตื่นสิ
2: ตื่นเถอะเอาแต่นอนแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับตื่นเร็ว
3: ยังมีอารมณ์อบรมนิสัยอีกเหรอเนี่ย
2: เปล่านอนแบบนี้ทำกระผมใจไม่ดีต่างหากครับหลับลึกจนขนลุกนะครับ
4: ปั๊มหัวใจหน่อย
2: หนึ่งสองหนึ่งสองทำอะไรนะทำให้พวกเขาฟื้นไงล่ะหนึ่งสอง
5: พอเธอทุกคนมันไม่มีประโยชน์หนังสือพวกนี้พกพลังบางอย่างสะกดเอาไว้ทำอย่างไรก็คงไม่ฟื้นหรอก
0: ฝีมือของปราดแห่งเงาแน่ๆ
6: ใครว่าล่ะ
3: ฮะ
6: นี่เป็นพลังของผู้กล้าแห่ง Lost Land ตั้งหาก
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพลังของเราหนังสือแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ
3: งั้นเดี๋ยวก็คงจะใหญ่กว่านี้นะสิ
5: อยู่ในนี้อันตรายรีบหนีออกไปข้างนอกเร็ว
0: เร็วเร็วเร็ว
6: ทักทายเพื่อนใหม่เฮ้ยเพื่อนเก่าของพวกเจ้าซะสิ
0: ฮะยี่ตัวอะไรเนี่ย
6: นี่คือพลังรวมร่างของพวกเราเหล่าหนังสือของดินแดนแห่งปัญญายังไงเล่าเจ๋งมาก
3: ดูเหมือนนี่จะไม่ใช่เวลามาภูมิใจนะ
7: ใจเย็นๆพวกเราตัวมันใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเราแยกย้ายกันออกไปมันก็คงทำอะไรลำบากเหมือนกัน
3: ไอเดียเจ๋งงั้นเอาตามนี้แยกกันออกไปให้มันงงเลยไป
8: เราจะไปทางไหนดีเนี่ย
3: อย่างที่เธอคิดเลยดาวมันเริ่มตามเราไม่ทันแล้ว
0: แล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะหยุดพวกหนังสือได้ล่ะครับท่านผู้เฒ่า
5: ขอคิดเดี๋ยวนะ

0: ่นี้ไม่พ้นหรอก
1: เอ๊ะหยุดแล้วอ่ะหรือว่ามันจะเหนื่อยแล้วอ่ะนี่พวกหนังสือแห่งดินแดนโนแลนรวมพลังกันแล้วน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็เจ๋งประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้พลังสายฟ้าเนี่ยไม่เคยทำกันแฮะ
1: ว้ายแล้วท่านผู้เฒ่าครับไอ้พลังสีดำนี่มัน
3: ใช่รัฐแห่งเงา
1: ชักจะแย่แล้วล่ะแบบนี้ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วว
4: ิธีป้องกันหากเกิดฟ้าผ่าต้องระวังอย่ายืนในที่โล่งนะการหลบใต้ต้นไม้ก็ไม่ช่วยให้ปลอดภัยเพราะต้นไม้ก็เป็นตัวล่อฟ้าเหมือนกัน
1: อ้าวเฮ้ยไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วตกลงหลบยังไงเนี่ย
4: หลบอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดแต่อย่าลืมปิดโทรทัศน์และงดการใช้โทรศัพท์มือถือด้วย
1: อย่างนี้นี่เองอะทีวีกับมือถือเหรอไม่มีโอเคแต่จะหาบ้านที่ไหนเล่าตอนนี้อย่าอันนี้พวกเราเองนะทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เละหรอกรีบจัดการเจ้าปีศาจนี่กันเถอะเฮ้ยเอื้อเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ศัตรูนะพวกเขาคือเพื่อนต่างหากหนังสือพวกนี้คือเพื่อนของฉันของโนแลนของแมปปี้และของท่านผู้เฒ่าดูให้ดีสิหนังสือพวกนี้ไม่ใช่หนังสือที่โนแลนอีกแล้วนะมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแต่แค่ถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายไว้เท่านั้นน่ะ
5: เหมือนที่พลังพวกนั้นเคยครอบงำเราใช่ไหม
1: เราต้องทำลายพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นไปไม่ใช่ทำลายเพื่อนของ
5: ผู้กล้าทั้งสี่ช่วยเพื่อนเราด้วยเถอะ
0: น้อย
1: ได้วิ่งหนีกันทั้งคืนแน่เลยยุ้ยหอยุ้ย
0: หน่อยเดียวไม่รอดนะ
1: เอาท่านผู้เฒ่า
3: หนีอยู่อย่างนี้ก็เหนื่อยเปล่าสุดท้ายเราก็คงต้องแพ้
1: แต่ถ้าไม่สู้แล้วก็ไม่หนีแล้วต้องใช้วิธีไหนล่ะครับ
0: ช่างกล้า
1: ท่านผู้เฒ่าจะทำอะไรนะครับ
0: จะทำอะไร
3: หนังสือพวกนี้คือเพื่อนของเราดังนั้นต้องใช้วิธีแบบที่เพื่อนช่วยเพื่อนยังไงล่ะ
6: ท่านผู้เฒ่า
3: เข้มแข็งไว้เหล่าหนังสือทั้งหลายอย่ายอมให้อำนาจแห่งเงามามีอำนาจเหนือพวกเจ้าได
0: ้
3: อย่ายอมให้ความชั่วร้ายมาใช้พลังของพวกเจ้าในทางที่ผิดพลังแห่งความรู้ของเรามีไว้เพื่อสร้างประโยชน์แสดงให้ความชั่วร้ายได้เห็นสิว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ให้กับพวกมันเราจะกลับไปดินแดนโนแลนด้วยกัน
0: เฮ้ยอย่าอยู่เลย
1: โอ๊ยทนไม่ไหวแล้วฮะ
3: เฮ้ยอย่าเข้ามา
5: พอสักทีพวกเราเป็นเพื่อนกันนะท่านผู้เฒ่าที่เธอกำลังทำร้ายอยู่ก็เป็นเพื่อนของเธอนะท่านผู้เฒ่ายอมเจ็บตัวแบบเนี้ยก็เพื่อปกป้องเพื่อนอย่างพวกเธอให้พ้นจากการทำผิดแต่ทำไมถึงยอมให้พลังความชั่วร้ายมาทำลายมิตรภาพของเราได้ล่ะ
3: ทำอะไรนะทุกคนแม่ตีพาทุกคนออกไปซะ
7: ไม่ครับท่านผู้เฒ่าพวกเราจะไม่ทิ้งกัน

0: ฮะหนังสือทุกเล่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย
1: ้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพที่จริงใจย่อมเอาชนะความชั่วร้ายได้แน่นอน
2: เย้
3: ไม่ได้เรื่องพวกหนังสือกิ๊กก๊อกออนแอร์ซึ่งมาเจอกับพลังที่แท้จริงหน่อยเป็นยังไงพวกนาย

0: ทีนี้จะสู้พวกเรายังไงล่ะผู้กล้าแห่งลอสแลน
1: ใช่

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะ

ขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวเหรอยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนเนาะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับแล้วเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

0: าแล้วครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจนอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆอาจเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่โจจะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับเอาละครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับและหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับคราวนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับเอาล่ะสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีปั๊บนี่นะฮะก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวเนี่ยครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุกก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความในFacebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับ
2: น้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒนะครับสุวพัฒอาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับ
0: มีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่าง
0: เก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมา facebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝปริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองเนี่ยไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เตรียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสี
3: สีเมจิก
2: กระดาษหนังสือพิมพ์
3: กิ่งไม
2: ้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนประวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: นิกเกอร์ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวานอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของพี่ตูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาปลาวานทาบเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสิครับปลาวานเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะ

0: 2ตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบหมี่ปลาวาฬขอประวัติประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: เป็นไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาตรงนี้จะติด
2: ตรงกลางตัวของปลาเลย
0: แล้วก็ปิดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าวตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของปลา

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียรตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้ตะแดะตะแดะเราก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสไนเปอร์ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่กระตูจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้ตัวอ้วนๆเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่จะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษ
0: คลิปหนีบกระดาษ
1: แล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่จะเอามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็จะต้องงอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละว่าอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงป่าแล้วป้าวานมาแล้วป้าวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าอันไหนของป้าวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ป้าวานนั่งตกปลาเลย

0: นเราว่า
1: เดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะ
0: นี่พี่ตู่ได้แล
2: ้
0: ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
0: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้พาป้าวันมาปิกนิกตกปลาอาหารเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเราเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียน อะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ
0: เป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะแล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
0: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดได้ไหมคะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูสิปวานได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
0: โอ้โหครั้งนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: เด็ดตรงนี
0: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
0: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
0: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่าบอกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องพวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองมาแข่งกันนะประวาน
0: ครับประวาน6บวก1
2: 7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8ไงว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6บวก1เท่ากับ
2: 7
1: โอเคเก่งมากเลย
0: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
0: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียน
1: ค่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ค่ะส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไอศกรีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: ถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่า

0: สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
1: ของเล่นในวันนี้นั่นก็คือ
2: รถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
0: จานกระดาษค่ะ
3: สีเบจิก
0: ก้าวค่ะ
3: สีเทียน
0: แม่เหล็กค่ะ
3: หมายเลขติม
0: กรรไกรกระดาษ
3: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเรียกว่า
3: จานกระดาษ
0: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
3: แบบนู้นใช่ไหม
0: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเนี่ยลองวาดเลยค่ะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ขตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะและจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: ยมากๆอ่ะคราวนี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ชวีปีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามันเลยเอาแม่เหล็กมาเลยพี่ข้าตุกก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: โอ้ไม่
0: ระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงและนี่เมื่อเราได้แล้วเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่
1: มองไม่เห็นรถประวันมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวันก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: ค่อยๆตอบสิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองนะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยและในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: อ๋อระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียราเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ตคุณหมอ
2: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว
0: ้ในแต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่ Mahidol Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดี

0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
1: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกรรไกรสี
2: กาว
0: เทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศชาวทีวี 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 ถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 ถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:30

0: 35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ในปัจจุบันนี้รังสีและเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปไกลมากถ้าเราไม่มีด้านรังสีวินิจฉัยเนี่ยเราจะต้องผ่าเข้าไปดูเปิดเข้าไปดูว่าเขาเป็นอะไรแต่รังสีช่วยให้เราเห็นทุกส่วนและทุกอวัยวะของร่างกายทำให้เห็นด้วยว่าอวัยวะต่างๆนั้นอ่ะดีอยู่ไหม

0: เมื่อได้ยินคำว่ารังสีหลายคนคงรู้สึกกลัวเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เป็นได้แต่รังสียังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์มากหากเรารู้จักนำมาใช้และด้วยเหตุผลนี้เองจึงยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการใช้รังสีมารักษาผู้ป่วยนั่นก็คือนักรังสีเทคนิค
1: ผมในวิทยาวุฒิวิทยากรนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทางด้านรังสีวิทยาครับ
0: คุณวิทยาวุฒิวิทยากรนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มานานกว่า20ปีนอกจากจะเป็นผู้ที่นำรังสีมาช่วยรักษาแล้วยังตั้งใจพัฒนาให้เทคนิครังสีของไทยทัดเทียมกับระดับโลกอีกด้วย
1: พอพูดถึงรังสีเนี่ยคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมาทำรังสีแล้วจะเป็นหมันไหมมีอันตรายต่อตัวเราเองหรือเปล่านะครับผมเปรียบง่ายๆคือรังสีเป็นอันตรายเหมือนเถื่อแต่ถ้าเรามีความรู้จักในสิ่งนั้นเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรถ้าเรารู้จักธรรมชาติของเขารู้จักธรรมชาติของรังสีเราก็รู้จักการป้องกันอะไรจากรังสีได้นะครับรังสีเนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ที่ว่าเราใช้ในทางที่ถูกหรือเปล่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกครับรังสีเทคนิคเนี่ยเป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่เราใช้รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาคนไข้นะครับคนโดยทั่วๆไปรู้จักกันก็คืออย่างเช่นการตรวจเอ็กซเรย์การตรวจอุลตราซาวด์ส่วนที่2นั่นก็คือในส่วนของที่เป็นเวชศาสตร์นิวเคลียร์นั่นคือการใช้สารเภสัชรังสีอัพเทคเข้าไปในร่างกายเพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งนะครับอีกส่วนนึงที่เรารู้จักกันนั่นคือรังสีรักษาคือการที่

คนเป็นมะเร็งแล้วมีการนำรังสีนั้นไปรักษาโรคมะเร็งนะครับนักรังสีเทคนิคเรามีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องมือทางรังสีทางการแพทย์นะครับโดยหลักที่เรายึดนั้นก็คือทำยังไงก็ตามเพื่อให้ผลการวินิจฉัยหรือภาพที่ออกมานั้นเกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่คนที่มารับการตรวจนะครับได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดนะครับในมัธยมปลายก็เรียนสายวิทย์คณิตนะครับในตอนนั้นก็มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากก็มีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะที่1ของประเทศแล้วเราก็เลยมาดูว่าเอ๊วิทยาศาสตร์ทางไหนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและก็ได้ทำงานกับคนไข้ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็เลยมองคณะทางด้านการแพทย์เนี่ยแหละครับว่ามีคณะไหนบ้างย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยวิชาชีพรังสีเทคนิคเนี่ยแทบจะไม่เป็นที่รู้จักเลยดีกว่านะครับการเลือกเรียนคณะนี้เนี่ยตอนแรกก็ยังดูอยู่ว่าคณะนี้เรียนอะไรแล้วก็เห็นคณะรังสีเทคนิคเป็นคณะที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอยู่อย่างมากเลยเลือกที่จะเอนทรานเข้ามาสู่คณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลครับพอได้มาเรียนจริงๆแล้วชอบมากกว่าที่ตอนเลือกอีกด้วยซ้ำเพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะแล้วเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับทางด้านการแพทย์และสำหรับชีวิตเราโดยทั่วไปเนี่ยแม้แต่เรียนวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราไม่เคยได้เรียนรู้รังสีมากนักตอนที่เราได้เรียนแล้วลึกลงไปถึงการประยุกต์ใช้รังสีมาใช้ในด้านการแพทย์เนี่ยมันทำให้เราเห็นนวัตกรรมเห็นเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่มันก้าวล้ำไปอะครับแล้วคิดว่าต่อจากนี้ไปก็ตามนะครับมันก็จะพัฒนาไปมากกว่านี้อีกครับหลังจากเรียนจบรังสีนะครับก็ได้ใช้วิชาชีพของทางด้านรังสีโดยตรงนั่นคือรับราชการเลยนะครับอยู่โรงพยาบาลโรคทรงอกตอนนั้นก็ได้ทำงานด้านรังสีพอจากโรงพยาบาลโรคทรงอกอยากเรียนรู้ให้ลึกมากขึ้นเราเลยเป็น product specialist ในการเรียนรู้ด้านเครื่องมือเทคโนโลยีทางรังสียอดของงานด้านรังสีก็คืองานด้านบริหารที่ควบคู่กันไปด้วยนะครับเราก็เลยไปเรียนทางด้านบริหารแล้วก็กลับมาทำงานในส่วนของที่เป็นหัวหน้าและเป็นทั้ง manager ให้โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะครับหลายๆแห่งนะครับสิ่งนี้ที่เราคิดก็คือเราจะได้แชร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านรังสีหรือความรู้ทางด้านระบบมาตรฐานหรือการบริหารสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันนะครับผลงานที่ประทับใจก็เริ่มมาจากตอนที่เราทำงานเป็นข้าราชการนะครับเป็นนักรังสีแล้วอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเครื่องมืออาจจะไม่ไฮเทคหรือว่าอาจจะมีไม่มากนักนะครับในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เห็นคนไข้มาตรวจเรื่องของไซนัสแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่มีอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับก็เลยนำสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องซื้อต่างประเทศเพื่อมาให้คนไข้เนี่ยได้ถ่ายภาพไซนัสโดยที่ไม่ต้องรีพีทใหม่หรือได้รับปริมาณรังสีเพิ่มครับแล้วก็ใช้งบไม่มากนักรู้สึกภูมิใจว่าเออเราได้ทำบางอย่างเพื่อคนไข้จริงๆนะครับคิดว่าทำงานเพื่องานแล้วทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากเผยแพร่ความรู้สิ่งที่ได้รับมาหรือประสบการณ์สิ่งที่เองมีสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันครับถ้าเป็นคำคมเนี่ยที่ยึดอยู่นะครับก็คือเรื่องของmake everything better at all time ครับทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาครับที่ชอบคำนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าเราทำตั้งใจทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่การทำงานนะครับในเรื่องของชีวิตในเรื่องของสิ่งถ้าเราตั้งใจดีแล้วเนี่ยผมว่าผลที่ออกมามันก็จะดีตามครับ

ในแต่ละปีคนเราควรได้รับรังสีในระดับปกติคือประมาณ 2.23 มิลลิซีเวิร์ตและไม่ควรเกิน5มิลลิซีเวิร์ตและนี่คือปริมาณรังสีจากแหล่งต่างๆที่แต่ละบุคคลอาจได้รับใน1ปีแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นบ้านที่สร้างด้วยซีเมนต์หรืออิฐ 0.07 มิลลิซีเวิร์ตสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเช่น

0: อาหารและน้ำดื่ม 0.03 มิลลิซีเวิร์ตการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นจอคอมพิวเตอร์ 0.01 มิลลิซีเวิร์ตการตรวจรักษาทางการแพทย์เช่นการเอ็กซเรย์ทรวงอก 0.06 มิลลิซีเวิร์ต
1: เวลาที่เราพบแพทย์ใช่ไหมครับแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยท่านนั้นน่ะเป็นอะไรหรือสงสัยสิ่งใดทางแพทย์ห้องตรวจก็จะทำการออเดอร์ว่าจะตรวจรังสีประเภทไหนส่วนใดบ้างนะครับเช่นการทำเอ็กซเรย์การทำอัลตราซาวด์หรือการตรวจทาง CT scan หรือ MRI นะครับขั้นตอนการทำงานของนักรังสีเทคนิคนะครับก็เริ่มจากแรกรับคนไข้นะครับเราก็ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจถึงการตรวจนะครับหลังจากนั้นพอคนไข้เข้าไปสู่ห้องตรวจแล้วเราก็จะทำการตรวจโดยที่เราก็จะตรวจทางรังสีมอนิเตอร์คนไข้ด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างให้ภาพที่ออกมาการวินิจฉัยดีที่สุดนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับได้ภาพทางรังสีออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำภาพนั้นให้ทางรังสีแพทย์นะครับในการอ่านผลแล้วก็วินิจฉัยและต้องรักษาอย่างไรต่อครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุมาทางแพทย์ถ้าสงสัยว่าหัวฟาดแล้วชุมนิรัดออกท่านก็จะทำการออเดอร์และส่งมาตรวจทาง CT scan นะครับหรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะนักศึกษาก็จะต้องรีบทำการตรวจนะครับโดยการทำเอ็กซเรย์สมองถ้าเห็นรอยโรคก็มีเลือดออกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแจ้งกลับไปที่แพทย์ผู้ส่งทันทีนะครับการที่เป็นนักรังสีที่ดี1คือเรียนรู้อยู่เสมอนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับ2เราทํางานกับคนไข้ต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางครับเราทํางานเนี่ยอย่าคิดเป็นเหมือนหุ่นยนต์เพราะว่าถ้าเราทํางานเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยเราจะลืมความรู้สึกนั้นไปแต่ถ้าเราทํางานโดยที่คิดว่าคนไข้เป็นเหมือนญาติเราหรือเป็นผู้หนึ่งที่เขาเจ็บป่วยมาเนี่ยเราจะใส่ใจเขามากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคืออะไร

ดยที่แนวทางเดินของนักรังสีเทคนิคจบมาใหม่ๆนะครับก็จะมีหนทางที่เขาจะเลือกได้ก็คือโอเคก็1ทำงานอยู่ในส่วนของภาคราชการนะครับส่วนของเอกชนเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของ competency competency ก็คือขีดสมรรถนะความสามารถของเทคเช่นจบมาใหม่เราตรวจเครื่องอะไรได้บ้างเราอาจจะตรวจเครื่องเอ็กซเรย์ได้เนื้อซาวได้นะครับหลังจากนั้นแอดวานซ์ขึ้นเราก็ไปใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความไฮเทคหรือความละเอียดในการตรวจมากยิ่งขึ้นครับเราก็จะกระเถิบขึ้นไปเป็นเลเวล2ความพิเศษเลเวล3เลเวล4จนเราเป็นสเปเชียลิสต์นะครับเครื่องทางรังสีเนี่ยมีอยู่เยอะมากแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีปริมาณเครื่องมือไม่เหมือนกันจำนวนไม่เท่ากันนะครับตอนที่เริ่มจากเรียนนะครับตอนเรียนมาเนี่ยเราต้องเรียนทุกประเภทเลยรังสีรักษารังสีวินิจฉัยเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วก็ฝึกงานก็ต้องเป็นทุกเครื่องมือนะครับแต่วันนึงถ้าเราก้าวสู่ความเป็นสเปเชียลิสต์อันนั้นเราอาจจะไปโฟกัสที่เครื่องมือเครื่องใดโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ก็วิชาชีพทางการแพทย์นะครับรังสีเนี่ยนอกจากที่จะมีตัวที่เป็น salary คือเงินเดือนแล้วเนี่ยก็ยังมีค่าที่เป็นใบประกอบรังสีนะครับค่าวิชาชีพก็มีค่าที่เป็น OT นะครับแล้วก็ค่าที่เป็น competency level เพราะแต่ละ level ก็จะมีค่าพิเศษที่เป็น competency level เนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการที่เราพัฒนาบาลานซ์ระหว่างงานกับชีวิตครอบครัวให้สมดุลกันนะครับเพราะว่าในทุกงานคือทำงานด้านการแพทย์ถ้าเราทราบกันอยู่ในเรื่องของเวลาในเรื่องของที่ต้องดูแลคนไข้จะใช้เวลาอยู่กับที่ทำงานเยอะโดยตัวเองยึดหลักในเรื่องของ work life balance นะครับ

วัสดีครับชื่อพานุพงศ์สมเกษมครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่4ครับก็ตอนที่จะสอบเข้านะครับก็ได้แบบเปิดดูหลายๆสาขาหลายๆคณะที่อยากจะเข้าไปศึกษาต่อก็พบว่าสาขารังสีเทคนิคเนี่ยเป็นสาขาที่มีความขาดแคลนแล้วก็มีความต้องการอยู่สูงครับก็เลยสนใจที่จะศึกษาต่อที่นี่

นี้ครับตอนนี้ที่คิดไว้ก็คืออยากเป็นนักรังสีการแพทย์ครับก็คือเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเลยครับแล้วก็เป็นการช่วยกับหมอในการรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติครับ

0: สีการแพทย์ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันได้ช่วยเหลือคนไข้โดยตรงค่ะเวลาที่เราถ่ายภาพทางรังสีออกมาเนี่ยค่ะก็จะทําให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคได้จากภาพถ่ายที่เราถ่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้ช่วยคนไข้ให้รู้ว่าแบบเป็นโรคอะไรค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์นภาพงศ์พงษ์นภานะครับเป็นหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับรังสีเทคนิคเนี่ยนะครับก็จะเป็นสาขาของการประกอบโลกศิลปะนะครับซึ่งเป็นการกระทําต่อมนุษย์นะครับโดยใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยการรักษาโรคและงานวิจัยครับจุดเด่นของเราเนี่ยเรามีสโลแกนประจําหลักสูตรก็คือ Strong in Practice นะครับแล้วก็ Smart in Profession แปลว่าหลักสูตรของเราเนี่ยนักศึกษาเราเน้นที่จะให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิกเราเทียบมาตรฐานกับสากลนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงฝึกงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแปลว่านักศึกษาที่จบจากที่นี่เนี่ยสามารถจะทำงานที่ต่างประเทศอย่างที่สิงคโปร์ได้นะครับเพราะว่าเข้ามาตรฐานกันอันนี้ก็คือ Strong in Practice ส่วน Smart in Profession เนี่ยเราไม่ได้เน้นวิชาการวิชาชีพอย่างเดียวเราเน้นความรู้ด้านอื่นนะครับความรู้ที่เด็กของเราเนี่ยจะออกไปอยู่ในสังคมการเป็นคนดีในสังคมนักศึกษาที่จบนะครับก็จะไปสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคแล้วก็ประกอบวิชาที่เป็นนักรังสีเทคนิคหรือนักรังสีการแพทย์ในโรงพยาบาลตอนนี้ตลาดการทํางานเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าในประเทศไทยเราขาดนักรังสีอยู่นะครับอยู่มากๆนะครับในช่วง10ปีนี้เรายังขาดอยู่อีกหลายพันตําแหน่งหลักสูตรเราเป็นหลักสูตร4ปีปริญญาตรีนะครับปี1เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนกับนักศึกษาอื่นเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเรียนร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนวิชาพวกฟิสิกส์เคมีชีวะที่เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะครับ
0: พอเริ่มเข้าปีที่2เนี่ยเราก็จะเรียนวิชาคณะก็ตอนนั้นอาจจะเริ่มตึงเครียดว่าเอ้ยมันจะยากหรือเปล่าจะทําได้ไหมถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีหนักบ้างบางช่วงค่ะที่เรียนเพราะว่าเราสอบกันบ่อยมาก
2: ในส่วนของปี3ครับเราก็จะเรียนเรื่องการจัดท่าพื้นฐานนะครับที่เราจะนําไปใช้ในการเอ็กซเรย์ผู้ป่วยการเรียนในอีกแขนงหนึ่งของสาขาเทคนิคก็คือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ครับซึ่งเราจะทําการเรียนการสอนกันอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชครับส่วนปี4เราก็จะเน้นหนักในเรื่องของรังสีรักษาซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของรังสีเทคนิคที่เราจะเรียนกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทําการเรียนการสอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเช่นกันครับคือพอเป็นวิชาคณะครับถ้ามันก็ต้องใช้ความพยายามในการเรียนมากขึ้นมันค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกับม.ปลายหรือว่าไม่เหมือนกับสาขาวิชาที่อื่นครับ
1: เป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เราจะมีการรับนักศึกษาในอยู่หลายกลุ่มใน60คนที่เรารับเนี่ยนะครับก็จะมีการรับตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ประมาณสัก 20-30นะครับแล้วเราก็จะรับในส่วนของแอดมิชชั่นกลางด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโควต้าของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายที่มหาลัยวิทยามีวิทยาเขตอยู่อย่างเช่นนครสวรรค์อำนาจเจริญนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ที่นั่งนะครับต้องเน้นเลยนะครับว่าต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฟิสิกส์แล้วก็ชีววิทยา
0: ตอนนั้นสอบเข้ามาด้วยวิธีรับตรงค่ะเราก็จะต้องไปสอบเสร็จวิชาสามัญโดยให้ผ่านคะแนนขั้นต่ำของทางมหาวิทยาลัยค่ะสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาคะแนนมายื่นเลือกคณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคที่ของมหาลัยค่ะค่ะเราก็จะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นนะคะว่าตอนไหนเราจะอ่านหนังสือหรือว่าเราจะพัก
2: สำหรับผมสอบเข้ามาด้วยวิธีการแอดมิชชั่นครับก็คือตอนนั้นเนี่ยก็เลือกคณะทั้งสิ้นทั้งหมด4คณะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเด็กทั่วไปก็คือมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะครับคือหลังการเรียนพิเศษกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านทบทวนไปด้วยแล้วพอช่วงใกล้ๆตอนสอบเราควรจะทําข้อสอบแบบจับเวลานะครับเพราะว่าดูว่าเราสามารถทําทันหรือเปล่าในห้องสอบครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านรังสีเทคนิคสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
1: ถ้าน้องๆสนใจสาขานี้นะครับข้อที่1นะครับต้องรักในการให้บริการกับคนนะครับคนไข้นะครับต้องมีใจรักในการบริการเพราะว่าเราจะสัมผัสกับคนไข้ตลอดเวลานะครับข้อที่2ก็คือว่า

0: ถามว่ามันเรียนยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่ทุกคนเรียนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็นักศึกษาก็ต้องตั้งใจเรียน
1: ให้น้องๆนะคะลองค้นหาตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราอยากเรียนอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากเรียนจริงเนี่ยก็อยากให้พยายามให้เต็มที่ค่ะ
2: อย่างแรกเลยก็ต้องมีใจรักในการที่จะเรียนสาขานี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือมีความอยากรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนครับ
3: วิชาชีพรังสีเราเป็นผนวก2สิ่งเข้าด้วยกันนั่นคือเทคโนโลยีด้านรังสีกับทางด้านการแพทย์ให้มองตัวเองว่าเราชอบเทคโนโลยีชอบการคำนวณเราชอบงานสวิตหรือเปล่าเป็นวิชาชีพที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและในอนาคตที่เรามองไปแล้วเนี่ยเทคโนโลยีทางรังสีจะมีส่วนร่วมในการตรวจวิจัยกับการแพทย์มากขึ้น
0: ภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์เนาะเราผลิตคนออกไปสู่ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศบุคลากรทางด้านรังสีเทคนิครังสีการแพทย์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุนแต่เราก็มีความสำคัญเพราะว่าหมอจะต้องรู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรคนไข้เป็นมะเร็งแล้วมารักษากับเราทำอย่างไรนะครับเราจะเป็นคนที่ให้บริการทางด้านนี้นะครับ
2: หน้าที่ของเราที่เราจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยก็คือแน่ๆเลยก็คือเป็นการรักษาผู้ป่วยหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ถือว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เขาเนี่ยหายจากโรคของเขาหรือว่าบรรเทาโรคของเขาได้ครับ
1: เราไปทำงานจริงๆแล้วเรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนไข้หรือว่าเราเห็นว่าจากวันแรกที่เขามาเนี่ยเขาดูแบบเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยแล้วพอเหมือนผ่านไปเราเห็นว่าเขามีการพัฒนาเขาเริ่มเดินได้เขาเริ่มพูดกับเราได้ค่ะนั่นก็เป็นความภาคภูมิใจของเรา
3: ด้วยทำงานมาน่าจะประมาณ20ปีแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากเห็นและอยากไปต่อนั่นคืออยากพัฒนาวิชาชีพนี้คิดว่าตัวเองยังสามารถทำประโยชน์ให้กับวิชาชีพรังสีนี้ได้อีกเยอะครับทุกครั้งที่ได้ไปทำเคสกับคนไข้นะครับได้คุยกับเขาได้เข้าใจเขาอันนั้นเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้เมื่อทำการตรวจวิจัยหรือรักษาแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยคนไข้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๋งปิ๋งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
3: หนูดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
3: ๆหนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆ
3: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักและทำความเข้าใจรวมถึงรู้จักกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยต่างๆด้วยค่ะรวมถึงเรื่องของพัฒนาการของสมองของเด็กๆนั่นก็สำคัญนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีและก็เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดให้กับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสังเกตได้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมจะเล่นด้วยยังไงหรือว่ากระตุ้นยังไงลูกก็ไม่สนใจเอาซะเลยนะคะจริงๆแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของเด็กด้วยนั่นเองค่ะเราเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะในรายการซึ่งก็ได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนผู้ปกครองจากทางบ้านคุณอนุสราดวงเกิดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของการที่เล่นกับลูกเลยลูกไม่สนใจคุณแม่ก็เคยเจอด้วยใช่ไหมคะ
1: เคยเจอค่ะ
0: ตอนนี้ลูกคุณแม่กี่ขวบ
1: อ่ะ3ขวบ2เดือนค่ะ
0: เป็นน้องผู้หญิง
1: ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายคนเดียวนะคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: มีปัญหาอะไรบ้างที่แบบอาจจะเล่นด้วยแล้วไม่สนใจหรือสอนกันบ้านแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้ค่ะ
1: ที่เจอกับลูกนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการเล่นมากกว่าเพราะลูกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคือด้วยว่าเราทำงานก็จะไว้กับคุณยายไอ้คุณยายกับคุณย่านะคะเป็นคนเลี้ยงอะไรเงี้ยปัญหาที่เจอก็คือน้องเนี่ยจะเล่นกับเด็กที่อยู่ข้างๆบ้านแต่เป็นคนละวัยก็คือต่ำสุดคือป.6ที่เขาเล่นด้วย
0: โอ้โหก็เป็นเด็กโตห่างกันเยอะเลย
1: เด็กโตห่างกันไปเลยแล้วก็คือปัญหาที่ตามกลับมาเวลาเรากลับมาบ้านที่เจอกับลูกก็คือลูกจะ

0: จาไม่เพาะ
1: ค่ะ
0: เล่นรุนแรงเล่นแบบเล่นเท้าเล่นอะไรกับแม่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีปัญหากับลูกก็คือเรื่องนิสัยอารมณ์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เครียดมาตอนนี้ก็คือแท็บเล็ตลูกติดแท็บเล็ตมากแล้วอารมณ์เสียแบบเป็นเด็กขี้หงุดหงิดแล้วก็บวกกับว่าน้าชายก็เล่นลุงก็เล่นก็คือเหมือนกับว่าเราก็คือเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาว่าอย่าให้หลานเล่นนะอย่าอะไรอย่าเอาแบบเอาแท็บเล็ตมาให้หลานเล่นอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ห้ามเขาไม่ได
1: ้ก็เลยเจอปัญหาจากเหมือนหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของลูกด้วยนะคะอย่างนี้ต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมากเลยมันมีผลยังไงคะมากน้อยแค่ไหน
2: จริงๆแล้วที่คุณแม่พูดเนี่ยนะคะมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของเวลานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นลูกเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมแบบเดือนนึงแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้การเลี้ยงดูของบุตรหลานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ความสำคัญตั้งแต่เขาเกิดแล้วก็วินัยตั้งแต่เรื่องของการทานนมดื่มนมการที่ลูกๆดื่มนมเป็นเวลาลูกนอนเป็นเวลาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะมันจะฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยการคิดว่าแล้วก็การกติกาในการเล่นต่างๆนานาเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมอยู่ในภายในเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะค่อยๆเติมเขาทีละนิดทีละนิดฝึกเขามันจะเป็นกรอบเขาบางครั้งเขาอาจจะโดนสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะพูดต่อไปนะคะก็คือสิ่งเร้าจากภายนอกที่ไม่ได้อยู่จากตัวเด็กนะคะอย่างเช่นเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาไปอยู่กับหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะดึงเขาไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือเป็นอะไรเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งเร้าที่ดึงเขาไปในทิศทางที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะต้องมาทบทวนแล้วก็มาจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้วยค่ะ
1: ฟังดูแล้วทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวส่งผลทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบุคคลเองหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ลูกได้พบเจอก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สะสม
1: ะ
2: นะคะก็คือว่าการที่เราบอกว่าทำไมลูกเราโดนดึงเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมบางอย่างได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกับลูกเรา
1: ะ
2: นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกตั้งแต่ลูกเรายังเล็กๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมเขาแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเลยที่จะต้องรักษากติกาเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นการให้เหตุผลเด็กด้วยว่าการที่เด็กเนี่ยทำไมหนูถึงทำแบบนั้นแล้วดีทำแบบนั้นไม่ดีนะคะเราเป็นการให้เหตุผลแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยนะคะ
1: สำคัญหลากหลายปัจจัยหลากหลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆเหล่านี
2: ้
1: ในช่วงต่อไปด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีตัว VTR ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆถึง2สิ่งแวดล้อมด้วยกันจะเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆนั้นมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแต่ละสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างนะคะไปชมกันเลยค่ะ
3: นอกจากกิจกรรมและตัวเด็กเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กก็คือสิ่งแวดล้อมเราตามไปดูกันค่ะว่าในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันการตอบสนองของน้องๆจะเป็นอย่างไร

ของเด็กไม่ได้อยู่ที่ห้องสี่เหลี่ยมสนามเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนในการช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของเด็กๆเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้อื่นๆได้ค่ะ

0: นึงน้องปลายน้องตลกนิดนึงได้ไหมวิน
1: ดูยากเหมือนกันแต่เด็กๆก็ทำได้นะคะแม่
2: ค่ะเด็กๆจะชอบอะไรที่ท้าทายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ

0: จ๋อไม่เป็นไรอึ๊บ
1: คนเก่งไม่เจ็บใช่ไหมครับแค่สีหน้าเปลี่ยนไปนิดเดียวเอง
0: ไหนเจ็บไหนไหมโอเคไม่เป็นไรโอเคเอาได้ได้ได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันเอาจับกันได้ได้ได้เอ๊บโอเคอ่ะเข้าถึงเปล่าโอเคเข้าสู้สู้เข้าสู้สู้เข้าสู้สู้ไว้พัดได้เยี่ยม
2: จับมือหน่อย
0: ได้ได้ได้อ่ะ
3: คือเด็กๆเขาตั้งใจเล่นมากเลยนะคะ
4: ตั้งใจค่ะ
3: ยิ่งอะไรที่ยุ่งยากหรือท้าทายยิ่งมุ่งมั่น
4: การเล่นคืองานของเด็กค่ะ เด็กจะมีการเล่นเป็นงานของเขาค่ะจะต้องเล่นเกือบทุกวันแล้วก็เรียนรู้จากการเล่นค่ะ
3: ค่ะ
4: อันนี้ก็จะเห็นว่าในการเล่นหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าคอยให้ความช่วยเหลือในบางครั้ง
3: บางอย่างถ้าเล่นกันเป็นกลุ่มก็ต้องช่วยระวังอะไรอย่างน
4: ี้
3: ด้วย
4: ค่ะ
3: โอ้โหดูแล้วเหมือนเวลาที่เล่นกันในสนามเด็กเล่นนี่เด็กๆดูให้ความสนใจมากเลยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผ่านแต่ละด่านไปให้ได้
4: ใช่ค่ะเด็กๆจะมีความพยายามมากแล้วก็มีวิธีการที่อยากจะเล่นกับเพื่อนอันนี้ก็คือการเล่นเนี่ยทำให้เขาพัฒนาในเรื่องของทั้งสังคมแล้วก็ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่างๆนานาได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความฉลาดและปัญญาเพราะเขาก็จะมีวิธีการเล่นที่แปลกใหม่หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเจอปัญหาจากการเล่นทำไม่ได้เหมือนเพื่อนเขาจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรที่ทำให้ได้เหมือนเพื่อนอะไรพวกนี้นะคะ
3: ค่ะ
1: การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมพัฒนาการหลายๆด้านของเด็กเราลองไปดูกันสิคะว่าเด็กๆจะมีพฤติกรรมตอบรับกับสิ่งที่ครูสอนในห้องสมุดอย่างไร

0: ษาคนหนึ่งกำลังจ้องมองอยู่และนักศึกษาก็บอกว่ากระผมมีเกลือและพริกไทยอยู่ครับแล้วเขาก็วิ่งไปครั้งล่าสุดที่เราทำซุปหม้อใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ไม่ทันไรก็เบื่อซะแล้วล่ะครับ
2: โอ้ยอย่างนี้น้องหันหนีเลยคือเขาไม่สนใจหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมคะ
3: อาจจะเป็นได้ทั้งสองเรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กไม่สนใจเรื่องที่สองก็คือเป็นสภาพแวดล้อมภายในตัวเด็กแล้วก็ภายนอกที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเขาอาจจะอยู่ไกลไปหรือเขาอยู่ในตำแหน่งที่เขามองไม่ค่อยเห็นหรือเขาไม่ได้ยินเสียงคุณครูพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีหลายปัจจัยดังนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องสังเกตนะคะแต่ว่าคุณครูจะต้องไม่กระตุกกระตากเรียกดึงเข้ามาสนใจคุณครูนะแต่มีวิธีการอย่างเช่นการมีคำถามหรือว่ามีการปรับสภาพแวดล้อมบางอย่างให้เหมาะสม
2: ค่ะโอ้โหอย่างนี้น้องเขาแสดงเหมือนแบบอยากเล่นคนเดียวอย่างนี้ถูกหรือผิดหรือควรทำยังไงดีคะ
3: คือเด็กบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเหตุผลนะคะคือเขาตอบสนองความต้องการของเขาเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็มีการอธิบายหรือว่าทำเป็นเรื่องสนุกๆไปว่าเอ๊ะเล่นหลายคนเนี่ยหรือว่าดูหลายคนเนี่ยเราจะได้ช่วยกันคิดหรือช่วยกันมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะคือเราจะไม่ตำหนิเด็กตรงๆนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากวิกฤตหรือปัญหาเป็นโอกาสนะคะก็คือดึงเขาหรือว่าทำให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าดึงคนที่มีปฏิกิริยาอย่างนั้นเนี่ยเรามีน้ำใจนะเราจะต้องมาช่วยเพื่อนนะคะให้เพื่อนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการปรับตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราไม่ควรจะดุเด็กตรงๆแต่ว่ามีการพูดอ้อมๆให้เด็กรู้สึกแล้วก็มีการปรับพฤติกรรม
1: สังเกตเห็นพฤติกรรมตอบสนองในทั้งสองสถานที่หรือเปล่าคะเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีส่วนในการกระตุ้นความสนใจของเด็กซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำอย่างมีประสิทธิภาพของเด็กด้วยค่ะ
2: หลังจากได้ชมตัว VTR ที่เด็กๆ เขาก็เล่นในทั้งสองสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่สนามเด็กเล่นดูสนุกสนานเพลิดเพลินท้าทายตื่นเต้นกันมากนะคะอีกหนึ่งที่ก็คือห้องสมุดที่คุณครูเปิดหนังสือเล่านิทานให้เด็กๆฟังก็มีบางคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมนี่มีผลอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะ
3: มีผลต่อ

0: การเรียนรู้ของเด็กมากๆเลยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2อย่างก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกและสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในจิตใจเด็กซึ่งก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกต่อไปค่ะ
1: ในตัวของเด็กเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะจะมาทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลนะคะต่อการเรียนรู้ของเด็กทำยังไงที่จะจัดให้ทุกๆอย่างพร้อมแล้วก็ดีที่สุดต่อการเรียนรู้ของลูกด้วยค่ะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้นะคะช่วงที่แล้วได้เห็นภาพกันไปแล้วค่ะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็ความรู้สึกของเด็กเองด้วยที่มีเรื่องของความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆด้วยนะคะจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะที่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
1: เรื่องที่สำคัญก็อาจจะแยกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของรูปแบบกิจกรรมต่างๆเราจะเห็นว่าใน VTR เนี่ยรูปแบบนึงก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ท้าทายความคิดคนนึงปีนคนนึงได้เดินตามท่อนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบกิจกรรมอีกแบบนึงนะคะซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เด็กออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะอันนี้เป็นแบบแรกพอเรามาดูอันที่2อันที่2เนี่ยแหละค่ะที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังก็คือการถ่ายทอดทางเดียว
0: นะคะเมื่อไหร่ถ่ายทอดทางเดียว
1: การถ่ายทอดการเรียนรู้หรือว่าความรู้ทางเดียวหรือการบอกเล่าความเดียวก็คือคุณครูก็จะอ่าน
0: ค
1: ุณครูก็จะพยายามนะคะว่าใช้น้ำเสียงหรือว่าอ่านให้ฟังแต่ว่า
0: อย่างเดียวเลย
1: ป้อนก็คือว่าเด็กเป็นผู้รับนะคะเด็กเป็นผู้รับคุณครูเป็นผู้ป้อนดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปแบบที่2เนี่ยก็จะแนะนำว่าคุณครูอาจจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมนิดนึงที่ดึงให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็สังเกตเด็กว่าความสนใจของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างที่จะทำให้ดึงมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมมากขึ้น
0: ดึงเข้ามามีส่วนร่วมกันได้ด้วยนะคะ
1: ผ่
0: านเทคนิคต่างๆที่จูงใจเด็กๆมานั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างของคุณแม่เองมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆแบบน
2: ี้ยัง
0: ไง
2: มีเหมือนกันเพราะว่าลูกเนี่ยจะชอบเล่น iPad ไอ้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: คะ
2: แต่บางทีเนี่ยคือเราก็ไม่อยากให้ลูกเล่นเราก็เลยเหมือนกับว่าเอาบล็อกมาให้เขาต
0: ่อบล็อกมา
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบล็อกมาให้เขาต่อเขาก็ต่อได้นะ
1: คะ
2: ต่อได้แต่คือแบบพอล้มคือเขาก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ทำใหม
1: ่
2: ก็เลิกลุกไปเล่นอย่างอื่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเอาหนังสือนิทานให้เขาอ่านอย่างเงี้ย
1: ค
2: ่ะเราก็เห็นเขาอยู่ว่างๆก็คือไม่อยากให้ไปเล่นแท็บเล็ตคือเราก็เอาแอปเราซ่อนไปเลยอะไรเงี้ยก็คือในห้องก็เปิดแอร์ไม่ร้อนไม่แบบอะไรคืออยู่กันสองคนแม่ลูกไม่มีใครรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะก็คือให้เขาอ่านนิทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามอันนี้คืออะไรเราก็ตอบพออ่านไปสักพักนึงเหมือนเขาแบบไม่เอาแล้วอะไม่ดูไม่ทำลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นเลยนะคะเหมือนไม่สนใจอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ลูกดึงดูดลูกให้มาสนใจในสิ่งหนึ่งให้มันนานกว่านี้อย่างเงี้ยทำได้มีไหมคะ
0: อันนี้สมาธิเพิ่มขึ้นจดจ่อกับสิ่งนี
1: ้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิและความจดจ่อความพยายามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้ถามว่าเรื่องของแท็บเล็ตหรือเรื่องของเกมเนี่ยทำไมมันดึงเด็ก
2: ใช่ดึงเด็กได้มาก
1: เด็กบางทีเป็นเด็กส่วนใหญ่เข้าไป
2: นั่งเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยเด็กแบบไม่ลุกขึ้นไปไหนไม่กินนมไม่อะไรคือ
1: ทีนี้ก็ย้อนกลับมานิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกติกาในบ้านนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเหมาะสมบางทีเขาเริ่มรู้แล้วแต่ว่าระเบียบวินัยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการอาจจะคุณแม่อาจจะลองคุยกันในบรรดาผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ปกครองที่บ้านนะคะว่าแล้วก็คุยกับลูกว่าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรการสร้างกติกาและระเบียบวินัยว่าวันนึงเล่นได้เท่าไหร่เล่นอะไรได้บ้างข้อดีข้อเสียแล้วก็เป็นเสียงโทนเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าที่อยู่ที่บ้านทุกคนนะคะว่าคุณแม่บอกว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อบอกเล่นได้ล
0: ู
1: กก็จะเริ่มไม่รู้กติกาและระเบียบวินัยแล้ว
0: แต่ว่าอย่างครอบครัวไทยสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่บางครอบครัวยังอยู่กันแบบครอบครัวใหญ
1: ่
0: อยู่กันเยอะเลยนะคะคุณปู่คุณย่าค
1: ุ
0: ณน้าคุณอาแต่ละคนบางทีก็ไปคนละทางอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะเพราะว่าลูกเราก็ท่าทางจะเหมือนสับสนเหมือนกันแล้วเขาก็จะไปตามเรื่องนี้ใครตามใจก็จะไปหาคนนั้นคนนี้ได้ถูก
1: สิ่งแรกเลยคือต้องปรับที่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะก็คือเป็นการคุยกันทำความเข้าใจกันในครอบครัวก่อนว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบนี้เราจะต้องมาวางกติการ่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะให้เสียงมันออกไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วยังไม่ได้ผลสรุปล่ะเพราะว่าทุกคนต่างมี
2: ใช่ค่ะ
1: อีโก้หรือว่ามีความเชื่อมีความคิดที่เป็นของตัวเองนะคะอาจจะต้องมีการแบ่งกันเป็นเรื่องๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องนี้นะคนนี้เป็นคนตัดสินใจนะคะเรื่องนี้เป็นคนนี้เรื่องของการเล่นและการดูแลลูก เรื่องนี้เป็นคนตัดสินใจแต่ทีนี้มาถามว่าอ้าวแล้วเราจะเลือกยังไงว่าคนนี้ตัดสินใจและคนนี้เป็นตัดสินใจ
0: เลือกใครตัดสินใจเรื่องไหน
1: อันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็คือว่าเราจะต้องเลือกคนที่เหมาะในการรับผิดชอบแต่ละเรื่องนะคะอย่างเช่นว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยเหมาะในการดูแลในเรื่องของอาหารและการให้ความอบอุ่น
2: ค
1: ุณย่าคุณยายรับหน้าที่นี้ไปได้ไหม
2: ค
1: ุณพ่อเก่งเรื่องการเล่นกีฬารับผิดชอบเรื่องการเล่นกีฬาส่วนการเล่นกับลูกในเรื่องของการพัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานขอเป็นคุณแม่ได้ไหมคือมีการแบ่งบทบาทหน้าที่นะคะเวลาเราอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในที่ต่างๆเนี่ยเรามีบทบาทที่ชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะเด็กจะไม่สับสนละพอเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าพอการแบ่งเนี่ยเราก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะอย่างเช่นว่าคนที่ส่งเสริมหรือว่ายอมให้ลูกเล่นเกมเนี่ยเราก็อย่าไปมอบหน้าที่นี้ให้กับเขานะคะแล้วก็หน้าที่นี้เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูแลว่าไม่น่าจะให้เล่นเกมพอรู้บทบาทแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปแทรกแซงนะคะตัวคุณแม่เองก็จะต้องมีความเข้มแข็งว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ช่วงเวลาของคุณปู่คุณย่าน
0: ะ
1: มอบให้เขานะคะเราก็ไม่เข้าไปแทรกแซงว่าคุณย่าทำไมอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยเราค่อยไปแนะนำหรือคุยกันทีหลังนะคะแต่ว่าเป็นการแนะนำแต่บทบาทตรงนั้นก็ยังต้องให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยดูแลนะคะลูกจะไม่สับสน
0: ต้องคุยกันเนาะในผู้ใหญ่กันก่อนด้วยปัญหาสุดคือต้องปรับของทุกๆบ้านเลย
1: ใช่ค่ะต้องปรับที่พ่อแม่แล้วก็คนดูแลเด็กก่อนค
2: ่
1: ะ
2: โอเคแล้วก็อยากจะถามอีกสักเรื่องนึงค่ะคือแล้วพฤติกรรมที่ลูกเป็นอยู่ในการเรียนแบบอย่างเด็กที่เล่นด้วยก็จะเป็นแบบป.5 ป.6 ม.1 อะไรเงี้ยเขาจะไปเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีป้องกันยังไงมั้ยคะ
1: หมายถึงว่าบางทีเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่บางทีม
2: ีเด็ก
1: คนพูดจาไม่เพ้อใช่พูดจาไม่เพ้อ
2: เล่นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างคะ
1: มันมีจากเขาเรียกว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันจะกระตุ้นจากความคิดข้างในกับสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามีการจัดการ2 อย่างก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้ลูกของเราเนี่ยไปคลุกอยู่กับเด็กที่หรือว่าคนที่เล่นแล้วอันตรายก้าวร้าวอันนี้เราอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราป้องกันไม่ได
2: ้
1: เพราะว่ายังไงบ้านเราไม่ได้ย้ายบ้านหนี
2: ใช่เราติด
1: ก็ยังอยู่ติดกับ
2: เพื่อนเขามาก
1: เราต้องมาปรับที่ความคิดของลูกและระเบียบวินัยในการฝึกเขาตัวอย่างที่ดีแล้วค่อยๆพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กได้ยินอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาหารที่เข้าไปอยู่ในความคิดเขาถ้าเขาได้ยินบ่อยๆใช่วิธีการก็คือว่าเราเอาขยะหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยออกจากหัวลูกแต่เราเอาเติมพูดจากับลูกด้วยอ่อนหวานให้เหตุผลนะคะเราจะพบเลยว่าเด็กบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมเขารู้นะคะว่าอะไรดีไม่ดีเพราะเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยพูดกับเพื่อนพูดแบบนึงนะ
0: คะ
1: พูดกับครูพูดแบบนึงพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพูดอย่างนึงแสดงว่าเด็กมีการตัดสินใจพฤติกรรมแบบนี้ได้นะคะว่าเขาเลือกในการใช้คำพูดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมสิ่งดีๆเติมดอกไม้เติมคำพูดดีๆให้กับลูกเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ลูกก็จะค่อยๆซึมซับและเมื่อเขาโตในวัยที่เหมาะสมนะคะเขาจะเลือกเองว่าเขาจะพูดอะไรนะคะ
2: แล้วนี้อยากถามนิดนึงค่ะอย่างพฤติกรรมที่เขาอยู่ที่บ้านเราเล่นกับเด็กที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาไปเจอในเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะเอาพฤติกรรมที่เล่นกับเด็กที่เยอะรุ่นอายุเยอะกว่าเนี่ยไปเล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันไหมคะ
1: ถ้าเราพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในคือจิตใจและความคิดเด็กแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆรู้มีเหตุผลในการเลือกใช้นะคะเลือกใช้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้สิ่งที่ดีนะคะเขาจะมีดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยก็คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปในจิตใจและหัวสมองของลูกนะคะแม้ว่าเขาจะเจอสิ่งไม่ดีแบบนี้เนี่ยนะคะ

0: ขาตัดสินใจได้เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดเป็นเด็กมีความคิดเนี่ยเขาจะเลือกได้ใช้ได้แล้วคุณแม่นะคะจะไม่ต้องห่วงลูกมากไม่ว่าเขาจะไปเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งดีๆนะคะอันนี้แหละที่เราต้องเติมแล้ววิธีคิดที่ให้ลูกเนี่ยเลือกสิ่งดีที่จะเลือกสิ่งไม่ดีและตัดสินใจได้ว่าคือเขามีความคิดที่ตัดสินใจได้ว่าอันไหนดีและอันไหนไม่ดีแยกแยะได้ถูก
1: โอ้สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพก็มีผลเยอะมากๆเลยนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจจิตสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มีอะไรยังไงบ้างคะ
0: สิ่งที่อยู่ในจิตใจเด็กแล้วก็เรื่องของความคิดเด็กเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยจะต้องดูว่าเด็กพร้อมในการเรียนรู้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นบางทีเด็กป่วยเด็กเดินทางไกลเด็กเพียก็ยังไม่พร้อมในการเรียนรู้เด็กง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการดูความพร้อมของเด็กนะคะและอีกอย่างนึงในเรื่องของจิตใจและเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้ก็คือการกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจนะคะถ้าเด็กพร้อมทางด้านร่างกายแล้วเราก็ต้องมากระตุ้นด้วยนะคะว่าเด็กสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องจุดประกายทำให้เด็กสนใจเรื่องนั้นก่อนนะคะว่าอุ้ยมันสนุกอย่างนี้นะมันน่าค้นหานะแล้วก็ค่อยพาเด็กเข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกัน
2: เหมือนไม่เป็นการแบบไปบังคับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เราต้องไม่ได้ป้อนเด็กหรือยัดเยียดกับเด็กแต่เรากระตุ้นให้เด็กสนใจที่จะมาเรียนรู้กับเราก่อน
1: ก็เปิดใจยอมรับเริ่มจากความสนุกความอยากรู้ของเขาแล้วก็มีความสุขที่จะได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยก็จะส่งผลดีด้วยนะคะ
0: ปุ
1: ๊บยิ่งในช่วงแบบ6ขวบปีแรกอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของเขามีอิทธิพลที่สุดต่อลูกๆนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณฤทัยได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านทางบ้านในการที่จะจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อลูกรักของเราด้วยค่ะ
0: การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบๆตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศอากาศต่างๆนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจิตใจเด็กนะคะว่าเด็กเนี่ยเขาพร้อมในการเรียนรู้หรือยังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูรูปแบบของกิจกรรมด้วยนะคะว่ารูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับฟังความรู้สาระต่างๆแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆขั้นตอนที่เราจะนำไปใช้กับลูกการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ตัวแทนจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณอนุสราดวงเกิดขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆที่เราได้รับฟังกันในวันนี้ไปปรับใช้กับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะโน้ตต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่1 สิงหาคมกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราจะเห็นว่าแนวร่องเนี่ยเริ่มเคลื่อนขึ้นไปพัดผ่านทางด้านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวตอนบนแล้วนะครับก็ทําให้ฝนเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปกระจายตัวอยู่ทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนรับลมมรสุมช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มอ่อนกําลังลงเป็นกำลังกลางนี่ก็เป็นแผนที่เสี่ยงภัยนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยบริเวณที่มีฝนตกหนักเนี่ยก็จะเน้นทางด้านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือนะครับแล้วก็จะมีได้บ้างทางด้านรับลมด้านจันทบุรีตราดและระนองกาญจนบุรีสําหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางโดยบริเวณที่ทะเลอันดามันตอนบนนะครับพังงาขึ้นมา1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็มากกว่า2 เมตรแต่สําหรับอ่าวไทยและภูเก็ตลงมาเนี่ยขึ้นสูงประมาณ1 เมตรแต่ถ้ามีฝนก็มากกว่า2 เมตรครับมาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ภาคเหนือให้ฝน 70% อาจจะมีหนักบางแห่งได้โดยส่วนใหญ่จะเน้นทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่32-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากอยู่ทางด้านหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมตอนธานีนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้นะครับส่วนใหญ่อยู่ทางด้านกาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนนะครับพวกราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-35 องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ทางด้านจังหวัดระนองอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 32-36 องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝน 60% อาจจะมีหนักบางแห่งส่วนมากก็เป็นช่วงบ่ายหรือเย็นหรือหัวค่ำนะครับอุณหภูมิสูงสุดโดยรวม33-35 องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เอ๊ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยพี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้ก็ได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดที่เข้ามาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลอกทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกย่อยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: เห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริงๆ
4: เจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นความหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปรษณีย์ก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมา
2: เ
1: มฆอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
2: ครับโอ๊ยโอเคโอเคจะเขียนเดี๋ยวนี้แหละ
5: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: ฮะรอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราชและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วนะ

0: เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมา
1: ถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตานะฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลง
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตาอ
0: ยากจะไปซื้อเลยทีเดียว
1: สาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัด
2: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล
1: ้
2: ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
1: ุ
2: ณหมอ
1: โอเคอันนั้นอาจจะ
0: ง
1: ่
0: วงมากกว่า
2: อ๋อง่วงมากกว่าสวยหล่อสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อซาร่าจะพาไปเปิดเผยความจริงนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมแขกรับเชิญของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันค่ะและประเด็นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมตา2ชั้นและถุงตาค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและน่าสนใจกันบ้างการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้จริงหรือไม่ตา2ชั้นทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างถ้าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยใช่หรือไม่การศัลยกรรมถุงใต้ตาต้องใช้การผ่าตัดเท่านั้นหรือมีวิธีการอย่างอื่นโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ถ้าผ่าตัดศัลยกรรมถุงใต้ตาแล้วถุงใต้ตามีโอกาสที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหแต่ละประเด็นนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะคะมีหลากหลายกรรมวิธีเลยที่จะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยกลับมาเป๊ะปังอลังเวอร์ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามและประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีค่ะกับคดีที่ว่าศัลยกรรมตา2ชั้นและเก็บถุงใต้ตานี่ซึ่งแน่นอนนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใครๆก็อยากที่จะมีดวงตาที่สวยสดงดงามแล้วก็สดใสอยู่เสมอและวันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ณภัทรค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณ
0: คุณหมอสวัสดีซาร่าด้วย
2: สวัสดีค่ะเป็นยังไงคะคุณพัทมีปัญหาเกี่ยวกับตา2ชั้นหรือว่าถุงใต้ตาไหมคะ
0: วันนี้จะมาถามคุณหมอมีหลายคำถามมากที่อยากรู้แล้วก็พอรู้ว่าจะมาถามเทปนี้ก็มีคุณแม่คุณพ่อคุณน้าเนี่ยฝากถามมาเยอะมากเพราะว่าก็มีปัญหาถุงใต้ตากันนี้เลยจะมาถามคุณหมอต้องมาปรึกษาอย่างแน่นอนเพราะว่าพอเรามีถุงใต้ตาเนี่ยมันดูมีอายุขึ้น
2: ดู
0: ผู้ใหญ่ขึ้น
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตาอ
0: ยากจะไปซื้อเลยทีเดียว
2: ถามคุณหมอดีกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมนะคะในเรื่องของตาเพราะว่าตาเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บอบบางมากแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับตาจะรู้สึกเสียวตลอดเวลาเลยมีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าทำตา2ชั้นเราก็พูดหมายถึงการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนนะครับการผ่าตัดหนังตกแต่งหนังตาบนเนี่ยก็มีสาเหตุที่คนไข้มาได้หลายอย่างนะฮ
2: ะ
1: อย่างเช่นว่ามีตาชั้นเดียวต้องการทำตา2ชั้นนะครับหรือว่ามีลักษณะหนังตาหย่อนและเกินนะฮะสาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัดถ้าไปบาดเจ็บเพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันเล็กก็อาจจะทำให้การเกิดการบาดเจ็บโดยเฉพาะในคน ผู้สูงอายุเนี่ยกล้ามเนื้อพวกนี้จะบางอยู่แล้วและอาจจะมีไขมันแทรกเพราะนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บปัญหาที่ตามมาก็คือคนไข้ก็จะเหมือนลืมตาไม่สุดหนังตาอ่อนแรงนะครับการป้องกันก็คือ1การตรวจร่างกายนี่สำคัญเราต้องตรวจว่ามีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ก่อนหรือเปล่าถ้ามีภาวะนี้ก่อนเนี่ยเราจะได้วางแผนแก้ไขแล้วก็หาสาเหตุนะฮะแต่ถ้าไม่มีแล้วเราไปผ่าตัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้ออันนี
2: ้ถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะคุณหมอสำหรับในกรณีที่มีการผ่าตัดแล้วเกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงขึ้นมาเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมคะ
1: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ย เราจะประเมินนะครับหลังผ่าตัดเนี่ย ประมาณ1สัปดาห์เราให้คนไข้มาดูแล้วถ้ามันอ่อนแรงเราก็

0: ว่ามันช้ำนะฮะมันบวมมันมีเลือดออกนะฮะแต่พอโปรเซสต่างๆเหล่านี้มันหายไปแล้วให้ก็สามารถลืมตาได้ปกติ
1: ก็คือเหมือนให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเอง
0: เพราะโดยทั่วไปเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยโดยเฉพาะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโอกาสที่จะไปตัดมันขาดเลยเนี่ยน้อยมาก
2: แล้วแบบนี้คุณหมอถ้าเกิดเราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันอาจจะเกิดขึ้นเองก็ได้โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลย
0: คืออันนี้เราต้องตรวจร่างกายก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหากล้ามเนื้อยกหนังตาเนี่ยอ่อนแรงหรือว่าผิดปกติอยู่ก่อนหรือเปล่านะฮะซึ่งสาเหตุนี่ก็มีหลายอย่างจะอาจจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเองจากเส้นประสาทนะฮะพอเรารู้ว่าเกิดจากอะไรเราก็แก้ไขไปตามนั้นยกตัวอย่างถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเกิดจากกล้ามเนื้อที่มันหย่อนนะฮะมีไขมันเข้าไปแทรกอะไรเงี้ยนะฮะคนไข้ก็จะลืมตาได้ไม่สุดบางคนอาจจะลืมตาได้ไม่สุดข้างเดียวหรือบางคนเป็น2ข้างนะฮะอันนี้พอเราเข้าไปแก้ไขก็คือเราต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้อยกหนังตาอันนั้นนะครับแต่ในรายที่เป็นเด็กบางครั้งเนี่ยเข้ามาด้วยหนังตาตกลืมได้ไม่สุดอันนี้มักจะเป็นจากการที่เส้นประสาทที่ใช้ในการยกหนังตาเนี่ยผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอากล้ามเนื้อมัดอื่นมาทดแทนอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาเนี่ยผิดปกติฝ่อไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเราก็เอากล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการยกคิ้วเนี่ยเข้ามาแทนที่อันนั้นเป็นในการแก้ไขนะอันนั้นเป็นแก้ไขไม่ใช่เกิดจากการผ่าตัดนะฮะอันนั้นเป็นการแก้ไข
2: ใครเป็นอยู่แล้วว่าสามารถมาแก้แบบนี้ได
0: ้
1: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: โอเคอันนั้นอาจจะ
2: ง่วงมากกว่า
1: ง่วงมากกว่าขอโทษค่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: ออกซิเจนในสมองอาจจะน้อยช่วงนั้น
1: ไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
0: ไม่ได้เกี่ยว
2: สั่งกาแฟแก้วนึง
1: นี่คุณมีเพื่อนไหมคะที่แบบมีปัญหาเรื่องตาชั้นเดียวแล้วอยากทำตา2ชั้น
2: เคยมีหลายคนที่แบบมีโอกาสถามเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าฉันเบื่อจะแปะสติกเกอร์แล้วจะมาทำยังไงดีแต่ก็มันก็เป็นส่วนที่แบบมันเซนซิทีฟก็ไม่อยากจะไปลงมีดไม่อยากจะไปกรีดอะไรแบบ
1: กลัวเห็นรอยด้วยบางคน
2: ใช่คือแบบบางคนกรีดปูแล้วมันชัดอ่ะมันแบบเหมือนมันก้อนอยู่ตรงเนี้ยคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดอยากจะได้ตา2ชั้นกับเขาบ้าง
0: เป็นตาชั้นเดียวหรือว่าทางภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรียกว่า oriental eyelidนะฮะก็คือทางตะวันออกอะไรเงี้ยหรือว่าเอเชียนไอริดนะฮะพวกนี้ก็เป็นตาชั้นเดียวเราก็มีวิธีการทำตา2ชั้นโดยไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่ก็คือไม่ได้กรีดนะฮะก็คือเป็นการเย็บ3จุดแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือหนังตาคนไข้ต้องไม่เกินก็คือหนังตาไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็คืออายุยังน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะอันที่2ก็คือไขมันไม่เยอะเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาไขมันออกเราก็ใช้วิธีนี้ได้ฉีดยาชาแล้วก็เจาะ3จุดแล้วก็เย็บแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เหมือนกัน
2: แล้วก็เหมือนเย็บให้มันตึงขึ้นไปอย่างนี้อ๋อก
0: ็คือเย็บให้เป็นชั้นเย็บให้เป็นชั้นตา
1: เข้าไป
0: จิ๊บๆครับผม
2: สมมุติได
0: ้มีโอกาสแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเนี่ยบางทีก็ถึงตาซึ่งจะเกิดการได้นะครับอีกวิธีนึงก็เป็นวิธีกรีดเล็กๆยาวประมาณสักเซนนึงตรงบริเวณชั้นตาที่เราจะเข้าไปทำแล้วเราก็ทำชั้นตาให้ข้อดีของวิธีนี้ก็คือแผลเนี่ยก็สั้นนะฮะแล้วก็สามารถเอาไขมันออกได้แล้วก็เรามองเห็นชัดเจนว่าการทำชั้นตาเนี่ยอยู่ระดับไหนโอกาสที่จะหลุดหรือโอกาสที่จะทะลุไปเยื่อบุของหนังตาก็น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าคนอายุเยอะๆเลยมีทั้งไขมันด้วยมีทั้งหนังตาเกินด้วยอันนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้วิธีผ่าตัดแบบตัดผิวหนังส่วนเกินออก
2: อย่างนั้นเราก็แบ่งได้เนาะเป็น2อย่างหลักๆแล้ว
0: ครับผม
2: ผ่าตัดนี่คือทั่วไปที่เราคุ้นกันอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
2: เย็บ
1: เจาะจิกเจาะ
0: เขาเรียก
1: อาจจะไม่ได้โหดมาก
2: เหมือนพุ่งพับอ่ะ
1: เหมือนพุ่งพับจับให้มันพับเหรอ
2: ดังนั้น
1: ไม่
2: ต้อง
0: ใช่ครับ
1: ไม่ทำเป็นมุมซิกแพคไปเลยอย่างเง
2: ี้
1: ยนะ
2: ก็ได้เหรอ
1: ได้หรือเปล่า
2: ประมาณแบบคล้ายๆให้มันพับลงมานี่คือการเย็บ3จุด
1: อันนั้นไม่ต้องเย็บคุณอันนั้นอ้วนเลยพับลงมานะเป็นชา
2: เลียงดี
1: แสดงว่าในกรณีของคนที่มาศัลยกรรมกับคุณหมอก็จะมีแบบคนที่ต้องการความสวยงามเป็นเด็กๆแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องเก
0: ี่
1: ยวกับตาที่ตกแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยชัดนั่นเอง
2: คือมันไม่ใช่แค่แบบทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นแต่มันเป็นเรื่องของทั้ง
1: ความสวยงาม
2: ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานจริงๆด้วย
0: ก็คือต้องมีการประเมินอย่างเช่นว่าโอเคไขมันเยอะห้อยออกมาจริงเห็นชัด

0: อย่างเงี้ยเราก็ต้องประเมินโดยการเอาไขมันออกโดยที่ให้เหมาะสมไม่มากเกินไปแต่บางคนที่มีลักษณะตาโบ๋นะฮะแล้วก็หนังเกินอะไรเงี้ยอาจจะผอมหรือว่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็อาจจะต้องเติมไขมันเข้าไปพร้อมกับทำการตัดหนังส่วนเกินทำชั้นตาให้ใหม
1: ่
0: ครับผม
2: ถ้าอย่างนั้นเราเข้าประเด็นต่อไปกันดีกว่าในกรณีของการถ้าเกิดว่าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยหรือไม่คะคุณหมอ
0: ครับตีนกาเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตีนกาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่หนังเกินอย่างเดียวมันเป็นจากกล้ามเนื้อของเราด้วยกล้ามเนื้อในการหลับตาพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยผิวหนังคอลลาเจนเราน้อยลงไขมันอะไรต่างๆอาจจะบางลงเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกก็จะมีหนังที่ห้อยลงมามากขึ้นเพราะนั้นเวลาเราขยับหลับตาปี๋หรือว่ายิ้มยิงฟันเนี่ยก็จะเห็นรอยตีนกาขึ้นมันไม่ใช่จากเกินอย่างเดียวมันจากกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ตัวผิวหนังที่มันบางลงด้วยการทำหนังตาเนี่ยเราตัดเฉพาะส่วนที่อยู่บริเวณรอบดวงตาหรือว่าส่วนของหนังตาแต่บางครั้งเนี่ยในคนที่สูงอายุเนี่ยเราจะพบว่าหนังตาส่วนใหญ่ก็คือด้านข้างจะตกเยอะกว่าด้านในเพราะนั้นเราจะต้องตัดยาวมาถึงด้านข้างด้วยพอตัดยาวมาถึงด้านข้างเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้หนังตาด้านข้างที่มันเกิดมาที่จะเกิดตีนกาเนี่ยมันลดลงแต่ว่าไม่ใช่การรักษาตีนกาทั้งหมดเพราะสาเหตุจากกล้ามเนื้อมันยังมีอยู
2: ่
0: เพราะนั้นบางคนก็ดูดีขึ้นแต่บางคนถ้ายังตัดหนังน้อยอยู่อาจจะดูมากขึ้นกว่าเดิมก็ได
2: ้คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วก็การใช้งานสายตาของเรา
0: ใช่ครับ
2: ยิ้มเยอะยิ้มน้อย
0: ใช่ครับ
2: บทละกันช่วยด้วย
0: อันนั้นใช่เพราะทำให้กล้ามเนื้อลด
1: การขยับของกล้ามเน
0: ื้
1: อ
0: ใช่อ่อนแรงลงเพราะนั้นตีนกาก็จะลดลงครับผม
2: นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณหมอบอกว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจจะไม่ได้ช่วยให้ตีนกาหายนะแต่อย่างน้อยคุณได้ตา2ชั้นแล้วก็ได้
1: เหมือนดวงตาเหมือนผลพลอยได้มากกว่านะผมว่า
0: ก็คือเราตัดหนังส่วนที่เกินออกบางส่วนเพราะมันจะคือผลพลอยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด
1: ใช่เป็น purpose
0: ซึ่งไม่ใช่เป็นจุดประสงค
2: ์
0: ถ้าจุดประสงค์ที่จะแก้ตีนกาเนี่ยก็อย่างที่บอกอาจจะใช้โบช่วยหรือว่าการผ่าตัดวิธีที่ไปดึงหน้าผากดึงคิ้วแล้วก็ไปตัดกล้ามเนื้อส่วนนี้บางส่วน
2: ข้อควรระวังหรือว่าการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดอย่างเงี้ยคะมี
0: ก่อนผ่าตัดเนี่ยสำคัญก็คือที่เรากลัวก็คือยาละลายลิ่มเลือดนะฮะหรือว่าพวกอาหารเสริมบางอย่างที่มีผลต่อทำให้เลือดหยุดยากเช่นพวกน้ำมันปลาวิตามินอีนมผึ้งอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะต้องให้หยุดก่อนประมาณ1สัปดาห
1: ์นะครับ
0: ใช่อีกเรื่องนึงก็เป็นปัญหาคือเรื่องที่ความดันสูงเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้โดยเฉพาะคนไข้สูงอายุมักจะมีเรื่องความดันโลหิตสูงเราก็จะต้องแนะนําเลยบอกว่ากินยาความดันคุมความดันให้ดีประมาณสัก3วันก่อนผ่าตัดเนี่ยควรพักผ่อนให้เพียงพอพวกชากาแฟอะไรพวกนี้นะ
1: ก็เหมือนการผ่าตัดทั่วๆไปที่เราควรต้องงดออกมา
0: ใช่ครับ
2: ผมเอาละค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะในการศัลยกรรมชั้นตา2ชั้นนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสวยก็มีวิธีทำให้ตาของคุณน่ะมี2ชั้นแล้วก็สวยขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การปรึกษาของคุณหมอแล้วก็ได้รับคำแนะนำกับคุณหมออย่างถูกต้องด้วยนะคะก่อนที่จะทำแน่นอนที่สุดว่าต้องมีการดูแลตัวเองก่อนด้วยแน่นอนนะคะเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของการศัลยกรรมตา2ชั้นไปแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าหลายๆคนที่เป็นปัญหาห้ามพลาดค่ะสวยหล่อกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของสวยหล่อขอสืบกันนะคะในช่วงนี้ที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาถุงใต้ตายังไงคะ
1: คือแบบพอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมาอย่างเงี้ยคือถุงใต้ตาแหละแล้วเขาก
0: ็
1: กลัวว่าม
2: ันมาได้ยังไงดีกว่าคุณหมอ
1: มันเกิดจากอะไรแล้วมันต้องแก้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนที่เราไปเสิร์ชเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ผ่าตัดเราก็กลัวไงว่าเป็นผู้ใหญ่อายุ60กว่าแล้วก็แบบไม่กล้าผ่าแล้วคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรไหมครับ
0: ก็อย่างที่ทราบหรือว่าเราเคยไปค้นมาก็คือว่าถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตาเนี่ยฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้มีไขมันออกมาใต้ตาแล้วก็เห็นร่องน้ำตาชัดแล้วก็ดูลักษณะว่าโทรมแล้วก็อายุเยอะ
1: ร่องน้ำตาคือตรงไหนนะครับ
0: ร่องน้ำตาก็เราจะเห็นว่า ตรงบริเวณเนี้ย
1: อ๋ออันนี้

0: ใช่ที่พอมันห้อยลงมาแล้วก็กลายเป็นร่องได้ครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาก็หนึ่งคนไข้เนี่ยก็จะดูลักษณะโทรมดูเยอะแล้วก็ดูเหมือนไม่แข็งแรงนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นมากเนี่ยการมองลงต่ำๆเนี่ยไอตัวไขมันเนี่ยก็จะขวางการมองได
1: ้ปกติเขามีเส้นผมบางภูเขาที่ถึงใต้ตาบาง
2: ทุกที่เจอแต่พุงเนี่ยบางไม่กล้ามอง
0: ครับแล้วคนในอายุเยอะบางคนก็อาจจะทำให้เกิดรู้สึกว่าเวลามองลงเนี่ยหนังตามันจะดูห้อยลงนะฮะเหมือนกับเห็นตาขาวอันนั้นจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหนังตาที่มันหย่อนด้วยนะครับส่วนถามว่าไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม
2: แบบมีวิธีจิ้มได้ไหม
0: ในกรณีที่อายุน้อยๆนะฮะหรือเกิดจากผิวหนังเนี่ยตัวผิวหนังยังตึงยังอะไรอยู่เนี่ยอาจจะใช้วิธีการปฏิบัติตัวช่วย อย่างเช่นถ้าเกิดจากสาเหตุว่านอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้พักผ่อนให้มากขึ้นนอนให้มากขึ้นโอกาสที่เป็นอย่างนี้ก็น้อยลงแต่ว่าในกรณีที่เจาะก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ในกรณีที่ผิวหนังยังตึงอยู่แต่ก็วิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ทำน้อยก็มักจะลงเอยด้วยการผ่าตัด
2: นะครับส่วนหน้าที่เราอยู่กับพี่ซาร่ามาหลาย EP เหมือนกันส่วนมากปัญหาหลักเลยคือเครียดแล้วก็นอนไม่พ
1: อ
2: คือพอนอนพอเนี่ยปัญหาหลายอย่างมันก็ค่อนข้างจะหายไปเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
2: แล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าการ
1: เจาะ
2: แล้วก็ดูดมันออกมาเนี่ยก็คือ
0: มันข้างนอกนะครับผมข้างนอกแต่ว่าก็อันที่หนึ่งก็กรีดใต้ตาหนึ่งก็คือเห็นชัดกว่าและที่สำคัญแผลเป็นที่มันอยู่ใต้ขนตาเนี่ยจะเห็นน้อยกว่า
2: เพราะขนตาเราน้อยๆแค่นี้นะ
0: ใช่ครับเพราะว่าแผลเป็นที่อยู่ใต้ขนตาเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าในกรณีที่เห็นไขมันชัดเจนนะฮะเราก็มักแนะนำว่าให้ผ่าตัด
2: ครับ
0: โดยการที่ลงแผลอยู่ใต้ขนตา
2: แล้วถ้าเกิด
0: แผลเป็นก็จะดีกว่า
2: ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยครับมันมีบ้างหรือไม่มีบ้างมันปวดขึ้นมาเป็นตุ่มนึงนะฮะแบบบางวันตื่นมาก็ไม่มีบางวันตื่นมาก็มีอย่างเงี้ยครับ
0: อันนั้นถ้าเป็นแล้ว
2: คันเลย
0: น้อยๆว่าเป็นบางครั้งเป็นบางคราวแล้วคนไข้มักจะอายุน้อยๆเราจะแนะนำให้การปฏิบัติตัวหรือว่าอะไรแต่ถ้าเป็นตลอดเวลาหรือว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถ้ามันออกมาเนี่ยตรงบริเวณใต้ตาเนี่ยเขาจะมีอยู่3จุด
2: ครับ
0: นะฮะ3คอมพาร์ทเมนต์ถ้าออกมาเยอะเห็นชัดประเมินแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นหายๆก็แนะนำว่าต้องผ่าตัด
2: เพราะคุณยังอายุไม่เยอะแล้วคุณอาจจะเป็นบ้างหรือไม่เป็นบ้างพักผ่อน
0: ใช่ครับคนนี้ช่วยครับผม
1: แต่ว่าหนูเคยได้ยินมานะคะคุณหมอเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาบอกว่าลองประคบด้วยถุงน้ำชาจะช่วยให้ถุงใต้ตายุบลงได้ไหม
0: ใช่ก็สมัยก่อนที่มีเอาแตงกวาม
1: ีอะไรค่ะมี
0: ก็ในกรณีพวกนี้มันเป็นลักษณะการบำรุงผิวมากกว่านะฮะถ้าการบำรุงผิวอะไรพวกนี้บางทีก็ใช้พวกเลเซอร์พวกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผิวหนังหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะหายไปได้แต่ในกรณีถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ช่วยครับผม
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมมติว่าคนที่ผ่าตัดถุงใต้ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะคุณหมอ
0: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสาเหตุสำคัญก็คือตัวของไขมันอันที่หนึ่งที่มันย้อยออกมานะฮะอันที่สองเนี่ยความแข็งแรงของคอลลาเจนที่อยู่ในผิวหนังหรือว่าชั้นใต้ผิวหนังพวกนี้ก็คือว่าเวลาเราผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเอาไขมันออกนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็แก้ร่องน้ำตาและดึงผิวหนังให้มันกระชับขึ้นโอกาสที่เกิดเป็นซ้ำเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่า1ไขมันมันน้อยลงแล้วอันที่2เนี่ยที่เป็นแผลเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังกับชั้นใต้ผิวหนังบริเวณเนี้ยแข็งแรงขึ้นโอกาสเป็นซ้ำก็น้อยลงแต่ถามว่าเป็นซ้ำได้มั้ยก็มีโอกาส
1: ก็มีโอกาส
0: นะสักประมาณ5ปี10ปีก็อาจจะมีบ้างได
1: ้ตามอายุไข
0: ใช่ครับผมว่าคอลลาเจนพวกนี้มันก็จะบางลงน้อยลงนะฮะ
1: ไขมันก็จะเข้ามาแทนที่ยังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเป็นอยู่ดี
2: เราคุยกันมาหลาย EP สุดท้ายแล้วก็หนีอายุไม่พ้นอยู่ด
1: ี
2: ถึงจะเติมคอลลาเจนแล้วถึงจะน้อยเพียงพอแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมแล้วกันแล้วแบบนี้ครับคุณหมออายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มมีถุงใต้ตาหรือมันไม่จำเป็นว่าคุณอาจจะเด็ก
0: เฉลี่ยถ้าเฉลี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มักจะประมาณสัก50ปีขึ้นไปแต่ว่าบางคนเนี่ยถ้าเขาจะมีทางด้านกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยประมาณสัก30กว่า
1: ค่ะ

0: ว่าเขาเริ่มมีแล้ว
1: ส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคะที่มาศัลยกรรม
0: ผู้ชายส่วนใหญ่จะมาเมื่ออายุเยอะผู้ชายเนี่ยอายุเยอะจะมีถุงใต้ตาเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมาอายุน้อยกว่าผู้ชายเนี่ยบางทีใกล้ๆ60มีปัญหาชัดแต่ผู้หญิงเนี่ยพอเห็นปัญหานิดๆพอสัก50ก็มาแล้ว
2: ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเห็นผลแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยถ้าเกิดมาชัดๆแล้วก็ดูดถูกดูดไปแล้วก็กลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งนึงนะ
2: เพราะมันลดอายุได้แบบโอ้โหเป็น10ปีเลยนะ
0: ก็อย่างที่บอกฮะเราไม่เพียงแต่ว่าแค่เอาไขมันออก
2: ครับ
0: เราอาจจะต้องแก้เรื่องลงน้ําตาล่าจะดึงแก้มบางส่วนขึ้นไปเพื่อทําให้มันเรียบหรือว่าอาจจะย้ายไขมันมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นร่องน้ำตา
2: แล้ว
0: ครับ
2: มี
0: หลายอย่างคือการทำตกแต่งหนังตาล่างไม่ใช่เอาแค่ไขมันออก
1: จุดประสงค์ของคนที่มาศัลยกรรมในเรื่องของตาสองชั้นก็ตามหรือว่าถุงใต้ตาก็อยากที่จะมีหน้าตาที่ดูสดใสขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ต้องมองตาคุณเป็นอย่างแรกนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนมาปรึกษากับคุณหมอแต่คุณหมอก็ต้องดูแล้วก็ประเมินก่อนที่จะทำให
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ละเคสใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องประเมินเลยต้องคุยกับคนไข้เลยว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างตอนแรกเขาก็จะมาคุยกับเราว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่ามีแค่ไขมันบางคนเห็นร่องน้ำตาชัดบางคนบอกแก้มตกแต่เราก็ต้องประเมินให้หมดอย่างเช่นว่าโอไขมันเนี่ยเป็นยังไงเยอะแค่ไหนนะฮะมีกี่จุดนะฮะมีร่องน้ำตาชัดไหมแก้มห้อยเยอะไหมนะครับหนังตาเนี่ยแหกไหมนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวหนังเป็นยังไงนะครับเราต้องประเมินให้หมดแล้วก็อธิบายว่าเราจะทำอะไร
2: มันจะละเอียดมากเหมือนกันนะ
1: ละเอียดมากเลย
2: นึกอะไรไม่ออกเดินมาถามคุณหมอแล้วกันค
1: ุ
2: ณหมอครับผมมีปัญหานี้คุณหมอช่วยจัดการให้ผมหน่อยจะผ่าจะจี้จะดูดจะทำอะไรก็ได้แบบนี
1: ้วันนี้เราได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะพัดคะมีความรู้สึกไงบ้างคะเกี่ยวกับสายตาของเราในวันนี
2: ้วันนี้นะอยากจะบอกว่าสายตามันหลอกกันไม่ได
1: ้
2: ไม่จะบอกว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาก็น่าจะมีข้อมูลเนี่ยไปตอบท่านเหมือนกันเพราะว่าหลายคนแหละพออายุเริ่มเยอะขึ้นก็กังวลว่าฉันจะดูไม่ดีไหมมันจะเหี่ยวย้อยลงมาอะไรแบบนี้ไหมวันนี้น่าจะได้คำตอบไปหลายๆคนอย่างแน่นอนครับ
1: นะคะแน่นอนที่สุดค่ะถุงใต้ตาก็อาจจะเหมือนกับความรักถ้าไม่ดูแลหรือจัดการมันอาจจะบังค่ะเอ้ยพอได้ไหมคะคุณหมอนี่ค่ะโหได้ข้อมูลเยอะมากเลยกับการศัลยกรรมนะคะตาสองชั้นรวมถึงนี้เดี๋ยวให้คุณหมอกับใครที่มีปัญหาจะมาศัลยกรรม
0: ว่าต้องรู้ก่อนมีปัญหานะครับแล้วก็พอเรามีปัญหาการที่เราหรือว่าการพบแพทย์เนี่ยก็ควรพิจารณาว่าแพทย์ที่เขารักษาทางด้านนี้โดยตรงนะฮะซึ่งถ้าระบบของประเทศไทยก็คือต้องมีการเทรนนะฮะได้วุฒิบัตรนะฮะแล้วก็เลือกโรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการที่มีมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องความสะอาดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรพิจารณาและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเจอหมอคนเดียวเราก็สามารถหา second opinion ได
1: ้โอ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทค่ะชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ maxillofacial ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เยอะแยะมากเลยขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณพัดด้
2: วยนะคะคุณหมอด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สำหรับครั้งหน้านะคะสวยหล่อขอสืบก็จะพาไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อแบบไหนต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ขอบคุณคุณหมอค่ะ

0: ัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนหนึ่งถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขาสึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าอาบันจะถามหมอว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่า

0: การหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันแค่จะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยม
1: ัน
0: น้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกต้องเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆต้องเยอะถ้าจะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายครับ
1: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหร
0: ือ
1: คนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหม
1: ือ
0: นกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอย่างอื่นอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดต
1: ึ
0: กมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก็
1: ให้การ
0: ร
1: ัก
0: ษาตรงน
1: ั้
0: นก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้า
1: ให้กลับ
0: บ
1: ้านเนี่ย
0: ตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญก็คือ safety first เพราะน
1: ั้
0: นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่าอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไรก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว
1: ค
0: ือบางทีเนี่ย คนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้
0: น
1: อย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อซีโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพีเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มี
1: ค่าน
0: ะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหายังไงเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีเขารู้สึกว่าตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้น
0: ก็ไม่ใช่เร
1: ื่อง
0: ใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขาเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่า อีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเขาเริ่มฝึกที่จะชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อาบันก็ทำอาบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอาบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่าบางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารัก ที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: แล้วจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่นี้ครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุดแต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นนะถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินอดีต
1: แ
0: ล้วอันนึงเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่าเออมันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นคือมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันนึงที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: บางเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายแล้วเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อน
1: น
0: ะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำอะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งว่าจะช่วยเขาไหมประเด็นที่สองเนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวอร์เขาไหมถ้ายังไม่พร้อมตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้าวันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เหมือนมนุษย์ใช่ไหม
0: มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกสอนมาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู
1: ่
0: ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู่แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่จะรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ
1: ็
0: ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้
1: พอคุณหมอพูดมาถึงตรงนี้ค่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหมอ
0: จริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตนะครับกระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา
1: oh.
0: นะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับ แล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆ สักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก็คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก
1: ็
0: มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นงานรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะคะ
0: แต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณนึงนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะวันนี้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะ คะรวมไปถึงการช่วยเหลือที่อยู่ในสภาวะนี้ด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ตายเอาซะแล้ว
1: ดีอย่างเดียวนะน่ารักแถมเซ็กซี่ด้วย อิงหมายถึงลูกชุบนะคะ
2: อ้าว
1: แต่ว่าคุณป้าก็น่ารักนะคะ
2: อุ๊ยไม่อยากจะคุยสาวๆสวยกันนี่อีกหนุ่มๆมาบ้านกันทุกวันเลย
1: มาจีบคุณป้าเหรอคะ
2: มาทวงหนี้ล้อเล่นนะ
1: น่ารักคุณป้ามูเกินจริงเฮ้ยแต่ว่าอิงขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะที่สอนอิงทำลูกชุบนะคะ
2: ไม่เป็นไรนี่อย่าว่าแต่ลูกชุบเลยพ่อชุบแม่ชุบป้าสอนได้หมดเลยแต่ว่าหนูอิงน่ารักเนอะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หารายได้นี่มาเป็นลูกสะใภ้ป้าดีกว่าน
3: ั่งนะครับแม่ครับมีอะไรกินบ้างอุ๊ย
2: โห้ย
3: มีลูกชุบด้วยชิมเลยชิมเลยขอด้วยฝีมือแม่อร่อยเหมือนเดิมเลย
2: แม่ไม่ได้ทำ
3: ว่าแล้วอร่อยผิดปกตินี่ขโมยมาชัวใช่ไหม
2: บ้าหรือไงนี่หนูอิงทนทำจ้ะ
1: พอแล้วโอ๊ยมองอะไรกันนักขนาดเนี้ย
3: ก็โอ้โหดูแล้วแบบว่าผมว่าคุณอิงไม่น่าจะปั้นลูกชุบได้นะน่าจะปั้นลูกปืนมาครับอันเนี้ยไม่ได
1: ้คิดว่าฉันทำลูกชุบไม่ได้เหรอ
3: ใช
1: ่โอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่านอกจากที่ฉันทำลูกชุบเป็นแล้วเนี่ยยังมีอีกขนมนึงนะที่ฉันทำเป็น
3: อ
1: ะ
3: อะไรล่ะครับ
1: ขนม
3: อุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วครับยอมแล้วผมยอมรับก็ได้นะว่าคุณเนี่ยทำอาหารพอใช้ได้แต่ว่าก็ยังห่างชั้นกับผมมากเลยนะผมได้ช่วยแม่ทำอาหารตั้งแต่ตัวยังเท่านี้เด็กๆเลย
1: เท่านี้เหรอ
3: ใช่คนละชั้น
1: คนละ
3: ชั้นพอแล้ว
1: อะไร
3: มองอะไรผมนักหนาเรา
1: ไม่เชื่อคุณโม
3: ถ้าคุณไม่เชื่อผมนี่นะเอางี้เรามาแข่งกันทำขนมไหมแต่ว่าถ้าเผื่อคุณแพ้เนี่ยนะคุณต้องเลี้ยงข้าวผมโอเคไหม
1: ท้าเหรอ
3: ใช่
1: คุณท้าฉันเหรอ
3: ใช่กลัวดิหน้า
1: ไม่กลัวยังไงฉันก็ชนะคุณ
3: กลัวชัวร์ชัว
1: ร์ฉันชนะคุณ
3: ผมชนะแน่
1: ฉันชนะคุณฉันชนะคุณ
3: แค่มองก็รู้แล้ว

0: ผมไตรพัฒน์ลิมประพก
1: สวัสดีครับผมกิโตและนี่คือรายการครัวหอยตุ๋น
2: โอ้โหคุณหมอเป็นไปด้วยกับปลาด้วยเหรอคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเลือกถูกคนมากครับคุณป้าที่ให้ผมเนี่ยมาชิมอาหารฝีมือของเชฟอิงและเชฟโป้งเพราะผมเนี่ยเคยได้รางวัลมิชลินมาก่อนครับ
0: รางวัลทำอาหารยอดเยี่ยม
1: ปะยางยอดเยี่ยมครับ
0: พามาพาสุดยอดเลยค่ะแหมชงอะไรไปไม่เสีย
2: แหมคุณหมออารมณ์ดีจังเลยนะคะ
1: ไม่หรอกครับคุณป้าอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนไข้เขจะได้ไม่เครียด
2: โอ้อย่างนั้นปะที่ดีบ่อยๆนะคะป้าจะได้ไม่เครียด
1: ยินดีครับ
2: ว่าถ้าอย่างนั้นชิมฝีมืออิงกับป้องได้เลยค่ะ
3: เย้
4: มาแล้วครับ
1: ว้าวโอ้โหนี่ครับขนมชั้น
4: คุณหมอครับขนมชั้นครับ
5: ไม่ใช่ขนมชั้น
1: ไม่ใช่อะขนมชั้น
4: ขนมชั้นครับ
5: ขนมชั้น
1: ก็บอกว่าขนมชั
0: ้
1: น
0: ไงโอ้ยโทษนะคะฉันอยากกินขนมชั้นแล้วค่ะ
5: โอเคค่ะ
0: โอ้เล่นตลกไปจนนั่นแหละ
5: ชิมเลยนะคะอี้อยากรู้แล้วว่าใครจะทำอร่อยกว่า
1: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรา3คนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีมั้ยครับคุณป้า
0: ดีค่ะ
2: ชิม
0: ถ้าอย่างนั้น
1: ชิมให้ก่อน
0: เริ่มจากของป้องก่อนดีกว่
1: าได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
0: แม่เอาก่อนเลยค่ะคำใหญ่ๆสิคะคุณแม่
1: เชิญครับ
0: นะคะชิ้นนี้เลยนะคะ
1: ฮะ
4: อร่อยยังครับเป็นไงครับ
0: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต
4: ็
0: ม
4: โอ้ยโป๊ะเช๊ออกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นกันนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณอิงก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัวร์ฮึ่ม
1: ฮึ่ม
4: ฮึ่มอร่อยไหมครับคุณหมอ
1: ปวดฟันมากนี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาธรรมดานะเป็นขนมชั้นวางหนังสือแน่ๆแข็งมาก
4: แม่ยกนิ้วโป้งแบบนี้ชัวอร่อยชัว
2: ฝีมือตกไปมากเลยนะโป้งนะ
4: โอ้โหโทษนะครับ
0: โอ้ได้นะแม
4: ่แต่ยังไงผมก็มั่นใจว่าของผมเนี่ยชนะคุณแน่นอนเชิญๆชิมของคุณอิงดีกว่า
0: ถ้าอย่างนั้นของอิงนะ
1: ได้เลยครับขออนุญาตนะครับคุณป้า
5: ป้าคะอะไรก็ได้นะคะ
4: เป็นไงพี่ป้าคือไม่ถึง10คะแนนแน่นอนใช่ไหม
0: ใช
4: ่เห็นไหมบอกแล้วชนะชัวร
0: ์เพราะว่าเขาได้20คะแนนเต็ม20คะแนนเต็ม20คะแนนเต็มอร่อยมากเลยอ่ะ
4: เป็นไงครับคุณหมอ
0: เป็นไง
4: แข็งกว่าของผมใช่ไหมครับ
1: นี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาแล้วเนี่ยแต่มันเป็นขนมฉันรักเธอสุดยอดมากน้องพี่ love you เอาไปเลย
4: เอ้ยแม่ให้นิ้วโป้งแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องลงแบบนี
2: ้ยอดเยี่ยมไปเลย
4: สองน
2: ิ้
4: วเลย
5: ขอบค
4: ุ
5: ณค
4: ่
5: ะ
0: น
4: ี
0: ่อิง
4: ผมว่าแม่ต้องเป็นนิ้วล็อกแล้วล่ะยกอย่างนี้นานน่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปตามนักกายภาพก่อนนะครับหมอครับไปก่อนนะครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนๆเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะฮะแพ้จะต้องเลี้ยงข้าวฉันใช่ไหมทุกคนคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวอิงจะซื้อเผื่อทุกคนนะคะ
0: อุ๊ยดีจ้ะดีนี่อิงจ๋าพี่ว่านะฝีมือดีขนาดนี้ขายดีแน่นอนเลย
1: ก็จริงเหมือนกันนะงั้นเอางี้ดีกว่าพี่สั่งขอจองไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปเลี้ยงให้น้องๆที่โรงพยาบาล
5: ได้ค่ะ
1: นะครับคุณป้าครับถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับครับ
2: ค่ะ
0: คุณหมอจะไปแล้วเหรอคะ
1: ครับ
0: มาบ่อยๆนะคะนี่ค่ะกุญแจห้องพูดแต่ว่าไม่ต้องเอากุญแจก็ได้เพราะว่าคืนนี้นอนที่นี่ก็ได้นะคะ
1: เอาไปสิครับ
0: เอาได้เหรอคะคุณหมอคุณแม่อยู่ค่ะ
1: ลาแล้วครับคุณป้าครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ไปกันนะครับ
2: มาเที่ยวบ่อยๆนะคะ
1: แน่นอนครับคุณป้าครับ
0: ไม่เอาหรอครับ
1: ไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าครับพี่ไปละครับเจอกันโป้งครับ
4: ขนมชั้นครับ
1: ครับผมของชั้นครับ
5: ขนมชั้น
4: อ๋อขนม
5: ชั้น
4: ครับขนม
0: พอแล้วกินกันไหม
5: เพื่อค่อนข้างงั้นเดี๋ยวอิงขอเตรียมตัวไปซื้อของมาทำขนมก่อนนะคะพอตัวก่อนนะคะ

0: หนูเอง
1: ค่ะ
0: มือหนูเป็นอะไรอ่ะป้าเห็นหนูนวดตั้งแต่ทำลูกชุบแล้ว
1: ปวดมือค่ะคุณป้า
0: อย่างนั้นป้องไปช่วยหนูเองถือของนะลูกนะ
1: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูถือไว
2: ้ไม่เป็นไรก็คือแบบว่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษเสริมด้วยสำหรับคนแพ้ก็เดี๋ยวผมมาช่วยคุณถือก็ได้โอเคคุณหยวน
1: ใครอ่ะ
2: ทางนี้ครับพอดี
0: แม่ว่าคู่นี้เขาเหมาะสมกันดีนะถ้าแม่ได้หนูอิงมาเป็นลูกสะใภ้นะอุ้ยแม่คงจะนอนตาหลับเลย
3: แม่ถ้าหนูได้คุณหมอแม่จะนอนตายตาเหลือกเลยนะเขินนะแม่เขินนะเขินคุณหมออ่ะ
0: มาชาแนลดีกว่า
4: แม่ต้องได้พันกล้วยมาแล้ว
0: โหเอามาทั้งต้นเลยเหรอ
4: แน่นอนครับผมก็ขายทั้งต้นเนี่ยมันได้ราคาดีกว่าไงแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ต้นไม้ด่างกำลังฮิตด้วยป้องก็เลยกะจะเอามาขายเพื่อหารายได้เสริม
0: โอ้โหช่วงนี้มีแต่คนขยันหารายได้พิเศษดีเอ๊ะนี่มันกล้วยตาลีนี่นะไม่ใช่ไม้ด่าง
4: แม่ไม่ได้อยู่วงการกล้วยแม่ไม่รู้หรอก
0: โอ้ยถึงฉันไม่ได้อยู่ในวงการนี้แต่ฉันก็ดูออกนี่มันกล้วยตาลีชัดๆไม่เห็นมีใบด่างสักใบนึงเลย
4: เรื่องด่างเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยแม่ไม่เกินชั่วโมงด่างแน่นอน
0: ทำไงวะ
4: นี่สเปรย์สีขาวแม่แม่อยากด่างตรงไหนเนี่ยบอกป้องได้เลยนะเดี๋ยวป้องจัดให้แล้วนี่นะขนาดป้องโพสต์ขายไปแบบยังไม่ได้ลงรูปนะแม่คนยังสนใจแล้วเลย
0: นี่แกจะหลอกลวงเขาไม่ได้นะเว้ยแกไปลบโพสต์ไปขายของออกเลยและอีกอย่างแกรู้ไหมคนโบราณเขาถือว่าต้นกล้วยตานีนี่มีผีตานีสิงอยู่แกจะมั่วๆไม่ได้นะเว้ย
4: โอ้ยป้องไม่เชื่อหรอกป้องไม่ใช่คนหัวโบราณ
0: พูดกับแกแล้วปวดหมองเว้ยไปนอนดีกว่าเล็ก
4: เอาแล้วไม่ไปทางเนี้ยเว้ยมันด่างตรงไหนดีวะเนี่ยไหนดูดิตรงไหนดีนะเฮ้ยอะไรแบบวะขี้ตาป่ะวะไม่มีนี่ว่ะตาฝาดตาตรงไหนดีนะเฮ้ยไม่ใช่ละอะไรวะเนี่ยตาไม่น่าฝาดเฮ้ย3รอบไม่ใช่แล้วไม่จริงหรอกมั้งที่แม่พูดอ่ะไหนดีวะแม่ไหนบอกไปนอนไงเดี๋ยวค่อยกวนป้องน่ะป้องใช้สมาธิอยู่แม่

0: 太多吧。ชัดเลยพี่ตาเล่หรือพี่ตานีวะเนี่ยเอ้ยพี่ตานี
1: ฉันเป็นผู้หญิงต้องเรียกว่าพี่ยายนี
0: เอ้ยผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรครับผมแค่จะทำลายต้นไม
1: ้แล้วขโมยต้นกล้วยฉันอย่าอยู่เลย
0: ผมขอโทษ
1: ไม่ต้องขอโทษ

0: โถสมน้ำหน้าไอ้ป้องเอ้ยไอ้ตัวแสบขโมยต้นกล้วยฉันมาได
1: ้โอ้ยโชคดีนะลูกเกือบด่างไปแล้วไม่ล่ะโอ้ยไม่ต้องด่างแม่ด่างคนเดียวนะลูกนะ

0: หน่อยนี่ผมอุตส่าห์ต่อยอดผลผลิตให้เลยนะเนี่ยมองทำไมอ่ะไม่เชื่อป้องเหรอ
1: ใช่ใช่คุณเองยังปวดมืออยู่คุณยังปวดมืออยู่
2: นิดหน่อยขยับไม่ค่อยได้ใส่ทางถนนได้มั้ง
0: ถ้างั้นให้ป้องช่วยทำไหมครับช่วงนี้ป้องกำลังหารายได้พิเศษอยู่พอดีแล้วก็ขนมลายด่างกำลังมาด้วยน่าสนใจนะ
2: ขนมลายด่าง
0: ใช่นะ
2: ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ
3: มีด้วยวะขนมลายด่าง
0: เหมือนต้นกล้วยไง
3: อะไรด่างๆที่ขายดีหมด
0: แน่นอน
3: งั้นปากซอยมีหมาไอ้ด่าง
0: ไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนั้นไม่เอา
4: ไม่ใช่พี่ก้า
0: เฮ้ยอะไรอ่ะ
5: ไอ้ปังกระโดดเข้ามาได้ขาแทบหัก
0: ป้องตกใจอ่ะตะกี้พี่ก้ายังทำป้องขวัญเสียไม่หายเลย
5: โอ้โหน่ากลัวตรงไหนวะ
0: นี่อ่ะทั้งหน้าเนี่ย
3: เออ
0: ตะกี้เสียงอะไรเนี่ย
3: เสียงคนเคาะอ่ะคุณเคาะแล้วมันอยู่ทางไหนวะ
4: อยู่นี
0: ่
3: โอ
0: ้
3: ย
4: โอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
2: เอ้าโจ
0: โจสวัสดีครับ
2: เป็นไงบ้างไงเนี่ย
3: โจอีกแล้ว
4: มาซื้อกล้วยด่างที่โพสไว้ไม่รู้ใครโพสไว้เหมือนกันนะครับ
0: ป้องเองครับแต่ว่ามันไม่ด่างแล้วนะครับพี
5: ่ยังเอก
0: ยังไม่ด่างเหรอ
5: ยังไม่เลิกพูดอีก
2: โจ
4: ครับผม
2: มาก็ดีเลยเหมือนรู้ใจจริงๆเลยนะเนี่ยคือข้อมือฉันอ่ะมันเหมือนมันติดอ่ะแล้วก็มือชาขยับไม่ค่อยได้เลยอ่ะ
4: ทำอะไรมาครับเนี่ย
2: ไปทำอะไรมาหรออืมทำขนมทำขนม
4: ใช่ครับทำขนมทำเยอะเลยสิถึงมีขนาดนี
2: ้ทำเยอะมาก
4: เนี่ยเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อได้นะโดยการบริหารข้อมือ ใช้อุปกรณ์แค่เล็กน้อยนิดเดียวเองแต่จะสอนยืดเหยียดก่อนนะลองกำมือดูอย่างนี้ชี้ชี้มาก้าวแล้วทีนี้ดันข้อมือลงถ้ารู้สึกให้ผ่อนลงนิดนึงแล้วค้างไว้แค่นั้นแหละแล้วทำอีกข้างนึงนิ้วโป้งก้ามดัน
0: ไอ้ก้าวอย่าผ่อนพี่อย่าผ่อนอย่าผ่อน
3: ใช่ไหมครับผม
2: ไป
4: โอเค
2: อย่างนี้ได้หรออ
4: ืมใช่
2: ทำทุกวัน
4: ค้างไว้10ถึง15วินาทีแล้วก็พักแล้วก็ทำ3
2: ก็ดีขึ้นนะขอบคุณมากนะโอ้โห
5: เยอะเลยไหนไหนไหนไหนโจ้ลองกำแบบกี้2มือแล้วก็กำนี้สิเฮ้ยเหมือนโดเรมอนเลยเว้ย
4: เอาของวิเศษ
2: ดีขึ้นมากอ่ะโจ้คือเมื่อกี้ยังชาอยู่เลยแต่ว่ามันเหมือนช่วยได้เนาะ
4: ใช่ครับ
2: ขอบคุณมากเลยนะ
4: มีอีกท่านึงท่ายืดลองแบมือขึ้นมาดันมือเข้าหาตัวเองดันปลายนิ้วเข้าหาตัวเองรู้สึกตึงบริเวณนี้ไหมใช่หรือรู้สึกถ้ารู้สึกว่าปวดตรงนี้ด้วยดัดนิ้วเดียวก็ได
0: ้ต้องดัดจนมาถึงแขนเลยไหมครับ
4: โอ้โหในกายกรรมนะครับ
3: ทำได้ไหมเฮ้ยอยากดู
0: ป้องดันไม่ได
4: ้ค้างไว้10-15วิเหมือนกันทั้งสองข้างเราทำอีกข้างนึงดันมือเข้าหาตัว
3: ตึงตึงตึงตึงตรงแขนนี
4: ่ลำสักหน่อยไหมพี
3: ่เต้นโอ้ยเต้นตรงนี
4: ้โอเคถ้าต่อไปนะครับเป็นการบริหารใช้อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างแรกเลยจะมีลูกบอลจะนิ่มหรือจะแข็งก็ได้นะครับลูกสนุกก็ได้นะเอามากำแล้วก็แบะ
2: บอลนี่ม
3: า
2: อ
3: ุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาอันนี้ไปก็ได้มันกลมๆเหมือนกัน
0: นี่ลูกบอลนี
4: ่เอาให้หมดเลย
2: เอาอัน
3: อ๋อเหร
0: อนะพี่ก้า
4: วางไว้ที่มือแบมือลองกำค่อยๆบีบลงไปค้างไว้1 2 3ค่อยๆผ่อน
3: กำแน่นไหมกำแน่น
4: กำแน่นเลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนลองเปลี่ยนข้างอีกข้างนึงกำมืออ
3: ย่างนี้ต้องทำกี่ครั้งครับ
4: ค่อยผ่อนสัก10-15ครั้งครับทำเป็นเซต3เซตก็ได
3: ้
4: ครับเช้าเย็นได้เลย
3: หนึ่งอย่างนี้
4: ใช่ครับ
3: แล้วก็ปล่อย
4: แล้วก็ผ่อนเหยียดออกมาเลยเหยียดออกมาเลยใช่แล้ว
3: ไม่เป็นไรครับเด็กลูกครับ
4: โอเคท่าสุดท้ายเหมือนเราซักผ้าเลยใช้อุปกรณ์แค่เป็นผ้าคุณหนูที่บ้านก็น่าจะมีหรือจะบิดเสื้อตัวเองก็ได้นะจับอย่างนี้นะครับบิดตรงกันข้าม1ที่2ที่

0: ทำที่
1: นี่ก็ได้ดินี่นี่ก็ได้ได้ครับได้ใช่ไหม
0: สี่ที่ได้ครับห้าที
1: ่จะได้
0: หกที
1: ่โอ้โหนี่จะบิดไปถึงไหนนี่ไหลจะหลุดแล้ว
0: เจ็ดที
1: ่
0: แปดที่สิบที่อ่ะทีนี้สลับข้างปิดในตรงกันข้ามกันบ้างหนึ่งสองสาม
2: ยังไม่ได้มีไพ่หนักขนาดนี้ด้วย
0: หก
2: ห้าที่เพียง
0: ก็
1: คือได้กล้ามเนื้อตรงนี้
0: 10ใช่แล้วครับ
2: ได้บอกเนี่ยนะจ้อจะทำให้ฉันสองคน
3: นี่คุณดีเป็นง่อยป่ะครับเนี่ย
1: จับนี่ดิจับกลมๆเหมือนอย่าง
2: น
1: ี้ก็ได้เน
2: ี่ยอ๋ออย่างนี้เหรออ๋ออย่างนี้ไม่ได้เหรอ
1: ไม่ได้นี่จับกลมๆเหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะผ้าทิพย์ผ้าทิพย์อะไรนี
0: ่ผ้าทิพย์
1: ใช่ไหม
0: ใช่แล้ว
2: สวยหน่อยใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหม
4: แต่ถือว่าดีมากเลยนะครับมีแค่ผ้านี่ก็กายภาพบำบัดได้แล้ว
0: ใช่ครับแต่บิดแค่ผ้านะครับหน้าไม่ต้องบิดไปด้วยนะคร
2: ับอ๋อเหรอฉันหน้าบิด
4: ฟิลมันมาน
0: ี่ก็เป็นสี่ท่าง่ายๆเห็นไหมท่ายืดท่ายืดแล้วก็ลูกบอลแล้วก็ท่าบิด
2: มันง่ายมากเลยนะโจ
0: ้ใช่ครับ
2: แค่ท่านี้เฮ้ยมันมีประโยชน์มากเลยนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกเพื่อนทั้งบ้านทั้งหมดให้ทำตามท่านี้ดีกว่า
0: ใช่ครับทั้งบ้านได้มาทำขนมด้วยเลย
2: ดีดีดีขอบคุณนะ
0: ครับ
1: อ้าวโอเคเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะจะได้เอาต้นกล้วยกลับทันทีไปก่อนไปป้องตกใจอะไรโจ้ตกใจใคร
0: ตกใจพี่นะครับ
1: ไม่รู้เหรอเนี่ยคนไหนตกใจจับทำผัวหมดนะไปก่อนนะ
2: บ๊ายบาย
1: เดี๋ยวไปขโมยต้นกล้วยอีกนะ
4: จ้าจะเป็นกล้าด่างไหม
2: ดีดีดีกลับบ้านไปก็จะทำท่านี้ตลอดเนาะไหนลองทำซิ
0: เอาผ้าผ้าผ้า
2: เพิ่ม
4: ไม่เอาเดี๋ยวจะเป็นผ้าด่าง
2: ป้องห่อผ้ามา
3: เล่นได้เลยนะครับผม
2: ลองทำ
4: ลอง
2: ร้องสิ
3: ครับผม
2: คุณจะร้อง
3: ค่ะผมก็ติดเต้นครับ
0: สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเดี๋ยวผมขอถามพี่ๆก่อนเลยว่ากรณีกล้ามเนื้อเล็กพี่ๆรู้จักไหมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: นี่แหละครับที่ผมอยากจะรู้ก็เลยสงสัยเนี่ยอยากจะถามโจดูว่ามันเป็นส่วนไหน
0: ใช่ครับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเราขยับมือ
5: ขยับมือ
0: ใช่เราหยิบจับเกาะเกี่ยวดี
5: อ๋อเรียกว่ากล้องอะไรนะ
0: กล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: อ๋อพี่เข้าใจผิดนึกว่าแหนมมันเป็นก้อนเนื้อเล็กๆมัดนึง
3: ไอ้นั่นมันแหนมตุ้ม
5: เลยแต่เขาไม่ใช่มัดเนื้ออย่างนั้นใช่ไหม
0: ไม่ไม่ใช่พี่เหมือนมันหิวนะพี
5: ่เรียบปาก
0: ก้อนเนื้อมัดเล็กนะครับทำหน้าที่ในการเกาะหยิบจับเกาะดีด
5: แบบนี้เหรอ
0: ใช่ครับพวกนี้เลยทำให้เราเกี่ยวเกาะ
5: กล้ามเนื้อมัดเล็ก
0: ใช่ครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยมีการฝึกกันเพราะว่ามันไม่ได
5: ้ละเลยมันไป
0: ใช่ครับอย่างเราวันนี้เราก็แค่ยืนหรือว่าแค่ถือของแค่อะไรอย่างนี้เราไม่ได้สนใจในการฝึกที่ว่าต้องตั้งใจฝึกเลย
5: ใช
0: ่ใช่ครับซึ่งมันสำคัญยังไงในการเราหิ้วของหรือเวลาเราจะล้มเราเกี่ยวอะไรไว้สักอย่างนึงทำให้ร่างกายสามารถอยู่ได้ไม่ล้มหัวกระแทกลงไป
5: อ๋ออันนี้คือประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
0: ใช่แล้วครับ
5: ถ้าล้มปั๊บฟ
0: าดใช่แล้ว
5: มาอยู่นี่แหละ
0: ใช่แล้วครับอันนี
5: ้เก่งไหม
0: สุดยอดพี่อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราไปช้อปปิ้งกับสีภรรยา
5: ช้อปปิ้งแปลว่าอะไร
3: นะช้อปปิ้งก็หมายถึงว่าพอดีมันมีจานร้อนๆแล้วเราก็ปิ้งไป
5: โอ้ยนึกว่าอาศัยได้คุยพี่โจ้ดีกว่าต่อเลยพี่โจ
0: ้เวลาเราช้อปปิ้งให้ภาษีภรรยานะครับเราก็ถือของและถือได้นานๆช้อปกันเต็มเลย
5: ยิ่งจีบกันใหม่ๆถือ 3-4 ถุงไม่อยู่เดินอย่างนี้เอาถุงเดียวเออถือเองสิ
0: ความในใจ
3: แบกของเข้าบ้านอยู่ทุกวันอยู่นี
0: ่โอเคเป็นประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: นะครับ
0: ป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันโอเคเราจะมีแค่ท่าง่ายๆเลยนะครับสมมติเรามีโต๊ะหรือว่าเราอาจจะยืนทำนี้ก็ได้เราแค่อย่างนี้สมมติเราโต๊ะเราเอาแขนไว้บนโต๊ะใช่ไหมครับกำมือนะครับแล้วกระดกข้อมือขึ้นมาแค่นี้เราค้างไว้กระดกข้อมือขึ้นมาก
5: ระดกข
0: ้
5: อม
0: ือ แค่ข้อมือนะครับกระดกข้อมือเราค้างไว้หรือถ้าเกิดเรามีดัมเบลหรือขวดน้ำเราใช้ได้เหมือนกันกระดกขึ้นมา
5: ทำได้ก็มีผลแล้วเหรอ
0: ใช่ครับแค่นี้เองหรือว่าถ้าเกิดเราอยากทำจริงๆในข้างนอกครับเราแค่วางไว้ข้างลำตัว
5: ข้างลำตัว
0: ทีนี้กระดกข้อมือขึ้นทำได้ไหมนั่นแหละครับกระดกข้อมือขึ้น
5: แค่นี้
0: ใช่ครับแขนไม่ต้องโกงนะไม่ต้องยกขึ้นมาเลยแค่กระดกข้อมือขึ้นมา
5: อ๋อแค่นี้ก็เป็นการดูแลกล้ามเนื้อเล็กๆ
0: ใช่ครับกระดูกข้อมือขึ้นแค่นี้เองเข้าหาตัว
3: มันเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆที่เราละเลยมันนะ
0: ใช่ใช่ครับใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องเอาไปใช้อะไร
3: จริงๆว่าเออเรายังมีส่วนนี้ที่เรายังต้องดูแลมันอยู่
0: ใช่แล้ว
5: พี่โจแล้วกรณีเราไม่มีการฝึกอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับ
0: คือมันไม่มีข้อเสียอะไรครับแต่ถ้าเกิดเรามีเราก็จะมีข้อได้เปรียบหรือข้อดีมากกว่าใช่แล้วอย่างที่ผมบอกว่ามีความสามารถในการหยิบจับเกาะอะไรได้ดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้ฝึกกันใช่ครับ
5: เหมือนกับเราฝึกให้ออกกำลังกายครับผม
0: ใช่ครับเพื่อที่จะให้ออกกำลังกายทั้งตัวแข็งแรงทั้งตัว
5: ครับ
0: ครับ
3: แล้วอีกท่านส่วนที่ท่าที่จะได้นี่เราต้องทำประมาณเท่าไหร
0: ่เอาลืมเลยครับทำสัก10ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดมีน้ำหนักอาจจะทำน้อยกว่านั้นก็ได้เรามือจินตนาการจับดัมเบล
3: ไ
0: ว้ก็ได
3: ้ทนได้
0: ใช่แล้วคร
3: ับ
0: เบื้องต้นก็10ครั้งนะครับ3เซตนะครับ อย่าลืมพักระหว่างเซตด้วยอีกท่านึงเราแค่คว่ำมือลง
3: คว่ำ
0: มือลงสมมุติว่าเราวางไว้บนโต๊ะหรือว่าเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะกระดกมือขึ้น
5: ปึ๊บ
0: ค่อยๆปล่อยลง
5: ค่อยๆปล่อย
0: กระดกมือขึ้น
5: ปึ๊บ
0: ค่อยๆปล่อยลงกระดกมือขึ้นค่อยๆปล่อยลงสมมติว่าถ้าเกิดเราถือขวดน้ำหรือเราถือดัมเบลมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากกว่านี
5: ้อ๋ออย่างนี้ถ้ากรณีเราไม่มีขวดน้ำไม่มีดัมเบลเราขี่มอไซค์ได้ไหมเขาบิดมือขึ้นบิดมือลง
0: ค่อยๆบิดนะพี่เดี๋ยวความเร็วเกินนะ
3: ได้ประโยชน์ด้วยครับสามารถบิดกลับชลบุรีได้เลยครับ
5: ยังไม่กลับกรุงเทพก่อน
0: ก็ได้เหมือนกันครับได้อย่างนั้นแต่ที่ผมบอกว่าอันนี้ก็คือการฝึกเพื่อที่จะบิดมอไซค์ด้วยก็ได้พี
5: ่อ้าวพี่โจเคิร์ฟใหม่เลยคน
0: ขับรถไกลๆต้องบิดค้างไว้เลยนะพี
5: ่ครับและท่าต่อไป
0: อย่าลืมทำ10ครั้งเหมือนเด
5: ิ
0: ม
5: 10ครั้งเหมือนเดิม
0: ใช่แล้ว
3: มีทั้งหงายและคว่ำนะ
0: ใช่แล้วครับอันนี้ผมขอมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับผมแจกให้พวกพี่ไปแล้วก็คือลูกบอลนะครับจะเป็นบอลแข็งๆหรือบอลนิ่มๆก็ได้นะครับหรือใครที่
5: อันนี้เป็นลูกอะไรครับลูกนิมิต
0: วันไหน
5: ผมนิมิตผมฝันว่าเจอลูกหินเนี่ยอันนี้เนี่ยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่แล้วพี่
5: เอามาทำอะไรพี
0: ่อ๋อเอามาใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเหมือนกัน
5: พูดเป็นเล่นมันก้อนนี่นะแข็งๆนี่นะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่บีบให้แตกเดี๋ยวผมจะให้พี่บีบให้แตกเลย
5: ไม่ใช่ใคร
0: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่จะเป็นการบอกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กนี้ทำหน้าที่ในการกำเกาะเกี่ยว
5: บีบ
0: ทุกอย่างเลยที่เป็นนิ้วที่มือเราสามารถทำได้แต่สำหรับใครที่ไม่มีลูกบอลหรืออะไรอย่างนี้มีผ้าก็ใช้ได้แล้วนะครับ
5: ผ้า
0: เราเอามาม้วนให้เป็นกลมๆสักนิดนึงแค่พอ
5: ต้องมีซาวด์สิฮะ
0: แค่พอแท้
5: แ
3: ท้แท้แท้แท้เดี๋ยวนกพิราบออกมาเดี๋ยวนกพิราบออกมาน
5: ี่กับพี่โจจะเล่นมายากลปล่อยนกพิราบดึงออกมาเด็ด
0: ผมไม่มีหมวกเลยพี
5: ่เอายังไงทำยังไงครับพี่โจ
0: โอเคก็แค่ม้วนนะครับให้เป็นก้อนกลมๆแค่ขนาดพอดีมือทีนี้
5: อ๋อแทนก้อนหิน
0: ใช่ครับใช่แทนก้อนหินถ้ามีก้อนหินมันจะบีบไม่ค่อยลงใช่ไหมหรือถ้าเกิดมีก้อนที่เป็นลูกบอลนิ่มๆลมๆไงครับมันจะบีบลงทีเราแค่เอาไว้อย่างนี้แล้วก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีโต๊ะก็วางไว้โต๊ะได้นั่งทำไปเลยใช่ครับแล้วก็แค่บีบออกแรงบีบครับแล้วก็คลายออก
3: คลาย
5: สักกี่วิ
0: สักสองวิก็ได้ครับหนึ่งสองคลายเหมือนเราบริจาคเลือดเลยครับ
3: อย่าง
0: น
3: ั้
0: น
3: เ
0: ล
3: ย
0: ที่บีบแล้วก็คลายบีบ1 2คลายนี้เลยนะครับสำหรับทำอย่างนี้ครับสัก10ครั้งต่อข้างสัก 3-4 เซตก็ได้นะครับ
5: คร
0: ับและท่าสุดท้ายนะครับจะเป็นการใช้ผ้าคุณหนูนะครับที่บ้านน่าจะมีกันทุกคนนะครับ จะเป็นผ้าคุณหนูเป็นเสื้อที่ใช้แล้วหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับสำหรับเราครับผู้ชายมือใหญ่นิดนึงนะครับเราอาจจะทบผ้าคุณหนูให้มีขนาดพอดีมือที่สามารถกำรอบได้นะครับจินตนาการว่าถ้าเกิดเราไม่มีนี้เราซักผ้าก็ได้นะพี่ได้เหมือนกัน
5: โอ้ไม่ต้องจินตนาการซักให้เมียทุกวัน
3: เป็นคนมีน้ำใจ
0: หัวเราะแห้งเลยพี
5: ่เอามาทำไมกำอย่างนี
0: ้กำอย่างนี้นะครับ เหมือนเราบิดผ้าเลยบิดแค่บิดแค่นี
5: ้
0: นับหนึ่งเนี่ยคลายอีกทีหนึ่งบิดนับสอง
5: แค่นี
0: ้คลายบิดนับสามบิดนับสี
5: ่น้ำตาจะไหลนึกถึงเมียเลยเมื่อใช้เราเนี่ยเขาเป็นกุศโลบายหลอกให้เรา
3: ไม่น่าเชื่อว่าการซักผ้าแล้วบิดผ้านี่มันมีประโยชน์อย่างนี้เลย
0: ใช่แล้วแค่บิดแค่นี้นะครับเราลองดูว่าเราบิดนี้เราบิดเข้าหาตัวใช่ไหมด้านซ้ายบิดเข้าหาตัวใช่ไหม
5: ทีนี้
0: เราเปลี่ยนบ้างเป็นบิดออกบ้าง
5: บิดออก
0: ใช่บิดออกบิดออก ฟีดอ๋ออ
5: ันนี้คุณโจ้คิดเองหรือเป็นวิชาการ
0: มีประยุกต์บ้างครับ
5: ใช่ครับหนังใส่เมียโดนเมียใช้ประจำ
0: เพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะครับ

0: ไม่จำเป็นจะต้องซื้อเลยเพราะเรามีอยู่แล้วโอเคครับ
1: แล้วมันได้ประโยชน์ด้วยเนาะ
0: ใช่
1: แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโจ้อีกที่เพิ่มให้ความรู้แล้วก็สามารถไปผนวกใช้กับงานบ้านได้ด้วย
0: ครับก็เป็นท่าง่ายๆครับแค่ไม่กี่ท่าเองนะครับ
2: แล้วคนวัยรุ่นพวกพี่เนี่ยส่วนมากนิ้วนี่จะมีปัญหาเรื่องนิ้วล็
0: อ
2: กวันนี้พี่โจก็มาสอนให้พวกเราแล้วก็คนดูทางบ้านนะครับได้ประโยชน
0: ์ครับ
1: ขอบคุณพี่โจมากเราสองคนก็ขอบคุณ
2: ครับ
0: ครับ
2: ผม
0: ขอบคุณครับอย่าลืมกลับไปทำกันนะครับ
1: ครับผม

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงเพื่อนกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับครู

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โว้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเรา
2: พวกเรา
6: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมามาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15 เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: ครูหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะโหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
10: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: ชะเอ๋งเงย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: ันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: กับช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
5: หนูดีทำได
4: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
5: หนูดีทำได
4: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
5: หนูดีทำได
4: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
5: หนูดีทำได้
4: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
5: หนูดีทำได
4: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
5: ่หนูดีทำได
4: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
5: หนูดีทำได
4: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได้
4: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
5: หนูดีทำได
4: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
5: หนูดีทำได
4: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
5: หนูดีทำได้
4: หนูดีทำได้

ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวี MKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

0: บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานใ

0: ม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำใน

ูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่1สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งตรงกับวันที่1สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระนาท่านในกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกรุงเบิร์นในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวสวิสมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตลอดระยะเวลา95ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศไทยก่อให้เกิดสายสัมพันธ์อันใกล้ชิดสนิทสนมกันยิ่งขึ้นเป็นพิเศษระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้ง

0: 2ความเข้าใจอันลึกซึ้งความไว้วางใจและเจตนารมณ์ที่มีร่วมกันเป็นเครื่องสนับสนุนให้ความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้ง2ประเทศเจริญงอกงามเป็นที่น่าพอใจความสำเร็จในการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรปเมื่อปีที่แล้วนับเป็นนิมิตอันดีสำหรับอนาคตข้างหน้าข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุกระดับให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนนวัตกรรมเศรษฐกิจสีเขียวและการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศทั้ง2เป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569วันนี้เวลา 16:30 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal Jubilee Ballroom อาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569ซึ่งสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคีเครือข่ายและองค์กรสมาชิกสตรีจากทั่วประเทศจัดขึ้นภายใต้แนวคิดแม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569รวมทั้งเพื่อตอกย้ำบทบาทของสตรีไทยในฐานะพลังสำคัญของประเทศทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์99 คนพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่คณะผู้แทนจากสภาสตรีระหว่างประเทศ5 คนพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีไทยดีเด่นประจำปี2569รวม155 คนพร้อมกันนี้พระราชทานเกียรติบัตรแก่เยาวสตรีไทยดีเด่น15 คนทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้วันที่1สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสตรีไทยมาตั้งแต่ปี2546และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ดอกกล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิติ์เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันสตรีไทยโดยมีพระราชดำรัสที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสตรีไทย4 ประการคือพึงทำหน้าที่ของแม่ให้สมบูรณ์พึงทำหน้าที่ของแม่บ้านให้ดีพึงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยและพึงฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถยิ่งขึ้นจากนั้นพระราชทานพระราชโอรสให้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกล่าวอาเสรวาทถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบ3 มิถุนายน 2569จบแล้วขบวนอัญเชิญเทียนชนวนพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569เคลื่อนเข้าสู่ห้องรอยจูบิลีบอรุในการนี้ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเทียนชนวนทรงจุดเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แล้วกล่าวนำถวายสัตยปฏิญาณโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับท่านทั้งหลายเนื่องในโอกาสวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2569และขอแสดงความชื่นชมต่อสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งได้ดำเนินงานส่งเสริมศักยภาพสตรีไทยและบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2499จนครบ70 ปี

ในปีนี้ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาสตรีไทยอันเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวสังคมและประเทศชาติหัวข้อการจัดงานในปีนี้แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นแม่หลวงของแผ่นดินทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสารศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมไทยทรงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาประเทศศิลป์แผ่นดินและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคงคุณค่าและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันปณิธานของสตรีไทยในการสานต่องานศิลป์แผ่นดินมิได้หมายถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเพียงอย่างเดียวหากยังครอบคลุมถึงการสืบสานคุณค่าความเป็นไทยควบคู่กับการพัฒนาความรู้ความสามารถและการอุทิศศักยภาพของตนเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมเพราะสตรีไทยในปัจจุบันได้มีบทบาทสำคัญในทุกสาขาอาชีพเป็นพลังในการขับเคลื่อนครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนข้าพเจ้าขอให้สตรีไทยทุกคนภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเองยึดมั่นในความสุจริตความเพียรและความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลร่วมกันทำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อันงดงามของชาติพร้อมทั้งมุ่งมั่นพัฒนาตนเองสร้างประโยชน์แก่สังคมและร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการรักษาและต่อยอดศิลป์แผ่นดินเพื่อความเจริญมั่นคงและความผาสุกของประเทศชาติสืบไปได้เวลาอันสมควรแล้วข้าพเจ้าขอเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569อย่างเป็นทางการและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือโปรดอภิบาลรักษาสตรีไทยทุกคนพร้อมทั้งครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์และสำฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการผลงานสตรีไทยจาก4ภาคซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอาทิการจัดแสดงชุดเคบายาของจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติร่วมกับ5ประเทศสมาชิกอาเซียนงานผ้าไทยโบราณในราชสำนักผ้าฝ้ายออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากคำแนะนำพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาตลอดจนการจำหน่ายสินค้าเกษตรและหัตถกรรมจากร้านโกลเด้นเพลสมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่สตรีและเกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคม2569ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ระหว่างวันที่2ถึง4สิงหาคมพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงนำนักเรียนนายร้อยและคณะข้าราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่และสถาบันสำคัญต่างๆได้แก่พิพิธภัณฑ์และโบสถ์ชางงีธนาคารกลางแห่งสิงคโปร์โรงเรียนนายร้อยสิงคโปร์เซนต์แอนดรูว์คาทิดรัลเมอร์ไลออนพาร์คป้อมปราการซิโลโซและรัฐสภาสิงคโปร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9052 เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:20 น.จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง30กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประทานพระวโรกาสให้พระสงฆ์ที่มีพระบรมราชโองการสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะ
วันนี้เวลา 15:51 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระวรโอกาสให้สมเด็จพระราชาคณะเฝ้าถวายสักการะในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุที่ดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569และตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2569รวม9รูปดังนี้สมเด็จพระญาณวชิโรดมเจ้าอาวาสวัดปฐุมวนารามสมเด็จพระญาณวชิรมงคลเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารสมเด็จพระมหาวชิราธิบดีอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์สมเด็จพระสุทัศนวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามสมเด็จพระมหาวชิรคุณาดิโลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดปากน้ำสมเด็จพระวชิระสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดสระเกศและสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติและผู้ดูแลสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสมเด็จพระราชาคณะทั้ง9รูปนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับการถวายสุพรรณบัตรพัดยศผ้าไตรและเครื่องประกอบสมณศักดิ์ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาอันหนึ่งสมเด็จพระมหาพัชรยานมุนีเป็นภิกษุชาวต่างชาติรูปแรกที่

พุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประสบกรณิกรสืบไปพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน UOB ประเทศไทยจำกัดวัดโพธิ์ศรีท่าจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนสาธิตบางนาจังหวัดสมุทรปราการบริษัทไก่เทพฟาร์มจำกัดและบริษัท NTT Intense จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนรูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามวัดสัมพันธวงศารามและวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดสวนสมบูรณ์วัดพระบรมธาตุสวีวัดควนตะโกวัดโพธิเกษตรและวัดโสมสิริวัฒนารามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางบุญล้อมทรัพย์ธรรมรงค์และคณะบริษัท SC Paper Pack จำกัดสมาคมตันตระวัดพระศิวะเจ้าโรงเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางจังหวัดเชียงใหม่และสโมสรลูกเสือราชวิถีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดบรมสถนและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระบรมธาตุชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดทวีการะอนันต์จังหวัดปทุมธานีและวัดหนองเตาเหล็กจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสลับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทสยามบิลเลนแนร์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดโคอาล่าเคบ้านพิงกันเวลเนสรีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่บริษัทเชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัดโรงงานบุญรอดการช่างและสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีบริษัททีมแอดคอร์ปอเรชั่นจำกัดสม

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนายชยพลสอนสิวสอนสิวและคณะและมูลนิธิพิทักษ์พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทินางสาวกัญญาพัฒน์ณัฐสุรางและคณะโรงเรียนเรียนยูโรเซ็นเตอร์ฝางเชียงใหม่สโมสรลูกเสือราชวิถีสโมสรลูกเสืออาสาไทยและเครือข่ายในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 3,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4สิงหาคม2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

ังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ก็จับไม่ได้คุณปู่คะตะวันต้องการความช่วยเหลือด่วนจีเลยค่ะ
1: มีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ตะวันดูรายการทีวีเขาบอกให้เขียนเรื่องความส่งประกวดเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพแต่ตะวันไม่เคยไปกรุงเทพเลยตะวันจะแนะนำที่ไหนดีคะหมดเขตสองอาทิตย์นี้แล้วด้วยคุณปู่ช่วยตะวันด้วยนะคะ
1: เฮ้ที่ไหนดีล่ะลองถามเมฆดูสิ
2: ไม่เอาอ่ะขี้เกียจคิดวันนี้ผมอยากนอนเล่นเฉย
0: ๆคุณปู่ดูสิคะไม่ช่วยตะวันแล้วยังทำตัวขี้เกียจอีก ใช้ไม่ได้เลยนี่ตะวันอุตส่าห์ตั้งใจว่าถ้าได้รางวัลมาจะแบ่งให้คนที่ช่วยด้วยครึ่งหนึ่งนะเนี่ย
2: รางวัลเป็นอะไรหรอ
0: รองเท้าสเก็ตกับสกูตเตอร์น่ะ
2: ช่วยคิดให้กันได้แต่ถ้าได้รางวัลฉันจองรองเท้าสเก็ตนะ
0: โอเค
2: อ๋อตรงนั้นที่เป็นวังของในหลวงที่อยู่ติดกับวัดพระแก้วเรียกว่าอะไรนะคะคุณปู
1: ่พระบรมมหาราชวังจ้ะ
2: ใช่เลยถ้าเธอได้เห็นกับตาแล้วเขียนบรรยายออกมาต้องชนะแน่ๆ
0: เก่งมากแก่นแก้ว
2: ไปกันเถอะตะวัน
3: ห้องทำงานเจ้าพระยาพระขังในสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
0: นี่มันแผนที่ของกรุงศรีอยุธยานี
4: ่พวกเจ้าเป็นใครเหตุใดจึงมาซุกซนบนเรือนของข้า
0: ขอโทษค่ะพวกเราหลงทางมาเอาไงดีล่ะแม่ฉันโกหกไม่เก่งด้วย
2: โอ้โหแผนที่นี่ใหญ่มากเลยใช่แผนที่ของอยุธยาหรือเปล่าครับแล้วนี่ก็รูปวาดของวัดที่อยุธยาใช่ไหมครับผมรู้จักผมเคยไป
4: พวกเจ้าเคยไปอย่างนั้นเหรอท่าทางเป็นเด็กฉลาดเฉลียวท่องเที่ยวมาไม่น้อยเลย
2: คุณลุงครับคุณลุงเอาแผนที่อยุธยามาทำอะไรหรอครับ
4: บ้านเมืองเราเพิ่งผลัดแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชประสงค์ให้ฟื้นฟูราชธานีและราชอาณาจักรให้คืนคงเช่นครั้งบ้านเมืองยังดีดังในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: พระเจ้าอยู่หัวที่คุณลุงพูดถึงคือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมคะ
4: พระนามที่เจ้าเรียกขานข้าไม่คุ้นหูเลยจะหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนี้ใช่หรือไม่พระองค์ทรงเป็นผู้ดับทุกข์เข็ญของแผ่นดินทรงมีพระราชปณิธานไว้ว่าตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันพระศรีมารักษาประชาชนและมนตรีจึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างราชธานีใหม่ในสถานอันเป็นชัยภูมิโปรดให้สร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นเป็นประธานแห่งกรุงให้งามดังเมืองสวรรค์เหมือนเมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหล่าทัพแก้วทหารอาณาประชาราษฎร์ที่ยังประวันพลันพึงจากเมื่อครั้งกรุงแตก
0: ไม่ต้องห่วงนะคะคุณลุงให้เราไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วพระราชวังและวัดวาอารามก็ยังคงสง่างามจนถึงทุกวันนี
2: ้ตะวันเอาเรื่องในอนาคตมาพูดได้ยังไง
0: ก็ฉันเห็นคุณลุงท่าทางตั้งอกตั้งใจมากนี่นาคุณลุงจะได้รู้ว่าผลงานของคุณลุงสำเร็จสมบูรณ์และยั่งยืนจริง
4: ๆเจ้าคงแซงพูดให้กำลังใจข้าขอบน้ำใจมากนะ
2: สู้ๆนะตะวันเธอต้องชนะให้ได้เธอเป็นคนหวังของพวกเรานะ
1: เออตะวันหนูอย่าลืมเขียนเรื่องนี้ลงไปนะเป็นประเด็นสำคัญเลยล่ะรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของใครฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและพระพุทธศาสนาที่ล่มสลายไปให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเดิมนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหนูขอรีบไปส่งไปสนีก่อนนะคะ
1: สามวันต่อมาเมอูบอกว่าห้ามเล่นสเก็ตในบ้านไง
0: ครับ
2: โอ๊ยโอเคโอเค

0: ียนเดี๋ยวนี้แหละ
1: รัชกาลที่1เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของราชวงศ์จักรีทรงสถาปนาราชธานีขึ้นมาใหม่ท่านตั้งใจสร้างให้สง่างามเพราะอยากให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนราชธานีที่สร้างขึ้นใหม่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่เอง

0: ศึก9ทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุดหลังศึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2
1: อย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ
2: รอด้วยสิแม
3: ่ร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษฎร์และพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี
1: ้โอ้โหสุดยอดที่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะ

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
2: พ่อแม่สู้สู
1: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์นะคะที่จะมาร่วมสร้างความมั่นใจความเข้าใจและก็นี่สร้างขวัญและกำลังใจโอ้ฟังดูเรื่องยิ่งใหญ่
0: ขวัญกำลังใจเนี่ยสำคัญมากๆเลย
1: วันนี้เราจะมีประเด็นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆเลยพี่บอยคะ
0: ประเด็นอะไรนี่นา
1: เคยมีไหมระหว่างทำงานอยู่แล้วมีอยู่ดีๆลูกมาอยู่ใกล้ๆมาทำโน่นแตกนี่หกเราเรียกว่าพฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจ
0: นี่ต้องบอกว่าเป็นวาระแห่งชาติครับ
1: เหมือนกันเนาะใช่ไหมหลายๆบ้านเจอแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะและแน่นอนค่ะวันนี้เราจะมี5ครอบครัวเช่นเคย
0: ใช่แล้วครับที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนและมาเรียนรู้ในเรื่องลูกเรียกร้องความสนใจกันพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับคราวนี้เรามาฟังตัวอย่างเรื่องราวของทั้ง5ครอบครัวหน่อยมั้ยครับ
1: ใช่แล้วมียกตัวอย่างแล้วกันเน
0: าะยกตัวอย่างกันครับว่ามีเรียกร้องความสนใจแบบไหนบ้างพ่อคุณแม่ครับ
1: เชิญครับผม
3: โดยเฉพาะระหว่างวงสนทนาระหว่างผู้ใหญ่อะค่ะคุยเรื่องงานกับติดพันอยู่เนี่ยค่ะเขาก็จะเข้ามาอยู่ในวงสนทนาค่ะแล้วก็มาเรียกร้องความสนใจว่าเขาอยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเรารู้ว่าเขาเรียกร้องความสนใจเราก็เลยบอกว่าคุยตรงนี้เสร็จก่อนนะบางครั้งเขาไม่ยอมเขาจะเริ่มเสียงดังมากขึ้นเสียงดังภายในวงสนทนาค่ะจนบางครั้งเราไปต่อไม่ได้เราก็ต้องหันมาสนใจเขาน
1: ะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างว
0: ่
1: าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่เวลาคุณพ่อคุณแม่หาทางแก้ไขเนี่ยม
0: ัน
1: แก้ไขถูกต้องหรือเปล่าและทางที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไง
0: ใช่แล้วครับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจะเป็นปัญหาเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาชี้แนะให้กับเราขอต้อนรับคุณหมอจอยครับ
4: คุณหมอใจดีของเราวันนี้นะครับแพทย์หญิงพรชนกวรรธนากรหรือคุณหมอจอย
5: ค่ะจริงๆคุณหมออยากจะบอกว่า เวลาเด็กเขามีพฤติกรรมอะไรสักอย่างนึงนะคะเขามีเหตุผลของเขานะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะบอกว่าเขาเข้าใจยากทำไมทำอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราลองดูดีๆเขามีเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะคะอย่างเรื่องที่ลูกชอบทำพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าเขาต้องการความรักคุณพ่อคุณแม่บางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ที่เราดูแลเขาอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือการให้ความรักแล้วนี่ทำไมยังไม่เข้าใจนะอะไรเงี้ยแต่เด็กเขาต้องการความรักที่ชัดเจนที่เป็นรูปธรรม
1: ค่ะ
5: ค่ะบางอย่างมันเป็นนามธรรมมากเกินไปที่เราคิดว่าเราให้เขาแล้วเนี่ยแต่เด็กเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจ
1: ค่ะ
5: ค่ะ
1: นะคะ
0: ครับ
1: ประเด็นนี้น่าสนใจค่ะและในช่วง guessing game นะคะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างวันนี้เนี่ยพ่อแม่ของแต่ละครอบครัวจะไปอยู่ในสถานการณ์ด้วย
0: เพราะฉะนั้นลูกเลยนะฮะ
1: ใช่เราก็จะให้คุณพ่อคุณแม่สมมติว่าถ้าครอบครัวนี้อยู่ในสถานการณ์นั้นเราจะถามคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นให้ลองถ่ายลูกคนอื่นดู
0: สนุกดีครับ
1: นะคะใช่แล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะกับครอบครัวแรกค่ะครอบครัวน้องใบหยกค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
7: ชื่ออะไรครับ
6: น้องใบหยกครับ
7: ใบหยกอยู่บ้านกับใครบ้าง
6: แม่พี
7: ่แล้วอยู่บ้านคุณแม่ชอบทำอะไร
6: ชอบเล่นเกม
7: แม่ชอบเล่นเกมอะไรคะ
6: เศรษฐี
7: อ๋อแล้วเราเคยเล่นไหม
6: ไม่เคยเลย
7: ใบโยเคยเรียกร้องความสนใจไหมคะแล้วเคยมีคนไม่สนใจเราไหม
6: เคยครับ
7: แล้วเราทำไงคะ
6: มุดใต้ขามามาก็เอาขาทับหนูต่อหนูก็ยิ่งหนัก
7: ทำไมหนักอ่ะ
6: ขาก็แม่ตัวโตนี
8: ่น้องคะเดี๋ยวแม่ขอคุยงานกับพี่เขาก่อนนะคะโอเคไหมลูกแล้วเดี๋ยวหนูค่อยมานะคะพื้นที่เยอะก็จริงแต่ว่าเทมที่ในห้องเหมือนกัน
0: นี่ฮะทีมงานของเราเข้าไปพูดคุยกับคุณแม่คือนั่งคุยกันเลยโดยที่ทั้งคุณแม่ทีมงานเนี่ยไม่สนใจน้องใบหยกตอนนี้น้องใบหยกก
8: ็
0: เลยต้องแดนซิ่งไปรอบห้องนะตอนนี
8: ้คุณแม่ก่อนเนาะใช่ไหม
0: นี่พยายามไปเกาะคุณแม่
8: อย่าเพิ่งกวนนะ
0: ใบหยกอยู่นี่นะ
6: มามาค่ะซื้อของเล่นให
0: ้หน่อยอันนี้ถึงท่านออกเสียงแล้วฮะมามาซื้อของเล่นให้ใบหยกหน่อย
6: โอ๊ยน้องครับ
0: สถานการณ์ที่โรงเรียนครับเมื่อสักครู่นี้ที่บ้านตอนนี้ที่โรงเรียนแล้วครับ
8: ใช่ใ ใกล้กว่าแล้วน้องไม่ค่อยต้องสื่อสารแล้วค่ะ
0: นี่เวลาอยู่ที่บ้านนะฮะน้องมายกมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจนี่เห็นชัดเจนเลยคราวนี้มาอยู่ที่โรงเรียนบ้างคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าพอมาอยู่ที่โรงเรียนน้องใบหยกยังจะเรียกร้องอยู่หรือเปล่าครับคุณพ่อครับ
9: ยังเรียกร้องอยู่ครับ
0: คิดว่าเพราะอะไรครับพ่อ
9: ก็น่าจะขอความรักจากคุณแม่ครับ
10: น่าจะมีเรียกร้องบ้างอะค่ะแต่อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านนะคะเพราะว่าดูจากพฤติกรรมแล้วก็คืออยากให้แบบคุณแม่มาสนใจมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะไม่เยอะเท่าที่บ้านคราวนี้ครับอันนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่น้องใบหยกเองนะฮะคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องใบหยกอยู่ที่โรงเรียนถ้าคิดว่ายังมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับนี่เหมาหมดเลย
11: เป็นเอกฉันท
0: ์ไม่มีแบบว่าค้านอะไรไว้เลยคือทุกอย่างเป็นเอกฉันท์หมดเลยนะครับเราไปดูกันว่าน้องใบหยกยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่โรงเรียนหรือเปล่าครับ
8: ไม่แกว่งได้ไหมอ่ะไม่แกว่งนะเดี๋ยวมาม่าเจ็บนะ
6: ไม่
8: แกว่งนะไม่แกว่งนะไปไหนไกลอย่าไปไกลนะคะ
12: พี่สาวของเรา
8: เรียนที่นี่ค่ะทับหนึ่งค่ะ
12: แล้วพี่สาว
8: พี่สาวเขาอยู่ป.2ทับ2
0: 15นาทีผ่านไปไปนั่งแกว่งชิงใกล้ๆนะนี่ยังแกว่งอยู
8: ่ติดค่ะติดแต่ก็ไม่ถึงกับ
12: มาร้าน
0: เริ่มปีนเริ่มปีนครับ
8: กลับบ้านกันลูกปะ
0: อ้าวคุณแม่เรียกกลับบ้านโอ้ไม่มี
1: ผิดพลาดกันหมดเลย
0: ไม่มีเกิดขึ้นครับ
1: ไม่มีเกิดขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ของน้องอีกคนนึงดีกว่า
0: ใช่แล้วครับไปดูสถานการณ์ของน้องเซฟกันครับ
13: สวัสดีค่ะ
12: ชื่อน้องอะไรคะ
13: น้องเซฟค่ะ
12: บ้านกับใครบ้างคะอ
13: ยู่กับแม่ยายแล้วก็น้า
12: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงอะเซฟ
13: หน้าตาธรรมดาค่ะ
12: แล้วคุณยายอะคุณยายหน้าตาเป็นยังไง
13: คุณยายก็ทำกับข้าวบ่อยก็ฝ้าเยอะนิดหน่อย
12: คุณเซฟรู้จักเรียกน้องความสนใจไหมคะเคยได้ยินไหม
13: ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร
12: ่คุณแม่เคยไม่สนใจน้องเซฟปะ
13: ไม่มีค่ะ
12: คุณยายอ่ะเคยปะ
13: นิดหน่อยค่ะอย่างคุณยายทอดปลาอยู่กำลังจะทอดปลาแล้วหนูบอกว่าอาม่ามาขอตังค์หน่อยอาม่าก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนทอดปลาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวปลาไม่จะกินข้าวไหมอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยค่ะ
12: แล้วหนูทำไงอ่ะ
13: พอยายกำลังทำกับข้าวอยู่ก็แอบไปล้วงกระเป๋าของยาย
12: ตอนน
13: ี้
12: คือหลังหมู่บ้าน
0: นี่ทีมงานเราก็ไปคุยอยู่เดิมครับนี่คุยกับคุณยายนะครับ
14: ก่อนไปเดี๋ยวคุยกับพี่ๆเขาก่อนเนาะ
0: คุณยายอยู่ไม่สนใจน้องเซฟเนา
15: ะ50,000
0: น้องเซฟ50,000
14: ตอนนี้ตุ๊กตา
12: ตัวต้องมา
13: อาม่า
0: น้องเซฟพยายามทุกวิถีทางฮะ
14: อ๋อคือจะต้องมาพับแล้วก็ค่อยมาห่อ
0: คราวนี้สถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนบ้างแหละครับ
16: ปกติเริ่มเรียนกี่โมงอะคะคุณยาย
17: เริ่ม5 โมงเย็นค่ะว่าอันนี้จะให้เรียนพิเศษ
16: มีอะไรอ่ะ
17: ถ้ากลับบ้านแล้วก็จะไม่ยอมทำแล้วก็เลย
0: ในสถานการณ์เดียวกันทีมงานเราก็ไปนั่งคุยคุณยายเหมือนเดิมคราวนี้คุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นคิดว่าเมื่ออยู่ที่โรงเรียนน้องเซฟยังจะเรียกร้องความใจเหมือนที่บ้านไหมครับพ่อเชิญครับ
18: น่าจะไม่ครับคือหนึ่งเนี่ยที่โรงเรียนมีสิ่งที่น่าสนใจกว่ามีของเล่นหรือว่าอาจจะมีสิ่งต่างๆที่ทำให้เขาลืมไปใช่ไหมครับจากที่บ้านเนี่ยคือมีคุณยายไง
0: ครับ
18: ใช่ไหมครับมีท่านคนเดียวเงี้ยท่านไม่สนใจท่านก็ต้องตรงนี้แหละครับที่สนใจก่อน
19: น่าจะยังเรียกร้องความสนใจอยู่แต่ว่าอาจจะไม่มากเท่าที่บ้านนะคะ
0: เพราะว่าอะไรครับแม่นันครับ
19: เพราะว่าอย่างที่โรงเรียนเนี่ยเขาอาจจะมีเพื่อนอยู่รอบๆหรือว่ามีสิ่งที่น่าสนใจอยู่รอบตัวเขาด้วยอะค่ะ
0: อ๋ออันนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมคราวนี้ต้องโหวตคุณพ่อคุณแม่ครับว่าเมื่อสถานการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนคิดว่าน้องยังจะเรียกร้องความสนใจหรือไม่ใครคิดว่าเรียกร้องความสนใจครับนี่ฮะ3ครอบครัวเรามาดูกันว่าน้องจะเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ครับ
17: เงินกับบ้านต้องไม่ลบกันบ้านค่ะส่วนมาก
0: แล้วก็เป็นรหัส
17: พี่แบบอะไรละบายสวัสดีบายบายบายบายบาย
0: น้องเซฟยังเรียกร้องอยู่แต่เบาลง
1: ดูซอฟลงดูไม่กล้าแสดงออกมากเหมือนที่บ้าน
0: อย่างที่บ้านนี่เต็มที่คุณยายข้างนอกก็เบาเบานิดนึงพอสัมผัสให้รู้ว่ากลับเธอไปเถอะสนใจหนูหน่อยแบบนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งครอบครัวครับครอบครัวน้องลอตโต้ครับ
20: สวัสดีครับผม
21: ชื่อน้องอะไรครับ
20: น้องลอตโต้ครับ
21: คุณแม่ทำอาหารอร่อยไหม
20: อร่อยฝีมือป้าไม่อร่อย
21: ฝ
20: ี
21: ม
20: ือ
21: ป้าไม่อร่อยอ่ะ
20: ป้าชอบทำในเทส
21: แล้วเคยมีใครไม่สนใจหนูไหม
20: มี
21: ใครอ่ะคะ
20: ปอน
21: ปอนไม่รักหนูเหรอ
20: ใช่
21: แล้วหนูทำยังไงคะ
20: เอ้าก็รักคนอื่นสิ
21: แล้วเคยเรียกร้องความสนใจไหม
20: ไม่เคยอ่ะ
21: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจแล้วก็ต้องทำยังไงคะ
20: หนูก็ไปรักคนอื่นแหละ
22: ต้องเดี๋ยวแม่คุยธุระก่อน
0: ที่บ้านครับทีมงาน
22: เปล่าเปล่า
0: แหวงตัวไปในบ้านนั่งรถล็อตนี่เป็นนักกีฬาขึ้นน้ำหนักแน่
22: ๆคนอื่นพา
0: ปีนขึ้นไปแล้วฮะคว้าแขนทีมงานของเรา
22: ผู้ปกครองนี่คือเข้าออกได้ตลอดเดี๋ยวเอาให้นะคะ
23: อยาก
22: ได้เดี๋ยวเอาให้
0: นี่บุกก็ไปถึงตัวคุณแม่แล้วครับ
23: มันเลือดแตก
0: กอดเธอ
23: กอดเธอกอดไอ้น้อง
1: เจ็บแล้ว
0: แล้วถ้าเป็นสถานการณ์ที่โรงเรียนบ้างล่ะครับ
24: มีน้องอีกคนนึงเหรอคะ
23: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณพ่อคุณแม่โอ้ยกับน้องตัวเล็กอีกคนนึงฮะ
24: พี่ขอคุยกับแม่กับพ่อก่อนนะรอก่อนนะ
22: ก็จะวิ่งอย่างนี้แหละ
0: ทีมงานยังไม่คุยพ่อคุณแม่เหมือนเดิมครับ
23: น้องน้อง
25: รับเมา
0: โอ้ย
25: เป็นงานบว
0: ชมันต้องจูบมันต้องระดมจูบ
24: ใช่ค่ะ
26: ครับน่าจะเหมือนอยู่ที่บ้านครับ
0: น่าจะเหมือนเลย
26: แต่ว่าจะเบาลงนิดนึงมีคนเยอะหน่อย
0: อ๋อเพราะว่ามีคนเยอะขึ้นมาหน่อย
26: ครับผม
17: คือจะเหมือนที่บ้านนี่ค่ะเพราะว่าตอนนี้คืออยากใจคุณแม่สนใจแกก็เลยจะอยู่เกาะติดคุณแม่มากกว่าจะไม่ไปไหน
0: ครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าที่โรงเรียนสถานการณ์นี้น้องลอตโต้ยังจะมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือไม่ถ้าคิดว่ามียกมือครับ
27: โอ้เอก

0: เป็นเอกฉันท์อีกแล้ว
1: น้องรถต้นให้คุณพ่อคุณแม่คุณอื่นบอกเอกฉันท์เลยจะเอกฉันท์จริงหรือเปล่าไปดูน้องรถโต้กันครับ
2: ออกมาก็เข้าโรงพยาบาลเลย
3: นี่
2: ช่วงนี้กำลังชอบอมบอย
1: บีบอยรถโต้บีบอยมาข้างหลังแล้วครับมาข้างหลัง
2: ไม่หรอกบางทีแบบเขาต้องคุ้นไงถ้าไม่คุ้นก็ไม่ไหวอีกอ่ะต้องคอยสั่งคอยบอกตลอดเวลาบางทีต้องแบบลงมาก็ต้องบอกหวัดดีนะเจอมาหวัดดีนะเจอคงหวัดดีนะไม่รู้สักเพราะว่าถ้าเด็ก
1: ไม่ดีนะวิ่งมาตามช้า
2: อย่างเงี้ยลอตโต้สวัสดีครับก่อนเร็วกลับแล้วเร็วไปกลับบ้านเร็ว
1: ยังมีอยู่แต่เบาลงเหมือนกัน
0: ต้องมาถามคุณหมอจอยแล้วค่ะว่าเรามีทั้งน้องที่พออยู่ที่โรงเรียนสงบเสงี่ย
1: ม
0: ไม่มีพฤติกรรมเรียกร้องความสุขกับมีแต่เบาลง
4: กับแม่จะทำอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเขาพยายามเรียนรู้ถ้าเกิดว่าที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ก็เซตกฎระเบียบไว้ชัดเจนเหมือนกันเขาก็จะเป็นแบบสถานการณ์ที่โรงเรียนค่ะก็คือว่าเขาจะเบาลงหรืออาจจะเรียบร้อยขึ้นมาได้ใช่
1: มันเกี่ยวกับเรื่องของการวางกฎเกณฑ์นั่นเองนะครับ
4: มีประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามพูดว่าที่โรงเรียนเนี่ยเขามีสิ่งน่าสนใจอย่างอื่นที่ทำให้เขาเหมือนเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปจากตัวเราได
1: ้
4: อันนั้นก็เหมือนกับเป็นการซื้อเวลาให้เราโอเคคุยธุระให้เสร็จเขาไปเล่นอันนี้รออย่างเงี้ยค่ะพฤติกรรมมันก็เลยเบาลง
0: ค่ะนะสิ่งแวดล้อมก็มีส่วนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของสถานการณ์ต่อไป
1: มีสถานการณ์ต่อไปครับไปดูน้องลิลลี่ครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: ชื่ออะไรคะ
5: ชื่อลิลลี่ค
6: ่
5: ะ
6: แล้วลิลลี่อยู่บ้านกับใครบ้างคะ
5: อยู่บ้านกับมามีกับคุณยายคุณตา
6: ใครใจดีที่สุด
5: มามี
6: ล
5: ิ
6: ลลี่รู้จักเรียกร้องความสนใจปะสมมุติมามีไม่สนใจลิลลี่ทำยังไงอะ
5: แบบนี
7: ้อันนี้คืออะไรครับ
5: โย
7: ทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับแม่ก็จะมาสนใจเราไหม
5: สนใจ
6: แล้วลิลลี่ทำบ่อยไหมอะ
5: บ่อย
7: แล้วคุณแม่สนใจเราทุกครั้งเลยไหมครับ
5: สนใจ
1: ไปดูสถานการณ์ที่บ้านของน้องลิลลี่กันครับ
6: เยอะมากเลยเยอะจนแบบอยากจะโยนทีม
1: นี่ทีมงานคุณแม่แล้วก็ท่ามกลางของเล่นของน้องลิลลี่
0: ดูไม่ได้แค่โยกนะคะ
1: ยกบังถ้าเป็นมวยยกบังครับพี่ของบังไม่พอเอาตัวบังเลยคุยอะไรกันนักหนาคุณแม่เด็กที่ไหนมาคุยไม่รู้ไม่สนใจหนูเรามีสถานการณ์ทดสอบครับสำหรับเด็กที่เรียกร้องความสนใจครับ
8: คุณยายคุยกับพี่ๆก่อนนะเดี๋ยวคุณลิลลี่นั่งเฉยๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถึงเลขถึงเข็มถึงเลข8แล้วลิลลี่ค่อยคุยกับคุณยายนะคะถ้าถึงเลข8แล้วเดี๋ยวคุณยายให้เล่นของเล่นนะคะขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะก่อนนะค่ะเด็ก
0: ค่ะ
8: ค่ะ
1: ในสถานการณ์นี้ครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าเกิดว่าลูกแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจแล้วพ่อแม่มีการพูดคุยทำข้อตกลงหรือหากิจกรรมให้ลูกครับในระหว่างที่ลูกเนี่ยกำลังรออยู่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกยังจะแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจอยู่หรือเปล่าพ่อคิดยังไงบ้างครับ
9: น่าจะเหมือนเดิมครับน่าจะเหมือนเดิมเพราะดูจากน้องเขาเป็นคนค่อนข้างติดคุณยายคุณแม่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาก็คงอยากจะให้คุณยายไปเล่นกับเขามากกว่า
10: น่าจะยอมรับกติกานะคะ
1: ครับ
10: ค่ะอาจจะมีแบบว่าที่คุณยายตั้งไว้ว่าเดี๋ยวเข็มยาวเลขนี้นะเขาอาจจะน่าจะรอได้อะค่ะ
1: เอาละครับคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องลิลลี่ครับจะแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจหรือไม่เมื่อมีข้อตกลงและมีกิจกรรมอยู่ถ้าคิดว่ายังเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับพ่อแม่ครอบครัวเดียว
0: ครอบครัวเดียวเท่านั้นเอง
1: อ้าวส่วนอีก3ครอบครัวคิดว่าเมื่อตกลงเนี่ยน้องลิลลี่จะทำตามข้อตกลงไปดูน้องลิลลี่กันครับ
6: แล้วคุณยายต้องตรวจทุก
8: 6เดือนค่ะตัดท้องส

0: มักจะเป็น
1: ใช้บัตรทอง
0: ไม่ของคุณยาย
2: นี่ถามไปถึงสุขภาพคุณยายพยายามหาเรื่องคุยกับคุณยายเพื่อดึงเวลา
0: ลูกสาวก็โทรตามเขาบอกแม่เขาจะถาม
1: โอ้ยคุณยายเลยเลขแปด
0: เลย
1: เดี๋ยวให้คุณยายคุยกับลิลลี
0: ่ตอนนี้แล้วเด
1: ี๋ยวลาก่อน
0: ค่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสด
1: ี
0: ค่ะพี่ไปบ๊ายบายสวัสดีพี่ๆด้วยสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเลย
2: โอ้ไม่มีครับ
3: รอได้นะคะ
2: อ๋อนี่ฮะและไปดูครอบครัวต่อไปเลยครับไปดูน้องน้ำฟ้าครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: ชื่อน้องอะไรคะ
4: ชื่อน้องน้ำฟ้าบุญนิสัยไม่หกเนาะค่ะ
1: แล้วน้ำฟ้าอยู่บ้านกับใครบ้างเอ่ย
4: อยู่บ้านกับป้าป้ากับมาม่า
1: น้ำฟ้าเคยมีแบบคุณพ่อคุณแม่ไม่สนใจไหมฟ
4: ้
1: าทำไงคะ
4: ให้คนพ่อหายโกรธ
1: คุณพ่อไม่สนใจเพราะคุณพ่อโกรธเหรอแล้วฟ้าทำไงคะ
4: ต้องขอโทษคุณพ่อคุณแม
2: ่ทีมงานเราบุกไปทุกบ้านครับเพื่อจะไปดึงความสนใจจากพ่อแม่ลูกเขาคิดดูน้องฟ้าปี
5: โน่ตาคือตาอยู่ทางฮาริโอต
2: านี่ปีนเกาะแม่เลยนะครับแม่
5: ใช่ครับตรงอย่างเดียว
2: ไปสนใจหนูดีนะปีนขึ้นไปนั่งเลยโอ้ยสบด้วย
1: ไปแล้วอย่าไปแล
2: ้
1: ว
2: ไม่ปล่อยแล้วก็ไม่ลงด้วยคราวนี้มีสถานการณ์ทดสอบครับ
6: พี่ขอคุยกับคุณแม่ก่อนเนาะ
7: เดี๋ยวหนูระบายสีเล่นไปก่อนรอคุณแม่ก่อนได้ไหมนะเดี๋ยวคุณแม่ไปหยิบที่ระบายสีให้นะ
2: คุณแม่ให้น้องน้ำฟ้าวาดรูป
8: สีอันใหม่ด้วย
2: เด็กเวลาเห็นสีดี
8: เดี๋ยวเล่นสีเอ็ดเดี๋ยว
2: สีจาก
8: มาม
2: ่
8: าคุยด้วยนะ
7: แล้วเดี๋ยวหนูระบายสีรอหมาม่าไปก่อน
2: ให้ระบายสีรอครับคุณพ่อคุณแม่ครับสถานการณ์นี้น้องน้ำฟ้าบอกว่านี่ขอคุยก่อนคุณแม่บอกขอคุยกับพี่ๆก่อนให้ระบายสีรอคุณพ่อคุณแม่ท่านคนอื่นยังคิดว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วน้องน้ำฟ้ายังจะเรียกร้องความสนใจอยู่ไหมครับคุณยายคิดว่า
0: ไม่เรียกร้อง
2: ไม่เรียกร้องนะเพราะอะไรครับคุณยาย
0: น้องน้ำฟ้าเป็นเด็กที่พูดง่ายแล้วก็ไม่ดื้อค่ะที่เห็นมานะคะ
2: ครับ
9: คงจะรอได้ค่ะ
2: ครับ
9: เพราะว่าดูแล้วน้องเขาเรียบร้อยอะค่ะ
2: ดูอย่างน้องน้ำฟ้าดูเรียบร้อย
9: ไม่ค่อยซน
2: ถ้าอย่างนั้นเราต้องมาโหวตกันละครับมีกิจกรรมให้ทำแบบนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ถ้าคิดว่าน้องน้ำฟ้ายังเรียกร้องความสนใจอยู่ยกมือครับ บอกเหตุผลหน่อยครับพ่อแม่เชิญหน่อยครับ
10: ดูเขาค่อนข้างติดคุณพ่อคุณแม่เหมือนเดิมครับ
2: ครับ
10: บางทีไม่มีคนดูเขาวาดอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเรียกร้องก็คือเอาแบบเอาที่สมุดไปให้พ่อแม่ดูว่าวาดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
2: คิดว่าตอนที่วาดอยู่ก็อยากจะให้มีคนมาสนใจด้วยเหม
10: ือ
2: นก
10: ัน ใช่ใช่ครับ
2: อ๋อไปดูน้องน้ำฟ้ากันครับเอาละครับน้องน้ำฟ้าได้สมุดระบายสี
9: แล้วเดี๋ยวนี้ยังไป
8: มันจะมารวมกันเยอะหน่อย
11: คนที่มาเป็นปู่มาดูตาเล่นกันโตมีสูตรมีสูตรแม่มา
2: เอาละฮะตอนนี้เวลานั้นไปถึงเลข11แล้วครับ
12: อุ้ยเลยเข็มยาวเลยเลข11แล้วอ่ะเดี๋ยวคุณแม่คุยกับน้องน้ำฟ้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูกลับแล้วกันค่ะ
7: ค่ะ
12: สวัสดีค่ะน้องฟ้าเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะ
2: ไม่มีครับ
3: อันนี้ช่วยอธิบายหน่อยน ะคะ
13: ค่ะใช่ค่ะก็คือการที่เราวางกติกาง่ายๆให้กับเด็กๆเนี่ยค่ะจะช่วยทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าจะดำเนินไปยังไงเหตุการณ์นี้เขาจะขั้นนี้เขาเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะได้ทำอะไรต่ออย่างเงี้ยนะคะทีนี้ส่วนตัวช่วยของเราก็คือกิจกรรมต่างๆที่เราลองสังเกตสิว่าเอ๊ลูกเราชอบกิจกรรมอะไรทีนี้จะเห็นว่าจากทั้งสองบ้านเลยนะคะคุณแม่แล้วก็คุณยายเนาะพยายามที่จะกำหนดเวลาที่ชัดเจนว่าอ้าวเดี๋ยวเข็มยาวถึงเลข8นะหรือถึงเลข11นะแล้วเดี๋ยวเราจะเล่นด้วยกัน
3: อ
13: ันนี้ใช่ค่ะทีนี้การบอกเนี่ยพอเราบอกไปแล้วเราต้องทำตามนั้นด้วยนะคะเพราะไม่งั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะไม่เชื่อเราอี
3: กนี่ก็คือเรื่องของการทำความเข้าใจกับพฤติกรรมนะคะการเรียกร้องความสนใจของลูกเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันกับครอบครัวจากทางบ้านและแน่นอนนะคะมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ช่วงที่2ของรายการนะคะเรายังอยู่กับเรื่องของพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจของลูกวันนี้เดี๋ยวเรามีวิธีที่จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจะให้กับครอบครัวจากทางบ้านของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยกับครอบครัวแรกครอบครัวน้องพุทธค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่ตาค่ะเป็นแม่ของหนูพุทธอายุ5ขวบค่ะหนูพุทธนี่ก็เป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสแล้วก็เข้ากับคนง่ายนะคะ
2: ขนมไหมขนมไหม
3: คุณแม่ช่วยยกตัวอย่างบางเหตุการณ์ได้ไหมคะที่น้องเนี่ยใช้เรียกร้องที่อยากให้คุณแม่มาสนใจอะค่ะ
1: อย่างเช่นสมมติแม่ตากำลังต้องทำงานออฟฟิศอย่างเงี้ยค่ะจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ทำงานบางอย่างแล้วเขาก็จะเข้ามาคุยว่าอยากให้แม่ไปเล่นกับเขาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งที่แม่ตารู้เลยก็คือแม่ตาควรจะหยุดทำงานเดียวนั้น
2: แม่ตาหน้าทำงานไม่ดีนะผิวขึ้นแม่หมีถึง
4: ไปแล้วอ่ะ
2: หมีก็ลงไปโต
1: คือเขาเข้าใจได้ยากอะว่าแม่กำลังทำอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของพวกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาไม่เห็นนะมันไม่เหมือนกับเวลาถ้าแม่ทำอย่างงานบ้านอะไรสักอย่างนึงเนี่ยถ้าเป็นงานบ้านเราเกิดอาการลูกมาทำสนใจประเภทว่าแม่หนูอยากให้แม่มาเล่นกับหนูเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นงานบ้านแม่ตาจะบอกว่าเดี๋ยวแม่กวาดบ้านเสร็จแล้วแม่จะไปเล่นกับหนูนี่คือสิ่งที่แม่ตาคุยกับเขาซึ่งเขาก็รอได้สุดท้ายแล้วคือเขารอได
2: ้เมียวเมียวเมียวเมียวเม
1: ีย
2: ว
1: เมีย
2: วเมียวเมียวเมียวเมียวเมียว
1: หอนะคะ เวลาที่ลูกเรียกร้องความสนใจเนี่ยค่ะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ลองหันกลับไปมองถึงมองให้ลึกถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกว่าจริงแท้จริงแล้วอ่ะเขาต้องการอะไรเพราะว่าเด็กน้อยลูกของเราเนี่ยค่ะเขาก็พยายามจะพาเราไปนู่นไปนี่ไปนั่นพยายามที่จะทำอะไรก็ได้ให้เราได้มีปัจจุบันอยู่กับเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็แค่กลับไปนั่งสนใจเขาอยู่กับเขาแต่แม่ตาก็เชื่อว่าทุกอย่างก็จะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ

0: ิจกรรมชั่วคราวค่ะและหันไปให้ความสนใจกับลูกต้องถามคุณหมอจอยดีกว่าค่ะว่าเอวิธีนี้สามารถแก้ไขพฤติกรรมลูกเรียกร้องความสนใจได้แบบระยะยาวจริงๆหรือเปล่า
1: ระยะยาวไหมเนี่ยมันต้องมีปัจจัยอีกหลายอย่างค่ะคุณนิณาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเด็กๆ เนี่ยเขาอยู่กับปัจจุบันแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะอดทนรอได้นานเท่ากับผู้ใหญ
2: ่
1: เพราะฉะนั้นถ้าเขาอยากได้อะไรเลยเขาก็จะบอกเลยถ้าเขาบอกได้เขาก็จะบอกเราเลยนะคะคราวนี้ถามว่าแล้วอย่างนี้แปลว่าลูกจะต้องได้ทุกอย่างที่เขาต้องการไหมจริงๆไม่เสมอไปค่ะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นตัวช่วยเขาว่าสิ่งเนี้ยลูกควรจะ

0: ได้หรือไม่ได
1: ้
0: นะคะทีนี้ถ้าอันไหนที่คิดว่าควรจะได้เราก็ให้เขาไปเลยโดยที่ไม่ต้องรอให้เขามาแสดงพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจที่มันรุนแรงมากขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: นะคะแต่ว่าถ้าไหนที่เราคิดว่าเอไม่ได้อันนี้อันตรายเกินไปอันนี้ไม่ได้อยู่ในกฎที่เราตั้งเอาไว
2: ้
0: เราก็คงกฎของเราเอาไว้อย่างนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้เรียนรู้ว่าเอไม่ใช่ว่าหนูทำพฤติกรรมแบบนี้ทุกครั้งแล้วหนูจะได้แบบนี้ทุกครั้ง
2: ครับคราวนี้เรามาฟังเรื่องราวจากครอบครัวของเราบ้างแล้วครับว่ามีเรื่องราวอะไรแบ่งปันกันบ้างแม่เชิญครับผม
3: เวลาแบบจะออกไปข้างนอกเนี่ยค่ะนั่งรถกันแล้วก็จะคุยพ่อกับแม่จะคุยกัน2คน
2: ครับ
3: เขาก็จะพยายามพูดแทรกขึ้นมา
2: แล้วในขณะที่พ่อคุณแม่คุยกันอยู่แล้วลูกพูดแทรกมาคุณพ่อคุณแม่ทำยังไงครับ
3: ก็หันไปแล้วก็บอกหยุด
1: สั้นๆง่ายๆ
3: ไม่หันไปแล้วบอกหยุดพอเขานิ่งไปก็จะหันไปบอกเขาว่าเป็นอะไรอยากได้อะไรหรือว่ายังไงอะไรอ๋อ
2: แล้วพอเราหันกลับไปถามเขาอีกทีนึงลูกเป็นยังไงครับ
3: ก็เขาก็จะบอกว่าอยากไปบ้านบอล
1: ก็บอก
3: แม่ก็จะบอกว่ามืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องรีบกลับบ้านวันหลังค่อยเล่นอะไร
1: ค่ะ
2: แล้วฟังไหมครับ
3: ก็ฟังค่ะ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมคะเรายังมีอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะกับครอบครัวของน้องแซนดี้ค่ะ
4: สวัสดีค่ะชื่อแม่มิงนะคะเป็นแม่ของน้องแซนดี้และน้องซันต้าค่ะ
5: สวัสดีครับชื่อเอครับเป็นคุณพ่อของน้องแซนดี้และน้องซันต้าครับ
4: น้องซันดี้เขาก็มีนิสัยร่าเริงนะคะเขาเป็นคนเป็นเด็กมีน้ำใจอะค่ะแต่ก็จะมีบ้างค่ะที่เขาเป็นเด็กขี้งอนเป็นเด็กมีการเรียกร้องสนใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: เ
5: หตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรายืนคุยกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของน้องซันต้าแล้วก็ของหลานที่อายุไล่เรียกกันเราจะไปเรียนด้วยกันทีนี้แซนดี้เขาก็อยากมีส่วนร่วมด้วยแต่ทุกคนไม่ได้เปิดช่องว่ายเขาเลยเขาก็เลยค่อยๆผ่านอ้อมไปข้างหลังไปเล่นน้ำเล่นก๊อกน้ำผ่านน้องไปเล่นก๊อกน้ำ
4: อย่าเล่นน้ำนี่เดี๋ยวมันเปื้อนเดี๋ยวมันหกหน่อยน้องลูก
7: ค่ะ
5: เอาอีกทีนี้ทุกคนก็ไม่สนใจเขาอีกเขาก็เลยเดินไปที่สวนคุณแม่ต้องวิ่งตามไป
7: มันนี่ก่อนใครสนใจมานี่แม่พูดแล้วหยุดสิคะมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนแซนดี้
5: เขาไปถามว่าเขาเป็นอะไรเขาบอกเขาง่วงนอน
7: มาคุยกันเรามาคุยกันนะ
5: เขาง่วงนอนอ่ะง่วงนอนจะให้ป้าอุ้มอ่ะป้าอุ้มมานอนพอนอนก็บอกคุยกับเขาบอกเดี๋ยวป้าคุยอยู่นะมีธุระคุยกับน้าอยู่นะถ้ายังไงแซนดี้นอนอยู่ตรงนี้นะลูกหนูง่วงนอนหนูนอนก่อนนะเขาก็นอนได้สักพักหนึ่งตอนหลังจากเราคุยกันเขาค่อยขยับตัวลุกขึ้นมองขยับมองซ้ายมองขวาทีนี้ก็เปลี่ยนมานั่งเปลี่ยนไปนั่งแล้วก็ค่อยกระดึ๊บลงจากเตียงแล้วก็เดินมาหาในกลุ่มที่เราคุยกัน

0: เราก็เลยต้องให้ความสนใจเขาว่าเขาจะเอาอะไร
1: คือใจยังไม่ได้อยากนอนหรอกจริงแต่ว่ามันไม่รู้จะอ้างว่าอะไรดีอ่ะเลยบอกว่าง่วงอยากนอนแต่ที่จริงมานอนจริงก็ไม่นอนนอน
2: ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากคุยกับคุณพ่อค
3: ุณแม่อยากให้ป๊าป๊ามาคุยกับหนูอยากให้ป๊ามาหันหน้าให้หนู
2: โอ้ทำไมอ่ะทำไมหนูถึงอยากให้ป๊าป๊ากับคุณแม่หันหน้ามาหาหนู
3: หนูรัก
2: รักใคร
3: รักแม่กับป๊า
2: ฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการ

0: น่าจะเป็นก็การกอด
1: การ
0: กอดแล้วสนใจเขาหอมเขาสักครั้งนึงส่วนใหญ่แม่จะเอาเขามากอดนะกอดแล้วก็ตบหลังเขาหอมเขาสักครั้งนึง

0: เราจะถามเขาก่อนครับว่าเขาต้องการอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ถามแล้วเราจับเขาทำโทษเขาเลยทันทีเนี้ยเขาจะไม่รู้แล้วว่าเขาทำผิดอะไร
1: อยากกิน
0: กินนมก็รู้แล้วเนี่ยรอก่อน
1: ยอมยอม
2: การถามลูกก่อนมันเป็นสิ่งสำคัญนะคะค่ะเราต้องรู้ว่าลูกอยากจะได้อะไรเขามีเจตนาอะไรถ้าเราให้เขาได้ตอนนั้นเราก็ให้แต่ถ้าให้ไม่ได้เราบอกให้เขาต้องรอก่อนนั่งคอยก่อนนะตรงนี้แล้วเราถึงจะไปทำภารกิจอื่นๆเช่นกันค่ะ

0: ครอบครัวน้องซันดี้นะครับ
1: ใช่แล้ว
0: ใช้วิธีกอดลูกแล้วก็ถามความต้องการของลูกแล้วก็สอนให้ลูกรู้จักการรอคอยด้วยครับ
1: ค่ะอันนี้ยังไงคะคุณหมอจอยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วตอนต้นนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาต้องการไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเยอะเลยค่ะเขาต้องการความรักนั่นเองแล้วก็การกอดกอดแล้วตบหลังเบาๆอันเนี้ยก็เป็นการแสดงออกของความรักที่มันเป็นภาพมากขึ้นเด็กๆ เขาก็จะรับรู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยคุณพ่อคุณแม่คุยธุระอยู่เขาไม่ได้สนใจเราแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังรักเราอยู่นะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะคุณแม่ให้โอกาสน้องแซนดี้ได้พูดถึงความต้องการของตั
0: วเอง
2: ซึ่งอันนี้คุณหมอคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยที่เขามีพฤติกรรมมากมายทั้งหลายแหล่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะเขาสื่อสารกับเราไม่ถูกแต่การที่เราถามเขาแล้วเขาบอกว่าอ๋อจริงๆแล้วหนูอยากให้แม่มาเล่นด้วยหนูอยากคุยกับพ่ออย
1: ่
2: างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเข้าใจความต้องการเขามากขึ้นพฤติกรรมต่างๆมันก็จะลดลง
1: ค่ะ
0: คราวนี้ในเรื่องของวิธีลักษณะแบบนี้เรามาดูกันว่าครอบครัวของเรามีใครใช้วิธีนี้บ้างนะครับเรามาแบ่งปันกันครับ
3: คือลักษณะของผมเนี่ยคืออย่างผมทำงานอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมครับก็ติดต่อลูกค้าอยู่หรืออะไรอยู่อย่างเงี้ยลูกผมก็จะเดินเข้ามาถือหนังสือวาดรูปมา
0: ครับ
3: ตอนนี้จะทำยังไงให้เขาอยู่กับเราโดยที่ไม่มีปัญหาก็จับนั่งด้วยกันเลยพ่อทำงานพ่อไปเขาก็อ่ะวาดรูปไประบายสีไปอย่างเงี้ย
0: คือ
3: ว่าให้เขามีส่วนร่วมกับเราว่าเขาได้อยู่กับเรานะเขาได้ทำกับเรานะเขาจะได้ไม่มีปัญหาคือให้ความสนใจเขาบ้างนิดนึงแต่เราก็ทำในส่วนของเราได้อยู
0: ่
3: ก
0: ็
3: คือแยกครับ
1: แยกได้เอาละค่ะเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปแล้วนะคะกับเรื่องของการรับมือกับพฤติกรรมการเรียกร้องความสนใจของลูก
0: ครับ
1: คราวนี้เรามาดูยุทธวิธีกันดีกว่าค่ะในการรับมือกับพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจกับเล่นคุยอ่านค่ะยุทธวิธีการเล่นของเราวันนี้ให้คุณหมออธิบายดีกว่า
0: ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วเคล็ดลับอันนี้ง่ายมากเลยค่ะคุณนิน่าค่ะก็คือว่าอันนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์เอาไว้สะสมแต่ว่าเราจะเรียกว่าเป็นกระดานสะสมความดีนะคะค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นกระดานตัวอย่างนะคะจะให้ดาวถ้าเกิดว่าหนูนั่งเล่นเงียบๆได้โดยไม่ส่งเสียงดังนั่นก็แปลว่าโอเคถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอยู่นะแล้วหนูสามารถนั่งเล่นอยู่ข้างๆได้แต่ถ้าหนูไม่เสียงดังนะคุณพ่อจะให้ดาวดวงหนึ่งทีนี้สะสมครบกี่ดวงเราจะได้อะไรเรากำหนดไปเลยต
1: ั้
2: งแต่ตอนแรกตั้งแต่เป็นเหมือนกติกาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะเช่นบอกว่าอ้าวถ้าเกิดว่าหนูได้ดาวเด็กดี5ดวงเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์กันซึ่งอย่าลืมนะคะ

0: อยากจะ
1: เป็นงานของเขาอยากจะเลือก
2: เอ๊ะแต่ว่าเรื่องของรางวัลค่ะ
3: ค
2: มีของรางวัลต้องห้ามไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ค่ะอันนี้สำคัญนะคะคือของรางวัลเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะคะยกเว้นขอ2 อย่างก็คืออาหารอาหารเราจะไม่ให้เป็นของรางวัล
2: ค่ะ
1: เพราะว่าส่วนนึงแล้วอาหารเนี่ยคือมันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตเราอยู่แล้วใช่ไหมคะเราไม่ควรจะเอามาต่อรองว่าเดี๋ยวทำไม่ดีไม่ให้กินข้าวนะอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรถูกไหมคะอีกอย่างนึงที่เราไม่อยากให้ใช้เป็นรางวัลก็คือเงิน
2: ใช่ไหมคะ
1: เพราะว
2: ่
1: าม ันจะออกมาในรูปแบบคล้ายๆติดสินบนไหมคะ
3: ค
1: นน
3: ั
1: ้นเราอยากให้เขารู้จักคุณค่าของรางวัลมากกว่าเงินนะคะอยากให้เขาได้ความภูมิใจ ความรักความตั้งใจที่เขาจะทำพฤติกรรมที่ดีเพื่อให้ได้รางวัลที่มันมีค่ามากกว่าเงินนะคะ
3: ครับ
2: ก็ถือเป็นวิธีที่ดีมากๆเลยอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นของเรานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีของเรากันเลยนะคะกับการคุยค่ะวันนี้นะคะยุทธวิธีการคุยของเราคือกระบวนการคุยเมื่อลูกเรียกร้องความสนใจ
3: ครับ
2: คุณหมอจอยคะคงต้องให้คุณหมอขยายความนี่แต่ละป้ายของเราเลย
3: นี่ครับป้ายแรกครับเมื่อลูกเริ่มมีปฏิกิริยาพ่อแม่ควรสนใจทันทีโดยถามความต้องการให้ชัดเจนครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ข้อนี้ก็คือเป็นเหมือนกับว่าลูกพยายามจะเตือนเราละ
3: ค่ะ
1: ว่าสนใจหนูหน่อย
3: ก็คือเริ่มมีปฏิกิริยานั่นเอง
1: ใช่ถ้าอันเนี้ยพอเราเริ่มสังเกตเขาได้ละจับอาการได้ละ
3: ครับ
1: เราควรหันไปถามเขานิดนึงว่าหนูอยากได้อะไรลูกจะเอาอะไร
3: คือไม่ต้องไปรอให้เพิ่มระดับความรุนแรงในการเรียกร้องให้หันไปถามได้เลยครับ
4: จะเอาอะไรครับฮะเป็นไรจะเอาอะไร
2: ตอบสนองแบบนี้แล้วก็ถามความต้องการให้ชัดเจนถ้าเป็นสิ่งที่ตอบสนองได้เลยควรทำทันที
3: ครับ
2: ยังไงคะคุณหมอจอย
1: เช่นถ้าสมมุติว่าเขาอยากจะให้คุณแม่มาเล่นด้วยซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็โอเคว่างอยู่พอดีสามารถเล่นกับเขาได้เลยเราก็ควรจะตอบสนองเขาเลยทันทีคือไม่ต้องรอจนเขาแบบหงุดหงิดละคราวนี้พอเขาระเบิดอารมณ์ออกมาเราจะคุมยากละเขาอาจจะลงไปนอนดิ้นกับพื้นคราวนี้จะพูดไม่ค่อยฟังละต้องรอให้เขาเย็นลงอีกกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
3: มาถึงนี่ครับอันล่างสุดนี้ถ้าเป็นสิ่งที่ยังตอบสนองไม่ได้ทันทีให้พูดคุยอธิบายเหตุผลแจ้งข้อตกลงกับลูกอย่างชัดเจนและต้องทำตามที่รับปากลูกไว้ด้วยนี่ฮะตัวที่เน้นเอาไว้สิ่งที่ยังตอบสนองไม่ทันทีเช่นอาจจะติดงานอยู
2: ่สำคัญ
3: ยังไม่สามารถที่จะทำตอนนั้นได้ยังไงครับ
1: ใช่ค่ะก็อย่างนี้เลยค่ะค่อนข้างชัดเจนละว่าสมมติเราให้เขาเดี๋ยวนั้นไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็อาจจะตกลงกับเขาก่อนว่าเดี๋ยวสัก5นาทีนะลูก
4: แป๊บนึงนะนี่ดูนาฬิกาก่อนเห็นไหมเข็มยาวถึงเลข12เลข1กับเลข2โอเคนะเดี๋ยวพ่อไปนั่งเล่นด้วย
1: ซึ่งอย่างที่บอกก็คือเราของลูกก่อนถ้าเขาแค่ลงไปนอนดิ้นเยอะๆแต่ว่าสถานที่นั้นปลอดภัยดีไม่ใช่ไปดิ้นข้างตู้อย่างเงี้ยเกิดเตะของลงมาอันนี้อันตรายอันนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าแค่นั้นถ้าแค่นอนดิ้นแล้วเขาปลอดภัยดีเราเพิกเฉยเราเฉยๆนะคะคือไม่ต้องไปทักไปพูดเยอะคือยิ่งพูดเยอะเหมือนเวลาเราคนเราโมโหเนี่ยพอพูดเยอะเป็นไงคะยิ่งโมโห
3: ยิ่งไม่ฟัง
1: มันจะยิ่งเร้าอารมณ์เขาแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ในที่ที่ไม่ปลอดภัยล่ะเช่นเด็กบางคนอารวาสอยู่ที่ลานจอดรถอันนี้อันตรายละหรือเด็กบางคนโมโหมากทำร้ายตัวเองเช่นเอาหัวโขกพื้นดูซิพ่อแม่จะสนใจใช่ไหมนี่ฉันทำร้ายตัวเองแล้วนะอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่หยุดนะคะจับหยุดคือหมายถึงว่าจับล็อกไว้ค่ะเพื่อไม่ให้เขามีอันตรายเกิดขึ้นแต่ว่าไม่ใช่แปลว่าไปโอเขาหรือว่าไม่ใช่แปลว่าเราจะต้องยอมทำตามเขานะคะจุดประสงค์อันนี้คือเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเฉยๆ
2: จับหยุดก็คือกอดจากทางด้านหลังใช่ไหมคะอย่างนี้นี่เองนะคะทีนี้อยากจะให้คุณหมอลองสรุปถ้าเราไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นเลยไม่อยากให้ลูกมาเรียกร้องความสนใจเราจะต้องมีการวางแผนหรือการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆวิธีที่ดีที่สุดเลยที่สำคัญที่สุดทั้งหมดที่คุณหมอพูดมาเนี่ย
2: ค
1: ือการที่เรามีเวลาที่ดีหรือมีช่วงเวลาที่มีความรักแสดงความรักต่อกันอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วเหมือนมีเป็นพื้นฐานไว้อยู่แล้ว เหมือนกับว่าถ้าเรา

0: มีความรักที่เต็มที่อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่เรียกร้องอะไรเรามากละเพราะเขาก็ได้อยู่สม่ำเสมออยู่แล้วเช่นเราเล่นกับเขาเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วเราอ่านนิทานกับเขาทุกวันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันจะทำให้เด็กรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่รักเขาตลอดเวลา
1: ครับ
2: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการคุยนะคะและเรายังมีอีกหนึ่งยุทธวิธี
0: พอในนั้นอยู่หรือตัวเองกำลังเป็นเพื่อนของเด็กตัวละครในนั้นอยู่ใช่ซึ่งเราก็จะใช้นิทานนี่แหละค่ะเป็นตัวสื่อเป็นตัวแทนที่ช่วยให้เขาปรับพฤติกรรมหรืออะไรได้ง่ายๆให้มันเห็นเป็นภาพมากขึ้น
1: เราลองมาดูคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างว่านิทานจะช่วยยังไงได้คุณแม่ครับ
3: ก็จะมีการเล่าให้น้องฟังนะคะในอย่างเช่นในเรื่องของคุณแม่อุ้มหน่อยก็จะเล่าให้น้องฟังว่าเนี่ยอย่างน้องข้าวนะคะเวลาไปไหนคุณแม่อุ้มหน่อยก็คือไม่ว่าจะเดินจะไปไหนทุกที่จนวันหนึ่งคุณแม่บอกว่าโอ้คุณแม่อุ้มไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าน้องเริ่มตัวใหญ่ขึ้นมีวันหนึ่งไปเจอตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าเขาอะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงที่ว่าเขาได้ตุ๊กตามาจริงๆนะคะ
1: คือตุ๊กตาตัวใหญ่
3: ตัวใหญ่กว่าเขามากแล้วเขาก็มาอุ้มคุณแม่หนูอุ้มไม่ไหวค่ะคุณแม่ก็เลยสอนบอกว่าเนี่ยค่ะการที่ลูกให้คุณแม่อุ้มเวลาไปไหนมาไหนหรือว่าเดินไปไหนก็ให้อุ้มตลอดเนี่ยคุณแม่เหนื่อยก็เหมือนกับที่หนูอะอุ้มตุ๊กตาตัวนี้แล้วหนูก็เหนื่อย
1: ค่ะ
3: ครับหนูต้องเห็นใจคุณแม่นะ
2: นะคะ
3: น้องก็เริ่มเข้าใจโอเคเวลาไปไหนกันก็เดินจูงมือไปด้วยกันค
1: ่ะนี่ทั้งเอาเรื่องราวของนิทานแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาผสมกันด้วย
2: ค่ะจริงๆการลูกอยากให้เราอุ้มตลอดเวลาก็เป็นการเรียกร้องความสนใจอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณหมอจอยคะ
0: ใช่ค่ะจริงๆคือพอดีของคุณแม่เมื่อกี้มีประสบการณ์ตรงก็สามารถเอาเรื่องประสบการณ์มาเล่าได้จริงๆแต่ว่าถ้าในกรณีที่ไม่มีประสบการณ์เลย
2: จะทำย
0: ัง
2: ไง
0: แล้วเราอ่านแต่จากนิทานอย่างเงี้ยวิธีการที่เราจะสื่อให้ลูกรู้ว่าควรจะต้องทำยังไงผ่านนิทานเนี่ยเราอาจจะถามลูกง่ายๆก็ได้ค่ะว่า
2: ที่เรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะในการรับมือกับพฤติกรรมเรื่องของลูกที่ชอบเรียกร้องความสนใจนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญของเรามากๆคุณหมอจอยเป็นมากๆเลยนะคะ
1: ขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวคุณยายด้วยขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ค่ะอย่าลืมนะคะทุกพฤติกรรมทุกปัญหาของลูกจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถแก้ไขแล้วก็ทำให้ดีขึ้นได้นะคะสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของพ่อแม่นั่นเองที่เป็นคนสำคัญที่สุดอย่าลืมว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

บเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์

ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ทองคำ
1: เอาล่ะเอาล่ะนะเสร็จสักทีมาแล้วมาแล้วจ้า
2: โอ้ยกำลังหิวเลย
1: อ้าวแล้วหมูหยองล่ะ
2: ยังไม่เห็นเลยอ่ะ
3: ไม่แอกไม่แอกดูนี่สิหมูหยองเจอนี่มา
2: อะไรหรอ
1: What is it
4: A map Map
2: แผนที่เหร
5: อ
2: ดูเหมือนจะมีขุมทรัพย์นะ
3: โหยน่าตื่นเต้นไปกันเลยมา
2: เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วค่อยไปกันก็ได้โอ้ยอิ่มอิ่มมากเลยอ่ะข้าวสวยขอบคุณนะ
1: อร่อยใช่ไหมล่ะ
3: ไปรีบไปกันเถอะ
1: จะรีบไปไหนจ้าหมูหยอง
2: ผจญภัยอ่ะ
6: สวัสดียินดีต้อนรับมีอะไรให้รับใช
3: ้คุณยายครับไปตามนี้เลยครับ
6: รับทราบถึงจุดหมาย
1: เร็วไปไหมคะ
3: ไปทางไหนต่อหรือไม่เอก
2: แผนที่บอกไปทางนี้นะทิศเหนือ
3: ไปออกเดินทางแล้วบัดนี
1: ้นั่นนั่นอะไรอ่ะ
2: น่าจะใช่นะ
3: อะไรเหรอ
2: ศิลา
1: เฮ้ยน่ากลัวจังมีเถาวัลย์เต็มไปหมดเลยมีข้อความด้วย
2: โอ้ยจริงด้วยอ่ะ

0: ว่าทางไปขุมทรัพย์เห็ดวิเศษเมื่อเห็ดวิเศษไปอยู่ที่ไหนที่นั่นจะสมบูรณ์พูนสุข
1: โอ้โหรีบไปกันเถอะ

0: a monkey. M-O-N-K-E-Y, monkey, a monkey. Monkeys.
1: งายพวกจะไปไหนกันเหรอ
2: พวกเราก็จะไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
1: ไม่จะไปไม่ทันพวกเราหรอกดูนั่น
2: ดาวีดาวีลงมาแล้วไปกับพวกเราสิ
3: โอ้ sorry
1: ฮ่าฮ่าฉันไปก่อนแล้วนะ
2: พวกเราก็ยอมไม่ได้หรอกไปกันเถอะ
4: เหนื่อยเหนื่อยจัง
2: อาฮะเสียงข้าวสวยนี่ช่วยด้วยดูที่พื้นสิอะไรเหรอนั่นหมูหยอง
0: What is it?O-U-S-E, mouse, a mouse, mice.
2: พวกเธอมายืนไรแถวนี
5: ้ก็อยากจะไปต่อนะแต่ก้าวขาไม่ออกอะ
2: อ้าวดาวี่ไปโน่นแล้วอ
6: ่
2: ะ
6: แล้วพวกคุณรีบไปไหนกันครับก็รีบไปเอาเห็ดวิเศษนะสิ
2: ฮะไปเอาเห็ดวิเศษอีกแล้วเหรอ
6: ก็ไปที่ปราสาทร้างนั่นไงพวกเราก็ไม่ได้อยากได้หรอกแต่พวกลิงอ่ะจะไปเอาพวกเราก็เลยต้องไปเหมือนกันน่ะ
2: งั้นพวกเรารีบไปกันเถอะ
0: ไปก็ไป
6: โอเค
1: นี่ไงวิ่งเร็วกันนะเจออาวุธของพวกเราหน่อย
2: น้อยเจ้าลิงพวกนี
0: ้ระวังนะ
2: นั่นไงปราสาทร้างอยู่ตรงนั้นเอง
6: ถึงแล้วเหรอ
2: ใช่แน่ๆดูนั่นสิ
7: สงสัยไม่ทันแล้วล่ะ
2: น่ามาถึงนี่ก็ดีแล้วนะข้าสวย
6: เข้าไปกันเลยWhat is it?
1: ปุ้งจังพวกเราทำบันไดลิงมันต้องอย่างนี้สิ
8: ปีขึ้นไปเอาเลยง่ายกว่ามะ
7: เฮ้ยลิงขึ้นไปแล้วทำไงดี
6: แย่แล้วลิงจะได้เห็ดวิเศษไปแล้วอ่ะ
1: ได้มาแล้วเห็ดวิเศษ
2: โอ้ยหมดหมดกันเห็ดวิเศษ
7: โอ้ยเสียดายจังเลยเสียดาย
6: ไม่เอกว่าไม่หรอก
7: ทำไมเหรอ
6: ดูตามทางนี่สิ
2: เข้าใจแล้วนี่ไงความสมบูรณ์อาหารเต็มไปหมด

0: วยกันเก็บไปทำอาหารเลี้ยงกันดีกว่า
1: เฮ้ยกินได้เป็นเดือนเลยนะแบบนี
2: ้โอ้ยไม่เห็นมีอะไรเลย
3: กล้วยครับหัวหน้ากล้วยหมด
2: ทำไมล่ะ
3: ก็เราใช้ปลาใส่พวกหนูหมดแล้วครับ
2: ไม่น่าเลยเราฮ่ามีเหตุวิเศษแต่ไม่ทำอะไรพวกเราก็อดตายอยู่ดี
1: ไม่น่ามองข้ามเหตุธรรมดาแบบนี้เลยอิ่มกว่ากันเยอะ

0: มีอะไรหรอเมื่อกี้พวกลิงนำเห็ดวิเศษไปไว้ที่เดิมแล้วก็มาขอโทษพวกเราอะของวิเศษเอาไว้บูชาแต่มีของธรรมดาอิ่มกว่ากันเยอะใช่ไหมหมูหยอง
1: ถูกต้องเย้ก่อนกลับเพื่อนๆมาช่วยกันเล่นเกมจับคู่คำศัพท์กับหมูหยองและดาวี่นะครับ
2: Let's play

0: mushroom? Monkey? Mouse! Good job!
1: What is it?
0: Map? Mushroom? Good job!
2: เพื่อนเพื่อนเก่งกันทุกคนเลยนะครับสนุกมากๆเลยวันนี้พวกเราต้องไปแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สอนศิลป
1: ์โอ้โหหอมหอมหอมหอมหอมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่วันนี้ก่อนที่จะมาสอนประดิษฐ์ชิ้นงานน่ารักน่ารักในรายการนะครับพี่โจเพิ่งทำนี่เสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับสปาเกตตี้ครับผมกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่โจขออนุญาตเติมนิดนึงดีกว่านะครับนี่พริกไทยเสร็จเรียบร้อยแต่หลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ได้สนใจที่พริกไทยหรือว่าอาหารของพี่โจนะครับไปสนใจที่นี่หรือเปล่ากล่องใส่เครื่องปรุงของพี่โจนะครับนี่เลยนะฮะจะบอกว่าที่เดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นนี้กันนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าใครกลัวว่ามันจะยากเกินไปนะครับเดี๋ยวพี่โจมีวิธีทำแบบง่ายๆมาสอนกันครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์ง่ายๆนะครับคราวนี้มาระบายสีกันพี่โจจะใช้เป็นสีน้ำก่อนแล้วกันนะครับผสมกับสีเหลืองๆตรงกลางนี่นะครับนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเส้นโค้งๆขอบๆนะครับเติมเป็นสีน้ำตาลเหมือนกับเป็นการเติมแสงเงาเข้าไปนะครับคราวนี้มาใส่ตัวซอสที่ราดอยู่ด้านบนนะครับคือพี่โจใส่เป็นสีม่วงๆก่อนนะครับและระหว่างที่สีม่วงยังไม่แห้งสนิทดีนะครับพี่โตแตะสีน้ำตาลนะครับแต้มลงไปนะครับระบายลงไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสีที่

0: บางบ้านอาจจะได้ไข่ดาวที่ไม่ไหม้ตรงขอบนิดนึงใช่ไหมตัวขอบของไข่ดาวเนี่ยจะไม่ไหม้นะครับเหมือนกับใช้กระทะทอดไข่แบบธรรมดาทั่วๆไปนะครับตอนนี้สีส้มลงไปเลยเหมือนกับให้เห็นเป็นความเงาของไข่แดงนะครับตรงนี้ใช้สีแดงแต้มลงไปบนสีส้มนิดเดียวพอ
1: ถ้าสังเกตดีๆพี่ตัวจะใช้
0: ผู้การเบอร์เล็กลงนะครับเพิ่มความมีมิติหรือว่านูนขึ้นนิดหนึ่งใส่ลวดลายตรงขอบนิดนึง
1: ตอนนี้โดนัทของเราก็ใส่ไอซิ่งได้แล้วก็ใส่เป็นสีสันต่างๆเช่นสีเขียวอ่อนนะครับ
0: แล้วก็อาจจะจุดตรงขอบนิดนึง
1: แล้วหลังจากนั้นก็รอให้สีแห้งแล้วก็ไปตัดออกมาตามรูปนี้นะครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนของการทำกล่องนะครับกล่องตรงนี้เนี่ยพี่โจก็นำกล่องกระดาษทิชชู่นะครับมาอุดรูมาปิดรูด้านบนตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็คือการใช้กระดาษกาวหรือว่าเทปกาวนะครับปิดไว้แล้วก็พันห่อรอบๆนะครับแล้วก็ระบายสีขาวนะครับคราวนี้แล้วก็มาวัดดูว่าตัวเครื่องปรุงของเราเนี่ย
0: จะมีขนาดประมาณสักเท่าไหร่
1: วงกลมอาจจะไม่ได้กลมดิ๊กนะครับแต่น้องๆสังเกตให้ดีๆนะครับพอเราได้ระยะเครื่องปรุงของเราที่เราจะตัดตรงนี้นะครับเราจะไม่ตัดให้ขนาดตรงนี้มันเท่ากันเป๊ะนะครับเราจะใช้วิธีการขยายออกมาประมาณครึ่งเซนเอาละก็ทำแบบนี้3วงพอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้ครับนี่แล้วหลังจากนั้นเราก็มาออกแบบลวดลายระบายสีกันนะครับเราจะใช้เป็นสีอะคริลิกด้านบนตัวเขาใช้เป็นสีส้มโอโรสละกันนะครับโอโรสเนี่ยจะใช้สีแดง2ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีขาว2ส่วนด้านบนตรงนี้ก็เอาให้หมดเลยนะครับแล้วก็เกลี่ยให้เท่าๆกันนะครับจะก็ระบายให้ดูประมาณนึงนะครับสีเหลืองด้านล่างถ้าจะให้สะดวกในการระบายจริงๆน้องๆอาจจะระบายทับตรงเส้นขอบไปเลยก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันอีกทีนึงพอสีแห้งเรียบร้อย
0: ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ
1: ตัวเส้นขอบหรือว่าเส้นร่างที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยถ้าน้องๆใช้เป็นดินสอจะเหมาะสมกว่านะครับดินสอของพี่โตเนี่ยล่างเป็นเส้นปากกาเมจิกให้น้องๆเห็นชัดใช่ไหมครับถ้าเป็นดินสอเนี่ยน้องๆอาจจะพอระบายทับปุ๊บมันก็จะเนียนหายไปเลยจะอยู่ที่น้องแล้วว่าจะตัดเส้นหรือไม่ตัดเส้นอะไรยังไงแต่คราวนี้เดี๋ยวพี่โตขอไม่ตัดเส้นละกันเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ดูชิ้นที่เราวาดรูปไว้แล้วเอามาตกแต่งนะครับมาดูกันเป็นโดนัทใช่ไหมครับเราก็หามุมว่าจะวางแปะไว้ตรงไหนอะไรยังไงดีนะครับวิธีการนะครับเราใช้เป็นเทปกาว2หน้าแบบหนาพอเรามาตัดแล้วต่อกันวางซ้อนเป็นชั้นๆเวลาเราแปะติดเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่นูนออกมาประมาณนี้ให้นูนออกมานิดนึงเห็นไหมครับเวลาที่เรามองเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นแสงเงาตรงขอบด้านล่างนะครับแล้วก็อีกชิ้นนึงแปะปั๊บแล้วน้องๆอาจจะเพิ่มเติมอย่างอื่นเข้าไปนี่อันนี้ก็ชิ้นใหญ่เลยแซนด์วิชนะครับแปะไว้อีกด้านนึงแปะไว้ตรงขอบด้านข้างตัวการ์ตูนแซนด์วิชแบบนี้นะครับแล้วก็นำเครื่องปรุงมาลองวางใส่ดูแล้วก็จัดวางไว้โอเคตรงนี้เป็นมุมที่วางไว้แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปตอนแรกนะครับน้องอาจจะใส่ลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปวางซ้อนๆกันเป็นหลายๆชั้นเห็นไหมครับความหนาของชิ้นงานที่เราวาดรูปไว้ตรงนี้ที่เราออกแบบไว้อยู่ที่กระดาษเทปกาว2หน้านะครับแบบหนานะฮะวางซ้อนกันกี่ชั้น5ชั้นบ้าง2ชั้นบ้างอะไรอย่างนี้มันก็จะนูนขึ้นมาแตกต่างกันไปนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยแค่นี้เวลาที่เราทานอาหารอะไรแล้วเจอชิ้นงานศิลปะที่เราทำไว้อยู่บนโต๊ะอาหารของเรามันดูภูมิใจ
2: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับมาตอบจดหมายกันดีกว่านะครับจากนี่น้องสอนนรีบุตรสงัดนะครับชื่อน้องเติร์ดนะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะหนูอยากให้พี่โจสอนวาดรูปชุดประจำชาติไทยนะครับก็จะเป็นชุดแบบมีชุดราชประแตนก็มีแบบผมสบายแบบชุดเต็มอะไรอย่างงี้โหมีเยอะแยะมากมายเต็มหมดเลยเดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยมาให้ความรู้น้องๆแล้วก็มาสอนวาดไปด้วยละกันนะครับแต่ว่าตอนนี้น้องเติร์ดวาดรูปตัวเองมาด้วยมีคุณพ่อคุณแม่น้องเติร์ด น้องเต็มน้องตี้ตีนะครับ

น่าจะเป็นรูปครอบครัวน่ารักมากๆเลยขอบคุณมากนะครับแล้วคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างนะครับน้องโฟนส่งชิ้นงานมานะครับวาดรูปและทำกระเป๋าจากกระดาษนะครับวาดมีวาดรูปมีปลาโลมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็วาดรูปบรรยากาศใต้ท้องทะเลนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยเป็นกระเป๋าที่เป็นรูปบ้านนะครับเป็นบ้านแล้วก็เป็นเมืองแล้วก็ผูกเชือกน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณครับแล้วคราวนี้มาดูอีกหนึ่งคนดีกว่าเด็กหญิงอัสลานาลาโซนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับส่งรูปมาให้พี่โจดูนะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นรูปนาฬิกานะครับแล้วบอกอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์นาฬิกาจากกระดาษลังนะครับจำได้ว่าเคยสอนให้น้องๆทำเป็นนาฬิกาแขวนผนังนาฬิกาตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้หลายครั้งแล้วเหมือนกันนะครับให้เราไปหยิบเอานาฬิกาเก่าๆมานะครับแล้วก็อาจจะดึงเอาเฉพาะตัวนาฬิกามาแล้วก็ตัดลังใส่ลวดลายอะไรเข้าไปนะครับอย่างคล้ายๆกับที่ตัวน้องอัสลานาส่งมาให้พี่โจเลยนะครับเป็นนาฬิกาแล้วก็มีหน้ามีตาด้วยนะครับมีเข็มอันนี้เป็นเวลาประมาณ5โมงนะครับนี่จบสอนศิลป์พอดีเลยนะครับขอบคุณน้องอัสลานาด้วยนะครับอะไรที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub email address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฟประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วพี่โจและกล่องเครื่องปรุงตรงนี้โอ้ใช่ลืมไปเลยสปาเกตตี้ไม่รู้ผ่านนี้เย็นหมดแล้วหรือเปล่าขอตัวไปทานสปาเกตตี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ไดอารี่หนูกุ๊กตอนหมาน้อยผู้น่ารัก
1: เอ้ยวันนี้กุ๊กเกือบทำเรื่องแย่ๆเข้าแล้วอะค่ะกุ๊กเกือบทำให้หมาตัวนึงตายอะค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่า
2: เชื่อฟังแม่แล้วก
0: ็จริงด้วยสิครับเกือบลืมไปแล้วย
1: เจ้าหมาน้อยท่าทางจะหิวแล้วสิ
0: เออแค่หาอะไรให้มันกินนิดๆหน่อยๆก็คงไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊มีแต่ของสดทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่มันกินง่ายๆบ้างเลยหรือเนี่ย
2: หาอะไรอยู่ล่ะจ๊ะ
0: คุณแม่คุณแม่เองเหรอครับ
2: ท่าทางมีพิรุธชอบกลแฮะมีอะไรปิดบังแม่อยู่หรือเปล่าแก๊ป
0: ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรปิดบังเลยครับแม
2: ่เอ๊ะนี่มันรอยอะไรกันเนี่ยยังกับรอยเท้าหมาเลย
0: ไม่มีครับไม่มีจริงๆครับ
1: เกือบโดนแม่จับได้แล้วงั้นเหรอ
0: ใช่ครับก็เลยได้มาแค่ช็อกโกแลตกล่องเดียวนี่แหละครับ
1: เอ้าเจ้าหมาน้อยมากินช็อกโกแลตนี่สิจ๊ะมาม่ามาม่ามาม่า
2: เดี๋ยวก่อนห้ามให้มันกินช็อกโกแลตเด็ดขาดนะ
0: มาน
2: ี่พวกลูกรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันเป็นอันตรายกับเจ้าหมานะ
1: เอ๋เป็นอันตราย
2: ก็ใช่นะสิช็อกโกแลตเนี่ยถือว่าเป็นสารพิษสำหรับเจ้าหมาเลยนะถ้ากินเข้าไปนิดหน่อยก็จะทำให้อาเจียนได้แต่ถ้ากินเข้าไปมากๆก็อาจจะถึงตายได้เลยนะ
0: ฮะถึงตายเลยเหรอครับ
2: ยังมีอาหารอีกหลายอย่างนะที่เป็นอันตรายกับหมาแมวอย่างพวกเศษกระดูกทั้งหลายก็อาจจะทำให้มันติดคอได้หรือกระดูกที่แตกเป็นชิ้นแหลมๆก็อาจจะเข้าไปทิ่มแทงอวัยวะภายในของมันได้นอกจากเนี้ยก็ยังมีพวกหัวหอมถ้ามันกินเข้าไปมากก็อาจจะทำให้หมาเป็นโรคโลหิตจางได้แล้วก็พวกนมต่างๆอาจจะทำให้มันปวดท้องแล้วก็ท้องเสียได้ทีนี้เข้าใจหรือยังล่ะว่าพวกสัตว์เลี้ยงน่ะไม่ใช่ว่าเราจะเอาอะไรให้มันกินได้เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่พวกมันให้ดี
1: ๆโอ๊ยนี่ขนาดแม่เกลียดสัตว์เองนะคะเนี่ยยังรู้เรื่องพวกนี้ดีจังเลย
2: เอ๊ะใครบอกว่าแม่เกลียดสัตว์เลี้ยงล่ะ
0: อ้าวก็แม่ห้ามพวกเราเลี้ยงสัตว์อะไรทั้งนั้นก็เพราะแม่เกลียดมันไม่ใช่เหรอครับ
2: เปล่าสักหน่อยที่แม่ห้ามลูกๆน่ะไม่ใช่เพราะเกลียดแต่เพราะแม่เห็นว่าลูกๆยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตของพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ต่างหาก
3: รับผิดชอบหรือครับ
2: ใช่จ้ะแค่เรื่องอาหารการกินของมันลูกๆ ก็ยังไม่รู้เลยเห็นไหมแล้วไหนจะยังต้องคอยเล่นกับมันทุกวันให้มันไม่เหงาต้องคอยเช็ดฉี่เช็ดอึรักษาความสะอาดให้กับมันต้องคอยดูแลสังเกตสุขภาพมันให้ดีไม่ปล่อยทิ้งๆคว่างๆไม่ใส่ใจเหมือนอย่างที่แม่เคยทำไว
1: ้เอ๋ที่แม่เคยทำ
2: ใช่จ้ะตอนเด็กๆแม่เคยเลี้ยงหมาอยู่ตัวหนึ่งตอนนั้นแม่ยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบไม่ได้เอาใจใส่ดูแลมันให้ดีจนมันป่วยตายตอนนั้นแม่เศร้ามากเลยแม่ก็เลยสัญญากับตัวเองว่าถ้าเราไม่พร้อมจะดูแลมันจริงๆแม่ก็จะไม่เลี้ยงอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะ
1: อย่างนี้นี่เองที่แท้แม่ก็รักพวกมันมากนี่เอง
0: ว้าวแม่ของแก๊ปน่ารักที่สุดเลยครับ
2: แล้วนี่พวกลูกอยากจะเลี้ยงเจ้าหมานี่จริงๆนะเหร
1: อเอ๊ะกว่าก็ยังไม่พร้อมจะเลี้ยงมันเท่าไหร่หรอกคะแม่
0: แก๊ปก็เหมือนกันครับ
2: โอเคจ้ะถ้าอย่างนั้นพวกเราก็พามันไปหาตำรวจให้ตำรวจเขาตามหาเจ้าของกันดีกว่านะแม่ว่าตอนนี้เจ้าของหมาตัวจริงคงคิดถึงมันแย่แล้วล่ะ
1: นั่นสิคะแต่ก่อนอื่นกุ๊กขอหาอะไรให้มันกินก่อนได้ไหมคะท่าทางมันคงจะหิวแย่แล้วอะค่ะ
2: ได้สิจ๊ะงั้นเราหาอะไรให้มันกินก่อนแล้วเราค่อยพามันไปหาตำรวจก็แล้วกันนะ

0: ้าวน้ำตาลหมดแล้วเหรอเนี่ยอย่างนี้ต้องเติม
1: คุณแม่ขาไปธุระกันเถอะค่ะเดี๋ยวรถติดนะคะ
0: โอ้โหจ้าจ้าจ้า
2: สบายเลยนะเพื่อน
1: มาถึงบ้านกุ๊กทั้งทีจะได้ชิมฝีมือกุ๊กไหมนะ
2: ได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปทำขนมไทยที่คุณยายเคยสอนไว้มาให้นะจ๊ะ

0: สุดๆเลยเป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยไหม
1: ก็โอเคนะจ๊ะ
0: งั้นก็ทานกันอีกเยอะๆเลยนะ

0: นั่นแหละนั่นแหละกินต่อเถอะ
1: นี่ไม่ต้องแย่งกันหรอกนะถ้าหมดนี้แล้วเดี๋ยวฉันไปทำมาให้ใหม่ก็ได
2: ้กลับมาแล้วครับฮ่ามีขนมด้วยเหรอขอสักชิ้นนะครับอีขนมอะไรเนี่ยเค็มสุดๆขนมอะไรก็ไม่รู้อ่ะเค็มๆไม่มีความอร่อยเลย
3: ทำไมถึงได้เค็มอย่างนี้ล่ะ
0: ฉันว่าเธอทำอะไรผิดสูตรไปหรือเปล่าจ๊ะ
3: ฉันว่าฉันทำตามสูตรที่คุณยายสอนมาทุกอย่างนี่นะ
1: ไม่ได้แล้วอย่างนี้ต้องลองทำใหม่ดูอีกครั้ง

0: ยังไงบ้าง
1: อีก็ยังเค็มอยู่อ่ะพี่ยังเค็มเหมือนเดิมเลย
0: ไม่จริงเป็นไปไม่ได้ต้องลองดูอีกครั้งต้องลองดูอีกครั้ง
2: กลับมาแล้วจ้าโอ้โหทำขนมกินกันเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยร้องไห้ทำไมล่ะลูก
0: คุณแม่ค่ะก็ทำอาหารอะไรก็ไม่อร่อยแล้ว
2: จะไปได้ยังไงกุ๊กเนี่ยนะทำอาหารไม่อร่อย
3: ถ้าไม่เชื่อแม่ก็ลองชิมขนมพวกนี้ดูสิครับ
2: เอ๊ะทำไมถึงได้เค็มปี๋อย่างนี้เลย
0: เห็นไหมล่ะคะก็ทำอาหารอะไรไม่ได้อีกแล้ว
2: ไม่แม่ไม่เชื่อหรอกว่ากุ๊กทำอาหารไม่อร่อยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ขนมรสชาติแปลกไปแต่ต้องไม่ใช่ฝีมือกุ๊กแน่นอน

0: เอ๊มีคนฉีกถุงเกลือมาเติมแล้วนี่นาแล้วทำไมขวดเกลือมันยังเหลือแค่ก้นขวดละเนี่ยรู้แล้วล่ะกุ๊กเอาขวดน้ำตาลนี่ไปใช้ทำขนมใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในขวดนี้เนี่ยมันไม่ใช่น้ำตาลหรอกนะจ๊ะแต่ว่ามันเป็นเกลือต่างหาก
1: ฮะเกลือเหรอคะ
0: แม่ว่าต้องมีคนเติมเกลือใส่ขวดผิดแน่ๆเลยอ้าวนั่นมันถุงเกลือหรอกเหรอตายจริงยายคิดว่าถุงน้ำตาลซะอีก
1: คุณยายเองเหรอคะโอ๊ยคุณยายอะทำอย่างนี้ได้ยังไงอันเนี่ย
0: อย่าโกรธยายเลยนะ
2: นั่นสิกุ๊กยายเขาไม่ได้ตั้งใจหรอก
1: กุ๊กไม่ได้กอดคุณยายหรอกค่ะกุ๊กแค่ใจหายเท่านั้นเองนึกว่าชาติเนี้ยจะทำอาหารอะไรไม่ได้แล้วสิอีก
0: โถหลานรักของยาย
3: เพราะความเชื่อมั่นของคุณแม่ในตัวกุ๊กแท้ๆที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันกระจ่างได
0: ้ก็เพราะแม่รู้จักลูกแม่ดียังไงล่ะจ๊ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม่ก็จะเชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอจ้ะ
1: คุณแม
2: ่ดีละถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะทำขนมให้พวกเธอทานหน่อยนะคราวนี้ใช้น้ำตาลจริงๆแล้วรับรองว่าต้องอร่อยแน
1: ่ๆจ้า
2: หลังจากนั้นกุ๊กก็กลับมาทำอาหารได้อร่อยเหมือนเดิมแล้วออกจริงๆค่ะต้องขอบคุณคุณแม่นะคะที่เชื่อมั่นในตัวกุ๊กเสมอกุ๊กรักแม่ที่สุดเลยค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมลอยเลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์แล้วครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอย่างนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยการทาก้าวใส่เข้าไปกาวเสร็จปุ๊บก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละ

ครับผ่านไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับนะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่มันเป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เราตัดไว้ก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับเพราะมันจะอยู่ด้านล่างสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แหนกแก้วแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวแล้วก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นที่จริงจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นนอนเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลย

นะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงธิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายสุดยอดจริงๆนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinclub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลเรสสอนศิลป์ @thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ICG ร่วมกับสสสเสนอ

0: ความลับของเจ้าเหลือง
1: โอ้ยโอ้ยโอ้แหมเวลาผ่านไปเร็วดีจริงๆ
2: จ้าจ้าเย็นแล้วจ้าจ้า
0: ฮะ

0: ไม้คงจะหิวแล้วสินะแบบเนี้ยไปที่บ้านของฉันไหมล่ะฉันจะหาของให้นายกินเย้ ดีใจจังเลยฮ่าฮ่าไปเร็วไปเร็วไปกลับมาแล้วครับพ
1: ่
0: อ
1: เย้ยปัดท่อเล่นอะไรนี่ลูกฮะแล้วนี่เก็บลูกแมวลงทางกลับมาบ้านอย่างนั้นเหรอลูกฮะ
0: แมวน้อยน่าสงสารเขากำลังหิวครับพ
1: ่ออ๋อแมวเหรอไหนเจ้าเหมียวถ้าอย่างนั้นลูกก็ไปหาอะไรให้เขากินก่อนก็แล้วกันนะลูกนะเอ๊ะมีคนผูกริบบิ้นเอาไว้ให้ด้วยนี่นาะนี่แมวน้อยตัวนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของนะเนี่ยแล้วก็เจ้าของของเขาอาจกำลังตามหาตัวอยู่ก็ได
2: ้เมียวเมียวเมียว
1: มีอะไรอย่างนั้นเหรอเจ้าแมวเหมียวหืม
2: เหม
1: ีย
2: วเหม
1: ีย
2: วเหม
1: ีย
2: วเหม
1: ีย
2: ว
1: เรือดำน้ำกับดอกไม้สีชมพูอย่างนั้นเหรอ
0: มีอะไรเหรอครับพ
1: ่
0: ออ
1: ๋อคือว่าพ่อเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะลูกงงง
3: เขียวหวานตั้งชื่อให้เขาแล้วหรือยังล่ะ
0: ยังเลยแต่แมวน้อยตั้งชื่อให้ฉันว่าเหมียวเรียบร้อยแล้วล่ะ
4: เย้แล้วทำไมเขียวหวานต้องให้แมวน้อยตั้งชื่อให้ด้วยเราเขียวหวานก็มีชื่ออยู่แล้วนี่นา
0: จริงด้วยสิฮะลืมไป
5: แบบเนี้ยพวกเราเรียกเขาว่าเจ้าเหลืองดีไหมล่ะ
0: ก็ดีเหมือนกันนะ
6: นี่นะแล้ววันนี้พวกเราจะเล่นอะไรกันดีอะ
0: เมื่อวันก่อนพ่อต่อเรือลำนี้ให้ฉันวันนี้พวกเรามาลองลอยเล่นกันดูที่สระน้ำพุดีมา
7: ดี
0: เล่นกันลองดูนะ
3: โอ้โหลอยได้
8: ลอยได้จริงด้วย
0: ใช่สิฮะ
3: ทำอะไรน่ะเจ้าเหลืองเดี๋ยวก็ตกลงไปในน้ำหรอก
6: เรือใบลำเนี้ยไม่ใช่เรือจริงๆนะถึงจะลอยได้แต่ก็ขึ้นไปนั่งไม่ได้หรอกรู้ไหม
5: นี่เดี๋ยวพวกเรามาเล่นเป็นเรือของอาณาจักรวาลีวาลีกันดีไหมล่ะ
0: อาณาจักรวาลีวาลีคืออะไรหรอ
5: ก็คืออาณาจักรที่เรือทุกลำต่างก็มีชีวิตนะเซ
0: ่โอ้โห
6: ถ้างั้นของฉันขอเป็นเรือสำเภานะ
3: ของฉันขอเป็นเรือใบ
5: ฉันอยากเป็นเรือแคนู
0: ฉันอยากเป็นเรือสินค้าลำใหญ่ๆเลยอะ
3: งงงงงงงงงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊ก
0: อ่ะของข้อพ่ออ่ะเขาอยากเป็นเรือจอนสลัดอ่ะถ้าอย่างเนี้ยพวกเราก็ต้องหนีข้าพ่อแล้วล่ะสิหนีเร็วหนีเร็วจนจะลัดมาไปวิ่งไปหนีหนี
5: ไปไหนแล้วล่ะ
0: ฮะ
3: แย่แล้วเรือใบของเขียวหวานก็หายไปด้วยล่ะ
0: ฮะ
6: แบบนั้นน่ะมันอันตรายมากเลยนะ
5: ใช่แล้วเดี๋ยวก็ตกลงไปในแม่น้ำหรอกเจ้าเหลือง
0: เจ้าเหลืองอย่านะเจ้าเหลืองอย่า
5: เจ้าเหลือง
0: จะตกลงไปเจ้าเหลือง
6: เจ้าเหลือง
0: เจ้าเจ้าเหลืองพี่พึ่ง
3: ไปในน้ำไม่ได้เลยสิ
0: เจ้าเหลือง
1: เมื่อวานเนี่ยที่แมวน้อยข้าวดอกไม้สีชมพูมาวางคู่กับเรือดำน้ำจำลองของพ่อนะในที่สุดพ่อก็นึกได้ว่าเคยได้รู้จักกับคุณเรือดำน้ำสีชมพูชาวอาณาจักรวารีวารีลำหนึ่งพ่อก็เลยลองติดต่อไปหาเขาดูแล้วก็ปรากฏว่า
7: แมวน้อยตัวเนี้ยเป็นลูกชายของฉันเองล่ะจ้า
8: ลูกชาย
7: ใช่แล้วล่ะจ้าแต่ว่าเดิมทีเขาไม่ได้เป็นแมวหรอกนะเขาก็เป็นเรือดำน้ำเหมือนอย่างฉันนี่แหละแต่ว่าเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นไม่ยอมฟังคำตักเตือนของฉันหรือว่าใครๆทำให้มีครั้งหนึ่งที่เขาแอบเข้าไปในเขตแดนห่วงห้ามใต้ทะเลแล้วก็เลยโดนคำสาปจนกลายเป็นแมวแบบนี้ล่ะจ้ะ
8: อย่างนี้เอง
1: ที่เขาอยากจะนั่งเรือไปตามแม่น้ำก็คงเป็นเพราะเขาอยากจะกลับบ้านไปหาคุณที่อาณาจักรวารีวารีละมั้งคุณเรือดำน้ำสีชมพู
7: แต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กดื้ออยู่ดีตราบใดที่เขายังดื้ออยู่อย่างนี้เขาก็จะไม่มีทางล้างคำสาปได้เลย
9: ถ้าอย่างนั้นก็เลิกดื้อแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่เถอะนะเจ้าเหลือง
4: ใช่แล้วใช่แล้วต้องเลิกดื้อแล้วเชื่อฟัง

ขอบใจทุกคนมากนะจ๊ะ

0: ปีบอยซีจีร่วมสสสเสนอ
1: เวจี้

0: อนหัวเห็ด
1: กระจกเอ๋ยจงบอกข้าเถิดใครกันที่งดงามที่สุดในโลก
2: ใครก็ไม่รู้แต่ว่าไม่ใช่เธอหรอกยะ
1: อะไรนะยะ
2: เอ้าก็เธอไม่ได้อยู่ในโลกนี่นาอย่าลืมสิ
1: จริงด้วยสินะถ้างั้นถามใหม่ก็ได้ใครเอ่ยงดงามที่สุดนอกโลก
2: ถึงจะถามใหม่แล้วแต่ว่าแล้วฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันเล่าเอ้ย
3: แล้วเจ้าชายเจ้าหญิงก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกไหมลูกนิทานเรื่องนี
4: ้สนุกครับพ่อ
3: ถ้าอย่างนั้นก็รีบนอนซะสิจะได้ฝันสนุกสนุกเหมือนในนิทานยังไงล่ะลูก
4: แล้วพรุ่งนี้พ่อจะเล่านิทานเรื่องอะไรอีกครับ
3: เรื่องอะไรดีล่ะเอาเป็นว่าพ่อให้ลูกเป็นคนไปเลือกที่ห้องสมุดเองก็แล้วกันนะ
4: ครับพ่อ
5: วันนี้เอาหนังสือมาคืนเองเลยเหรอเก่งจริงนะเขียวหวานเนี่ยแล้วจะยืมเล่มไหนต่อไปดีล่ะ
4: อยากได้เล่มที่อร่อยนะครับคุณนะ
5: เอ้ยโอ้ยนี่มันหนังสือนะไม่ใช่ขนมหนังสือน่ะต้องบอกว่าเล่มที่สนุกต่างหากแล้ว
4: อะถ้าอย่างนั้นขอเล่มที่สนุกครับผม
5: หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่หัวเห็ดชอบมากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองที่ว่ากันว่าผู้คนที่ได้ไปอยู่จะมีความสุขที่สุดในโลกเมืองที่สุดปลายสายรุ้งยังไงล่ะ
4: เมืองที่สุดปลายสายรุ้งเหรอครับอ๋อน่าอร่อยดีจังเลย
5: โอ้ยปัดโถเอ้ยสอนไปเมื่อตะกี้นี้แป๊บเดียวลืมซะแล้วเด็กหนอเด็ก
4: กลับมาแล้วครับพ่อ
3: กลับมาแล้วเหรอลูกรีบไปล้างมือให้สะอาดแล้วค่อยมากินข้าวกันนะลูกไป
4: ครับผม
3: เอ๋อ้าวหัวเห็ดกับคุณพ่อคุณแม่มา

0: มีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอครับ
1: ขอบคุณมากนะครับที่ช่วยขอร้องคุณเรือดำน้ำสีชมพูให
2: ้ในที่สุดความฝันของหัวเห็ดที่ฝันมาตั้งแต่เล็กๆว่าวันหนึ่งจะได้ไปอยู่ที่เมืองที่สุดปลายสายรุ้งก็จะได้เป็นจริงเสียที
0: แต่ว่าพวกคุณช่างศึกษาค้นคว้ากันเก่งจริงๆนะครับผมเองเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าคุณเรือดำน้ำสีชมพูมีความสามารถพิเศษสามารถที่จะเดินทางไปยังเมืองที่สุดปลายสายรุ้งได้นะครับแม่
3: พ่อบอกว่าการลาจากกันน่ะเป็นเรื่องเศร้าพ่อก็เลยอยากให้เก็บเรื่องที่พวกเราจะย้ายออกไปเป็นความลับไว้ก่อนพอพวกเราไปถึงที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพ่อก็จะเขียนจดหมายมาบอกลาทุกคนในเมืองนี่เอง
4: ขอให้โชคดีนะหัวเห็ด
1: ทุกคนในหมู่บ้านเวจี้เวจี้ดีกับพวกเรา3คนพ่อแม่ลูกมากพวกเราจะไม่มีวันลืมเลย
0: ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ
1: ไปกันเถอะลูกไป

0: นี่ทำไมวันนี้หัวเห็ดถึงไม่มาโรงเรียนล่ะมีใครรู้บ้างไหม
1: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะไม่รู้ว่าเขาไม่สบายหรือเปล่า
0: ข้าวโพดบอกว่าเมื่อเช้าตอนที่เดินผ่านบ้านของหัวเห็ดก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยอ่ะ
1: น่าเป็นห่วงจังเลยเนาะ
0: แล้วเขียวหวานล่ะพอจะรู้อะไรบ้างหรือเปล่า
2: คือว่า
1: ทำท่าแบบเนี้ยเขียวหวานคงต้องรู้อะไรดีๆแน่เลยอ่ะ
0: บอกหน่อยเถอะ
1: บอกหน่อยเถอะนะเขียวหวาน
0: บอกหน
1: ่
0: อย
1: เถอะนะนะนะเขียวหวาน
2: นั่นอะไรอ่ะ
0: เฮ้ยจะทำยังไงดีล่ะเราพวกเราคือ ลูกหมูสามตัวที่เป็นพี่น้องกัน
2: ว้ายหมาป่ามา
0: พวกเรามาแอบในบ้านของพี่ใหญ่ที่ทำด้วยฟางกันเถอะ
2: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่ใหญ่ปลิวไปแล้วรีบหนีกันเถอะ
0: คราวนี้พวกเรานี่มาแอบอยู่ในบ้านที่ทำด้วยไม้ของพี่คนรอง
2: ว้ายหมาป่าเป่าบ้านของพี่รองปิวไปแล้วรีบหนีไปอยู่บ้านของน้องเล็กที่ทำด้วยอิฐกันเถอะ
3: เย่แล้วล่ะคนทำฉากเขาลืมว่ารูปบ้านที่ทำด้วยอิฐมานี่นาจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย
4: มาฉันช่วยวาดให้เองนะขอบใจมากนะข้าวโพด
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: มีอะไรหรอ
4: ฉันไม่มีปากกาก็เลยวาดไม่ได้นะสิขอบใจนะสับปะรด
0: อะมีอะไรอีกหร
4: อคือว่าปากกาด้านเนี้ยหมึกหมดแล้วอ่ะเขียนไม่ออกเลยอ่ะ
1: ฮ่าถ้างั้นใช้ด้านนี้สิ
4: อะขอบใจนะฟักทอง
2: เฮ้ยแย่แล้ว
0: บอกมาซะดีๆนะเขียวหวานว่าหัวเห็ดเขาหายไปไหน
1: ใช่ใช่ใช่บอกมาซะดีๆนะ
4: แต่ว่าฉันรับปากกับหัวเห็ดไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครรู้นี่นะ
0: ถ้างั้นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ใช่แล้วพวกเราอะต้องรู้จักรักษาคำมั่นสัญญา
5: ขอบใจมากนะเขียวหวาน
0: หัวเห็ดหายไปไหนมารีบบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
5: คือว่าฉันฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าอยากไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งเพื่อจะได้เป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกพอไปถึงกลางทางฉันก็ขอให้พ่อแม่พากลับมาเพราะฉันน่ะรู้ตัวแล้วว่าตอนที่ฉันอยู่ที่หมู่บ้านเวกจี้ฉันก็มีความสุขที่สุดในโลกแล้วพ่อฉันน่ะมีเพื่อนๆที่แสนดีอยู่ยังไงล่ะ
2: เย้
1: เย้เย้ให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลย

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
2: PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: อนที่แล้วรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ได้นำเสนอเรื่องราวไซเบอร์สตอรี่ตอนเปลี่ยนเธอลูกที่นำมาเป็นโจทย์การแข่งขันให้คุณผู้ชมได้แนวทางการสื่อสารข้อแนะนำดีๆในการป้องกันเด็กติดเกมหรือเล่นไม่เลิกซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวผลการแข่งขันในรอบแรกกับภารกิจเปลี่ยนเธอลูกระหว่างทีมจัมโบ้ไททันคุณพ่อบีและน้องเบสและทีมมอเตอร์เรนเจอร์คุณพ่อชัยวัฒน์และน้องมอเตอร์ทั้ง2ทีมตอบถูกทีมละ1คนจึงมีคะแนนเท่ากันแต่ละทีมมีคะแนนสะสมอยู่ที่100เหรียญมาต่อกันด้วยการแข่งขันรอบที่2กับภารกิจอย่างนี้ต้องแบน
1: เร็วครับตอนนี้มาแล้วครับถูกไหมฮะถูกไหมฮะถูกไหมถูกไหมคนแล้วถูกไหมถ้าถูกแล้วเอาไปให้คุณพ่อนะหืมเลยนะ
2: เอาได้เลยไง1+4
1: เออแล้วครับใช่ไหมฮะ
2: เท่าไหร่
1: เท่าไหร่บวกให้ถูกนะฮะเอาได้ไหมครับมันเข้าอยู่แล้วเลขกดเลขใช่หรือเปล่าถ้าใช่ถ้าใช่เอาไปให้พ่อก่อนเอาไปใช่ไหมทีละสองเครื่องเลย
2: ที่ทำแท็บเล็ต
0: การตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ Android 1. กดไปที่ตั้งค่าบนหน้าจอโฮมของมือถือ 2. กดคำว่าแอปแอปพลิเคชัน 3. เมื่อกดเข้าไปแล้วให้เลื่อนหาแอป Google Play Store หรือแอปที่ต้องการจะซ่อน 4. แล้วกดเข้าไปจะเห็นคำว่าปิดการใช้งานเพียงเท่านี้

0: ี้ก็จะสามารถซ่อนแอปของมือถือ Android ได้แล้วครับการตั้งค่าการซ่อนแอปของมือถือ iOS iPhone และ iPad 1. กดเข้าไปที่การตั้งค่า 2. ไปที่เวลาหน้าจอ Screen Time และหาคำว่าจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวแล้วกดเข้าไป 3. ให้หาคำว่าสินค้าที่ซื้อใน iTunes และ App Store แล้วเมื่อกดเข้าไปจะเจอคำว่าการติดตั้งแอป 4. หลังจากนั้นให้กดเปลี่ยนจากอนุญาตให้เป็นไม่อนุญาตนอกจากนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากเปลี่ยนกลับให้เป็นเหมือนเดิมก็สามารถใช้วิธีเดิมได้เลยครับ
1: เอาโทรศัพท์อันนี้ไปให้พ่อก่อนเร็วเร็วๆอันนี้แรกก่อนเออไปก่อนเอาไปก่อนแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วใช่มั้ยฮะใส่รหัสไปยังเสร็จแล้วให้พ่อเลย
2: เอามาให้พ่อเลย
1: ใช่มั้ยถูกมั้ย
2: โอเค
1: บวกเลขเรียบร้อยกดแล้วรีบให้คุณพ่อนะได้เปล่าไม่ถูกก็สิท่าถูกหรือเปล่าก
3: ดโอเคยังล
1: ูกกดโอเคก่อนนะกดโอเคโอเคได้ไหมอุ้ยได้แล้วกดโอเคแล้วๆๆได้ไหมถ้าไม่ได้บุกใหม
3: ่3 4
1: ถ้าเสร็จแล้วกดกระดิ่งนะฮะ
3: 4 5 2ทีเลยลูก
1: ใช้ได้พ่อช่วยหน่อย4 5 2ที
3: เลยลูกเสร็จแล้ว
1: แล้วเอาเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆกดรหัสเล็กๆๆปึ๊บมาได้กดรหัสลงไปเลยโอเคโอเคไหมโอเคให้พ่อเลยโอเคพ่อ yes เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเอาละครับตอนนี้คุณชัยก็น่าจะได้แล้วนะฮะได้เลยได้เลยตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคุณพ่อเสร็จแล้วกดจริงครับกดจริงเอาละครับทีนี้เสร็จแล้วนะฮะเอาละครับเหลือแต่คุณพ่อชัยนะฮะพ่อชัยช้าช้าไว้ครับพ่อชัยเอาละครับถ้าพร้อมแล้วกดเลยนะถ้าพ่อบอกเสร็จแล้วกดเลยนะ
2: เสร็จแล้วครับ
1: เสร็จแล้วกดดีมากขอเซลปรบมือโอ้โหบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะเชื่อว่าโอ้ทุกคนก็ไม่ต่างจากผมเลยนะครับโอ้โหคิดเลขกันไวมากเลยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยการมีแท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์เนี่ยอย่างคุณพ่อบีมีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตให้เป็นเจ้าของไหมฮะสำหรับน้องเบ๊
4: เป็นแท็บเล็ต
1: เป็นแท็บเล็ตแล้วมีการตั้งค่าไหมฮะ
4: ก็มีคร
1: ับ ทำไมถึงตั้งค่าแล้วน้องเขารู้เลขไหมฮะ
4: ที่ตั้งไว้มันเป็นแพทเทิร์นครับ
1: อ๋อไอ้ที่วาดเหรอแล้วน้องเขารู้ไหม
4: เขาทำเองเขาหาเองเจอ
1: จริงป่ะเดี๋ยวคุณพ่อตั้งไว้แล้วคุณพ่อตั้งเสร็จเราตั้งเป็นแบบวาดลูก
4: ใช่ครับ
1: แล้วเราไม่ได้บอกลูกใช่ไหม
4: ไม่ได้บอก
1: แต่ลูกน้องเบสไปหาได้ยังไงอะลูก
5: ทำกว่าได้ครับ
1: ทำจนกว่าจะได้
5: ว
1: ้
5: าว
1: คือไอ้เหลี่ยมๆนั่นนะผมบอกเลยเป็นหมื่นๆวิธีเลยนะไปทำยังไงถึงได้อะ
5: ทำวิธีง่ายก่อนถ้าเกิดวิธีง่ายๆมีไม่มีก็ทำวิธียากๆครับ
1: ผมว่าเขาไม่ธรรมดาคุณพ่อบีสามารถหาโค้ดลับพ่อได้แล้วเขาเนี่ยเคย
2: เฉพาะตอนอยู่บ้านเพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเขาทั้งโรงเรียนไม่อนุญาตใช
1: ่แล้วอย่างนี้เราตั้งค่าไหมฮะ
2: มีตั้งเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกับคุณพ่อบี
1: แล้วบอกลูกไหม
2: ไม่ได้บอกแต่เขาก็รู้ของเขา
1: เดี๋ยวนะเด็กสมัยนี้เอ้ยโอ้โหเก่งนะน้องมอเตอร์สามารถหาไอ้ตัวโค้ดตรงนั้นได้ยังไงอะครับรู้ไหมเราไปทำยังไงเราวาดเองไหมครับวาดไหมวาดไอ้ที่คุณพ่อตั้งค่าไว้ไหมตั้งไว้ป่ะ
2: แพทเทิร์นที่ตั้งไว้ครับส่วนใหญ่จะตั้งง่ายๆ
1: ตั้งง่าย
2: ๆใช่จะแบบสมมติเป็นตัว L หรืออะไรลักษณะนี
1: ้แต่สุดท้ายทำได
2: ้ครับ
1: เก่งนะเก่งมากๆลูกแล้วเคยแอบพ่อแบบไปดูแบบว่าคลิปอะไรวิดีโออะไรพวกนี้ไหมแอบพ่อดูไหมหรือว่าเราดูกับพ
6: ่อแอบพ่อดู
5: แอบ
6: มีนิดนึงคะ
1: เป็นหนังหรือเกม
6: เป็นพวกใน YouTube อ่ะ
1: ใน YouTube นะแต่เราดูแล้วต้องดูกับพ่อนะอย่าไปดูคนเดียวนะแต่บอกได้เลยว่าปลอดภัยจริงๆครับเอาละครับตอนนี้ท่านคณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลการแข่งขันในรอบนี้นะครับเอาละครับสูสีกันมากเลยทีเดียวเริ่มจากทีม To Be The Best นะครับทำไปได้2อุปกรณ์ครับทำเร็วและถูกต้องได้รับไปเลย400เหรียญนะฮะส่วนทีม Motor Angel นะครับทำไปได้2อุปกรณ์และถูกต้องแต่เสร็จช้ากว่ารับไปเลย300เหรียญนะครับและตอนนี้นะครับผู้ที่นำก็คือทีม To Be The Best นะครับมีคะแนนรวมนะฮะ500เหรียญครับตามมา ติดๆนะครับเพราะมีอยู่2ที

0: นะครับมอเตอร์แรงเจอร์มาตามมาติดๆเลย400เหรียญครับ
1: คุณผู้ชมทางบ้านสามารถลองตั้งค่าการป้องกันในอุปกรณ์ไอทีตามตัวอย่างในรายการได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ให้มีการรั่วไหลของเงินด้วยความไม่ตั้งใจรวมถึงการป้องกันการซื้อแอปหรือเกมที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมที่รุนแรงอารมณ์ร้อนและการใช้คำหยาบคายจากการเล่นเกมจะเห็นได้จากข่าวในปัจจุบันที่มีข่าวมากมายที่เกี่ยวกับการลอกเลียนแบบพฤติกรรมในเกมเช่นการพูดคำหยาบในเกมการดูนักแคสเกมที่ใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงขั้นเกิดการก่ออาชญากรรมเพราะในยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางที่เข้าถึงได้อย่างง่ายดายดังนั้นเสียสละเวลาสักนิดเพื่อประโยชน์ต่อท่านและบุตรหลานของท่านเองนะครับ
0: ผ่านไปแล้ว2ภารกิจเรามาถึงภารกิจสุดท้ายภารกิจที่3นะครับสำหรับทันเกมทันเด็กไซเบอร์นะครับซึ่งภารกิจนี้นะฮะมีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดครับเอาละครับคุณพ่อคุณแม่นะฮะเคยมีเวลาที่อยากให้ลูกเล่นเกมหรือดูเนื้อหาที่พัฒนาทักษะเด็กและไม่รู้ว่าจะให้เล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือถ้าเราจะเลือกอะไรสักอย่างให้กับลูกอย่างคุณพ่อชัยฮะถ้าสมมติว่าจะเลือกเกมสักเกมหนึ่งให้กับน้องมอเตอร์เนี่ยเราจะเลือกจากอะไรฮะ
2: จริงๆก็ดูก่อนว่าเขาชอบแนวไหน
0: เพราะแต่ละคนชอบแนวไหน
2: มอเตอร์เขาแนวต่อสู้หน่อยนึงหรือแนวแบบว่าใช้ความไวของสมองอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็แล้วแต่ให้เขาเลือกแหละเพราะว่าแล้วเราก็ค่อยมาดูว่าไอ้เกมที่เขาเลือกมาเนี่ยมันโอเคไหม
0: ต้องผ่านการคัดกรองก่อน
2: ใช่ครับ
0: ครับผม
2: ไม่ใช่ว่าแบบเกมไหนก็ได้ที่อยากเล่นจะได้เล่นหมดทุกเกมอะไรเงี้ยเกมที่มันใช้ความไวพริบใช้สมองสำหรับเหมาะสำหรับเด็กวัยประมาณนี
0: ้ไม่ต้องต่อเนื่องมากไม่ต้องเป็นซีรีส์
2: ใช่ๆประมาณนั้น
0: ครับผมน้องมอเตอร์ชอบไหมเวลาพ่อเลือกเกมมาให้เราเล่น
3: ชอบครับ
0: หรือเราชอบเลือกเองไหมชอบเลือกเองไหม
3: ชอบเหมือนกันนะ
0: อะไรนะ
3: ชอบเหมือนกันครับ
0: แล้วเวลาเราเลือกเนี่ยเราชอบเลือกเกมอะไรครับ
3: ชอบเลือกเกมแนวต่อสู้ครับ
0: แนวต่อสู้แบบไหนใช้อะไรมีมีดดาบหรือว่ามีปืนหรือมีอะไรไหมต้องมีไหม
3: ไม่มีครับ
0: เอ้าแล้วต่อสู้ไงอะต่อยเหรอ
3: ครับ
0: แนวสู้ตัว
4: เป็นบล็อกอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นได้ทุกเกม
0: คือเราชอบให้หรือลูกชอบแบบนั้นอยู่แล้ว
4: เขาชอบอยู่แล้วเขาก็จะโหลดเองบ้างแล้วก็เล่นเองบ้างเราก็คอยดูว่าเขาเล่นอะไร
0: น้องเบสน้องเบสไม่ชอบเล่นเกมแบบต่อสู้เหรอชอบป่ะชอบแบบไหน
5: ไม่ค่อยชอบอะไรครับแต่ชอบแบบ
0: อะไรฮะ
5: ตัวเลขการรวมบล็อกตัวเลขตัวอักษรครับ
0: ครับบล็อกใช่ไหม
5: ครับ
0: บล็อกไหนลองพูดสิ
5: บล็อก
0: บล็อกโทษที่พี่ออกสำเนียงคลาดไปนิดนึงบล็อกอย่างนี้ชอบแบบต่อภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้ป่ะไอที่เป็นภาษาป่ะหรือว่าเรื่องคำนวณอย่างเดียวเลย
4: คำนวณตัวเลข
0: ใช่ไหมชอบแบบไหนครับคำนวณใช่ไหม
5: ครับ
0: เก่งมากคนละแบบเลยอันนี้แนวต่อสู้แต่คุณพ่อบอกว่าเฮ้ยสู้แต่ยังไม่มีอาวุธแต่อันนี้ชอบแบบคำนวณอันนี้จะเป็นคนละแบบนะฮะเอาละครับภารกิจในรอบนี้นะครับเราก็จะมีเกมมาแนะนำที่จะช่วยพัฒนาพื้นฐานเด็กนะครับให้ทันโลกดิจิทัลนะครับต่อไปอาจจะไปเป็นยุคแฟนตัมก็ได้นะฮะซึ่งภาษาเขียนคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยหนีไม่พ้นเลยนะครับกับการใช้โค้ดเด็กยุคใหม่นี้เลยครับนอกจากเรียนเขียนกอไก่ขอไข่หรือ ABCแม้แต่ภาษาจีนพินอินในยุคนี้นะครับถ้าอยากจะให้เด็กไทยนะครับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นแค่ผู้ใช้หรือผู้เล่นเกมเท่านั้นนะฮะเราก็ต้องปูพื้นฐานสร้างความเคยชินกับโค้ดหรือโค้ดดิ้งนะฮะให้คุ้นเคยกันไปเลยและปัจจุบันนะครับเกมนะฮะที่เสริมทักษะเป็นรากฐานในการเขียนโค้ดดิ้งมีการสร้างรูปแบบเกมไว้หลากหลายเลยนะฮะเพื่อให้ได้ทั้งความสนุกและความรู้นอกจากนี้นะครับผู้ปกครองก็ควรจะรู้จักเล่นพอเป็นพอรู้เป็นประโยชน์นะฮะไม่เพียงแต่พ่อแม่จะดูเท่แล้วก็ยังสามารถแนะนำให้ลูกๆเล่นได้ด้วยนะครับเรามาเริ่มเกมภารกิจที่3ครับกับเกมที่มีชื่อว่าร่วมด้วยช่วยคิดไปชมกันเลยครับ
1: เกมร่วมด้วยช่วยคิดคู่หูไซเบอร์จะช่วยกันเล่นเกมโค้ดดิ้งที่มีชื่อว่า Flappy เราจะมีโจทย์ให้ทำตามทั้งหมด5ด่านคุณพ่อและ

0: ลูกๆจะสลับกันเล่นคนละด่านโดยจะมีคนบอกโจทย์1คนและคนใส่โค้ดพร้อมเล่นให้ได้3แต้มเพื่อที่จะให้ผ่านด่านอีก1คนและคู่หูไซเบอร์จะต้องเปลี่ยนสลับให้อีกคนมาเล่นต่อจนครบคะแนนสำหรับเกมนี้คือทำครบทั้ง5ด่านภายในเวลา10นาทีจะได้ด่านละ100เหรียญทีมที่ทำได้ครบและรับจะได้โบนัสเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นผู้ชนะในเกมนี้จะสามารถสะสมเหรียญได้เพิ่มอีกถึง700เหรียญกันเลยทีเดียวครับเรามาช่วยลุ้นกันว่าทีมใดจะสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันจนเป็นผู้ชนะของเกมนี้กันนะครับ
1: และนี่คือกติกาการแข่งขันนะครับในรอบที่3นะครับแต่ผมบอกก่อนที่จะเล่นเกมนะฮะผมหวนเมื่อกี้หวนความรู้สึกไปนิดนึงว่าตอนที่สมัยเด็กๆเนี่ยตัวละครในเกมที่ผมชอบมากที่สุดก็คือทามาโกจิทามาโกจิทันไหมครับพ่อใจ
2: ทันอยู่ฮะ
1: ทันอยู่ได้เล่นไหมฮะ
2: ได้เล่นนิดนึง
1: ได้เล่นนิดนึง
2: ตัวไดโนเสาร์อะมีไข่อะไรนะเราก็เลี้ยงมันไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อย
1: ๆครับ
2: เดี๋ยวก็โตแล้วก็โอ้ดีใจ
1: โอ้ก็ใกล้เคียงกับทามาโกจินะฮะเอาแล้วน้องมอเตอร์น้องชอบตัวละครอะไรในเกมไหมครับ
3: มีครับ
1: มีเหรอครับเอาตัวอะไร
3: โกคูครับ
1: โกคูหน้าตาเป็นยังไงจ๊ะ
3: เป็นแบบมีชุดสีเหลืองอะ
1: ครับ
3: มันมีแบบนี
1: ้ไหนๆลองทำท่าสิอ่ะ1 2 3เฮ้ยสายไปชื่อพอเข้ากับเด็กได้ไหมฮะอันนี้ก็ชอบแบบโกคูนะฮะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องไอ้ดราก้อนบอลป่ะ
2: น่าจะใช่
1: น่าจะใช่นะแต่เขาเรียกไม่เหมือนกันถูกไหม
2: ใช่ป่ะ
1: ไอ้ที่ใส่แล้วมันมีตัวเหลืองๆมีชุดนะโอเค
3: ใช
1: ่
3: ฮะ
1: ใช่ด้วยนะครับโอ้ยมาฝั่งนี้ฮะคุณบ๊อบบี
4: ้
1: คุณของผมทำมันก็จีทันไหม
4: ทันครับ
1: ทันแล้วคุณพ่อได้เล่นไหมฮะ
4: ได้เล่น
1: โอ้ยุคนั้นผมบอกเลยติดงอมแงมวันๆไม่ทำอะไรไอ้พกไอ้เนี่ยติดๆมาแล้วเลี้ยงเอาออกใครเลี้ยงอะไรโตแล้วคุณพ่อเล่นนอกจากทำมันก็จีชอบตัวละครอะไรอีกไหมฮะ
4: ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เล่นเกมเท่าไหร่เล่นในตัวไอ้ธรรมกอสนี่แหละครับ
1: ธรรมกอสเนี่ยนะฮะ
4: มันมีหลายเวอร์ชันช่วงนั้น
1: ครับผมน้องเบสน้องเบสชอบตัวละครตัวไหนครับในเกมชอบอะไรฮะ
5: ซอมบี้ครับ
1: ไอ้ชาเมื่อกี้บอกชอบตัวเลขแต่ตัวละครนี้ชอบซอมบี้ไอ้ตัวซอมบี้มันทำท่าทางไงทำไงไอ้นี่ผีกัดยากัดต่อเปล่าไม่รู้นะถ้าสมัยผมแบบนี้มันจะไงนะเด็กก็ชอบแบบนี้แต่เขาเล่นไหมฮะในซอมบี้ซอมบี้นี่เป็นเกมเขาเล่นไหม
4: มันอยู่ในเกม Minecraft ก็เล่นนะครับ
1: เกมอะไรนะฮะ
5: Minecraft ครับ
1: Minecraft เหรอครับแหมเป็นผู้ชายซะด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้อง Minecraft น้องเบสแล้วเกมนี้มันสนุกตรงไหนอะ
5: เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นครับ

0: นี้นะฮะเอาล่ะทั้งสองครอบครัวแต่คราวนี้เกมนี้นะฮะผมจะให้เล่นทีละ1ทีมถ้าอย่างนั้นนะฮะเราเอาทีมที่นำก่อนนะฮะคือทีม To Be The Best นะฮะได้เล่นก่อนนะครับอ่ะพร้อมไหมล่ะนำอยู่นะต้องแต่ต้องตั้งใจนะพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเอาล่ะครับมาๆๆ มาลูกก็ไปทำอย่างนี้นะฮะอ่ะเปิดแล้วเปิดยาง
2: ถอยไปลูก
0: ถอยไปนะฮะครับ
2: กดปุ่มโฮมลูก
0: ปุ่มโฮมคุณพ่อบอกหน่อยมา
2: แล้วเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรบ้างดีใบพ
0: ่อตัวอะไรตัวอะไร
1: ตัวละครเป็นนกสีเหลือง
0: นกสีเหลือง
2: ครับแล้ว
0: ต่อไปต่อไป
2: ต่อไปเลยครับ
1: อุปสรรคเป็นท่ออ
0: ุปสรรคเป็นท่อเฮ้ย
3: วิธีการใส่โค้ด1เป็นส่วนสำคัญที่ต้องใส่เพราะเป็นตัวกำหนดว่าจะทำตรงตามโจทย์หรือไม่คู่หูไซเบอร์จะต้องนำโค้ดทั้ง5โค้ดสีม่วงของเครื่องมือมาใส่ได้แก่กำหนดความเร็วปกติตั้งค่าฉากเป็นจุดๆๆตั้งค่าพื้นเป็นจุดๆๆกำหนดผู้เล่นเป็นจุดๆๆและกำหนดสิ่งกีดขวางเป็นจุดๆๆโดยทั้ง5โค้ดนี้จะสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นรูปแบบอื่นเพื่อให้ตรงตามโจทย์2ให้นำโค้ดสีฟ้ากระพือปีกถี่เป็นปกติมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อคลิกเพื่อให้เมื่อคลิกลงที่เกมแล้วเจ้าตัวแฟลปปี้จะสามารถกระโดดได้ตามที่เราต้องการ3ให้นำคำสั่งสีฟ้าได้แต้มมาใส่ใต้โค้ดหลักสีเขียวเมื่อผ่านสิ่งกีดขวาง4ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำโค้ดสีฟ้าจบเกมมาใส่ใต้โค้ดสีเขียวเมื่อตกลงพื้นและเมื่อชนสิ่งกีดขวาง
1: และกราวด์เป็นบ้านเมืองวงเล็บกลางคืน
0: ซอมบี้ไม่มีไอ้เล่นเกมไปมึงหัวล้ออะไรแล้ว
2: แล้วอะไรครับ
0: ต่อไป
2: พื้นเป็นไง
1: พื้นเป็นพื้นปกติ
0: พื้นปกติ
2: สีอะไร
0: สีอะไร
1: สีเขียว
0: มาแล้ว อันนี้เป็นเกมที่เรียกได้ว่าเหมือนการเขียนเกมอะนะฮะเราต้องเรียนนะฮะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มทักษะตรงนี้ให้กับเด็กยุคใหม่ได้ครับถูกไหมโอ้ต้องเล่นเกมอยู่นะฮะตอนนี
1: ้โถ
0: พ่อด้วย
1: โถพ่อจี
0: ผ่านไปแล้ว1นาทีครึ่งนะฮะเรามีเวลาให้5นาทีครับได้ไหมหรือว่าได้ไหม
2: ได้แล้ว
0: เฮ้ยได้แล้วเอาแล้วต่อไปมาเปลี่ยนปึ๊บไปลุกไปนะฮะไม่รู้ว่าจะมีซอมบี้หรือเปล่า
2: เป็นเหมือนยานอวกาศเหรอลูก
0: เหมือนยานอวกาศอันไหน
1: เหมือนยานอวกาศ
0: ไหนอึ๊บเอาเน
2: ่ตัวฉากมันจะเป็นม่วงๆหน่อย
0: ฉากม่วง
1: ตัวฉากม่วง
0: ฉากม่วงได้ไหม
2: เป็นเหมือนแบบวิทยาศาสตร์ป่ะ
1: อ๋อแล้วนี่ไงวิทยาศาสตร์
0: ได้ไหมได้แล้วไง
2: พื้นด้วย
1: เป็นอะไรครับ
2: ก็ม่วงๆเหมือนกันนะล
0: ู
2: ก
0: ม่วง
1: แนว
4: แล้วก็
0: อะไรต่อครับอะไรต่อครับ
2: อุปสรรคเป็นท่อมีสีม่วงๆเหมือนกันลูก
0: เอาท่อม่วง
1: ใช่สกายไฟไหม
2: เฮ้ย
0: เชียบขาด
2: แอคเลยมาเล่นเลยลูก
0: ตอนนี้ครึ่งทางแล้วฮะ2นาที50วินาทีครับ
2: เล่นเลย
0: ก็แกเขียนโค้ดได้แล้วนะฮะเฮ้ย
2: เอาใหม่
0: ศูนย์ต่อไปเอาใหม่
2: ได้สาม
0: เล่นได้เด้งแหมอุปสรรคคือ
1: หนึ่ง
0: ฮะไม่มีซอมบี้อ่ะจะเป็นอุปสรรคของเขานะฮะเอาละครับตอนนี้3นาทีแล้วนะฮะ
2: แจ็คกระพือปีกหน่อยไม่รู
1: ้1ไม่ต้อง
2: ไปเร็ว
0: มันคือการเขียนเกมกันนั่นเองฮะตอนนี้ไป
1: 1
0: จะ4นาทีแล้วฮะ
2: แกก็คือปีเวท
0: อุปสรรคอะไรฮะยังเล่นเกมอยู่นะ
2: เริ่มใหม่ก่อน
0: อาจจะไม่ถนัด

0: เกมนี
1: ้ได
0: ้ได้ไหมเอาไหมไม่ต้องกลัวเล่นไปเหลืออีก1นาทีครับ
2: สอง
0: เชียบเขาสนุกกับเกมนี้ใช่ไหมได้ไหม
2: ย
0: ังใกล้เวลาแล้วฮะ
2: สาม
0: เด็กเอาละครับ10วินาทีนะครับ10 9 8 7 6 5ทันไหมนะ4 3อธิบายครับอธิบายครับอธิบายครับอธิบายเลย
2: อุปสรรค
0: เวลาครับ
1: ไม่เป็นไรโอเค
0: ขอเสียงปรบมือด้วยนะผมบอกเลยนะฮะเชิญเชิญเข้าข้างในนะฮะเข้าที่เลยครับคือต้องบอกเลยนะฮะ 2B The Best เนี่ยทำงานกันเป็นทีมจริงๆนะฮะเมื่อกี้ผมขอโทษที่ไปแกล้งน้องก็อยากให้รู้ว่าได้ใบต่อนะฮะแต่พอดีหมดเวลาไปแล้วนะครับ5นาทีเรามาสรุปคะแนนกันครับทีม 2B The Best ครับผ่านไป2ด่านครับได้ไปทั้งหมด200เหรียญครับเราค่อยรวมคะแนนกันนะครับมาถึงทีมที่2นะครับมอเตอร์แรนเจอร์นะครับคุณพ่อชัยแล้วก็น้องมอเตอร์สู้ไหมน้องมอเตอร
2: ์สู้ครับ
0: ดีมากถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มครับเริ่มจากคุณลูกก่อนนะฮะจับโทรศัพท์มากดล็อกนะฮะโฮมเข้าไปดีมากปึ๊บ
2: เป็น
0: อะไรครับบอกเลยบอกเลย
2: พ่อเป็นสีเขียว
3: พ่อเป็นสีเขียว
2: ท้องฟ้ามืด
0: ท้องฟ้ามืดด้วยเหรอไม่ถามดู
2: ตา
0: เป็นอะไร
2: สีเหลืองตัวสีเหลือง
0: ตัวสีเหลือง
3: ตาเป็นสีเหลือง
0: อืม
3: โอเคเป็นนกหรือเปล่าครับลูก
2: เป็นนกครับ
3: เป็นนกนะโอเค
0: นี่แน่
3: พื้นดินเป็นสีอะไรครับ
2: พื้นดินเป็นสีเขียวครับ
0: สีเขียวเกมมาแล้วนะฮะตอนนี้คุณพ่อต้องเล่นเกมนะฮะผ่านด่านนะฮะไอ้ชิบเฮ้ยเซียนนี่ว่ะเฮ้ยเก่งว่ะไปเร็วๆตอนนี้นะนาที18นะ
4: พื้นมันเป็นแบบวิทยาศาสตร์นะครับสีชมพู
0: ชมพูเยี่ยมครับ
4: แล้วก็ผู้เล่นเป็นยานอวกาศนะครับ
0: ยานอวกาศอะไรต่ออะไรต่อ
4: สิ่งกีดขวางท่อเป็นวิทยาศาสตร์ครับลูกแล้วก็พื้นดินเป็นวิทยาศาสตร์ครับ
0: เฮ้ยคล่องว่ะ
4: โอเค
0: เอาแล้วเล่นเลยเฮ้ยชิดเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ย
4: โอเค
0: เฮ้ยเก่งว่ะไปเร็ว
4: ไม่ต้องครับ
0: ไม่เป็นไรไปเลยต่อไปนะครับลูก
3: รูปที่เห็นเป็นไงครับ
2: เป็นมีปลาครับ
0: ปลาแล้ว
3: เป็นปลาเป็นทะเลนะครับ
2: เป็นทะเลครับแล้วมีส
3: ิ่
2: งกีดขวางเป็นต้นไม้ผู้เล่นเป็นปลาครับ
3: ผู้เล่นเป็นปลา
2: แล้วพื้นก็เป็นสีม่วงครับ
0: ครับ
2: สีม่วงบวกสีเทา
0: ครับ
2: เอ้ยสี
0: ดำสีอะไรลูก
2: บวกสีดำ
3: เป็นใต้น้ำนะเป็นใต้น้ำใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วคุณพ่อเล่นเกมนะผมบอกเลยคุณพ่อไม่ใช่คนธรรมดาผมบอกเลยเอามาดันที่สี่เนี่ยเอาเวลาไป2นาที
4: พื้นหลังเป็นถ้ำ
0: 3นาทีครับ
4: เป็นถ้ำสีมืดๆครับเป็นถ้ำครับ
0: ถ้ำ
4: ผู้เล่นเป็นนกครับ
0: ผู้เล่นเป็นนก
4: มีไหมครับ
2: เป็นนก
0: คุณพ่อดูดีๆฮะกระต่ายก็ได
2: ้นกหรอ
4: นกสี
0: แน่ใจว่าเป็นนกนะฮะ
2: นกสีอะไรนะ
4: นกสีเขียวลูก
0: สีเขียวลูก
2: นกสีเขียว
4: เป็นค้างคาวนะน่าจะเป็นค้างคาวลูก
0: ไม่ใช่นกนะครับ
4: นี่
0: คุณพ่อมองเป็นค้างนกเป็นจริงๆแล้วค้างคาว
4: สิ่งกีดขวางก
0: ็
4: เป็นอยู่แบบในถ้ำเป็นถ้ำสิ่งกีดขวางเป็นถ้ำแล้วก็พื้นก็เป็นพื้นของถ้ำครับ
0: เอาละ
4: พื้นเป็นถ้ำโอเค
0: มาแล้วเฮ้ยเกมใหม่แล้วเฮ้ยนี่คู่นี้ไม่ธรรมดาผมเชื่อเลยว่าเล่นเกมมาทั้งวันอะเฮ้ยยังได้ไหม
2: ได้ครับ
0: ได้แล้วฮะ

0: ค่ะเร็ว
1: เร็วๆต่อตอนนี้สาเหลืออีก1นาทีฮะทำให้เลยให้ได้เยอะที่สุดครับ
2: เป็นอวกาศครับ
1: เป็นอวกาศ
0: ครับเป็นอวกาศ
1: นี่คือการเขียนเกมนะ
0: อวกาศ
2: เป็น
0: อะไรซานต้าหรือเปล่าครับลูก
2: ซานต้าใช่ครับเราก็มี
0: ผู้เล่นเป็น
2: มี
1: อะไรอ่ะอย่ามองผิดนะไม่คิดพ่อมองผิดไปแล้วนะมองข้างขาว
0: ผู้เล่นเป็นซานต้าหรือเปล่าครับผู้เล่นเป็นซานต้าสิ่งกีดขวาง
1: อะไรอ่ะอันนี้คือกระป๋องเหรอ
0: สิ่งกีดขวางเป็นอะไรเอ่ย
1: กระป๋องอย่าให้ดู
0: อย่าให้ดูอย่าให้ดูอ่ะสิ่งกีดขวาง
1: สิ่งกีดขวางเป็นอะไร
2: เป็นหินเอ้ยอะไร
1: อะไรเนี่ย
2: ที่มัน
1: ที่ไหนคืออันไหนชี้จิป่องเหรอเขาเรียกป่องปะ
0: เป็นป่องนะป่องไฟนะพื้นเป็นอะไรครับ
2: พื้นเป็นหลังคาครับ
0: เป็นหลังคาไม่มีมีเป็นลาวาหรือเปล่าหรือเป็นซานต้าครับเป็นซานต้าเพราะเมื่อกี้เป็นซานต้า
1: เป็นอะไรฮะ
2: เป็นแบบ
1: สิบวิครับ
2: เออเป็นแบบ
1: หมดเวลาครับเอาละครับขอสิบปรบมือด้วยนะครับโอ้โหที่เขาอาจจะเล่นเกมเยอะน่าจะเล่นคุณพ่อเขาน่าจะเล่นเกมแต่คุณพ่อบีอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเกมนะฮะเอาละครับเดินอยู่ข้างในเลยครับเก่งมากๆลูกระหว่างโอ้โหคุณพ่อชัยและน้องมอเตอร์นะฮะทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับเรามารวมคะแนนกันนะครับมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำไปได้ทั้งหมด4ด่านครับได้ไปเลย400เหรียญครับตอนนี้นะเรามารวบรวมคะแนนกันแล้วนะฮะก่อนจะประกาศผลสรุปคะแนนกันนะครับผมขอเชิญทั้ง2ทีมนะครับทีม 2B The Base แล้วก็ทีม Motor Ranger มาทางนี้เลยครับเอาล่ะครับพ่อ B แล้วก็น้องเบสฝั่งนี้พ่อชัยกับน้องมอเตอร์มาอยู่ใกล้ๆพี่อยู่ใกล้พี่เหมือนประกาศรางวัลนางงามเลยนะฮะจับมือไว้ก่อนนะครับผมเอาล่ะครับเรามาสรุปคะแนนกันครับเราจะได้รู้นะครับว่าใครเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคกันเริ่มจากทีมคู่หูไซเบอร์ทีม 2B The Base นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไป700เหรียญครับส่วนทีมมอเตอร์แรงเจอร์นะครับทำคะแนนจากการแข่งขัน3รอบได้ไปชนะนะครับทีมชนะก็คือทีมมอเตอร์แรนโจ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ ขอบคุณนะไม่เป็นไรดีใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะนะครับมอเตอร์แรนโจนะครับยินดีด้วยรับโล่เกียรติคุณนะครับแล้วก็ทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับเชิญครับนี่นะฮะนี่ของเราเอ้ยนี่ทุนการศึกษาลูกคุณพ่อเก็บไว้นะฮะแล้วก็เกียรติบัตรด้วยอ่ะอันนี้พวกถ้วยพวกเกียรติบัตรเก็บไว้นะลูกเงินเก็บไว้ที่คุณพ่อนะลูกอ่ะขอเสียงปรบมือเอาละครับส่วนทีม 2B The Base นะครับไม่ต้องเสียใจนะครับรับเกียรติบัตรจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ไปเลยครับขอบคุณครับปรบมือโอ้ต้องขอบคุณทั้งสองครอบครัวมากนะครับ
0: พี่หอยด้วยครับ
1: นะครับวันนี้เป็นไงความรู้สึกว่าได้มาเล่นเกมกับลูกเป็นไงบ้างครับ
0: สนุกดีครับรู้สึกว่าก็ได้มุมมองใหม่ๆของการที่เราจะใช้เครื่องมือใช้เทคโนโลยีเด็กสมัยนี้มันไวกว่าเราอีก
1: ครับ
0: เพราะว่าเราแบบเหมือนกับว่าเราก็อาจจะทำนู่นทำนี่หลายอย่างเด็กเขาเกิดมาเจออุปกรณ์ที่เป็นเทคโนโลยีเยอะเขาสัมผัสเขาแบบเรียนรู้ไวกว่าเราเยอะเลย
1: ครับผม
0: ผมรู้สึกว่าเราในฐานะที่เป็นพ่อแม่มีหน้าที่จะต้องดูแลเขาเรื่องการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันสำคัญมากเพราะไม่งั้นเนี่ยเรามันกลายเป็นผลเสียในแง่ร้ายกับเขาก็ได
1: ้นะครับสนุกไหมลูกน้องมอเตอร
2: ์สนุกมากมากเลยครับ
1: หรอและได้อะไรกลับบ้านบ้างไหมลูก
2: ก็ได้ให้รางวัลคร
1: ับแล้วส่วนนั้นเราได้ไหม 5,000
2: ได้ไหมครับ
1: ได้ด้วยเหรอจริงเหรอได้ด้วยนะเดี๋ยวไปบอกพ่อนะอะไรครับน่ารักมากแล้วส่วนพ่อพีฮะวันนี้มาเป็นไงบ้างความรู้สึก
3: สนุกมากครับล
1: ู
3: กจริงๆก็สนุกครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางรายการแล้วก็คุณขอบคุณพี่หอยมาก
1: ครับ
3: เพราะว่ารายการแบบนี้ผมว่ามีประโยชน์เยอะครับ
1: ครับ
3: นะฮะขอบคุณมากครับ
1: น้องเบสครับสนุกไหมฮะ
4: ส

0: สนุกครับ
1: สนุกครับโอ้โหดีไหมกับ
0: พ่อมาให้สนุกครับ
1: พ่อมาให้สนุกด้วยนะครับพี่แล้วเราสนุกไหม
0: สนุกครับ
1: สนุกนะกลับไปนะเล่นอะไรก็อยู่กับพ่อนะพ่อเยอะๆนะ
0: ครับ
1: ครับผมเอาละครับเราได้ดูรายการนี้ไปนะฮะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองแล้วนะครับการปล่อยให้เด็กนะครับเล่นเกมไม่ใช่เป็นเวลาพักผ่อนหรือว่าเป็นเวลาส่วนตัวของผู้ปกครองอีกต่อไปแล้วนะครับต่อจากนี้ไปการใช้เวลากับลูกหลานโดยเฉพาะเวลาที่เด็กนั้นเล่นเกมหรือว่าชมวิดีโอเราต้องคอยจับตาดูนะครับอาจจะเว้นว่างห่างสักนิดหรือไปร่วมเล่นด้วยยิ่งเราได้เล่นดีนะฮะหรือจะตีเนียนนะฮะเข้าไปแบบเอ้ยลูกทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะดีดังนั้นรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์นี้ไม่ใช่แค่ทำให้ผู้ปกครองนะฮะเพียงตั้งบล็อกกับแบนนะฮะแต่เราอยากให้ท่านผู้ชมนะครับก้าวเข้าไปอยู่ในโลกไซเบอร์เป็นเพื่อนเป็นคู่คิดให้กับลูกหลานด้วยเลยนะครับและในสัปดาห์หน้านะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าต่อไปจะเป็นใครนะครับและจะมีความเก่งในการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ยังไงนะครับบอกเลยว่าสนุกไม่แพ้สัปดาห์นี้แน่นอนนะครับแล้วมาสนุกกันทั้งครอบครัวนะครับพร้อมสร้างความเข้าใจในการเติบโตไปกับลูกๆหลานในยุคดิจิทัลกับรายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้ง2คนน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างนึงหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงวันนี้อันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ท้องแข็ง
1: เป็นพักๆมีหรือยัง
0: มีค่ะ
1: ถี่ไหมทุกกี่นาที
0: ก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่แล้ว
1: เริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งถึงประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
2: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
1: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะอีกสักวันสองวันน่าจะคลอดนะคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภานีคิดว่าจะยังไงดีคะ
0: ไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็จะประมาท
1: ง่ายค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกสามนาทีคือให้คุณวิภานีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุกสามนาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวหัวนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยืดนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น่าจะกลัวอยู่เพราะต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
1: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอยู่บ้านนอกจากความกังวลละ
1: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
1: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมถึงเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำเดินเมื่อไหร่นะครับก็จะได้ไปได้ทันทีโดยไม่ฉุกละหุกครับ

0: ้อยเห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องยาด้านท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอเขาเคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบาล
0: และณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: คลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าเพราะเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรานี่คะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงนี้คะ
1: เขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบมันปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะแล้วก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนแล้วกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
4: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยและก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองได้จำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะ
0: ว่าจะต้องผ่าค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าค่ะผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยผ่าปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
1: คะแล้วคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจาง
0: ๆ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกอุ้ยจิ๊กพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ
0: ่อจับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุจจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดได้อย่างปลอดภัยค่ะ

0: ด้วยนะครับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: นะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกจะยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วการเจ็บแผลล่ะตอนนี
5: ้ก็ยังเจ็บเรียบการเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี้
5: มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผักผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: เกิดท้องอืดด้วยต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ไหว
5: ไหว
4: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
5: ดู
4: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่ก็คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นยังไงคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งได
2: ้ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่

0: มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วย
1: น้องออกมาแล้ว
0: ด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเคเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
1: แล้วคลอดธรรมชาติภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
0: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานและอีกอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
1: เดินได้หรือยัง
0: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุกเดิน

0: แล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวข่อยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น. ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับเรื่องราวสัปดาห์นี้เข้มข้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณแม่มือใหม่ทั้งสองคนน้องหมวยและก็น้องก้อยนั้นนะครับตอนนี้เข้าสู่ระยะใกล้คลอดเข้าไปทุกทีแล้วนะครับหลังจากที่ไปตรวจครรภ์ครั้งสุดท้ายมาครับ

0: ดีครับ
1: หมอดีค่ะ
0: คุณแม่ครับสบายดีนะคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ช่วงนี้ท้องแข็งบ่อยค่ะแล้วก็เหมือนลูกดิ้นน้อยลง
0: เป็นไปได้เพราะว่าเธอใกล้กำหนดคลอดแล้วนะคะปกติเนี่ยลูกเนี่ยจะต้องดิ้นน้อยลงเพราะพื้นที่สำหรับที่จะให้เด็กหมุนไปหมุนมาในมดลูกคุณในช่องท้องคุณเนี่ยมันน้อยลงแล้วเพราะลูกคุณตัวใหญ่แล้วและอย่างหนึ่งหัวเด็กเนี่ยเริ่มลงเข้าไปในอุ้งเชิงกรานแล้วเพราะฉะนั้นพื้นที่ในการที่เด็กจะขยับตัวหรือหมุนตัวได้เหมือนเก่าเนี่ยมันจะน้อยลงเพราะนั่นอันนี้เป็นธรรมดาปกติเนี่ยอายุครรภ์เนี่ยถ้าใกล้40สัปดาห์เนี่ยจะจวนถึงกำหนดคลอดแล้วคราวนี้อาการที่จะบอกว่าคุณกำลังจะคลอดเนี่ยนะ1ท้องที่แข็งเนี่ยจะต้องแข็งเป็นจังหวะแล้วก็แข็งแรงขึ้นทีขึ้น

0: ถี่ไหมทุกกี่นาทีก็เริ่มถี่ขึ้นกว่าที่แล้วเริ่มถี่ขึ้นเนาะตอนนี้ก็คือมันเริ่มมีท้องแข็งจากที่หมอไปติดเครื่องดูนะคะทุกๆ1 2 3 4 5ประมาณ5นาทีก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะปกติถ้าจะคลอดเนี่ยท้องมันต้องแข็งทุกประมาณ 2-3 นาทีเลยอันนี้ประมาณ5นาทีนะคะ
1: แต่ถ้าท้องแข็งนอนพักแล้วหายไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ็บท้องจะคลอดและที่สำคัญคือถ้ามีมูกเลือดหรือมีน้ำเดินเหมือนปัสสาวะราดออกมาทางช่องคลอดเงี้ยอย่างเงี้ยต้องมาเลยแล้วก็ตอนนี้ต้องเตรียมกระเป๋าจัดกระเป๋าเตรียมไว้เลยเพราะว่าคุณมีแนวโน้มที่จะเจ็บท้องคลอดเนี่ยได้ทุกเมื่ออยู่แล้วเพราะว่าครรภ์ครบกำหนดแล้ว
0: ก็หมอคิดว่าอีกน่าจะสักวันสองวันน่าจะคลอดคือตอนนี้ใกล้คลอดละเริ่มเข้าสู่ระยะการคลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นท้องแรกเนี่ยจะใช้ระยะเวลานานนิดนึงในช่วงแรกๆนะคะปกติจะคลอดได้เนี่ยปากมดลูกมันต้องเปิด10เซนอันนี้ของคนไข้ยังเปิดแค่ประมาณ1เซนแล้วก็ท้องแข็งมันยังไม่ได้ถี่มากนะคะหมอให้ทางเลือก2ทางอันแรกก็คือถ้าบ้านอยู่ใกล้มีคนมารับมาส่งตลอดเวลานะคะก็กลับไปนอนพักที่บ้านถ้าเกิดว่ามันเจ็บถี่มากขึ้นหรือว่ามีน้ำเดินก็ให้มาโรงพยาบาลอันที่สองก็คือว่าถ้าไม่สบายใจก็นอนสังเกตอาการที่โรงพยาบาลเลยแต่ว่าหมอจะยังไม่ทำการเร่งคลอดหรืออะไรก็คือปล่อยธรรมชาติให้เจ็บธรรมชาติถ้าเจ็บมากขึ้นหมอก็จะตรวจภายในซ้ำแต่ถ้ามันยังไม่เจ็บก็นอนพักไปก่อนคุณวิภานีคิดว่าจะยังไงดีคะ
2: กลับไปรอดูอาการที่บ้านก่อนถ้ามีอาการมากขึ้นก็อยากจะมา
0: ง่ายค่ะก็อย่างที่บอกกลับไปนะคะถ้าน้ำเดินก็คือน้ำไหลออกมาเป็นน้ำใสๆไหลจากช่องคลอดออกมาเหมือนปัสสาวะราดคือกลั้นไม่ได้ให้รีบมาโรงพยาบาลเลยนะคะอันดับที่สองคือถ้าเกิดมีการเจ็บท้องตึงเป็นพักๆนะคะทุกสามนาทีคือให้คุณวิภานีดูนาฬิกาแต่ละครั้งว่าท้องมันตึงทุกสามนาทีไหมถ้าอย่างนั้นก็ให้มาโรงพยาบาลหรือถ้ามันมีเลือดออกจากช่องคลอดเยอะเหมือนเป็นประจำเดือนก็ให้มาโรงพยาบาล

0: ความยาวหัวนมข้างขวาก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะการยืดหยุ่นของหัวนมก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆเรียกว่าพอใช้ได้นะคะข้างลานนมก็นุ่มดีนั้นการให้นมข้างนี้ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะน้องนะสำหรับข้างซ้ายถ้าหัวนมยื่นออกมาอีกนิดนึงแล้วลูกหลุดปุ๊บนะคะพี่ก็ดูแล้วก็โอเคพอไหว
1: ขอบคุณค่ะ
2: ตอนนี้ใกล้ที่จะคลอดเข้ามาทุกทีแล้วความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ตื่นเต้นค่ะคำตอบเดียวเลยคือตื่นเต้นแล้วก็ถามว่ากลัวด้วยไหมก็มีอยู่ช่วงนึงที่น่าจะกลัวอยู่เพราะต้องเข้าไปอยู่ในห้องคลอดคนเดียว
2: เกิดความกังวลอะไรเกิดขึ้นไหมเอ่ย
1: ไม่ค่ะตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรทั้งนั้นเลยตอนนี้อยู่แค่ขออย่างเดียวอยากเห็นหน้าลูกไวๆ
3: แล้วในตอนนี้มีความกังวลอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะ
4: ก็กังวลคือเหมือนกลัวตัวเองปวดท้องแล้วมาหาหมอไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลัวเจ็บเยอะด้วย
3: จะใกล้คลอดแล้วคุณแม่มีความรู้สึกยังไงอีกบ้างนอกจากความกังวลละ
4: ก็ตื่นเต้นอยากเห็นหน้าลูก
3: สำหรับการเตรียมของสำหรับที่น้องกำลังจะคลอดออกมาในอีก7วันข้างหน้าหรืออาจจะน้อยกว่านั้นมีการเตรียมอะไรไว้บ้างคะ
4: ก็จะมีเตรียมเสื้อผ้าเด็ก 2-3 ชุดที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็จะมีผ้าอ้อมแล้วก็จะมีพวกสำลีพวกอะไรเงี้ยจะเตรียมไว้นิดหน่อยแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเอกสารการแจ้งเกิดพวกสำเนาทะเบียนบ้านอะไรอย่างนี้ก็จะเตรียมไว้หมดแล้วตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กอ่อนแรกๆไว้

0: ขอย้ำเลยนะคะว่าช่วงเวลานี้นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถที่จะคลอดลูกได้ทุกเมื่อค่ะหมอรุตเพราะฉะนั้นนะคะจะต้องเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะรวมเครื่องใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกจำเป็นมากๆเลยค่ะ
1: ใช่แล้วครับและถ้าเตรียมความพร้อมทุกอย่างแล้วนะครับก็ควรที่จะวางกระเป๋าไว้ใกล้ๆมือเลยนะครับเพราะว่าเผื่อเจ็บท้องน้ำ

0: ก้อยเห็นว่ามีอาการอะไรคะที่บ่งบอกว่าเราน่าจะแบบเจ็บท้องคลอด
1: ก็ท้องยาด้านท้องเกร็งท้องเกร็งกับท้องแข็งร่วมกับปวดท้องน้อยนิดๆก็เลยลองจับเวลาดูว่ามันแข็งถี่ขนาดไหนก็ถี่ประมาณแข็งทุกๆ2นาทีตามที่หมอก็เคยบอกไว
0: ้ค่ะพอสังเกตว่าอาการเหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยว่าน่าจะเป็นอาการของคนที่ใกล้จะคลอดแล้วเนี่ยทำยังไงต่อคะ
1: ก็ช่วงนั้นยังไม่มีคนกลับไปห้องก็นั่งจับเวลาได้ประมาณชั่วโมงกว่า
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มโทรหาพี่ก็บอกว่ามันเริ่มปวดถี่ขึ้นแล้ว
0: ค่ะ
1: พี่เขาก็เลยรีบกลับไปบ้านแล้วก็รับมาส่งโรงพยาบา
0: ลและณตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยค่ะความตั้งใจที่จะคลอดน้องเนี่ยค่ะยังเป็นวิธีการคลอดโดยธรรมชาติอยู่หรือเปล่าคะ
1: ยังเป็นวิธีคลอดเองอยู
0: ่
1: อยากคลอดเอง
0: ค่ะเพราะอะไรคะ
1: มันคลอดเองมันเหมือนว่ามันจะหายเร็วกว่าการผ่าว่าเหมือนเราได้ร่วมกับเหมือนแบบเรามีอะไรร่วมทำคลอดเองอะไรอย่างนี้ไม่ได้ผ่าออก
0: แล้วตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอาการตอนนี้มันเป็นยังไงมันเจ็บกว่าเดิมไหมหรือว่ายัง
1: ก็เริ่มเจ็บกว่าเดิมมีอาการปวดมากขึ้น
0: ค่ะตอนนี้คุณพยาบาลบอกหรือยังคะว่าปากมดลูกเราเปิดกี่เซนแล้ว
1: 3เซนประมาณ3เซน
0: แล้วเขาประมาณการให้เรามั้ยคะว่าน่าจะคลอดได้สักกี่โมงนี้คะ
1: เขาบอกว่าไม่มั่นมันเวลากำหนดไม่ได้เพราะว่าเราเป็นท้องแรกอาจจะใช้เวลานานหน่อย
0: ค่ะ
1: ท้องแรกก็น่าจะประมาณเกือบเช้าที่หมอมาตรวจก็จะแจ้งไว้ประมาณนี
0: ้ค่ะ
2: ไม่กังวลแต่แบบมันเจ็บอ่ะพี่มันแบบปวดแล้วมันแบบเหมือนคนแบบคนไม่เคยปวดอ่ะเราเหมือนแบบปวดหนักกว่าปวดท้องเมนอีกอ่ะ
3: ปวดมากแค่ไหนกัน
2: มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นระยะจะถี่จนแบบบางทีหนูรู้สึกว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
3: ตอนนี้เราคิดว่าเราจะสามารถคลอดน้องเองได้หรือเปล่า
2: ตอนนี้เหรอมดลูกเปิด3เซนแล้วอ่ะยังไงก็ต้องดูอีกทีอ่ะเราก็ต้องดูคุณหมอด้วยว่าลูกจะตัวเล็กตัวใหญ่แต่หมอบอกว่าไม่น่าจะเกินความสามารถเพราะว่ามดลูกเปิดแล้วน่าจะได้คลอดเองมากกว่า
3: แล้วสู้ไหมสู้แค่ไหน
2: ตอนนี้เหรอขอ50ก่อนแล้วกันโอ้ไม่ไหวปวดมากเลย
4: ค่ะทีนี้นะคะคุณแม่ก้อยแล้วก็คุณแม่หมวยเนี่ยมีความตั้งใจอย่างมากนะคะที่จะคลอดเองค่ะแต่ว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งไม่สามารถที่จะคลอดเองจำเป็นต้องผ่าคลอดเกิดอะไรขึ้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ขึ้นทำไมถึงต้องผ่าคลอด
1: ก็มีตอนหมอตรวจรอบสุดท้ายก็คือตอนลูกเปิด5เซนแล้ว
0: ตอนนั้นกี่โมงกี่ทุ่ม
1: ประมาณตีหนึ่งครึ่งได้ก็พอดีพอเปิด5เซนแต่ว่าน้ำค่ำมันยังไม่ไหลหมอก็เลยเจาะน้ำค่ำให้พอเจาะน้ำค่ำแล้วก็หมอก็แจ้งว่ามันเด็กไทยอะไรนะขี้เถาถ่ายขี้เถาออกมาในท้องถ้าคลอดเองก็จะทำให้เด็กสำลักน้ำค่ำได้ไม่ต้องผ่า
2: จริงๆขี้เถาเนี่ยก็คืออุจจาระหรืออึของเด็กนั่นเองนะครับการตรวจพบว่าเด็กถ่ายอุจจาระหรือมีขี้เถาออกมาในระหว่างที่กำลังจะคลอดเนี่ยมันก็เป็นไปได้ทั้งภาวะปกติแล้วก็เป็นไปได้ทั้งภาวะที่ผิดปกตินะครับเด็กที่ใกล้ครบกำหนดเนี่ยเหมือนกับร่างกายเขาก็พร้อมจะทำงานทุกอวัยวะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นลำไส้เขาก็มีการทำงานตามปกติก็เริ่มมีการขับถ่ายอุจจาระออกมาแต่ในขณะเดียวกันภาวะผิดปกติบางอย่างเช่นเด็กที่ขาดออกซิเจนทันทีเนี่ยมันจะมีการกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่เนี่ยทำงานเยอะกว่าปกติเด็กก็จะมีการถ่ายอุจจาระณขณะที่กำลังขาดออกซิเจนนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจพบว่าคนไข้ที่กำลังเจ็บท้องคลอดแล้วมีเด็กมีถ่ายมีขี้เถาออกมาเนี่ยเราต้องเช็คว่าเด็กอยู่ในสภาวะที่ขาดออกซิเจนหรือไม่ถ้าเราตรวจพบว่าเด็กไม่ได้มีภาวะขาดออกซิเจนก็ยังสามารถดำเนินการคลอดต่อไปได้นะครับแต่ถ้าตรวจพบว่ามีลักษณะบางอย่างที่บ่งชี้ว่าเด็กกำลังขาดออกซิเจนการคลอดต้องทำแบบฉุกเฉินคือถ้าปากมดลูกยังเปิดไม่หมดอาจจะต้องทำผ่าตัดคลอดทันทีนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่คุณแม่หลายๆท่านที่วางแผนจะคลอดเองแต่ปากมดลูกอาจจะเปิดไปสัก 4-5 เซนเราตรวจพบว่ามีขี้เถาออกมาแล้วคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดฉุกเฉินเพราะว่าเด็กถ่ายขี้เถานะครับอันนั้นเป็นผลมาจากที่เราตรวจพบว่าเด็กขาดออกซิเจนครับ
0: เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นควรจะต้องผ่าคลอดเนี่ยตอนนั้นตัดสินใจเลยไหมคะว่า
1: ตัดสินใจเลยค่ะ
0: ค่ะก็ของก้อยนี่ก็คือก็ใช้วิธีการผ่าคลอดเล่าให้ฟังถึงความรู้สึกในห้องคลอดได้ไหมมันเป็นยังไงคะ
1: ก็ทีแรกช่วงแรกเลยที่เข้าไปก็มันจะมีอาการปวดครรภ์อยู่ด้วยค่ะปวดครรภ์ทีแรกแล้วก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดมันก็มีอาการแบบเหมือนแบบไม่ไหวแล้วกว่าจะบล็อกกลับจะมีอาการปวดเยอะเลย
0: คือเราปวดหน่วงอยู่แล้วด้วยใช่ไหม
1: คะเราคือเราปวดที่จะคลอดอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องไปเข้าห้องผ่าตัด
0: ค่ะจำความรู้สึกแรกที่แบบเห็นหน้าลูกได้ไหมในห้องคลอด
1: ตอนมันยังมึนๆไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบจางๆ
0: อ๋อเหรอ
1: เห็นจาง
0: ๆ
1: แต่ก็พยาบาลก็ให้หอมแก้มลูกโอ้ยจุกพยาบาลพอออกมาก็จะให้ดูหน้าลูกแล้วก็ให้หอมแก้
0: มแสดงว่ามาเห็นหน้าชัดก็ตอนในห้องนี้ใช่ไหมคะเป็นไงหน้าเหมือนใครเอ่ย
1: หน้าเหมือนพ่อ
0: จับเนาถูกต้อง
1: จับเนาถูกต้อง

ส่วนกรณีของน้องหมวยนะคะหมอรุจจะแตกต่างจากของคุณแม่ก้อยค่ะเพราะว่าน้องหมวยนั้นนะคะเจ็บท้องคลอดเดินทางไปที่โรงพยาบาลใช้เวลาเพียงแค่ 4-5 ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะคลอดเองได้อย่างปลอดภัยค่ะ

แป๊บเดียว5นาที

0: ินดีด้วยนะครับกับคุณแม่มือใหม่ทั้งคู่ครับ
1: น้องๆ น่ารักทั้งคู่ค่ะ
0: น้องกันและก็น้องกีตาร์นั่นเองนะครับลูกๆของทั้งคู่ก็คลอดออกมาปลอดภัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งคู่เลยนะครับ
1: ค่ะถึงแม้ว่าคุณแม่ก้อยนะคะที่ตั้งใจว่าจะคลอดเองแต่ว่าเนื่องจากสภาวะบางอย่างทำให้คุณหมอต้องตัดสินใจที่จะผ่าคลอดแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งคุณแม่และคุณลูกนะคะก็แข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
0: ครับผมน้องก้อยนะครับที่ต้องผ่าคลอดนะครับแน่นอนว่าแผลผ่าตัดหรือว่าการฟื้นฟูหลังการคลอดนั้นนะครับอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าการคลอดเองตามธรรมชาติของน้องหมวยแน่นอนนะครับ
2: ผ่าตัดคลอดไปเมื่อตี2นะคะ2นาฬิกาของวันนี้นะแล้วเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ปวดแผลอะไรไหมปวดเนาะเปิดแผลหน้าท้องดูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้ก็คือจะดูระดับมดลูกนะคะว่าระดับมดลูกอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็หดตัวดีหรือเปล่านะคะน้ำข้าวปลาก็ยังสีแดงทีนี้เนี่ยจะต้องดูเรื่องน้ำนมด้วยน้ำนมพอไหลบ้างหรือยังนะคะ
3: มีที่กระตุ้นข้างนี้ออก
2: มีออกบ้างเนาะค่ะ
3: ข้างนี้ยัง
2: ค่ะเดี๋ยวหมอจะต้องดูลักษณะหัวนมด้วยค่ะว่ามีอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าเนาะ
3: ขออนุญาตนะคะ
2: แต่น่าจะพอดูดได้ถ้าลูกดูดเนาะแต่น้ำนมยังไม่มาแต่ว่าไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าถ้าให้ลูกดูดบ่อยๆน้ำนมก็จะเริ่มมาค่ะแล้วก็จะเป็นไปตามปกติของคนหลังคลอดค่ะว่า 1-2 วันแรกยังไม่ค่อยมีน้ำนมเท่าไหร่นะคะแล้วก็วันนี้หลังผ่าตัดวันแรกอะค่ะหมอจะให้เริ่มจิบน้ำได้นะคะแล้วก็ตอนเย็นค่อยเริ่มกินเป็นน้ำข้าวแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยเริ่มกินเป็นข้าวต้มนะคะจะค่อยๆสเต็ปเพิ่มขึ้นทีละนิดนะคะเพราะว่าท้องจะได้ไม่อืดนะคะแล้วก็หลังผ่าตัดวันแรกคุณแม่จะต้องพยายามพลิกตะแคงตัวซ้ายขวาหรือว่าลุกนั่งนะคะหรือว่าเอาขาห้อยข้างเตียงนะคะแต่ถ้ายังเดินไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ว่าต้องพยายามกระตุ้นให้ตัวเองลุกบ้างนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหลังผ่าตัดท้องจะอืดแล้วก็จะมีปัญหาหลังการคลอดได้นะคะ
4: แล้วอาการเจ็บแผลล่ะตอนนี
5: ้ก็ยังเจ็บเรียกการเจ็บอยู
4: ่ตอนนี้ก็คือถ้าให้ขยับตัวอะไรอย่างนี
5: ้มันขยับแต่มันยังเจ็บแต่พยาบาลเขาบอกว่าให้คอยพยายามขยับตัว
4: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเกิดผังผืดขึ้นที่แผลใช่ไหม
5: แล้วก็จะเกิดท้องอืด
4: ต่อจากนี้ก็ต้องเลี้ยงเขาแล้วเนาะไหวไหม
5: ไหว
4: ไหว
5: ไหว
4: ถือว่าเป็นการแยกร่างกันโดยสมบูรณ์แล้วแต่หลังจากนี้นี่ก้อยก็ต้องทำหน้าที่นะคะเป็นทั้งแม่ที่ต้องเลี้ยงเขาเป็นแหล่งอาหารให้เขาด้วยนมยังไม่มาใช่ไหม
5: ค่ะ
4: แต่ดูเขากินนมแม่ได้ง่ายเนาะ
5: ดู
4: ได้ทันทีเลยเรียนรู้เร็วมาก

0: คือเวลาที่จะเข้าให้ลูกกินนมใช่ไหมคะแล้วก็จับเต้านมแล้วก็ประคองก็บีบเต้านมสักนิดนึงเผื่อน้ำนมออกมาให้น้ำนมออกมาแล้วก็มาแตะที่ริมฝีปากน้องเพื่อให้น้องได้กลิ่นน้ำนมนะคะ
1: ตอนนี้ท่าทางของคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะน้องหมวยนี
0: ่ก็คล่อง
1: เก่ง
0: เก่งนะ
2: ความรู้สึกตอนนี้ที่เกิดขึ้นน้องหมวยรู้สึกยังไงบ้างคะ
3: ดีใจที่มีเขาดีใจที่มีเขาเป็นตัวแทนของป้าเขาด้วยด้านนั้นเหรอเขาบอกเขาตื่นเต้นตื่นเต้นมากกว่าตอนที่เขาได้ยินก็คือเทเขาโล่งใจเพราะว่าอย่างหนึ่งคือว่าเราปลอดภัยลูกโอเคแข็งแรงเขาก็พอใจแล้ว
2: แล้วคลอดธรรมชาติของภาวะแผลตอนนี้เป็นยังไงหายเจ็บหรือยัง
3: หายเจ็บไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าหายเจ็บหรอกแต่ถามว่ามันดีกว่าแผลผ่าตัดไหมดีกว่าคือไม่ต้องเจ็บนานในอย่างเมื่อวานของหมวยอ่ะเหมือนกับเราเหนื่อยจากการคลอดลูกเราก็เพียนอนทั้งวันคือกินอะไรไม่ได้แต่วันนี้กินได้มั่งแล้ว
2: เดินได้หรือยัง
3: เดินได้แล้วเดินได้แล้วแล้วก็อาบน้ำได้แล้วถ้าเป็นแบบถ้าเป็นคนอื่นก็คือยังอาบไม่ได้แต่ของหมวยเนี่ยรู้สึกว่าแค่ครึ่งวันเหมือนก็ลุกไปอาบน้ำได้แล้วลุกไปอาบน้ำลุกเดิน

ของคนไข้ก็สามารถคนไข้กินนมได้ลูกกินนมได้แล้วก็เต้านมเขาก็มีปัญหาแค่เรื่องหัวนมหัวเต้านมเขาไม่ได้ตึงมากก็สามารถกินนมได้อยู่

0: แล้วครับทีนี้ชีวิตของความเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในไม่ช้านี้แล้วนะครับสัปดาห์หน้านะครับต้องมาดูนะครับว่าครอบครัวของน้องหมวยแล้วก็น้องก้อยนั้นนะครับจะได้เรียนรู้แล้วก็เจอบททดสอบอะไรบ้างครับ
1: ค่ะและจากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะต้องบอกว่าตอนที่เลี้ยงเด็กอ่อนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าสุดหินเลยค่ะตอนตั้งท้องก็ว่าเหนื่อยหนักแล้วนะคะแต่ว่าตอนเลี้ยงเด็กอ่อนนี่ทบเท่าทวีคูณค่ะต้องไปดูกันนะคะว่า2ครอบครัวนี้นะคะจะสอบผ่านหรือไม่ติดตามได้ในสัปดาห์หน้าค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วนะคะเราต้องลาไปก่อนพบกับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ได้ใหม่ทุกวันเสาร์นะคะ 5:30 น. ถึง 6:00 น.ทางไทย PBS แห่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางทีวีดาวเทียม186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบ

เลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัดคิวหมอนะคะทางรามาชาแนลค่ะประจำวันอังคารที่13เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: ดาวพิศรานะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะวันสงกรานต์กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยเป็นคนเดียวที่พยายามใส่ลายดอกอาจารย์
2: อาจารย์
1: ดู
2: ก็ได้
1: แต่ว่าปีนี้เขาไม่มีสัตว์น้ำนะคะก็รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วก็ทำบุญไหว้พระ
2: นี่ไงเราสองคนอาจารย์มะเมียวกับ
1: เขา
2: ก็เลยเรียบๆส่งน้ำพระ
1: ใช่ค่ะ
3: ไม่ได้สาดมา2ปีแล้วนะ
2: จบใช่นะคะเดี๋ยววันนี้แนะนำอาจารย์กันก่อนนะคะท่านแรกเลยอาจารย์มะเมียวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิริสุชาโสภพรจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: วันนี้เรียบร้อยพร้อมไปวัด
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ค่ะส่วนอาจารย์ปูนี่ก็ใช่ย่อยขนทรายเข้าวัดได้เหมือนกันนะคะช่วงนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พงศักดิ์สิทธิ์สิงหทัตจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรมภาควิชาศัลยศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
2: จริงแล้ว2ปีเนาะอย่างที่อาจารย์ปูว่า
1: อาจารย์ปูปีหน้าได้มั้ย
3: น่าจะได้นะครับผมว่า
1: อาจารย์มะเมียวว่าได้เพราะว่าวัคซีนน่าจะฉีดกันได้เยอะขึ้น
4: เรื่องของการฉีดวัคซีนก็เริ่มทยอยฉีดอย่างที่รามาธิบดีเองก็มีจะไปที่บุคลากร
1: อาจารย์ปู
3: ฉีดไปแล้วครับเข็มแรก
2: จริงอาจารย์ฉีดเมื่อไหร่คะ
3: ฉีดไป
2: เร็วๆนี
3: ้ได้ที่ผ่านมา
2: เป็นยังไงบ้างความรู้สึกของการฉีด
3: ก็จริงๆก็ไม่เจ็บนะครับฉ
2: ี
3: ด
1: ไม่ได้เสพอะไรไหมอาจารย์ปู
3: จริงๆหลังฉีดวันแรกๆเนี่ยมีการปวด
2: ที่แขนเหมือนกับวัคซีน
3: แล้วก็ปวดกล้ามเนื้อนิดหน่อยครับแต่บางคนก็ไม่มีอาการไม่มีครับแต่ว่าจริงๆถ้าจะมาฉีดอะไรก็แนะนำว่าพักผ่อนมาให้เพียงพอ
2: เนาะ
3: หลังฉีดก็พักผ่อนนิดนึง
2: การพักผ่อนมันมีความสำคัญยังไงคะสัน
3: คือจริงๆวัคซีนพวกนี้มันก็อาจจะมีผลต่อร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงนะครับการพักผ่อนก็จะดีกว่า
1: แล้วก็จะทำให้เหมือนภูมิต้านทานในร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาจากวัคซีนที่เราฉีดได้ด
4: ีได้มีประสิทธิภาพอาจารย์ปูก็คือรอเข็มที่2อีกนานแค่ไหนคะ
3: เห็นนัดไว้วันที่20เมษายน
4: ก็คือช่วงห่างกันประมาณ
3: 4อาทิตย์ครับ
4: 4 1เดือน
3: 1เดือนครับ
4: 1เดือนของอาจารย์เป็นวัคซีนของ
3: ซิโนแวค
4: นะคะก็อาจารย์ฉีดเรียบร้อย
3: ครับ
4: เรา3คน
2: ยัง
4: อาจารย์เมียต้องเป็นรายถัดไป
1: รอภูมิจากอาจารย
4: ์นะฟรอนต์ไลน์ต้องฉีด
2: สงกรานต์ปีนี้เดินทางได้แต่ห้ามสัตว์น้ำใครจะเลี้ยงฉลองสังสรรค์กันก็อุ๊ยเพื่อนกันแก้วเดียวกันเลยไม่ได้นะคะ
1: สัตว์รับได้แต่ห้ามสัตว์น้ำสมมติอยากจะสัตว์น้ำอาจารย์ปูก็คือแบบพรมเล็กๆ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าวันนี้นะคะในรายการของเราค่ะคุณผู้ชมวันนี้เป็นการรวบรวมคำถามที่ออกอากาศในทุกวันนะคะก็จะมีคุณผู้ชมถามคำถามเยอะมากแต่ว่าถามกันได้มาเยอะแต่ตอบได้เนี่ยไม่หมดค่ะคุณผู้ชมวันนี้รวบรวมมาตอบให้นะคะไปเริ่มต้นกันที่คำถามของคุณสุเมธนะคะคุณสุเมธอายุ50ปีแล้วน้ำหนัก63สูง170คุณสุเมธบอกว่าเส้นผม มีจุดขาวๆเต็มเลยคืออะไรกำลังคิดว่าไอ้จุดขาวๆนี่หมายความว่าผมหนึ่งเส้นมันไม่ได้ขาวทั้งเส้นแต่ว่าเป็นจุดๆเนาะบอกว่าไม่น่าใช่ไข่เหาเพราะเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นผมเลยครับเวลาดึงผมตรงส่วนที่เป็นจุดสีขาวๆผมจะขาดง่ายมากแล้วก็มีอาการคันหนังศีรษะอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าแบบนี้เป็นโรคอะไรอันตรายไหมควรสระผมประมาณ2วันต่อครั้งหรือว่าควรสระทุกวันนะคะ
1: คือ
2: ได้ไหมคะอาจารย์
1: คือจุดขาวขาวน่าจะเป็นที่น่ากังวลเพราะว่าบอกว่าเหมือนเวลาดึงผมตรงจุดเนี่ยจะขาดง่ายที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการติดเชื้อราแล้วก็คือเหมือนมีอาการเรื่องของคันด้วยซึ่งอันนี้อาจจะต้องถามเพิ่มเติมว่าลักษณะหนังศีรษะเนี่ยเป็นยังไงมีขุยมีผื่นปื้นแดงอะไรหรือเปล่าหรือว่าบางคนเนี่ยจะมีลักษณะเหมือนผมร่วงเป็นกระจุกเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลมาเท่านี้เนี่ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าลักษณะเส้นผมเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างที่บอกเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องของเช
2: ื้
1: อราที่เส้นผมซึ่งถามว่าการรักษาเชื้อราหนังศีรษะเส้นผมเนี่ยก็รักษาไม่ยากก็คือมันก็จะมีเหมือนยาสระผมที่มีเรื่องของตัวฆ่าเชื้อราแต่ว่าโดยปกติเนี่ยก็อาจจะต้องเหมือนสระใช้ระยะเวลานานหมายถึงว่าไม่ใช่แบบสระวันเดียวหายบางคนอาจจะต้องใช้เวลาถึง 3-4 สัปดาห์ก
2: ็คือต่อเนื่อง
1: ใช่ก็คือสระอาทิตย์ละ2หนแล้วก็ 3-4 สัปดาห
2: ์
1: แต่คำถามที่ว่าเหมือนจะต้องสระผมทุกวันหรือเปล่าจริงๆเนี่ยขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมที่ทำในแต่ละวันคือถ้าเกิดแบบ เป็นนักกีฬาเงี้ยเราจะให้สระวันเว้นวัน
4: เหงื่อออก
1: น่าจะไหวค่ะก็อาจจะต้องเหมือนสระทุกวันแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบสระเช้าเย็นเพราะว่าจริงๆหนังศีรษะเราเนี่ยมันก็จะมีไขมันที่มันเอาไว้ปกป้องการติดเชื้อต่างๆได้ซึ่งถ้าเกิดเราสระทุกวันผิวหนังศีรษะแห้งก็จะทำให้มีรังแคเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมถ
4: ้
1: าแบบมาทำงานอยู่ในห้องแอร์อาจจะวันเว้นวันก็ได้
4: ค่ะค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะแต่ว่าที่แน่ๆถ้าไม่แน่ใจอันนี้ถ้าสมมติว่าจะต้องไปพบคุณหมออย่างเง
1: ี้
4: ยควรจะไปที่แผนกไหนอะไรยังไง
1: คุณหมอผิวหนังได้เลย
4: ค่ะเพราะว่าคันหนังศีรษะใช่อาจารย์บอกให้ควรจะไปติดตามมาอีกหนึ่งคำถามจากคุณกิ่งแก้วค่ะคุณกิ่งแก้วอายุ43ปีนะคะน้ำหนัก72ส่วนสูง165เซนติเมตรอาการเล่ามาค่อนข้างยาวอาจารย์อาการเป็นอย่างนี้ค่ะอาการมึนงงแบบรู้สึกเหมือนตัวจะลอยๆและเหนื่อยง่ายทำอะไรนิดหน่อยก็เหนื่อยง่ายกว่าเมื่อก่อนงานบางอย่างที่เมื่อก่อนเคยทำตอนนี้เหมือนแค่ทำนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยจนต้องนั่งพักอยู่สักพักหนึ่งอีกอาการหนึ่งคือหายใจไม่ค่อยโล่งไม่เต็มปอดมือเย็นและมีเหงื่อออกที่มือด้วยบางเวลามีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเคยเป็นผู้ที่สูบบุหรี่มาเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานพอสมควรอันนี้เป็นข้อมูลนะคะแต่ว่าตอนนี้เลิกบุหรี่มาได้สักระยะหนึ่งแล้วเป็นผู้ที่รับยาลดความดันด้วยแล้วก็คนในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะก็เลยอยากสอบถามว่าการที่เป็นอยู่นี้เนี่ยเป็นไปในทิศทางของโรคหลอดเลือดหัวใจหรือเปล่าเพราะว่ามีอาการนี้ประมาณ5เดือนละเคยไปพบแพทย์มาแต่ว่าแพทย์ให้รับการตรวจทั่วไปแล้วก็ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจบ้างเคยตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วแต่คลื่นไฟฟ้าหัวใจปกติแต่อาการของคุณกิ่งแก้วยังคงเป็นอยู่เป็นหายไม่ได้รับการรักษาอะไรเพิ่มแพทย์บอกว่ายังไม่สามารถระบุเป็นโรคอะไรที่แน่ชัดค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าอาการเหล่านี้น่าจะเข้าข่ายเป็นอะไรได้บ้างอาจารย์
3: ครับก็พูดถึงโรคกล้ามเส้นเลือดหัวใจมีโอกาสจะเป็นได้นะครับแต่ประวัติความเสี่ยงนะครับทั้งประวัติครอบครัวเองสูบบุหรี่ด้วยนะเป็นความดันด้วยนะครับอันนี้เข้าได้นะครับจริงๆเนี่ยการตรวจขึ้นหัวใจตอนนั้นเนี่ยบางทีอาจจะ
4: ตอนที่ไม่ได้เป็น
3: ใช่อาจจะบอกยากนิดนึงเพราะนั้นต้องมีการทำเทสเพิ่มหรืออาจจะต้องไปวิ่งสายพานดูนะครับว่ามีคลื่นหัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า
1: เพราะว่าเหมือนคนไข้บอกออกกำลังแบบใช้พลังอะไรเงี้ยแล้วหน่อย

0: าเหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าแบบอยู่เฉยๆแล้วไปตรวจเนี่ยอาจจะไม่เจออาจจะต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเหมือนวิ่งสัก 20-30 นาทีให้เหนื่อยแล้วดูว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ย
1: ปกติ
0: เปลี่ยน
2: แปลง
0: ไป
2: หรือเปล่าใช่ค่ะจะต้องไปเช็คกับคุณหมอครับ
1: เพราะจากอาการที่เล่ามาก็สามารถที่จะเข้าข่ายเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้
0: มีความเสี่ยง
1: กันมีความเสี่ยงดังนั้นคุณกิ่งแก้วนะคะถ้าเกิดว่ารับชมอยู่ควรจะไปตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งแผนกหัวใจเลยไหมอาจารย
0: ์ก็คือจริงๆแผนกอายุรศาสตร์แล้วก็เล่าอาการแบบนี้แล้วก็แนะนำบอกว่าเคยทำขึ้นราหัวใจแบบปกติ
1: แต่ไม่เจออะไร
0: ไม่เจอใช่ค่ะ
1: นะคะไปที่คำถามจากคุณโบบ้างคุณโบถามเรื่องของลูกชายนะคะลูกชายมีอายุ1 ขวบครึ่งแต่คุณโบบอกว่าคุณยายเป็นคนเลี้ยงลูกนะคะมักจะชอบทาแป้งเด็กแบบทั่วตัวเลย
0: อันนี้เจอบ่อยมาก
1: หลายครอบครัวเป็นตาคุณยายนะคะบอกทาทั่วนะทาแบบเยอะมากค่ะบางทีเห็นแบบลูกตาดำหมดเลยแค่นี้
0: ชุบแป้งทอด
1: นะคะแล้วก็บอกว่าเคยอ่านบทความนะคะบอกว่าการทาแป้งเด็กนะคะที่ตัวเด็กเนี่ยจะทำให้เด็กกลายเป็นโรคภูมิแพ้จริงไหมคะฝุ่นแป้งมีส่วนไหมคะอาจารย์มะเมียว
0: ขึ้นอยู่กับเด็กค่ะแต่ว่าคือถ้าทาจนฟุ้ง เห็นแต่ตาที่เป็นอันนี้มีความเสี่ยงเพราะว่าฝุ่นจากแป้งเนี่ยมันก็จะเข้าไปในลมทางเดินหายใจแล้วก็จะไปกระตุ้นทำให้เกิดการแพ้คือตอนแรกอาจจะไม่แพ้แต่ทาบ่อยๆมันก็ไปกระตุ้นเรื่อยๆก็อาจจะทำให้เกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าจะทาแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยในเด็กถึง1 ปีเราไม่แนะนำให้ทาเลยเพราะว่าจริงๆผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้าใจว่าทาแป้งเราจะรู้สึกว่า
1: แห้ง
0: หอม
1: ลดผดผื่น
0: ลดผดผื่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยผิดหมดเลยก็คือการทาแป้งมันจะแห้งแค่ช่วงแรกแต่จริงๆเนี่ยมันจะเวลาเด็กมีเหงื่อหรือว่าม
1: ี
0: น
1: ้ำ
0: ใช่ตามข้อก้อนมันจะเป็นก้อนๆมันจะเหมือนกักความชื้นเอาไว้ก็จะทำให้เกิดเป็นเชื้อราติดเชื้อตามข้อพับขาหนีบได้ง่ายมากขึ้นถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแนะนำว่าเด็กจนถึงขวบนึงเนี่ยไม่ต้องทาแป้งเลยแต่ถ้าเด็กโตแบบอยากให้แบบ
1: ขาว
0: ขาวหอมนิดนึงก็ทาแต่ว่าอยากให้แบบปล่อยฟุ้งอย่างนี้ค่ะ
1: ไม่เราเด็กบางคนทาเองเลยนะคะทาจริงเป็นกระป๋องเลยผู้ใหญ่บางคนก็ทาแล้วก็คือว่าเวลาที่เราพูดกับอีกเจเนอเรชันหนึ่งอ่ะเขาจะไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าฉันก็ทาเหมือนกันให้เธอตอนเด็กๆก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่ว่าอันนี้เป็นการวิจัยที่เพิ่งค้นพบมาในช่วงหลัง
0: ใช่ค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องแป้งก็จะมีสารบางอย่างด้วยที่ทางการแพทย์เราก็จะกลัวก็คือไอ้ตัวทาร์กก็คือ TALC ทาร์กซึ่ง
1: เป็นแร่ธาตุ
0: ใช่ซึ่งอยู่ในแป้งโดยทั่วไปฝุ่นแป้งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยถ้าไปอ่านทางเอกสารทางการแพทย์ก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามันมีผลข้างเคียงกับร่างกายอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของการก่อมะเร็งในอนาคตแต่ว่าในของประเทศไทยเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มียืนยันชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ห้ามในการใช้แต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่แบบกลัวอ่านแล้วกลัวเนี่ยในปัจจุบันมันก็จะมีฝุ่นแป้งเนี่ยที่เขาบางทีจะเขียนเลยว่าไม่มี
1: ทาร์กออร์แกนิก
0: ถูกแบบนั้นนะคะ
1: แล้วถ้าเกิดกังวลก็ไปซื้อแบบยิ่งในช่วงสงกรานต์หน้าร้อนแบบนี้ตกกระแจกต้องเอาแปะน้ำทาก่อนแล้วก็โปะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์นะถ้าไม่จำเป็นเลยก็ไม่จำเป็นต้องทาก็ได้แต่ถ้าอยากทาก็พอประมาณพอสมควร
0: ค่ะ
1: นะอันนี้คือยากสุดก็คือไปสื่อสารกับคุณยายนั่นแหละว่าย
0: ังไงจะให้คุณยายเข้าใจ
1: ต้องเอาแป้งไปเก็บให้หมด
0: นะต้องไม่มีเดี๋ยวคุณยายบอกว่า
1: ไม่ให้เห็น
0: ว่าซื้อหน้าบ้าน
2: ค
0: ุ
2: ณยายหาได้อยู่แล้วครับ
1: มาที่อีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทายาฆ่าเชื้ออาจารย์ค่ะคุณนุนวันอายุ44 ปีน้ำหนัก58ส่วนสูง160 ซม.ค่ะบอกว่ายาฆ่าเชื้อหลังอาหารเช้ากลางวันเย็นเนี่ยทานห่างกันได้กี่ชั่วโมงนะคะสมมติว่าทานมื้อเย็นตอน6 โมงเย็นแล้วกินอีกทีมื้อเช้าตอน8 โมงเย็นเท่ากับว่าห่างกัน14 ชั่วโมงแล้วครั้งที่3เนี่ย8 โมงแล้วมากินตอนเที่ยงห่างกันแค่ 4-5 ชั่วโมงเองคุณนวลวันเป็นคนที่มีความละเอียดมากเราไม่เคยคำนวณแบบนี้เลยหมอสั่งให้ทานแล้วก็ทานเขาก็คือความกังวลก็คือว่ามันจะเป็นอะไรไหมอาจารย์มันต้องเว้นเท่าๆกันไหมอย่างเช่น6 โมงเช้าบ่าย2-4 ทุ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
2: จริงๆยาที่เขาให้กินหลังหันเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการจำ
1: ไม่ลืม
2: ใช่มันจะไม่ลืมนะครับแต่ถ้ายาลักษณะเนี้ยนะครับนะก็คือทางเภสัชกลศาสตร์เนี่ยบอกไปแล้วว่าระดับยาเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้ที่จะฆ่าเชื้อได้
1: ะ
2: นะครับนะถึงแม้จะกินห่างกันขนาดเนี้ยนะครับก็สามารถที่จะอยู่ได้ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ทานตามที่คุณหมอสั่งได้เลย
0: เพราะโดยส่วนใหญ่เขาจะคำนวณต่อวันเขาไม่ได้สนใจว่า
1: ห่างกันเท่าไหร่
0: ห่างกันกี่ชั่วโมงแต่ว่ามันก็จะมีกลุ่มยาบางอย่างที่จะต้องเขียน

0: เลยว่าห่างกันทุก12ชั่วโมงเป๊ะอันนั้นคือเป๊ะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยเขาเขียนว่าหลังอาหารไม่ต้องกังวลเลยก็คือกินหลังอาหารได้เลยค่ะ
1: ไม่งั้น4ทุ่มละครกำลังสนุกเลยอ้าวฉันต้องไปกินยาซะแล้วหรืออาจจะลืมได้ที่หลับบอกหลับไปก่อน
2: อันนี้เป็นยาฆ่าเชื้อหลังอาหารมียาฆ่าเชื้อพวกเชื้อแบคทีเรียอีกตัวนึงไดคอกซาที่ก่อนอาหารแล้วสมมติว่าคุณหมอสั่งบอกว่าอ่ะ4มื้อคำถามคือเราทานข้าวเช้ากลางวันเย็น
0: เป็นก่อนนอนค่ะ
2: ก่อนนอนแล้วคือหมายความว่าเราก็ไม่ต้องทานอะไรเราก็นอนได้เลย
0: ใช่คือมันไม่ได้กัดกระเพาะแต่ว่ามันจะดูดซึมได้ดีเมื่อไม่มีอาหารในกระเพาะใช่แต่ว่ามันจะเป็นอะไรที่ลืมมากเพราะนี่ตัวเองก็เพิ่งลืมใช่เพราะว่ามันจะแบบเหมือนเราแบบเราหิวแล้ว
2: ใช่แล้วก่อนอาหารต้องครึ่งชั่วโมงไหมคะหรือบางทีแบบเฮ้ยบางทีเราดูแต่ว่าข้าวมารอตรงหน้าแล้ว
0: อันนั้นเรียกว่าพร้อมอาหาร
1: จะเป็นบ่อยมากอาจารย์มันไม่มีวันที่เราจะจำได้ว่าครึ่งชั่วโมงก่อนทานข้าวจะบางทีอาหารแล้วก็ไม่แน่นอนไงเราจะกินอาหารแต่ว่าเรามันนั่งที่โต๊ะ
0: ค่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดกินอาหารไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่ต้องกินยาก่อนอาหารก็คือรอ1ชั่วโมง
1: หลังอาหารก็ได้
0: เป็น1ชั่วโมงค่ะ
1: ให้ท้องว่าง
0: ใช่ค่ะ
2: อันนี้เรื่องการทานยานะคะคุณชมเป็นเรื่อง
1: สน
2: ุ
1: กมากเลยการทานยาเนี่ยยิ่งการลืมทานยายิ่งงงไปใหญ่ว
0: ่
1: าจะไปทบตอนไหนดีอะอะไรอย่างเงี
2: ้
1: ย
2: ไปที่คำถามจากคุณอรพรบ้างนะคะถามเรื่องลูกลูกอายุ4ขวบบอกว่าลูกมีอาการคล้ายกับมีอะไรมากดหรือว่ามาบีบบริเวณศีรษะตลอดเวลาเลยเป็นช่วงด้านหน้าของศีรษะลูกมันจะบอกว่าปวดตุบๆนะคะตุบๆในบริเวณดังกล่าวมักจะเป็นตอนที่ลูกนอนค่ะเพิ่งเป็นมาประมาณ 2-3 วันอยากทราบว่าอาการแบบนี้อันตรายไหมสามารถบอกว่าเป็นโรคอะไรได้บ้างไหมคะปวดตุบๆๆๆด้านหน้า
1: จะเป็นขมับไหมอาจารย์ขมับด้าน
0: ไม่มั่นใจว่าตรงหน้าผากหรือว่าด้านข้างแต่ว่าคือถ้าเกิดเป็นตรงหน้าผากเนี่ยค่ะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการของไซนัสอักเสบเจอบ่อยที่สุดก็คือจริงๆตอนแรกเอ๊ะฟังดูเป็นไมเกรนหรือเปล่าซึ่งไมเกรนในเด็กเดี๋ยวนี้ก็เจอบ่อยขึ้นแต่ว่าอายุเนี่ยน้อยเกิน
2: ไ
0: ปส่วนใหญ่จะแบบสัก9ขวบ10ขวบเกือบเข้าวัยรุ่นจะเริ่มมีไมเกรนได้แต่ว่าถ้าเนี้ย4ขวบหมอคิดว่าแล้วปวดบอกว่าเป็นแค่หน้าผากแล้วเหมือนมีอะไรมากดแล้วเป็นเฉพาะตอนนอนก็อาจจะเป็นเรื่องของมีไซนัสอักเสบที่มันบวมแล้วอาจจะมีเรื่องของสารคัดหลั่งที่ค้างๆอยู่เพราะว่าเราจะมีไซนัสอยู่ตรงโพรงบริเวณกะโหลกด้านหน้าใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องสังเกตอาการอื่นเพิ่มเติมว่าน้องเนี่ยมีอาการเหมือนคัดจมูกมีนอนกรนร่วมด้วยตอนกลางคืนหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมีอาการพวกนี้ยิ่งบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นเรื่องของไซนัสอักเสบก็อาจจะต้องเข้ามาให้หมอตรวจดูว่าโพรงจมูกบวมไหมแล้วก็มีลักษณะเหมือนไซนัสอักเสบหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีการเอ็กซเรย์ดูว่าไซนัสบวมไหมมีอะไรค้างหรือติดเชื้ออยู่ในโพรงไซนัสหรือเปล่า
1: เพราะว่าเด็กเขาก็บอกได้แค่ปวด
0: แต่บางคนเขาก็จะไม่ได้บอกว่าปวดบางคนก็จะแบบเป็นอะไรไม่รู้งอแงใช่ค่ะ
2: แต่คุณแม่พาลูกไป
3: เด็กเก้าขวบสิบขวบไม่เป็นไมเกรนแล้วครับ
0: มีเริ่มเป็นแล้ว
2: มันสาเหตุมันมีไหมคะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วไมเกรนเกิดจากอะไรอย่างผู้ใหญ่เราจะโอ้ยเครียดมากงานนู่นนี่เนี่ยมันอาจ
1: เล่นเกมเยอะ
0: คือในเด็กเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยสาเหตุก็คือคล้ายๆกับผู้ใหญ่แต่ว่าเรื่องความเครียดอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยกระตุ้นหลักแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการหลับนอนนอนไม่พอการรับประทานน้ำบางคนกินน้ำน้อยก็จะมีการกระตุ้นอาการปวดศีรษะในเด็กได
2: ้
0: ค่ะก็คืออันนี้จะเป็นพวกนี้หรือว่าถ้าอย่างพี่ดาวบอกว่าเล่นเกม
1: จอ
0: เพ่งจอบ่อยๆอะไรเงี้ยหรือว่ามีสายตาที่สั้นแล้วโดยที่เด็กเนี่ยไม่รู้ตัวเพราะว่าเด็กเขาจะบอกไม่ได้ว่าเอ๊ะเขาเห็นชัดไม่ชัดเขาก็คือแค่ถ้าไม่เห็นก็จ้องมากขึ้นการเพ่งมากขึ้นก็จะทำให้เหมือนกล้ามเนื้อบริเวณรอบดวงตาทำงานมากขึ้นก็จะมีอาการปวดศีรษะได
1: ้ค่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่หรือบ้านไหนที่มีเด็กก็ต้องคอยสังเกตอาการความผิดปกติต่างๆมาที่1คำถามค่อนข้างยาวพอสมควรเหมือนกันค่ะเป็นคำถามจากคุณวุฒิอายุ46น้ำหนัก70ส่วนสูง169ซมบอกว่าที่ก้นมีกลิ่นเหม็นออกมาเกือบตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ไผ่ลมไม่ใช่ตดและเหม็นมากเคยไปตรวจหามะเร็งลำไส้เมื่อกลางปีที่แล้วพบว่าไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะไปตรวจที่คลินิกเอกชนและโรงพยาบาลบอกว่าเป็นฤทธิ์สีดวงที่อยู่ภายใน
3: ครับ
1: เหมือนตอนนั้นอาจารย์ปูเคยเล่ามันจะมีฤทธิ์สีดวงข้างนอกกับข้างในอันนี้เจอฤทธิ์สีดวงภายในแต่ตอนนี้เพิ่งไปฉีดยารักษามาและตัวโรคฤทธิ์สีดวงเนี่ยคือหายแล้วหลุดแล้วนะคะแต่ยังมีกลิ่นเหม็นแบบเดิมอยู่เลยเป็นมาเกือบ10ปีค่ะแต่ภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมานี้มีกลิ่นรุนแรงมากเวลาไปไหนก็จะเกิดความไม่มั่นใจอย่างมากเคยไปตรวจที่คลินิกโรคเพศสัมพันธ์ก็ไม่พบว่าเป็นทั้ง HIV ซิฟิลิสหนองในอะไรต่างๆไม่เป็นหมดเลยตอนนี้เครียดมากแต่คลินิกที่ไปฉีดรักษาฤทธิ์สีดวงล่าสุด เขาบอกว่าถ้าเป็นหูดงอนไก่อาจเป็นไปได้อาจารย์ขาวแต่ว่ามันอยู่ลึกมากเลยตรวจแบบธรรมดาไม่พบนะคะแบบที่ใช้มือคลำเขาบอกการใช้มือตรวจลึกแค่ประมาณ2ข้อมือเท่านั้น
3: ครับ
1: อันนี้ก็ไม่แน่ใจการตรวจให้อาจารย์เล่าให้ฟังเป็นไปได้ไหมที่เป็นหูดงอนไก่และอยู่ลึกมากจึงส่งกลิ่นเหม็นออกมาหรือถ้าไม่ใช่มีโอกาสเป็นโรคอะไรได้บ้าง
3: ครับจริงๆพูดถึงหูดงอนไก่ก่อนนะห
1: ู
3: ดงอนไก่เนี่ยจะไม่เข้าไปลึกมากนะครับนะตัวไวรัสเองเนี่ยมันเกิดจากไวรัสนะครับจะไม่เข้ากินเข้าไปถึงด้านในครับส่วนใหญ่เนี่ยใส่เครื่องมือตรวจที่ OPD เขาเรียกฟอสโตสโคปตรวจไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณเข้าไปประมาณสัก5-6 เซนเนี่ยก็จะเจอ
1: ใช้ได้แล้ว
3: ใช่ครับถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยค
1: ิดถึงไม่ตรวจซ้ำค่ะ
3: ไม่ค่อยคิดถึงว่าจะเป็นหูดงอนไก
1: ่
3: ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ข้างนอกมากกว่
1: าน
3: ะครับนะแต่ว่าสาเหตุของกลิ่นเนี่ยหลากหลายมากนะครับนะบางคนเป็นจากกลิ่นของตัวเองนะครับบางทีมีการสะส
1: ม
3: นะครับหมักหมมอยู่บริเวณนั้นนะครับแล้วก็ทำให้เกิดกลิ่นได้หรือว่าอีกอันนึงคือเป็นกลุ่มของเป็นฝี
1: Uh-huh.
3: นะหรือว่ามีรูเปิดเป็นฝีขนาดสูตรเรื้อรังอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดมีการหมักหมมตรงนั้นได
1: ้
3: นะครับนะถ้ากังวลยังกังวลอยู่นะครับบางคนเนี่ยไม่เจอสาเหตุอะไรเลยก็เป็นได้แต่ว่าถ้าไม่ได้รบกวนชีวิตอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องทำอะไรนะครับนะแต่ถ้ายังกังวลอยู่อีกวิธีนึงก็อาจจะทำตรวจเป็นตรวจเพิ่มเติมเช่นการตรวจขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าดูนะครับนะว่ามีลักษณะของฝีขนาดสูตรที่อยู่ข้างในหรือเปล่า
1: อยู่ตรงไหนฝีที่ว่านี
3: ้ฝีนี่ว่าจะอยู่รอบลำไส้ใหญ่ส่วนปลายหรือว่ารอบๆทวารนะครับแล้วก็จะมีการสะสมเป็นหนองเป็นฝีอะไรอยู่ข้างในได้
1: แล้วต้องมีอาการเจ็บ
3: ส่วนใหญ่จะมีอาการเจ็บ
1: ส่วนใหญ่จะเจ็บ
3: แต่บางคนก็อาจจะไม่ค่อยมีก็คือเป็นตึงๆนิดๆหน่อยๆก็มีได
1: ้
3: นะครับถ้าหาสาเหตุไม่เจอจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นจากเรื่องของที่บอกว่ามีการหมักหมมเยอะมีตรงนั้นมันมีต่อมเหงื่อต่อมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีกลิ่นตรงนั้นได
1: ้อันนี้คุณวุฒิก็ถ้าเกิดว่ามีความสงสัยอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเป็นอะไรเขาเป็นมานานแล้วเนี่ยอาจจะแนะนำว่าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะอาจจะมีโรคอื่นๆที
3: ่
1: ยังไม่ได้ผ่านการตรวจในพวกนี
3: ้ส่วนหูดงอนไก่นี่ถ้ากังวลก็ไปคุณหมอเขาตรวจก็เจอก็เห็นก็เห็นไม่เห็นก็ไม่เห็นเพราะมันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้ว
1: อาจารย์ไม่น่าจะใช่แล้วล่ะ
2: มันต้องตรวจด้วยวิธีการไหนคะถึงจะเห็นนะคะต้องเป็น
3: หูดงอนไก่
1: ใช่ค่ะ
3: จริงๆคือหูดงอนไก่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ข้างนอกอยู่รอบรูก้นจะมีบางส่วนที่เข้าไปข้างในแต่ข้างในไม่ลึกเลยยังไม่ถึงจุดที่เป็นลิสีดวงข้างในเลยหรืออยู่บริเวณจุดที่เป็นลิสีดวงนั่นแหละครับนั้นลึกกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่แหละเพราะว่าหูดงอนไก่เนี่ยจะอยู่ในเซลล์ชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่อยู่ในผนังของลำไส
1: ้
3: จะเป็นเซลล์ที่อยู่ด้านนอกของลำไส้ที่จะฝังตัวอยู
2: ่ดังนั้นมันสามารถเห็นได้ง่าย
3: ใช่
2: ถ้าไม่เห็นแปลว่าไม่ใช่แล้วเน
3: า
2: ะ
1: อาจจะตัดเรื่องหูดงอนไก่ออกไปแต่อาจจะมีอย่างอื่นอย่างฝีขนาดสูต
3: ร
1: ที่ดันบอกนะคะหรือโรคอื่นๆก็ต้องตรวจเพิ่มเติม
3: ค
2: ่ะมีคำถามคุณอุษณียาโอ้โหแต่ดูแล้วเป็นเรื่องข้อเรื่องกระดูกแล้วถามแบบเฉพาะมากอาจารย์จะลองฟังดูไหม
1: ลองฟังหน่อยลองฟังได
2: ้เป็นแบบเฉพาะทางว่าบอกว่ามีอาการเจ็บหลังเท้าเวลาเดินนะคะตัดไปพบแพทย์แล้วตอนนี้กำลังใส่เฝือกอ่อนอยู
1: ่
2: หมอบอกให้ใส่แค่2อาทิตย์แล้วก็นัดอีกทีแต่ไม่ว่างต้องเลื่อนนัดไปก่อนจากการเอ็กซเรย์เนี่ยพบว่ากระดูก2ชิ้นนะคะชื่อทางการมากนะคะกับตัวนี้ค่ะห่างกัน
0: medical cuneiform กับ intermediate cuneiform
2: นะคะเกิดจากการ
0: ที่ลิกาเมนต์ก็คือเส้นเอ็นที่เสียหาย
2: แล้วก็อยากทราบว่าถ้าจะซัพพอร์ตมาใส่ช่วงก่อนกลับไปพบแพทย์ควรใส่ที่เป็น
0: ankle
2: หรือว่าอีกตัวนึงนะคะโอ้เนี่ยเฉพาะทางมาก
1: มันจะเป็นซัพพอร์ตข้อเท้าหรือจะเป็นซัพพอร์ตอย่างอื่น
2: ให้คุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวอันนี้
0: ก็คือซัพพอร์ตข้อเท้าหรือซัพพอร์ตตรงฝั่งเท้า
1: ฝ่าเท้า
3: น่าจะรอ
2: เฉพาะทางเดี๋ยวรอคุณหมอกระดูกและข้อเดี๋ยวจะถามให้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวน่าจะมีอาจารย์หมอมิวมาเดี๋ยวเราถามอาจารย์หมอมิวให้ดีกว่าน
1: ะ
2: ไปที่คุณชุตินัน
1: คุณชุตินันอายุ31ปีน้ำหนัก56ส่วนสูง175ซมค่ะบอกว่ารู้สึกมีอาการผะอืดผะอมคลื่นไส้เหมือนจะอาเจียนอยู่บ่อยๆอยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างและมีวิธีแก้อย่างไรบางคนบอกว่าการอดนอนหรือนอนน้อยก็มีส่วนทำให้เป็นไปได้จริงหรือไม่คะอาจารย
0: ์จริงนะคะการอดนอนนอนน้อยก็ทำให้แบบเหมือนคลื่นไส
1: ้เวียนหัว
0: ได้ซึ่งถามว่าก็คือจะต้องมาดูว่าอาการที่เกิดขึ้นเน
1: ี่
0: ยเป็นเฉพาะเวลาคลื่นไส้เวียนหัวที่เป็นเนี่ยเป็นเฉพาะเวลาที่เหมือนมีนอนน้อยหรือเปล่าหรือบางคนเนี่ยมีความเครียดหรือว่าบางคนรู้สึกว่านอนแล้วนอนแบบตรงเวลาแล้วก็พอแต่จริงๆคือหลับไม่สนิทอันนี้ก็มีส่วนได้แต่ว่าก็จะต้องดูว่ามีอาการทางระบบอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าว่าสมมติถ้าเกิดมีคลื่นไส้แล้วมีอาการเหมือนปวดท
1: ้องเสียมวนท้อง
0: อะไรอย่างเงี้ยถือว่าผิดปกติก็คือจำเป็นจะต้องมาตรวจคือมันไม่น่าใช่จากเรื่องของการ
1: นอน
0: พักผ่อนไม่เพียงพอค่ะ
1: นอนน้อยจะเกิดอะไรได้บ้างอาจารย
0: ์ หลายอย่างเลยก็คืออาตื่นมามึนงงไม่รู้
1: ไม
0: ่
1: เฟ
0: ร
1: ช
0: ไม
1: ่
0: เฟรชใช่แล้วก็อาจจะเหมือนบางคนเนี่ยก็แล้วแต่บางคนอาจจะยิ่งกินเยอะบางคนรู้สึกไม่อยากกิน
1: อันนี้
0: แล้วแต่คนเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยไม่ปกติแล้วก็จะทำให้มีการติดเชื้อได้ง่ายมากขึ้นแบบไปรับเชื้อไวรัสปกติถ้าเกิดเราแข็งแรงเราก็อาจจะภูมิเราก
1: ็ต่อสู้ได้
0: แต่อันนี้ก็อาจจะทำให้เป็นหวัดได้ง่ายไม่สบายได้ง่าย
1: พักผ่อนนี่จำเป็นเหมือนที่อาจารย์ปูบอกเมื่อสักครู่ถ้าคุณอยากจะรับวัคซีนไม่ว่าวัคซีนอะไรก็แล้วแต
0: ่ค่ะ
1: สิ่งที่ต้องเตรียมตัวคือยังไงบ้างอาจารย์
3: จริงก็เตรียมใจก่อนนะครับ
0: เตรียมใจเตรียมใจว่า
3: ต้องโดนเจาะต้องโดนฉีดแน่นอนนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกคือพักผ่อนให้เพียงพอ
1: นอนให้
3: นอนให้เพียงพอนะครับนะแล้วก็เราต้องไม่มีเรื่องของไข้นะคร
1: ับ
3: ก่อนเนี่ยใช่ก็ต้องรู้ตัวว่าถ้าเป็นไข้เนี่ยก็ไม่ควรฉีด
1: ท้องเสียได้ไหมจัน
3: จริงๆท้องเสียจริงๆถ้ามันร่างกายยังไม่แข็งแรงเราก็ไม่ค่อยแนะนำให้ฉีด
1: เลื่อนไปก่อน
0: เพราะเหมือนอย่างท้องเสียเนี่ยร่างกายเราก็ภูมิในร่างกายเราพยายามมาต่อสู้
1: กับท้องเสียอยู่
0: แล้วแล้วมันก็จะเหนื่อยแล้วมันเหมือนเอาแล้วยังมาฉีดวัคซีนให้อีกฉันไม่ทำแล้วฉัน
1: อาจจะได้ผลน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
3: เป็นโรคประจำตัวที่ควบคุมไม่ได้เช่นเบาหวานน้ำตาลสูงความดันสูงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปก่อนควบคุมโรคประจำตัวพวกนี้ให้ดีก่อน
1: ค่ะแต่อย่างคนเป็นความดันเบาหวานอย่างเงี้ยหรือไตโควิด
3: ฉีดได้แต่ต้องควบคุม
1: อาจารย์เวลามาฉีดเขากำหนดไหมว่าความดันต้องไม่เกินเท่านี้ถึงฉีดได้
0: มีการกำหนดค่ะ
1: ใช่
0: เพราะมันจะอันตราย
1: เพราะว่าเราจะเห็นอย่างที่รามาจะมีโอ้โหเราได้เห็นกันแบบครบวงจรเลยเข้าไปลงทะเบียนปุ๊บคือสแกนก่อนเลยเข้าไปแล้วก็แบบตัว
0: ละเอียด
1: ละเอียดมากต้องนั่งรอด้วย
0: ใช่ต้องมีสแกนอะไรด้วยใช่ไหมคะ
3: สแกนหมอพร้อมด้วยเพื่อจะฉีดวัคซีนโควิด
1: ไม่ถือว่าเพื่อที่จะระบุตัวตนว่าได้
3: ระบ
1: ุ
3: ตัวตนว่าฉีดแล้วก็เกิดมีปัญหาอะไรเนี่ยเขาจะได้ตามถูกเขาถ้ามีปัญหาเขาจะให้เข้าไปในหมอให้พิมพ์เข้าไปในหมอพร้อมได้เลยคร
1: ับก็เป็นฐานข้อมูลของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วอาจารย์คิดว่าการได้รับวัคซีนตอนเนี้ยล็อตนี้คือน่าจะเป็นล็อตที่2ใช่ไหมคะคือเหมือนล็อต
0: เข้ามาล็อตที่2
1: ที่2ล็อตแรกแล้วก็จะเข้ามาต่อเนื่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหม
3: จริงๆมีแนวโน้มจะเข้ามาจนกว่าที่ทางเราจะผลิตได
1: ้สมมุติว่าจากบุคลากรการแพทย์บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่มีการระบาด
3: ครับ
1: เฟสต่อไปจะเป็นใครได้บ้างอาจารย
0: ์ผู้สูงวัย
3: ใช่ผู้สูงวัยกลุ่มเสี่ยง
0: แล้วก็คนที่มีโรคประจำตัวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องดูยี่ห้อวัคซีนด้วย
1: ก็เหมาะกับกลุ่มไหน
0: ใช่เพราะว่าจะชอบมีคำถามเรื่องของพอดีหมอดูคนไข้ที่เป็นกินยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นโรคทางพุ่มพวงโรค SLE พวกนี้กลุ่มพวกนี้ก็คือจะต้องดูวัคซีนก็คืออย่างเช่นถ้าของบริษัทของ AstraZeneca ที่กำลังจะเข้ามา เดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะ
1: ล็อต2ของเขา
0: ใช่ซึ่งอันนี้ไม่แนะนำให้รับเพราะว่ามันเป็นวัคซีนที่ไม่ใช่เชื้อตายถ้าจะรับในกลุ่มคนไข้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะต้องเป็นของ Sinovac เท่านั้น
1: ที่อาจารย์ปูรับมาแล้ว
0: ใช่ที่อ
1: าจารย์ปูก็ยังแข็งแรงดี
0: แข็งแรงค่ะ
1: เราก็จะเป็นคนไทยกลุ่มแรกที่มีภูมิกันโควิด19
0: ถูกต้องค่ะก็จะได้ไปขนทรายในวัด
1: เป็นคำถามที
3: ่ได้ไปเล่นน้ำนะคร
1: ับ ได้เล่นน้ำคำถามที่แบบคนชอบมาถามกันก่อนหน้านี้บ่อยๆเลยบอกว่าเอ๊ะสมมติว่าเราเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองเป็นโรค SLEควรหรือไม่ที่จะฉีดวัคซีนโควิด19ไม่ว่าจะเป็น AstraZeneca หรือว่า Sinovac เนี่ยควรไหมคะจริงๆ Astra อาจารย์ตอบแล้วว่าไม่ควร
0: ใช่
1: แต่ถ้าเป็นแบบ Sinovac เนี่ย
0: ค่ะก็จริงๆควรฉีดเพราะว่าก็คือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อได้สูงแต่ว่าก็ต้องเข้าใจข้อจำกัดของวัคซีนเนื่องจากเป็นภูมิคุ้มกันไม่ดีแล้วก็กินยากดภูมิเนี่ยภูมิที่จะสร้างขึ้นมาจากการฉีดกระตุ้นวัคซีนเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนปกติแต่อย่างน้อยเนี่ยมีภูมิบ้างก็ยังดีกว่าไม่มีภูมิเลยค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้ฟ้าแล้วคนที่เป็นไทรอยด์อะคะอาจารย
0: ์ไทรอยด์อันนี้ฉีดยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะ
1: ฉีด
0: ไ
1: ทร
0: อยด์ก็คือต้องฉีดใช่ไหมคะ
1: มาที่คำถามต่อไปอ้าวเรื่องฤทธิ์ดวงวันนี้มาแรง
0: ใช่เพราะอาจารย์ปูเคยมาตอบเรื่องฤทธิ์ดวง
1: ฉันน่าจะฝากคำถามเอาไว้ค่ะวันนี้ไปที่คำถามจากคุณกวีอายุ28ปีหนัก65สูง169บอกว่าเป็นฤทธิ์ดวงภายนอกน่าจะระยะที่3นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณหมอบอกหรือว่าคิดเองเนาะบอกว่าสาเหตุว่าน่าจะเป็นจากท้องผูกนะคะเป็นคนท้องผูกมีครั้งหนึ่งพอทำธุระในห้องน้ำเสร็จถ่ายไม่ออกก็ปรากฏว่ามีเลือดออกหลังทำธุระเสร็จด้วยรู้สึกว่ามีอะไรกลมๆอุดตรงปากรูทวารเอามือไปคลำปรากฏว่าเป็นติ่งเนื้อบวมเต่งเลยพอผ่านไป 2-3 วันติ่งเนื้อเนี่ยเริ่มเล็กลงไม่มีอาการเจ็บแต่มันก็ยังมีติ่งเนื้อใหญ่เขาเรียกว่าหย่อนๆออกมานะคะทุกครั้งที่ทำธุระ
2: ระไม่ได้มีเลือดออกหรือรู้สึกเจ็บแต่อย่าง

0: ใดเพราะว่าพยายามไม่ปล่อยให้ตัวเองท้องผูกนะคะแต่อยากรู้ว่ามียาตัวไหนไหมหรือวิธีไหนไหมที่จะช่วยรักษากำจัดติ่งที่ออกมาตรงนั้นให้หายไปได้บ้างก่อนอื่นเลยอาจารย์ขาจากที่ฟังมาไอ้ติ่งนี้มันคือ
1: น่าจะเป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอกครับ
0: มันมีทั้งเจ็บและไม่เจ็บเหรอคะอาจารย
1: ์ถ้าอยู่ข้างนอกถ้าไม่ได้มีการอักเสบก็จะไม่เจ็บครับแต่ว่าตอนแรกคนไข้อาจจะไม่ได้คลำว่ามันมีติ่งอยู
0: ่
1: พอมันเริ่มอักเสบปุ๊บมันก็คือมีการบวมการอักเสบคือเหมือนมีเลือดมาขังอยู
0: ่
1: นะครับนะเป่งๆนั่นคือเลือดขังอยู่ข้างนอกภายในฤทธิ์สีดวง
2: ตรงไหนนะคะ
0: มีซ้ายกับขวาอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่
2: ถ้าข้างนอกคือซ้าย
1: ใช่ข้างนอกคือซ้ายครับอย่างเงี้ยครับเป่งๆอย่างเงี้ย
2: อันนี้
1: ก็คือเลือดมาขังอยู่พอมาขังปุ๊บเนี่ยมีการตึงขึ้นมาไข้จะปวดสักพักนึงผ่านไปสัก 2-3 วันเลือดจะค่อยๆดูดซึมกลับไปก็จะนิ่มลงไข้จะไม่ปวดแล้วสุดท้ายก็ผ่านไปสัก 3-4 อาทิตย์ก็จะยุบเกือบหมดเลยก็เหลือเป็นเนื้อหย่อนๆอย่างที่คนไข้บอกก็คือนี่เป็นฤทธิ์สีดวงข้างนอก
0: แล้วมียาอะไรหรือว่าคือถ้าไม่ต้องผ่านะอาจารย์ปูเพราะว่าหลายคนรู้ว่าการผ่ามันเป็นอะไรที่แบบสยองมากถ้าไม่ผ่าจะมียาอะไรที่ทำให้ติ่งเนื้อมัน
2: หลุดไปไหม
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีต้องผ่า
1: เท่านั้นแ
0: ต่ผ่ามันง่ายนะคะจันทูใช่ไหมจันทู
1: มันอยู่ข้างนอกก็คือตัดออกหรือบางคนถ้าไม่ได้ใหญ่มากเขาจี้ทิ้งไปก็ได้ครับ
0: แล้วมันจะทิ้งความร้าวรานไว้ให้เราแค่ไหน
1: ก็จะเจ็บหน่อยครับส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้ช่วงอักเสบเยอะๆหรือว่าอักเสบบ่อยๆเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำให้ผ่าเพราะว่าผ่ามันอยู่ๆก็ไปหาเรื่องเจ็บตัวเพราะไม่ได้อันตรายฤทธิ์สีดวงข้างนอกก็เหมือนเป็นติ่ง
0: ยื่นออกมาเฉยๆว่าแบบโอ้โหปวดไม่ไหวแล้ว
1: ใช่คร
0: ับค่อยๆไปอัน
1: ใช่
0: สมมติว่าถ้าไม่ปวดนะแล้วติ่งยังอยู่เรามีวิธีการอยู่ร่วมกับติ่งอย่างสมานฉันท์ยังไงบ้างคะ
1: คือถ้าไม่อยากให้อักเสบนะครับคือเรากลัวมันอักเสบอย่างเดียวก็คืออย่าท้องผูกอะไรก็ตามที่ไปเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการอักเสบเพื่อเลื่อนมาขังได้อันที่สองบางคนจะเกิดตามหลังท้องเสียท้องเสียก็จะมีการถ่ายบ่อยๆถ่ายบ่อยๆบ่อยๆก็มีการเบ่งบ่อยๆบ่อยๆก็เกิดการอักเสบได้อันที่สามบางคนนั่งรถนานๆไกลๆมีการกระแทกเยอะๆนะครับก็ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นมาได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยบ่อยครับประมาณสัก2ปีครั้งบางคนนะที่เห็นก็บางคนก็หายไปเลย 3-4 ปีค่อยอักเสบดังนั้นก็เลยไม่ได้แนะนำให้ผ่าอะไรนะครับ
0: คนเพื่อนไปผ่ามาแล้วบอกว่าร้าวรานมาก
1: แต่ฤทธิ์สีดวงเราผ่าจะไม่ค่อยเจ็บเท่าฤทธิ์สีดวงข้างใน
0: ข้างใน
1: นี่เจ็บ
2: ข้างในเพราะว่าต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายออกมา
1: ใช่ครับใช่จะเจ็บเยอะหน่อย
2: ค่ะมาที่อีกหนึ่งคำถามอันนี้เป็นคำถามเรื่องการลดน้ำหนัก
0: อ
2: ันนั้นมีอยู่น่าจะพอตอบได้แต่ก็มีเรื่องของการผ่าตัดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคุณแทนไทยค่ะไม่ได้บอกอายุ15บอกมาในคำถามบอกว่าเมื่อตอนอายุ7ขวบเนี่ยน้ำหนักผมเกินเพื่อนทุกคนเลยผมน้ำหนัก50ตอนอายุ8ขวบหมายถึงว่าเป็นคนรูปร่างค่อนข้างอ้วน
0: เยอะมาก
2: อายุ14ผมหนัก100คือเป็นคนตัวใหญ่มากนะคะผมตัดสินใจลดน้ำหนักซึ่งปรากฏว่าก็ลดได้จริงจากการงดอาหารและออกกำลังตอนนี้อายุ15น้ำหนักลดลงเหลือ74ถึง79ก็น่าจะโอเคไหมอาจารย
0: ์
2: แต่ไม่ได้บอกส่วนสูงมานะคะแล้วก็บอกว่าตอนนี้น้ำหนักคงที่ไม่ลงมา 4-5 เดือนแล้ว
0: ค
2: ุณทันไทยถามว่าจะเป็นไปได้ไหมอยากไปตัดกระเพาะเพื่อให้น้ำหนักลดลงตัดน่าจะหมายถึงให้มันเล็กลง
1: ครับก็คือจริงๆข้อบ่งชี้ต้องดูตามดัชนีมวลกายนะครับครับการผ่าตัดลดน้ำหนักเนี่ยถ้าเกิน35ถึงจะการคำนวณก็คือ
2: ดัชนีมวลกาย
1: ครับก็คือเอาน้ำหนักนะครับหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2
2: ค่ะ
1: นะครับนะถ้าไม่ได้เกิน35เนี่ยยังไม่ถึงกับมีข้อบ่งชี้
2: ไม่ใช่เกณฑ
1: ์ใช่
2: ที่จะทำการผ่าตัดนี้ได้
1: จริง35ต้องมีโรคประจำตัวอื่นด้วย
2: เช่น
1: เป็นเรื่องของความดันเบาหวานเป็นนอนกรนนะครับนะถ้าไม่มีโรคประจำตัวเอาที่40อันนี้ครีเทียของฝรั่ง
2: ะ
1: นะครับแต่ถ้าของเมืองไทยเนี่ยอาจจะที่32กับ38
2: เราตัวเล็กกว่าเขา
1: ใช่เราตัวเล็กกว่าเขา
2: แต่ต้องมีข้อบ่งชี้อื่นๆไม่อยู่ดีเดินไปหมอตัดกระเพาะ
1: ใช่ครับ
2: เจ
1: ็
2: บไม่ได้นะ
1: อันนี้ก็คือจริงๆก็ไม่มันไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ที่จะทำ
2: วิธีการทำยังไงอาจารย์ปู
1: ่จริงๆมีหลากหลายวิธีมากนะครับเบื้องต้นง่ายๆสุดเลยก็คือการใส่เขาเรียกบอลลูนลงไปในกระเพาะอาหาร
0: ไม่ถือว่าใส่ให้มันไปแน่นอยู่ในกระเพาะ
1: ใช่เป็นการส่องกล้องนะครับแล้วก็คล้ายๆใส่ลูกโป่งเข้าไปเราตอนแรกเรายังไม่ได้อัดน้ำอัดอะไรเข้าไปก็ใส่ลูกโป่งเข้าไปแล้วก็ไปให้มันพองอยู่ในกระเพาะอาหารพอเรากินอาหารเข้าไปเนี่ย
2: น้อย
1: เราก็รู้สึกว่าโอ้โหกระเพาะเต็มแล้วก็จะอิ่มนะครับอันนี้ก็คืออันนี้จะค่อนข้างง่ายเอาออกง่ายเป็นการส่องกล้องทางปากเข้าไป
2: คือสามารถเอาเข้าเอาออกได
1: ้
2: ตามแต่ที่เราลดแล้วเอาออกดีกว่าก็ได้
0: เหมือนทิ้งลูกโป่งเข้าไปใน
1: ครับ
0: ให้มันลดพื้นที่
1: แต่บางคนก็จะมีอาการแบบมันกระเพื่อมนะบางทีก็จุกๆมั่งนะครับบางคนก็เป็นแผลในกระเพาะง่ายอ
0: ันนี้คือจะเป็นเอฟเฟกต์ของการใส่บอลลูนเข้าไป
1: ใช่ครับวิธีที่2คือเป็นการรัดกระเพาะนะครับก็คือผ่าตัดแบบ2กล้องโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเราจะ2กล้องนะครับนะเอาเป็นยางเนี่ยไปรัดกระเพาะนะครับกระเพาะเป็นกลมๆแล้วยางไปรัดนะครับ

0: ที่มันน้อยลง
1: ให้มันแคบลงพอเรากินเข้าไปมันก็อิ่มละ
2: อาจารย์แล้วยางนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนหรือว่าต้องมีเปลี่ยน
1: ต้องมีการเอาออกครับต้องมีพอน้ำหนักลงก็
0: อันนี้คือไม่ใช่ถาวรเป็นการรักษาในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์จริง
1: ๆ
0: เขาขายที่จะเป็นโรคต่างๆ
1: ใช่ครับอันนี้ก็คือสามารถเอาออกได้แล้วก็ทั้งสองอย่างแต่วิธีต่อไปคือเป็นวิธีการผ่าตัดตัดออกแหละนะครับเราอันนี้คือตัดกระเพาะให้เป็นท่อกระเพาะเรานี่จะใหญ่ๆงั้นเราก็ตัดให้เป็นท่อเล็กๆเลยนะครับแต่ตอนนี้ต้องส่องกล้องตัดแล้วก็เอากระเพาะส่วนที่เราตัดเนี่ยออกมานะครับ
0: ออกมาต้ม
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
1: ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไ
1: ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รัดกระเพาะเนี่ยพอน้ำหนักลงบางทีเอาบรรลุเลือกกระเพาะเอาที่รัดออกบางทีก็จะเกิดขึ้นมาได้อีกน้ำหนักก็จะขึ้นได้อีกนะครับ
2: แต่ว่าวิธีการใหม่ล่าสุดในปัจจุบันนี้ที่มีคนกำลังพูดถึงคือเหมือนฉีดย
1: า
2: แล้วอันนี้คือหมายถึงว่า
0: อะไรอ่ะอาจารย์
2: อันนี้คือต้องมีข้อบ่งชี้ว่าเราป่วยเราอะไรอย่างนี้ถึงไปทำได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าอย่างกรณีที่คุณแทนไทยนี่ดูเหมือนจะหนักตัวเกินเยอะ
0: ดัชนีมวลกายเกินหมอจะพิจารณาเอง
1: ใช่ครับใช่การฉีดยาก็เหมือนกันครับต้องมีลักษณะของดัชนีมวลกายที่เกินถ้าจะฉีดยาไม่ได้มีข้อบ่งชี้จริงๆยาตัวนี้เป็นยาควบคุมน้ำตาลนะครับเป็นยาเบาหวานนะครับแต่ว่ามีผลข้างเคียงคือทำให้น้ำหนักลงแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลต่ำ
0: นะครับคนเอาไปฉีดเองด้วยที่ฉีดตรง
1: ฉีดพุงครับฉีดพุง
0: จริงมีคนเอาไปฉีดเองแล้วบอกว่าเนี่ยดูสิฉันฉีดแล้วไม่หิวทั้งวันเลยฉันก็ผอมลงแต่มันเป็นการใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์ถูกไหมอาจารย์
1: ก็คือจริงๆก็คือมีการแอปพรูฟว่าสามารถเอายาตัวนี
2: ้
1: ไปลดน้ำหนักได้แต่ว่าจริงๆก็ควรจะขึ้นอยู่กับแพทย์ที่เป็นคนพิจารณานะครับที่เราให้นักโภชนาการเป็นคนช่วยดูอาจารย์ทางโภชนาการถ้าน้ำหนักเกินเยอะๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ฉีดยาตัวนี้ครับ
0: ต้องเกินเยอะ
1: ครับก็คือเข้า
0: แต่ไม่ใช่อาจารย์หนูอยาก L23 จังเลยขอฉีดอันนี้อาจารย์ก็ไม่ใช่ข้อบ่งชี้
1: ใช่ครับ
2: นะคะก็มีหลากหลายวิธีลองศึกษาดูได้ถ้าสมมติคุณแทนไทยอยากจะปรึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะคุณจะต้องไปที่ไหนยังไงคะ
1: จริงๆตอนนี้มีคลินิกโรคอ้วนนะที่เนี่ยที่รามาธิบดีภาควิชาศัลยกรรมนะครับจะมีทั้งทีมหมอผ่าตัดลดน้ำหนักอย่างเงี้ยครับก็คือผ่าตัดตัดกระเพาะให้เป็นท่อหรือการตัดกระเพาะให้เล็กลงเอาลำไส้มาต่อเงี้ยก็คือมีวิธีอีกอันแล้วก็จะมีนักโภชนาการนะครับที่อยู่ในคลินิกนี้จะช่วยแนะนำเรื่องอาหารเรื่องอะไรต่างๆ
0: คือเริ่มแรกควรจะเริ่มจากเบาไปหาหนักถูกไหมอาจารย์เริ่มจากโภชนาการเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
1: ใช
0: ่ไหมไม่ใช่อยู่ดีมาถึงก็คือตัดขอตัดกระเพาะลองออกกำลังกายหรืออะไรก่อน
2: ใช่แหละอาหารเบื้องต้นเนี่ยแหละทำไม่ค่อยได้นะคะค่ะไปที่คำถามจากคุณปานใจโอ้คุณปานใจนี่เป็นโรคหอดฮิตมากเพราะว่าช่วงนี้แหละคนเป็นภูมิแพ้นะคะคุณปานใจอายุ45ปีบอกว่าตอนนี้เป็นภูมิแพ้ค่ะแพ้หลายอย่างรอบๆตัวเยอะมากอยากทราบว่าการเหล่านี้มันเกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นไหมคะหรือมันมีปัจจัยอะไรมาสนับสนุนเราควรทำยังไงดีคะบางคนบอกไม่เคยแพ้เลยแต่พออายุเริ่มเพิ่มขึ้น
3: แพ้
2: นู่นแพ้นี่แพ้นั่น
3: ค่ะก็คือจริงๆไม่เกี่ยวกับอายุที่เพิ่มขึ้นแต่ว่ามันเกี่ยวกับการสัมผัสสารกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ซึ่งในปัจจุบันจากเดิมที่สัก10ปีที่แล้วเรายังไม่เคยได้ยิน PM 2.5
0: คือพอลูชั่นยังไม่เยอะเท่านี
3: ้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ยินมากขึ้นมาถี่มากขึ้นเพราะฉะนั้นสารแบบอย่าง PM 2.5 เนี่ยก็กระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยก็จะทำให้ในปัจจุบันเนี่ยคนเป็นภูมิแพ้จำนวนเยอะขึ้นทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กดังนั้นเนี่ยก็คือพยายามสังเกตตัวเองว่ามีอาการภูมิแพ้เวลาทำอะไรสมมติถ้าเกิดรู้สึกว่าอยู่นอกบ้านหรือว่าเปิดมือถือแล้วเจอว่า PM เกินแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ทุกทีเลยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการไปสัมผัสกลางแจ้งหรือว่ามีการป้องกันตัวเองใส่หน้ากากในบ้านต้องใช้เครื่องกรองอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5 ได้อันนี้ก็จะเป็นการป้องกันเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเกิดเราสมมติเราสังเกตตัวเองและไม่รู้จริงๆว่าแพ้อะไรเนี่ยเราก็มีการตรวจอย่างเช่นการทำเทสที่ผิวหนังเพื่อดูว่าแพ้อะไรซึ่งโดยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสสัก10ตัวที่พบบ่อยในประเทศไทยอย่างเช่นไรฝุ่นเชื้อราแมลงสาบ
2: เกสรดอกไม
3: ้เกสรดอกไม้หรือว่าแบบเป็นเหมือนขนสัตว์ขนแมวสุนัขอะไรเงี้ยค่ะก็จะสามารถเทสได้ว่าแพ้อะไรแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีตัวเทสสำหรับ PM 2.5 นะคะก็คือจะเป็นอันที่
0: สังเกตอาการ
3: ใช่ค่ะ
2: พูดถึง PM 2.5 มีหลายคนบอกชอบห้อยคอมันสามารถป้องกันได้จริง
0: ไหมอาจารย์
2: อันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของผู้ใส่อยู่

0: ใส่ด้วยไม่ได้ใส่เพราะว่าคือตอนแรกอะมีคนซื้อมาให้ลูกแต่ลูกก็ไม่ใส่เราก็เลยอยากจะรู้ว่ามันใช้ได้
1: ผลใช้ได้ไหม
2: ใช้ได้ไหมคะ
0: คือพี่ดาวเป็นคนแพ้ฝุ่นอยู่แล้วค่ะก็เอาลองมาใส่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะตอบได้ว่าน
1: ี่อึ้งอยู่
0: แต่ว่ามันไม่ได้มีผลชัดเจนแต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นมันใช้ได้จริงหรือเปล่าก็เลยอยากทราบถามอาจารย์เพราะว่าโดยหลักการที่เขาอธิบายมันก็เหมือนกับว่าเอาประจุลบไปจับ
2: แล้วให้มันตก
0: ลงมาแอเรียที่อยู่บริเวณตรงจมูกเราหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: ซึ่งถามว่าโดยทฤษฎีเนี่ยมันน่าจะใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในอากาศที่มันควบคุมได้ยากหรือมีลม
0: โอเพนแอร์
2: โดยเฉพาะถ้ามีลมอย่างเงี้ยอันนี้จะใช้ไม่ได้ผลอย่างมากแต่ว่ายกไว้ว่าอากาศนิ่งๆมัน
0: จะเล็กๆ
2: ใช่
0: เพราะว่าเขาทดสอบเหมือนเอาควันใส่เข้าไปในกล่องที่เป็นกล่องใสแล้วเขาก็เอาอันนี้ใส
2: ่
0: มันก็คือพอได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นปัจจัยที่คือกล่องสเปซค่อนข้างเล็กไม่ได้มีปัจจัยภายนอกอื่นๆ
2: ใช่เขาต้องเทสในแบบ
0: ที่ปิด
2: พื้
0: นที่ปิด
2: ต้อง
1: นะคือถ้าที่โล่งแจ้งอย่างกรุงเทพมหานครทั้งเมืองที่โอ้โหบางวันก็มองไม่เห็นอะไรเลย
2: หรือว่าคนแบบเดินไป BTS ไม่ใส่หน้ากากแต่ว่าห้อยอันนี้ก็จะไม่ได้
0: ห
2: ้
0: อยพระได้ไหม
2: ไม่ได้อันนี้หาสักปูได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: โยมใส่แมส
0: ที่แบบสบายใจ
3: สบายใจได้ความสบายใจ
0: ได้ความสบายใจ
1: ค
0: ่
1: ะนะคะไปที่คำถามจากคุณชัดเจน
0: คุณชัดเจนชื่อเท่มากเลยนะคะ คุณชัดเจนมีคำถามที่อยากจะได้ความชัดเจนจากอาจารย์นี่แหละบอกว่าเวลาสั่งน้ำมูกหรือเหมือนกับสั่งจมูกคืออะไรอาจารย
1: ์น่าจะเป็นสั่งที่มูกแหละ
0: สั่งน้ำมูกแหละ
1: นะ
0: รู้สึกเหมือนมีลมออกจากตรงหัวตานะคะนานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่งวันนี้เราบอกว่าวันนี้คุณชัดเจนก็ดื่มน้ำรู้สึกเหมือนตาหัวตาขยับเหมือนน้ำจะออกมาจากตรงนั้นปกติไหมอาจารย์เกิดขึ้นได้ไหมรู้สึกกลัวอันตรายไหมคะ
3: จริงๆจริงๆแต่หัวตาเนี่ยมันมีท่อนะครับต่อลงมาที่จมูก
0: มันเชื่อมกัน
3: ใช่บางคนที่ร้องไห้ก็จะมีเหมือนกับน้ำมูกไหลออกมาอันนี้เชื่อมกันถ้าสั่งน้ำมูกเยอะๆเนี่ยความดีจริงๆความดันถ้ามันสูงมากๆมันอาจจะ
0: ย้อนกลับ
3: เข้าไปได้อันนี้เป็นได้นะครับ
0: เป็นไปได้ไม่อันตราย
3: ไม่อันตราย
0: แต่การสั่งน้ำมูกแรงๆก็ไม่แนะนำ
3: ไม่ควรครับ
2: ใช่แล้วก็ไม่ควรแบบปิดจมูกข้างในข้างหนึ่งแล้วสั่งเพราะบางทีเราจะเห็นเด็กแบบปิดแล้วพยายามจะสั่ง
0: มีข้างเดียว
2: ไงยังไม่ได้อันนี้คือจะยิ่งเพิ่มความดัน
0: ค่ะ
2: ทำให้อันตรายได้ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณลินานะคะคุณลินาอายุ23หนัก50สูง156บอกว่าทายเสร็จกำลังทำความสะอาดโอ้ยพอไปแตะค่ะปรากฏว่ามีเลือดติดมาด้วยลองแตะข้างหน้านึกว่าเป็นประจำเดือนนะคะแต่ไม่มีพอแตะอีกรอบตรงด้านหลังก็ยังมีอยู่ไม่มีอาการเจ็บที่บริเวณก้นนะคะก้มมองที่ชักโครกมีเลือดไหลลงไปนิดหน่อยแค่เหมือนหยด2หยดค่ะแถมเดือนที่แล้วประจำเดือนไม่มาเดือนนี้ก็ยังไม่มาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์นะคะอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรแล้วที่ประจำเดือนไม่มามันเกี่ยวกันไหมโอ้โหอันนี้ถามยากมาก
0: อายุ23เอง
1: ชายยังเด็กอยู
3: ่อันนี้ต้องดู
2: น่าจะแบ่งเป็น2อันก่อน
0: อันแรกคือถ่ายแล้ว
3: มีเลือดออกนะครับอันนี้ต้องดูว่าออกมาจากทางทวารจริงหรือเปล่าครับใช่ถ้าออกมาจากทางทวารนี่โอ้โหสาเหตุอายุน้อยๆขนาดนี้ก็เป็นได้ตั้งแต่แผลปากทวารนะครับหรือว่าเป็นจากลิสีดวงทวารเองก็เป็นได้นะครับหรือว่าอาจจะมีการลำไส้อักเสบ
0: ค่ะ
3: เป็นได้หมดแต่ว่าคิดถึงโรคที่ร้ายแรงเช่นมะเร็งเนี่ยค่อนข้างน้อยเพราะอายุน้อย
1: อาจารย์คะถ้าสมมติว่าเป็นเกี่ยวกับลิสีดวงหรืออะไรเนี่ยถ้าออกมาจากทางบริเวณก้นมันจะเจ็บไหมถ้ามีเลือดเนี่ยนะ
3: จริงๆลิสีดวงอาจจะไม่เจ็บครับแต่ปากแผลปากทวารเนี่ยบางคนเจ็บได
0: ้
3: นะถ้าแผลลึกๆแต่ถ้าแผลไม่ลึกจริงเนี่ยก็อาจจะมีแค่เคืองๆเฉย
0: ๆ
3: นะครับก็ทำให้เช็ดเวลากระดาษทิชชู่เช็ดอย่างเงี้ยก็จะมีเลือดติดออกมา
1: อันนี้บอกว่าไม่มีอาการเจ็บที่ก้นก็เลยบอกว่าไม่แน่ใจเกี่ยวกับประจำเดือนไหมประจำเดือนไม่มา
0: เขาบอกลองแตะด้านหน้าน่าจะหมายถึงตรงช่องคลอด
1: ใช่ก็ไม่มี
0: น่าจะออกมาจากทวารใช่ไหมอาจารย
3: ์จริงๆสาเหตุจริงๆก็คือท้องผูกนั่นแหละครับที่มีเลือดออกนะครับถ้าเป็นจากลิสีดวงทวารหรือแผลปากทวารเบื้องต้นถ้ายังไม่อยากมาพบแพทย์ก็พยายามในท้องผูกนะครับกินกากยาเยอะๆนะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้ต้องมาพบแพทย์ให้แพทย์ตรวจดูว่ามันเป็นลิสีดวงที่เลือดมันยังซึมอยู่หรือเปล่าหรือเป็นแผลที่มันลึกหรือเปล่า
0: ะ
3: นะครับนะถ้ายังไม่ได้เจอสาเหตุตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเช็คเข้าไปในลำไส้
0: ะ
3: นะครับเช่นการส่องกล้องนะครับดูว่าข้างในลำไส้เนี่ยมีเรื่องอื่นหรือเปล่าเช่นติ่งเนื้อในลำไส้หรือลำไส้อักเสบเยอะๆหรือเปล่าทำให้เลือดออกได
0: ้ค่ะต้องดูสาเหตุแต่อาจารย์ไม่ค่อยสงสัยเรื่องของมะเร็งเพราะอายุยังน้อย
3: ค่ะ
0: ถ้าเกิดมะเร็งเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่40 50
3: 50
0: ไปแล้วกล้อง50อัพ2กล้องตรวจลำไส
3: ้
0: นะคะอีกหนึ่งคำถามเป็นคำถามที่ยาว

0: มากพอสมควรนึกว่าเป็นเรื่องสั้นแต่ละเอียดดีมากใช้เวลาอ่านให้จันฟังหน่อยยาวจริงๆคุณดินแดนอายุ45ค่ะน้ำหนัก77ส่วนสูง165เซนติเมตรบอกว่าเป็นคนทานค่อนข้างเยอะในแต่ละมื้อพอมีวันหนึ่งเริ่มจะมีอาการจุกเสียดบริเวณกระเพาะลิ้นปี่นอนไม่ได้จะเป็นเฉพาะเวลากลางคืนนะคะใช้วิธีทานยาลดกรดแต่ก็ไม่ดีขึ้นจึงไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแถวบ้าน ER ฉุกเฉินเลยหมอให้ยาลดกรดมาเพียงอย่างเดียวแล้วก็ให้ปรับพฤติกรรมการกินกลับบ้านมายังปวดท้องจนถึงเวลาตีห้าอยู่ดีๆก็หายไปเองอันนี้อาจารย์สงสัยน่าจะกดไหลย้อนไหม
1: คะ
0: อาการเหมือนใช่ไหมคะเมื่อเริ่มหายก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้หลังจากนั้นเรื่อยๆก็กลับมาเป็นอีกโดยมักจะเป็นช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงเช้ามืดก็หายไปอีกอย่างหนึ่งที่เป็นคือท้องร้องครกครักในตอนเช้าจนต้องตัดสินใจไปพบหมอเฉพาะทางแผนกทางเดินอาหารแล้วก็ส่องกล้องจึงทราบว่าเป็นอะไรคะอาจารย์
2: อ๋อ H. pylori ครับเป็นแบคทีเรียชนิดหนึ่ง
0: กระเพาะติดเชื้อแล้วก็ตรวจชิ้นเนื้อผลก็ไม่ได้เป็นโรคร้ายอย่างมะเร็งหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อมาตลอด2อาทิตย์ไม่มีอาการแต่หลังจากยาหมดก็เริ่มมีอาการกลับมาเป็นใหม่อีกบางครั้งแต่ไม่ถี่เหมือนแต่ก่อนนะคะผลต่อมาคือปรับวิธีการกิน
2: ครับ
0: ตอนนี้น้ำหนักผมจึงลดลงเหลือราวๆ77บวกกับออกกำลังกายเป็นบางครั้งหมอก็หยุดนัดติดตามอาการไปแล้วแต่พอไม่ได้พบหมอปวดขึ้นมาอีกอาจารย์ปวดท้องปวดร้าวไปถึงหลังในช่วงกลางคืนทุกคืนหากในวันนั้นกินจนรู้สึกอิ่มมากเกินไปก็คือรู้สึกกวนรบกวนชีวิตประจำวันคำถามมาถึง4ข้อด้วยกันอาจารย
1: ์เอาเริ่มจากข้อแรก
0: อันนี้เหมือนการสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ค่ะผู้เข้าประกวดเตรียมตอบนะคะ1โรค
2: HPylori
0: ยังไม่หายหรือเปล่าครับอาจารย์หรือสามารถหายแล้วกลับมาเป็นอีก
3: อาจารย์ปูขอความรู้ก่อนไอ้โรคเนี้ยมันคือโรคอะไร
2: มันเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งนะครับที่ชอบเพราะว่าที่มีกรดเยอะๆนะครับเช่นคนที่เป็นกระเพาะเสพพวกอะไรนี้ก็จะมีกรดเยอะๆนะครับนะพวกนี้เนี่ยทำให้การรักษาโรคกระเพาะเนี่ยที่กระเพาะเสพหรือแผลในกระเพาะนี่ค่อนข้างรักษายากนะครับต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อตัวนี้ก่อนแล้วก็เชื่อว่าระยะยาวอาจจะมีริสของการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ครับตัว H. pylori
0: คำถามคือ H. pylori ยังไม่หายหรือเปล่าหรือหายแล้วกลับมาเป็นอีก
2: คือจริงๆถ้ากินยาครบคอร์สเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคร
0: ับ90%
2: จะหายแต่มีบาง 10% ที่มีการดื้อยาครับทานแล้วก็กินก็ยังไม่หายก็อาจจะต้องมาเช็
0: ค
2: นะปัจจุบันนี้อาจจะถ้าเคยตรวจเจอแล้วเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นถึงขนาดจะต้องมาส่องกล้องใหม่อาจจะมีการเป่าหรือมีการดูลมหายใจเขาจะเช็คได้ว่ายังมีการติดเชื้อ H. pylori อยู่หรือเปล่า
0: หรือไม่อันนี้ตอบคำถามแรกคำถามต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลข2หากผมปวดท้องตอนกลางคืนมีวิธีบรรเทาการปวดท้องได้ยังไง
1: จริงๆก็คือต้องคือนอกจากการรักษาตัวการติดเชื้อ ลายเนี่ยคิดว่าคนไข้เนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของพฤติกรรมการกินอาหารที่ทำให้กระตุ้นที่มีอาการกรดไหลย้อนร่วมด้วยเพราะไม่ใช่หมายความว่าเป็น H. pylori แล้วไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนเพราะมันอาจจะเจอคู่กันก็ได้ดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารก็คือให้กินมื้อน้อยๆแล้วก็อย่ากินอาหารรสจัดลดคาเฟอีนแล้วก็อย่ากิน
0: แอลกอฮอล
1: ์ใช่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่เนี่ยต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายแล้วก็อย่ากินใกล้กับมื้อเวลาที่รับประทานอาหารเนี่ยอย่าใกล้กับมื้อนอน
0: 2-3ชั่วโมงค่อยนอน
1: ใช่
0: หลังมื้ออาหาร
1: ถูกต้องค่ะแต่ถ้าเกิดปวดมากลางดึกถามว่าจะมีอะไรพอจะช่วยได้บ้างก็คือมียาลดกรดหรือว่าถ้าเกิดมีเหมือนมีอาการขึ้นไส้อาเจียนก็อาจจะกินยาที่ช่วยเพิ่มการดีดตัวของลำไส้ด้วยก็ได
0: ้อันนี้คืออาการแก้ไขหรือบรรเทาอาการปวดท้องในช่วงกลางคืนที่เป็นบ่อย
1: ๆ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี
1: ้ค่ะข้อถัดไป
0: หมายเลขหนึ่งก็ประกวดอาการขั้นต้นค่ะมีส่วนเกี่ยวกับความเครียดไหมอาจารย
2: ์โอ้มีแน่นอนครับก็คือสาเหตุก็กรดหลั่งเยอะมีกรดหลั่งในกระเพาะเยอะซึ่งสาเหตุกรดหลั่งเยอะก็มีความเครียดกินอาหารไม่ตรงเวลานะครับนะกินอาหารรสจัดมากๆนะครับพวกชากาแฟหรือเหล้าเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการพวกนี้ได
0: ้ความเครียดมีส่วนกระตุ้นให้เกิดกรดในกระเพาะอาหารคำถามข้อสุดท้ายก่อนที่มงจะลงที่ใครคนใดคนหนึ่งการทานอิ่มเกินไปในแต่ละมื้อใกล้เคียงกับที่อาจารย์เมียวบอกไปแล้วหรืออาหารที่ย่อยยากมีส่วนทำให้ปวดท้องไหมครับ
1: มีส่วนแน่นอนนะคะก็คือการทานอย่างเช่นมื้อใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้กระตุ้นการหลั่งกรดมากขึ้น
0: เพราะว่าเรากินเยอะกรดก็ต้องบอกว่าออกไปย่อยออกไปย่อย
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราก็จะเลยแนะนำว่าพยายามกินมื้อเล็กๆค่ะแล้วอาหารย่อยยากอย่างเช่นพวกกลุ่มเนื้อสัตว์บางคนเนี่ยไปกินแบบ
0: สเต็ก
1: เฟ่
0: หมูกระ
1: ทะแล้วก็อุ้ยมีอาการ

0: เพราะฉะนั้นก็จะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่ย่อยยากช่วงแรกๆเนี่ยก็คือกินเนื้อสัตว์ที่ย่อยง่ายอย่างเช่นเนื้อปลา
1: ค่ะ
0: อย่างเงี้ยก็จะย่อยง่ายหรือว่ากินพวกผักเพิ่มมากขึ้นก็จะช่วยการขับถ่ายแล้วก็ลดอาการปวดท้องได้ด้วย
1: ค่ะ
2: ครบถ้วน
0: กับคำถามถึงได้รับทอง2คน

0: งจะลงที่ใครไม่ได้ต้องลงที่อาจารย์มะเหมียวเท่านั้นเพราะเป็นคำถามเกี่ยวกับเด็กนะคะคุณศศิธรถามเรื่องลูกสาวเนาะอายุ4ขวบเท่านั้นเองคุณศศิธรบอกว่าเดี๋ยวนี้เวลาดุลูกลูกชอบกระทืบเท้าใส่ค่ะอยากทราบว่าควรทำยังไงดีเดี๋ยวนี้เอาแต่ใจตัวเองมากๆเลยคุณคุยกับลูกยังไงคะไม่ให้ลูกทำแบบนี้อาจจะดูตามเกมหรืออะไรหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: เด็กวัยนี้จะเรียนแบบพฤติกรรมก็คือต้องบอกก่อนว่าการกระทืบเท้าเนี่ยก็อาจจะเรียนแบบมาจากผู้ใหญ่หรือโทรทัศน์ที่บางทีแบบเขาอาจจะมองผ่านปุ๊บเดียวแบบสมมติถ้าเราไม่ได้ให้เขาดูซึ่งเราก็จะหลีกเลี่ยงให้ดูด้วยนะคะถ้าเกิดเขามองผ่านปุ๊บเดียวเขาก็จะจดจำเอามาหรือว่าเจอไปเล่นกับเพื่อน
0: ที่โรงเรียน
1: เจอเพื่อนค่ะที่โรงเรียนอนุบาลอะไรเงี้ยเขาก็จะเรียนแบบแต่ว่าวัยนี้ต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ทุกคนว่าเป็นวัยแห่งการอดทน
0: คือไม่ถือว่าคุณแม่ต้องอดทน
1: คุณแม่ไม่ใช่ลูกค่ะก็คือทุกพ่อแม่ทุกคนจะคิดว่าวัยอายุ2ขวบเนี่ยที่เป็นภาษาอังกฤษที่เรียกว่า terrible 2เนี่ย
0: ค่ะ
1: Terrible แล้วแต่ว่า
0: คือหมดแล้วหมดเลย
1: ยังไม่มีค่ะไม่มีการหมดค่ะ
0: ยังไม่หมดค่ะ
1: ใช่ค่ะก็คือก็จะเขาเรียกว่าอะไรhandle ยากไปจนถึงอายุ4ขวบจนกว่าจะเข้าอนุบาล ซึ่งปกติเนี่ย4ขวบก็จะเป็นวัยที่เหมือนคล้ายๆเขาจะรู้สึกว่าเขาครองโลกนี
0: ้เป็นศูนย์กลางของ
1: ถูกต้องเขารู้สึกว่าทุกคนจะต้องเอาใจเขาทั้งหมดแล้วนอกจากนี้ก็คือตอนนี้พัฒนาการทั้ง4ด้านของเขาก็คือด้านภาษาด้านทางกายไม่ว่าจะกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กคือแทบจะพร้อม 100% แล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความคิดไปไกลมีความต้องการอยากทำอะไรเพิ่มขึ้นจินตนาการเยอะมากขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเริ่มตามไม่ทันจากเดิมที่แบบเป็นเหมือนคนคอยเสนอให้ตลอดอันเนี้ยเป็นตัวเด็กเองที่จะบอกความต้องการ
0: เขาอยากจะเลือกของเขาเอง
2: บอกให้ซ้ายไปขวาตลอด
1: ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเหมือนถ้าเกิดเขาหงุดหงิดอยู่คุณพ่อคุณแม่ต้องเข้าใจว่าต้องบอกให้เขาเด็กวัยนี้ก็คือเขาอยากแสดงแต่อารมณ์โดยที่เขาอ่ะไม่รู้ว่า
0: ไม่มีเหตุผล
1: ใช่เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องสอนว่าสมมติเด็กโกรธขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องบอกว่าแม่เนี่ยเข้าใจและว่าลูกโกรธแต่สาเหตุที่ลูกโกรธเนี่ยเกิดจากอะไรไหนต้องค่อยๆ คุยกันบอกแม
0: ่
1: ใช่เพราะว่าเด็กก็จะแบบกีดการกีดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกว่าแม่หนูโกรธใช่ไหมแล้วเขาก็รู้สึกว่าอ๋อแม่รู้ด้วยว่าเราโกรธแล้วเขาก็เริ่มจะอยากเล่าว่าโอเคตอนนี้หนูหิว
0: สาเหตุเพราะอะไร
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแต่ว่าหลีกเลี่ยงการตีการคือแต่ว่ามันก็จะยากเหมือนกันเพราะบางทีเราก็จะบอกว่าอย่าเสียงดังตอบกลับกับลูก
0: มันยากอาจารย
1: ์คนเป็นแม่
0: ลูกกระทืบเท้าอยู
1: ่แวดเลย
0: เดินไปเด็ดกิ่งในยม
1: อย่างเงี้ยไม่ได้เขาจะแบบเหมือนเขาจะรู้สึกว่
0: า
1: แม่ทำต่อเขาก็จะทำต่อแรงขึ้น
0: ไม่จริงเขาก็เคยชินกับพฤติกรรมรุนแรง
1: ใช่ค่ะมันก็จะเหมือนแรงกันไปแรงกันมาก็จะไม่หยุดเพราะฉะนั้นแม่จะต้องแบบ
0: นิ่ง
1: เข้าโหมดใส่เสื้อขาวแบบเรา
0: เข้าโหมดหูดับชั่วขณะแม่รู้แล้วว่าลูกโกรธอะไรใช่ไหมโดยเฉพาะกับเด็กต
1: ้
0: องมีจิตวิทยาสูงมากพอสมควร
1: และถ้าทำไปแบบนี้มันต้องอดทนนานแค่ไหนคะขึ้นอยู่กับคนในบ้านถ้าในบ้านเนี่ยทำแบบนี้ทุกคนจะเป็นไปได้เร็วเดือน2เดือน3เดือนจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในบ้านคุณแม่ทำคุณพ่อทำปู่ย่าตายายไม่ทำเลยสักคนเดียว
0: มาลูกโอ้ใครว่าลูก
1: ก็จะ
0: สะดุดโต๊ะหรอเดี๋ยวตีโต๊ะ
1: อะไรอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะก็จะแบบเป็นจะยากเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ต้องไปในทิศทางเดียวกัน
1: อ
0: ิกนอได้ไหมแบบสมมติเด็กกระทืบเท้าหรือไม่พอใจหรือกรีดแล้วคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีการเพิกเฉยอันนี้แนะนำ
1: ค่ะเมื่อสมัยก่อนเทคนิคนี้เรามีแนะนำเยอะเขาเรียกว่าทามเอาก็คือ
0: หมดเวลาละ
1: ก็คือให้เด็กก็อยู่ไปคนเดียว
0: ก็ลองไป
1: แต่ว่าในปัจจุบันเราเชื่อว่าคือก่อนที่จะมีทามเอาก็คือการไม่สนใจเด็กเนี่ยเราต้องมีทามอินก็คือการที่มีความอบอุ่นพูดคุยเป็นเวลาแห่งความสุขให้เด็กก่อนเพราะฉะนั้นด้วยส่วนใหญ่เราจะแนะนำว่าทำเอาถ้าไม่ได้จำเป็นเราก็ไม่ได้ให้ใช้ทุกรายอะค่ะ
0: ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราพูดคุยแล้วอาจจะสงบลง
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็พอก็ทานเอง
1: ค่ะ
0: นะคะคุณศศิธรอดทนนะคะ
1: ค่ะ
0: น่าจะได้อีก
2: ที่บ้านปลูกต้นมะยมคนถามคุณดาวอุ้ยเป็นแบบพืชมงคลเหรอฮะแบบปลูกแล้วคนนิยมอ๋อไม่ค่ะเอาไว้ตีลูก
0: นะคะได้อีกหนึ่งคำถามไหมคะ
3: อันหนึ่งคำถามนะคะไปที่นุ่งดาวเลยค่ะ
0: มาที่คำถามต้นมะยมควร
1: ไม่ใช
0: ่มาที่คำถามอันนี้หลายคนอยากรู้อาจารย์ขาการกินโปรไบโอติกคือตอนนี้ฮิตมากเลยอะสมัยก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินแต่ตอนนี้เขาบอกว่าการกินโปรไบโอติกนะคะแบบผงชงกับน้ำทานมาได้3วันเพื่อรักษาอาการ IBS ลำไส้แปรปรวนใช่ไหม

0: คะกินแล้วท้องอืดมีอาการอืดแบบไม่สบายท้องเลยควรหยุดกินไหมคะอาจารย
1: ์ถ้ากินแล้วมีอาการแบบนี
2: ้ควรจะหยุด
0: เนาะหยุดค่ะอาจารย
2: ์อันนี้ยาพวกนี้ก็คืออาจจะช่วยได้บ้างนะครับแต่ไม่ได้ช่วยในทุกคนนะครับถ้าคนไหนที่กินแล้วรู้สึกไม่สบายท้องนะบางทีกินแล้วอาจจะมีอาการผิดปกติ
0: ถ่าย
2: หยุดได้ครับหยุดได
3: ้ค่ะค่ะอันนี้ก็ลองดูนะคะหลายคนกำลังนิยมมากนะโปรไบโอติกนะคะ
0: ช่วยอะไรอาจารย์มะเหมียวขอสั้นๆโปร
1: เกี่ยวกับการขับถ่ายเพิ่มภูมิคุ้มกันในในลำไส้
3: ใช่ค่ะเราถ้าไปเลี้ยงเอาพวกจุลินทรีย์พวกนี้พวกอะไรมาเลี้ยงเองอันตรายไหมคะ
1: ต้องมีเทคนิคที่ถูกต้องหมายถึงว่าปกติเนี่ยเราก็จะมีคำแนะนำในการเลี้ยงมันต้องสะอาดคือถ้าไม่สะอาดมันก็มีโอกาสติดเชื้อ
3: มากกว่า
1: ของทางเดินอาหาร
0: ดูสิฉันกินแล้วถ่ายดีๆเปล่าท้องเสีย
1: ติดเชื้ออยู
0: ่ก็คือต้องมีการควบคุมในระบบ
2: ใ
1: ช่
0: นะคะที่ได้มาตรฐาน
3: ค่ะวันนี้ตอบคำถามได้บางส่วนนะคะคุณผู้ชมก็ยังค้างอีกบางส่วนด้วยเหมือนกันขอบคุณนะคะอาจารย์หมอมะเหมี่ยวอาจารย์หมอปูของเรานะคะ
0: ขอบคุณค่ะอาจารย์อวยพรวันสงกรานต์ให้อาจารย์ปูก็ได้ให้กับคุณผู้ชมของเรา
2: ก็สงกรานต์ก็คือปีใหม่ไทยนะครับเป็นการขึ้นปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพนะครับเรายังต้องอยู่กับโควิดอีกสักพักหนึ่ง
3: นะอีกสักพัก
2: หนึ่งสักพักหนึ่ง
0: ปีหน้าเราหวังใจว่าจะได้สาดน้ำ
3: อาจารย์มาเบียวด้วยดีกว่า
1: เชิญค่ะก็นอกจากขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงก็อย่าลืมไปออกไปไหนช่วงสงกรานต์อย่าลืมใส่หน้ากากล้างมือเสมอแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนก็ฉีดเลยค่ะ
0: หมอก็ยังคือหมออยู่ดีย
1: ังมีความอวยพรเรื่องสุขภาพแต่อย่างไรก็ตาม
0: อะไรก็ไม่สำคัญเท่าสุขภาพดี
3: ใช่แล้วค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวลินดาแบรนด์และกลัดนะคะหมดเวลาแล้วเราสี่คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: หนนะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันหมดอยู่ไหนกันหมดหาไม่เจอแล้วเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เองอยู่นี่เองจับได้แล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาวาดรูปแล้วแล้วแล้วแล้วมาเร็วมาเร็วมาลงนี้มาลงนี้มาลงนี้ก่อนมานี่ค่ะทุกคนสวัสดีสวัสดี
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: ครับและนี่คือรายการอนุบาลชานสมองเด็กๆอนุบาลเหล่านี้นะครับมีความน่ารักมากกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพราะว่าเขามีความคิดและจินตนาการอีกมากมายและนี่คือรายการที่จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดมาต่อเติมเส้นสายจากลวดลายที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาประจำวันก็คือเป็นแบบนี้ครับ
1: แบบนี้
0: มีเส้นแนวนอน2เส้นแล้วก็มีเส้นแนวตั้งมาเชื่อมต่ออีก1เส้นแบบนี้นะครับตอนนี้ให้ผู้ปกครองช่วยลากเป็นโจทย์ให้น้องๆก่อนนะครับให้เวลา1 2 3หมดเวลานะครับเอาละตอนนี้น้องๆทางบ้านต้องใช้ความคิดให้เยอะนะครับจะพลิกซ้ายพลิกขวายังไงก็ได้นะครับแล้วเด็กๆที่นี่ล่ะพร้อมทุกคนไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วเราไปวาดรูปกันเลยไป

0: ตอนนี้นะครับน้องสาอินทำของตัวเองเสร็จแล้วกระโดดข้ามมาช่วยเพื่อนทำอีกนะน่ารักมากจริงๆเลยตอนนี้ครับเด็กๆครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับพี่เซฟจะขอนับถอยหลังจาก5วินาทีสุดท้ายนะเด็กๆช่วยกันนับหน่อยครับ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วนะครับโอ้โหเสียดายจริงๆเลยน้องๆทางบ้านถ้ายังไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับและช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงที่เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าเขาวาดและคิดอะไรลงไปในภาพเริ่มจากคนแรกเลยน้องต้นกล้านะครับภาพนี้น้องต้นกล้าตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: รางรถไฟครับ
0: รางรถไฟนะครับตรงไหนเป็นรางตรงไหนเป็นรถไฟล่ะครับ
1: อันนี้เป็นรางอันนี้เป็นรถไฟ
0: อ๋อนี่เป็นราง
1: อันนี้เป็นพ
0: ่
1: ออ
0: ๋อมีพ่อด้วยมีพ่อไปคนเดียวเหรอรถไฟขบวนนี้
1: ใช่พ่อกับแม่
0: พ่อกับแม่นะครับพ่ออยู่นี่แล้วแม่อยู่ไหนล่ะครับ
1: แม่อยู่ในรถนี่
0: อ๋ออยู่ตรงไหนสักที่นึงนะครับจากเส้นตั้งต้นนะครับที่เห็นอยู่น้องต้นกล้าจินตนาการเป็นรางรถไฟเราก็ยังเติมลงไปให้อีกรางนึงด้วยนะให้มีรถอีกขบวนนึงวิ่งมาด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือความคิดของเด็กน้อยคนนี้ครับปรบมือให้หน่อยครับปรบมือเอามาถึงคนที่2ของเราเลยพูดเก่งมากเลยน้องลูกแก้วนะครับนี่ผลงานของน้องลูกแก้วน้องลูกแก้วเฉลยหน่อยครับ
2: บอกแล้วชั้นหนังสือ
0: คงจะต้องให้น้องลูกแก้วอธิบายหน่อยแล้วว่ามองยังไงเนี่ยให้เป็นชั้นหนังสือ
2: ก็ว่าตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้อ้าวไหนอ่ะนี่เห็นชั้นละไหนหนังสือ
2: นี่คือหนังสือค่ะนี่ก็เล่มใหญ
0: ่อ๋อหนังสือเล่มใหญ่นะครับแล้วการที่เรามีหนังสือเยอะๆดียังไงครับ
3: อ๋อแล้วมันจะฉลาดขึ้น
2: มันจะฉลาดขึ้นค่ะแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความเก่งความโกหกความสามัคคี
0: ความสามัคคีด้วย
2: ความไม่มีน้ำใจ
0: ความไม่มีน้ำใจด้วยเหรอ คนไหนอ่านหนังสือบ่อยมาก
2: หนูเป็นคนที่รักหนังสือ
0: ครับ
4: หนูมีหนังสือแต่ไม่ได้อ่านเลย
0: เดี๋ยวมีหนังสือเยอะไหมมีหนังสือเยอะไหม
4: เยอะไม่ได้อ่านเลย
0: ไม่ได้อ่านเลยแล้วมีไว้ทำไมอ่ะ
4: ก็หนูเอาหนังสือก็ตัวมาให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให
0: ้อ๋อเข้าใจแล้วเด็กๆควรจะเล่นเกมหรืออ่านหนังสือมากกว่ากัน
2: อ่านหนังสืออ
5: ่านหนังสือ
0: เก่งมากเลยนะครับ
4: หนูเล่นเกมทุกวันเลย
0: นี่ครับจากเส้นนะครับที่เรามีให้น้องลูกแก้ววาดต่อเติมจนกลายเป็นชั้นหนังสือซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับเด็กๆเลยนะครับปรบมือให้น้องลูกแก้วหน่อยจากผลงานสื่อนะครับมาถึงผลงานชิ้นต่อไปเป็นผลงานของน้องซาอินนะครับชื่อน่ารักมากเลยน้องซาอินครับภาพนี้ตั้งชื่อภาพว่าน
6: างฟ้าแสนสวยค่ะ
0: นางฟ้าแสนสวยนะครับเห็นแล้วนะครับคงจะเดาออกว่านางฟ้าอยู่ตรงไหนเนาะเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับ
6: นี่คือตู้เย็น
0: ตู้เย็นของ
6: นางฟ้าน
0: างฟ้าเอาเล่าต่อลูก
6: อันนี้นางฟ้าจะไปเปิดตู้เย็นเพราะว่านางฟ้าจะกินน้ำค่ะ
0: อ๋อนางฟ้าจะกินน้ำมาเปิดตู้เย็นนะครับ
6: แล้วก็นี่คือหลังคาของบ้านนางฟ้า
0: ครับข้างล่างนี่คืออะไรครับ
6: ก้อนเมฆมันรองอยู่ค่ะ
0: นี่คือบ้านของนางฟ้าเหรอ
6: ค่ะ
0: นางฟ้ามีพื้นบ้านเป็นก้อนเมฆเหรอครับ
6: อยู่บนดาวสวรรค์แล้วแต่จะเป็นจินตนาการของซาอินเองค่ะ
0: อ๋อเหรอครับน่ารักมากเลยนางฟ้าจะไปกินน้ำด้วยนะครับปรบมือให้น้องซาอินหน่อยเก่งมากเอาละมาถึงสุดหล่อของเราอีกคนหนึ่งนะครับน้องภูมินะครับภูมิใจเสนอภาพนี้นี่นะครับน้องภูมิตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
7: ทะเลครับ
0: ทะเลนะครับภาพนี้เป็นภาพทะเลน้องภูมิต้องเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยครับว่าทะเลยังไงเดี๋ยวชี้ดูหน่อย
7: ทะเลเป็นเส้นๆบะหมี
0: ่ทะเลเป็นเส้นๆอัน
7: นี้ไม่ใส่ลง
0: ตรงนี้เป็นทะเลนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น
7: ใส่ลง
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
7: มีประตูสีเขียวอยู่ตรงนี้
0: เฮ้ยประตูสีเขียว
7: ไปที่กินข้าว
0: ไปที่กินข้าวเหรอครับ
8: แล้วเรือจอดไว้ที่ไหน
0: เรือจอดไว้ไหนล่ะครับ
7: ตรงนี
0: ้โอ้เรือจอดตรงนี้นี่นะครับคือผลงานทะเลปรบมือหน่อยนะครับ เยี่ยมมากเลยคนต่อมาคนสุดท้ายสาวน้อยน้องผักบุ้งนะครับน้องผักบุ้งตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
5: กำแพงเมืองค่ะตำรวจนะคะเห็นกระดูกหายไปตำรวจก็เลยจับหมาค่ะ
0: ตำรวจเห็นกระดูกหายไปก็เลยมาจับหมาแล้วแสดงว่าเส้นที่เห็นตอนแรกเลยคือเส้นแถวๆนี้นะครับเป็นเส้นตรงนี้น้องผักบุ้งมองเห็นเป็นรูปอะไรครับ
5: มองเห็นเป็นรูปมันเหมือนคล้ายๆกำแพงหนูก็เลยต่อเส้น
0: อ๋อน้องผักบุ้งต่อเส้นจากที่มีให้เป็นรูปกำแพงนะครับแล้วบนนี้คืออะไรครับ
5: เสาไฟ
0: เสาไฟนะครับเราจะมีไฟแสงสว่างตามกำแพง
5: ไ
0: ว้ทำไมครับ
5: พอมืดรถจะได้เห็นว่านี่คือกำแพง
0: โอ้รถจะได้เห็นจะได้ไม่ชนกำแพงใช่ไหมครับนี่แหละครับคือผลงานจากความคิดของน้องผักบุ้งนะครับต่อเส้นให้กลายเป็นรูปกำแพงนะครับปรบมือให้หน่อยเก่งมากเลยเป็นยังไงบ้างครับความคิดของเด็กๆแล้วก็จินตนาการของเด็กๆอนุบาล นะครับที่เขาสามารถวาดต่อเติมเส้นสายจากที่เรามีให้ออกไปอย่างหลากหลายแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะครับนี่แหละครับจินตนาการของเด็กไม่มีถูกและไม่มีผิดนะครับเด็กๆครับคราวหน้าเตรียมอุปกรณ์วาดภาพและกระดาษมาให้พร้อมมารอพบกับเราในรายการ
9: อนุบาล
0: ชาญเสมอ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ก็น่าจะเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลในประเทศแล้วก็เศรษฐกิจนะครับ
1: เกี่ยวข้องกับอาชีพในอนาคตครับแล้วก็เทรนด์เศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาของบ้านเมืองเราครับ
2: ยังไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับไม่ค่อยได้คิดไว้เลยครับ
3: ไม่ค่อยได้คิดไว้เลย

0: การเมืองก็น่าเกี่ยวกับผู้บริหารประเทศก็เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรด้วย
1: ถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจมันก็เหมือนจะไม่เกี่ยวแต่จริงๆมันก็ยังเกี่ยวอยู่ดีเพราะว่ามันมีผลต่อทุกๆอย่างรอบๆตัวเราอย่างเช่นแบบสังคมหรือว่าอาชีพการงานของพ่อแม
2: ่การเมืองเหมือนเป็นตัวกำหนดทิศทางประเทศนะครับคือถ้าเกิดประเทศจะเป็นที่ได้ดีหรือไม่ดีครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการเมืองมันเป็นแบบไหน
3: ก็น่าจะเกี่ยวในหลายอย่างครับถ้าสมมติผมอยากจะซื้อเบียร์หลังเที่ยงคืนผมก็ซื้อไม่ได้เพราะว่ามันมีกฎหมายมันมีการเมืองอะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องครับ
4: ที่จริงแล้วการเมืองมันคือเรื่องของอำนาจนะครับมันคือการเรื่องของอำนาจที่เราจะใช้ในการที่จะเลกูเลตในการที่จะเอาเข้ามาควบคุมจัดการดูแลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
5: ไม่ทราบกัน
6: การใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกครับ
7: ตามเพื่อนเลยครับถูกต้อง
8: ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเลยครับ
9: ก็เคยได้ยินบ้างครับก็รู้จักครับ
10: ผมไม่รู
11: ้ครับ first time voter นะฮะก็เป็นคำที่เพิ่งรู้จักมาไม่นานมานี้เองนะฮะเพราะจริงๆแล้วตัวเองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะแต่ว่าก็มีพี่คนนึงนะฮะก็เคยบอกไว้ว่า first time voter เนี่ยก็คือการที่เป็นกลุ่มคนนะฮะที่ไม่เคยเลือกตั้งเลยนะฮะในอายุ18ถึง25ปีนะฮะก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของเขานะฮะ
12: เด็กในอายุ18ถึง25ถูกต้องไหมครับเขาอาจจะไม่ได้ใส่ใจมากขนาดนั้นซึ่งบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเรื่องของสิทธิ์ขั้นพื้นฐานอะไรเหล่านี้คิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนด้วยซ้ำครับ
13: สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่8นะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่มนกหัวขวานค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะโครงงานของพวกเรามีชื่อว่า1เสียงของคุณดังแค่ไหนวัตถุประสงค์หลักของโครงงานนี้ตั้งใจที่จะรณรงค์ให้คนไทยออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วยใจที่ใสสะอาดหรือเรียกสั้นๆว่าโหวตจากใจที่ใสสะอาดค่ะซึ่งการโหวตจากใจที่ใสสะอาดนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการมีความรู้ในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นความรู้ในเรื่องการเลือกตั้งระบบใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะหรือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคนสิทธิหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยค่ะสิ่งเหล่านี้จึงจำเป็นสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ

0: ครับกลุ่มเราได้เป็นแพลตฟอร์มกลางในการรณรงค์ให้ความรู้และก็เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งออฟไลน์และออนไลน์เพื่อให้ผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านได้ตระหนักถึงการรณรงค์ถึงประชาธิปไตยที่ยั่งยืนรวมทั้งคนยุคใหม่ที่มาร่วมกันสร้างพลังในการสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้ดีกว่าทุกวันนี้นะครับ
1: VIP นะคะร่วมวิ่งกับดารานะคะ
2: สนุนรณรงค์การเลือกตั้งของคนหนุ่มหน่วยนะครับอันนี้คือจะเป็นคนหนุ่มหน่วยหมดเลยเราร่วมมือกับกกต.นะครับโดยการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
0: โดยกลุ่มเราได้เป็นศูนย์กลางหรือแพลตฟอร์มกลางในการ PR ประชาสัมพันธ์ทั้งที่เป็นออนไลน์คือ Facebook ไวรัลแล้วก็ Instagram ต่างๆรวมทั้งออฟไลน์บนป้ายบิลบอร์ด LED บนจุดที่ประชาชนสนใจและสามารถเห็นและตระหนักได้
3: กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสถาบันพระปกเกล้านะคะพร้อมด้วยกกต.ของกรุงเทพมหานครจัดงาน Democ Day ก็คือวันส่งเสริมประชาธิปไตยสะท้อนถึงแนวคิดประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ค่ะ
4: พวกเราทุกคนช่วยกัน
5: คนรุ่นใหม่เลยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่ากลุ่ม First Time Voter เนี่ยซึ่งจะมีถึง7ล้านคนวันนี้เนี่ยถ้าเรานับคนอายุ18ปีเนี่ยย้อนหลังไป10ปีเนี่ยอายุเพียง8ขวบเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะเห็นประสบการณ์ทางการเมืองแบบดังนั้นเนี่ยอาจจะต่างจากคนอายุ40 50 60นะครับซึ่งเห็นการเมืองมาหลายแบบดังนั้น First Time Voter เนี่ยจะมีความสำคัญมากว่าถ้าเขาเป็นฝ่าย

0: ที่กระตือรือร้นที่จะเข้ามาแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยเราก็เชื่อว่ากิจกรรมเหล่านี้ก็จะส่งเสริมให้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมั่นคงขึ้น
1: ที่ผ่านมานะคะช่องทางออนไลน์ก็โตขึ้นเรื่อยๆนะคะข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเนี่ยคนไทยก็ใช้ Facebook มากกว่า8ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทางกลุ่มนกหัวขวานของเราเนี่ยก็เลยเลือกใช้ Instagram กับ Facebook ในการสื่อสารกับผู้คนค่ะ
2: ครับในครั้งนี้ครับเราก็เลยใช้แพลตฟอร์มนี้ในการตั้งเพจขึ้นมานะครับเพจที่เราใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ที่ว่าเพจตลาดประชาธิปไตยนะครับเพื่อส่งเสริมการโหวตครั้งนี้แล้วก็ประชาธิปไตยในครั้งนี้ของเรานะครับโดยที่เราใช้เพจเนี้ยแชร์ไปถึงเพจต่างๆซึ่งมีคนดูหลายแสนคนถึงเป็นหลักล้านคนนะครับทำให้ประสบความสำเร็จในการโปรโมทกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ
3: อยากรู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของพวกเราในระบอบประชาธิปไตยมีอะไรบ้างคะ
4: ประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วเราคนไทยมีสิทธิและหน้าที่อย่างไรบ้างในทางประชาธิปไตยหัวขวานจะบอกเองรัฐธรรมนูญยังบัญญัติให้ประชาชนชาวไทยที่มีอายุ18ปีขึ้นไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ
5: เสียงสะอาดในการลงคะแนนคืออะไรล่ะคะ
4: เสียงสะอาดคือเสียงที่ปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วการซื้อสิทธิ์ขายเสียงคืออะไรมาดูกันการซื้อสิทธิ์หมายถึงพฤติกรรมการทุจริตเลือกตั้งโดยใช้เงินแลกเปลี่ยนกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งการซื้อขายเสียงเป็นเหมือนธุรกิจเมื่อมีการลงทุนแล้วก็ต้องมีการเอาทุนคืนเมื่อชนะเลือกตั้งเข้ามาก็ต้องโกงเอาเงินกลับมา

0: ในนี้ใครที่อายุไม่ถึง18ไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของพี่เป็นทาร์เก็ตกลุ่มพี่ทั้งหมด
1: การเมืองในชีวิตปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เขาพูดว่าการเมืองอะไรก็แล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับชีวิตคนของน้องๆยังไงบ้างเดี๋ยวพี่จะลองเปิดคลิปสั้นๆนะครับให้น้องๆลองดูก่อน
2: คิดว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับก็คือปากท้องของเราค่าข้าวที่กินแต่ละวันหรือว่าระบบการจัดการขนส่งอะไรทำนองเนี้ยครับ

0: ลุ่มนกหัวขวานก็ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการเลือกตั้งนะคะซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์สำหรับพวกเรามากค่ะเพราะว่าก็เป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของพวกเราค่ะแล้วก็การเมืองจะเป็นยังไงก็คือขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้รับความรู้ไปมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองของเราเนี่ยเป็นยังไงระบบการเลือกตั้งในครั้งนี้ของเราเป็นยังไงแล้วก็คิดว่าครั้งนี้นะคะ

0: จะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนค่ะ
1: ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเมืองมาก่อนเลยจนได้มาเจอกับพี่ๆค่ะก็ขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่มาให้ความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงขั้นลึกเลยค่ะทําให้พวกเราได้รู้แล้วก็อยากออกไปใช้เสียงกันให้ทุกครบทุกคนเลยค่ะ
2: เราจะเป็นหนึ่งในเสียงสะอาดที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะ
3: สำหรับท่านี้นะครับเป็นท่าประจำตัวของกลุ่มเรานะครับแสดงว่าพวกเราทุกคนจะไปบวช ด้วยจิตใจที่ใสบริสุทธิ
4: ์ใสสะอาดคร
3: ับ ใสสะอาดใสสะอาดครับ
5: ย
3: ู
5: โหวต
3: ไอโหวต
6: ยูโหวตไอโหวต
7: ยูโหวตไอโหวต
8: ยูโหวตไอโหวต
9: ยูโหวตไอโหวต
10: ยูโหวตไอโหวต
11: ยูโหวตไอโหวต
12: ยูโหวตไอโหวต

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ฮ้ยนี่คือหนังสือจากโนแลนจริงๆเหรอเนี่ย
1: เฮ้ยทุกคนทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะตื่นสิตื่นสิ
2: ตื่นเถอะเอาแต่นอนแบบนี้นะมันไม่ดีนะครับตื่นเร็ว
3: ยังมีอารมณ์อบรมนิสัยอีกเหรอเนี่ย
2: เปล่านอนแบบนี้ทำกระผมใจไม่ดีต่างหากครับหลับลึกจนขนลุกนะครับปั๊มหัวใจหน่อยอึ๊งแอะ1 2 1 2ทำอะไรนะทำให้พวกเขาฟื้นไงล่ะ1 2
4: พอเธอทุกคนมันไม่มีประโยชน์หนังสือพวกนี้พกพลังบางอย่างสะกดเอาไว้ทำอย่างไรก็คงไม่ฟื้นหรอก
0: ฝีมือของปราดแห่งเงาแน่ๆ
5: ใครว่าล่ะ
3: ฮะ
5: นี่เป็นพลังของผู้กล้าแห่ง Lost Land ตั้งหาก
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยพลังของเราหนังสือแบบนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ
3: งั้นเดี๋ยวก็คงจะใหญ่กว่านี้นะสิ
4: อยู่ในนี้อันตรายรีบหนีออกไปข้างนอกเร็ว
0: เอาเร็วเร็วเร็วเร็ว
5: ทักทายเพื่อนใหม่เฮ้ยเพื่อนเก่าของพวกเจ้าซะสิ
0: ฮะยี
3: ่ตัวอะไรเนี่ย
5: นี่คือพลังรวมร่างของพวกเราเหล่าหนังสือของดินแดนแห่งปัญญายังไงเล่าเจ๋งมาก
3: ดูเหมือนนี่จะไม่ใช่เวลามาภูมิใจนะ
6: จะเย็นๆพวกเราตัวมันใหญ่ก็จริงแต่ถ้าเราแยกย้ายกันออกไปมันก็คงทำอะไรลำบากเหมือนกัน
3: ไอเดียเจ๋งงั้นเอาตามนี้แยกกันออกไปให้มันงงเลยไป
7: เราจะไปทางไหนดีเนี่ย
3: อย่างที่เธอคิดเลยดาวมันเริ่มตามเราไม่ทันแล้ว
0: แล้วทีนี้จะทำยังไงถึงจะหยุดพวกหนังสือได้ล่ะครับท่านผู้เฒ่า
4: ขอคิดเดี๋ยวนะ

0: นี้ไม่พ้นหรอก
1: เอ๊ะหยุดแล้วอ่ะหรือว่ามันจะเหนื่อยแล้วอ่ะนี่พวกหนังสือแห่งดินแดนโนแลนรวมพลังกันแล้วน่ากลัวขนาดนี้เลยเหรอ
2: ก็เจ๋งประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้พลังสายฟ้าเนี่ยไม่เคยทำกันแฮะ
1: ว้ายท่านผู้เฒ่าครับไอ้พลังสีดำนี่มัน
3: ใช่รัฐแห่งเงา
1: ฉันจะแย่แล้วล่ะแบบนี้ไม่รู้จะหลบยังไงแล้วว
4: ิธีป้องกันหากเกิดฟ้าผ่าต้องระวังอย่ายืนในที่โล่งนะการหลบใต้ต้นไม้ก็ไม่ช่วยให้ปลอดภัยเพราะต้นไม้ก็เป็นตัวล่อฟ้าเหมือนกัน
1: อ้าวเฮ้ยไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วตกลงหลบยังไงเนี่ย
4: หลบอยู่ในบ้านปลอดภัยที่สุดแต่อย่าลืมปิดโทรทัศน์และงดการใช้โทรศัพท์มือถือด้วย
1: อย่างนี้นี่เองอะทีวีกับมือถือเหรอไม่มีโอเคแต่จะหาบ้านที่ไหนเล่าตอนนี้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็เละหรอกรีบจัดการเจ้าปีศาจนี่กันเถอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่ศัตรูนะพวกเขาคือเพื่อนต่างหากหนังสือพวกนี้คือเพื่อนของฉันของโนแลนของแมปปี้และของท่านผู้เฒ่าดูให้ดีสิหนังสือพวกนี้ไม่ใช่หนังสือที่โนแลนอีกแล้วนะมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วพวกเขาไม่ใช่ปีศาจแต่แค่ถูกครอบงำด้วยพลังแห่งความชั่วร้ายไว้เท่านั้นน่ะ
5: เหมือนที่พลังพวกนั้นเคยครอบงำเราใช่ไหม
1: เราต้องทำลายพลังแห่งความชั่วร้ายนั้นไปไม่ใช่ทำลายเพื่อนของเรา
5: ผู้กล้าทั้งสี่ช่วยเพื่อนเราด้วยเถอะ
0: น้อย
1: ได้วิ่งหนีกันทั้งคืนแน่เลยยุ้ยหอยุ้ยอย่าตามมาอย่าตาม
0: หน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวเฮ้ยไม่รอดนะ
1: เอาท่านผู้เฒ่า
3: หนีอยู่อย่างนี้ก็เหนื่อยเปล่าสุดท้ายเราก็คงต้องแพ้
1: แต่ถ้าไม่สู้แล้วก็ไม่หนีแล้วต้องใช้วิธีไหนล่ะครับ
0: ช่างกล้า
1: ท่านผู้เฒ่าจะทำอะไรนะครับ
0: จะทำอะไร
3: หนังสือพวกนี้คือเพื่อนของเราดังนั้นต้องใช้วิธีแบบที่เพื่อนช่วยเพื่อนยังไงล่ะ
6: ท่านผู้เฒ่า
3: เข้มแข็งไว้เหล่าหนังสือทั้งหลายอย่ายอมให้อำนาจแห่งเงามามีอำนาจเหนือพวกเจ้าได
0: ้น้อย
5: ุดนะ
3: อย่ายอมให้ความชั่วร้ายมาใช้พลังของพวกเจ้าในทางที่ผิดพลังแห่งความรู้ของเรามีไว้เพื่อสร้างประโยชน์แสดงให้ความชั่วร้ายได้เห็นสิว่าเราจะไม่พ่ายแพ้ให้กับพวกมันเราจะกลับไปดินแดนโนแลนด์ด้วยกัน
0: เฮ้ยอย่าอยู่เลย
1: โอ๊ยถูกไม่ไหวแล้วฮะ
3: เฮ้ยอย่าเข้ามา
5: พอสักทีพวกเราเป็นเพื่อนกันนะท่านผู้เฒ่าที่เธอกำลังทำร้ายอยู่ก็เป็นเพื่อนของเธอนะท่านผู้เฒ่ายอมเจ็บตัวแบบนี้ก็เพื่อปกป้องเพื่อนอย่างพวกเธอให้พ้นจากการทำผิดแต่ทำไมถึงยอมให้พลังความชั่วร้ายมาทำลายมิตรภาพของเราได้ล่ะ
3: ทำอะไรนะทุกคนแม่ปีพาทุกคนออกไปซะ
1: ไม่ครับท่านผู้เฒ่าพวกเราจะไม่ทิ้งกัน

0: ย
1: ฮะหนังสือทุกเล่มกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย
2: ้ด้วยพลังแห่งมิตรภาพที่จริงใจย่อมเอาชนะความชั่วร้ายได้แน่นอน
3: เย้
4: ไม่ได้เรื่องพวกหนังสือกิ๊กก๊อกอ่อนแอซะจริงมาเจอกับพลังที่แท้จริงหน่อยเป็นยังไงพวกนายก็ไม่เลวเลยนะมาถึงนี่ได้แต่หมดเวลาเล่นสนุกของพวกนายแล้วล่ะ
2: ผู้กล้าแห่งลอสแลงั้นเหรอ
4: และเป็นผู้กล้าแห่งเงาคนสุดท้ายที่ทรงอำนาจที่สุดด้วย
2: Oh.

0: ทีนี้จะสู้พวกเรายังไงล่ะผู้กล้าแห่งลอสแลนด
1: ์ใช่

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20 เซนติเมตรนะครับและความยาวเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัด

วัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้เจ้าขออนุญาตใช้เป็นสี

มานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเราก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับนะสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับเอาละครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

าละครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจนอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนวาดคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่โจจะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับเอาละครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับและหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับคราวนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงบ้าง

0: อะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้ง2ด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีปั๊บนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุก ก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒน์นะครับสุวพัฒน์อาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาfacebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองนี่ไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.

18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: รียมกล้องพร้อมแบบนี้เพราะว่าเราจะไปปิกนิกกันวันนี้เราจะไปตกปลาด้วยพร้อมยังคะประวานพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลย
1: เราจะพาน้องๆไปสนุกกับเกมตกปลาสุดมันอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วย
2: จะเอ๋ไม้พก
0: ที่จับกระดาษคลิปหนีบกระดาษ
2: กระดาษสีสีเมจิกกระดาษหนังสือพิมพ์กิ่งไม้กรรไกรพร้อมแล้วเรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
0: ขั้นตอนแรกเลยเดี๋ยวเราจะวาดรูปกันครับประวานวันนี้จะวาดเป็นตัวอะไรดีนะ
2: วาดรูปนาวานแบบนี
0: ้วาดรูปประวานเริ่มแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาวาดรูปกันเดี๋ยวพี่ตูจะวาดรูปปลาละกันนะคะอันนี้จะเป็นด้านหน้าของกระดาษพี่ตูจะหันด้านหลังก็วาดเป็นรูปประวานขึ้นมามีหางแบบนี้แล้วก็วาดตัวแบบนี้พี่ตูก็วาดเป็นรูปประวานแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ตูจะตัดแล้วก็ทาให้น้องประวานเนี่ยเขียนลงในกระดาษแข็งเดี๋ยวเราขอตัดก่อนประวานทาตามแบบนี้แล้วกันนะ
2: โอเคอันนี้ตัดง่ายไหมอ่ะ
0: ตัดง่ายครับ

0: อันนี้ก็ตัดเสร็จไปแล้วหนึ่งด้านไหนของปลาวาฬอยู่ไหนครับ
1: อยู่นี่ค่ะ
0: นี่ของพี่ชาตูอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องมาตัด
1: บ๊อบ
0: เรามาตัดอีกหนึ่งด้านอ่ะเพราะว่าเราต้องเอามาประกบกันสองด้านแบบนี้มันถึงจะเป็นปลาอ่ะมาประวานภาพเลยครับได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้อ่ะสีเมจิกครับประวานเดี๋ยวก็ทาบแล้วก็วาดเลยเดี๋ยวหลังจากที่ทาบนะคะวาดอีกหนึ่งตัวเสร็จแล้วเราก็ตัดแล้วก็จะได้สองชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะร้อยแล้วโชว์หน่อยนี่ต้องเป็นสองตัวแบบนี้เดี๋ยวเรามาประกบนี่ประวานสองตัวประกบสิครับพอได้เป็น2ชิ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใช้กระดาษสีเป็นกลมๆนะคะตัดเป็นวงกลมๆแบบนี้เนี่ยเอาไว้ตกแต่งอันนี้แล้วแต่จินตนาการของน้องๆเลยว่าอยากจะแต่งปลาเป็นแบบไหน
1: แบบไหนดี
0: อันไหนก็ได้ครับเหมือนกันโอเคขอบคุณมากค่ะอย่างที่เขาตรงนี้ตรงจะติดตรงกลางตัวของปลาเลยแล้วก็ปิดอีกด้านนึงด้วยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะพี่ข้าตูตกแต่งใช้แค่2อันแต่ว่าถ้าเกิดน้องๆอยากได้มากกว่านี้ก็แล้วแต่จินตนาการเลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้อันนี้ที่เจาะกระดาษนะคะเจาะรูตามตัวเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องใช้เชือกเนี่ยร้อยตัวของ

แล้วคราวนี้เมื่อเราได้1ด้านแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาทาบแล้วก็เพียตัวจะใช้ดินสอวงตามแบบนี้แล้วเราก็มาเจาะรูอีกด้านหนึ่ง

0: ด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับ
1: เป็นแบบนี้แดแดแดแดแล้วก็จะมาร้อยเชือกกันงั้นสไนเปอร์ตัวจะใช้ไหมพรมค่ะอาจจะทากาวที่ด้านปลายสักนิดนึงนะถ้าเกิดว่าใช้กาวมารูดตรงปลายเนี่ยมันก็จะแข็งแล้วก็ร้อยได้ง่ายขึ้นส่วนปลายด้านนี้ล่ะค่ะที่พี่ตัวจะมาทากาวสักนิดนึงคราวนี้เราก็มารอดไปเลยพอลงแล้วเราก็ลอดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลอดลงไปด้านล่างแบบนี้ลอดไปเรื่อยๆเลยค่ะคราวนี้นะคะเหลือ2รูสุดท้ายเว้นไว้ก่อนแล้วก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์แบบนี้ขยำขยำขยำแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวของคุณปลาให้โตอ้วนเลยนะนี่พี่ข้าตูปลาพี่ข้าตูเกือบจะอ้วนแล้วล่ะอีกนิดเดียวพี่ตูก็จะใช้ไม่เยอะมากปลาอ้วนจังเลยอ้วนแบบนี้แล้วก็ร้อยต่อได้เลยค่ะ

0: นี่ไงเสร็จแล้ว
1: คราวนี้พี่ตุ๊กจะต้องทำเป็นห่วงคล้องแบบนี้นะคะก็ไม่ต้องเอายาวมากแล้วก็ตัดส่วนที่เหลือออกไปแล้วก็มาผูกกับจุดเริ่มต้นแล้วก็มาวาดตาแล้วก็ปากเสร็จแล้วได้แล้วได้คุณปลาแล้วเรามาทำเบ็ดตกปลากันก็จะใช้กิ่งไม้คลิปหนีบกระดาษแล้วก็ใช
0: ้ไม้พรม
1: ไม้พรมใช้กิ่งไม้แบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้ไหมพรมพี่ก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันนะคะผูกที่ปลายผูกสักสองทบจะได้ไม่เลื่อนหลุดง่ายแน่นดีแล้วส่วนที่เรามาทำเป็นตะขอก็คือคลิปหนีบกระดาษแบบนี้นะคะเราก็งอออกมาแบบนี้เหมือนตัวงองูเลยเด็กๆแล้วเราก็รอดเข้าไปโอเคได้แล้วได้แล้วส่วนขั้นตอนการผูกนะคะอาจจะต้องช่วยน้องๆนิดนึงแหละเพราะมันอาจจะยากไปเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ถ้าฝึกเนี่ยทำได้นี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปตกปลากันเลยโอ้โหเรามาถึงปลาแล้วปลาวานมาแล้วปลาวานนู่นนู่นนู่นนู่นนู่นเราเจอบ่อน้ำแล้วเรามาตกปลากันดีกว่าเนี่ยของปลาวานครับ
0: อันนี้ค่ะ
1: อันนี้ปลาวานนั่งตกปลาเลยเดี๋ยวจะหมดทะเลแล้วล่ะนี่พี่ตู่ได้แล้ว
2: ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ย
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้พาปลาวานมาปิกนิกตกปลาอาหารเกมนี้เขาจะชอบมากเลยค่ะแต่ว่านอกจากความสนุกแล้วเนี่ยอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้านใดบ้างคะคุณหมอ
2: จริงๆการทำกิจกรรมศิลปะทุกอย่างอะค่ะเป็นพื้นฐานในเรื่องของสติปัญญาเพราะว่าตอนที่เขาทำเนี่ยเขาก็มีสมาธิแล้วเขาก็จดจ่ออยู่กับการทำจนสามารถทำได้สำเร็จจริงๆในเรื่องของสมาธิเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกของสติปัญญาเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นในด้านอารมณ์สังคมเนี่ยก็คือเล่นกับพี่เข้าตูรู้สึกสนุกกับพี่เข้าตูมีพี่เข้าตูอยู่ด้วยแล้วก็ชวนกันคุยในด้านร่างกายเนี่ยเวลาที่เด็กลงมือทำใช้มือทำสิ่งต่างๆเยอะขึ้นเนี่ยมือของเรานี่มีเส้นประสาทอยู่เยอะมากการที่เขาขยับนิ้วขยับมือติดแปะใช้กรรไกรอะไรต่างๆเนี่ยพอเขาใช้มือได้คล่องแคล่วขึ้นเนี่ยมันก็ส่งผลถึงการเรียนจะจับดินสอขีดเขียนอะไรต่างๆก็คล่องแคล่วขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆ
1: เป็นการเสริมทักษะให้เขาไปด้วย
2: ใช่ค่ะ

0: แล้วอย่างเมื่อกี้อย่างที่เห็นก็มีด้านร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยก็คือมีในเรื่องของการเล็งการกะระยะในการใช้แขนในการที่จะกะเอ๊ะทำยังไงมันถึงจะตกปลาได้ต่างๆแต่ว่าในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่จริงๆมันจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่มากกว่านี้ถึงจะเหมาะกับวัยเช่นลงไปวิ่งเล่นลงไปปีนป่ายอะไรที่อาจจะมากกว่านี้นะคะ
1: ก็อาจจะขาดในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ไปสักนิดหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านใดบ้างจากวงล้อแห่งพัฒนาการเลยประวันมาเอาหมุนติ้ว

0: กระโดดไหมแม่ตะวัน
1: ถ้ากระโดดเนี่ยบอลลูนจะต้องตกแน่ๆเลยขอบคุณพี่บอลลูนค่ะไหนดูซิตะวันได้กี่ดวงตกน้ำไปแล้วดำน้ำไปเอาเร็วไหนดูสิครับดูสิครับได้กี่ดวง
2: 4-5
1: ได้4ดวงให้คุณหมอติดให้ดีกว่าค่ะคุณหมอ
3: โอ้โหคราวนี้ได้ครบ4ดวงเลย
2: แบบตรงนี
3: ้โอเคเก่งมาก
1: ก็สามารถที่จะพัฒนาได้ทั้ง4ด้านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สังคมด้านร่างกายแล้วก็ด้านสติปัญญาโอเคค่ะอุ๊ยทำไมปลาในบ่อเรามีตัวเลขแล้วล่ะคะคุณหมอเตรียมเกมอะไรมาให้ประวานเล่นหรือเปล่าคะ
3: ค่ะอยากจะบอกว่าเวลาที่เราทำกิจกรรมอะไรกับเด็กเนี่ยเราอาจจะเริ่มสอดแทรกในเรื่องของการเรียนเข้าไปได
1: ้
3: เพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยอาจจะในเรื่องวิชาเลขเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยเก่งมากในห้องเรียนถ้าเกิดเราไปฝึกฝนโดยการให้ทำเลขโดยการขีดเขียนนั่งเขียนใส่กระดาษเนี่ยเด็กบางคนจะเบื่
1: อ
3: เด็กก็จะยิ่งรู้สึกไม่รักการเรียนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เห็นว่ามีเกมตกปลาหมอก็เลยเอาการเล่นแบบตัวเลขเข้ามาปลาทั้งหมดก็จะเป็นมีตัวเลขอยู่บนตัวปลาเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเดี๋ยวคุณหมอจะลองให้น้องประวานคิดเลข
1: งั้นเดี๋ยวให้คุณหมอตั้งโจทย์สักข้อนึงละกันเดี๋ยวเราลองกันนะประวาน
3: ครับประวาน6+1=7
1: ได้7เหรอแต่ว่าพี่ตูจะเกี่ยวแล้วล่ะ
2: เฮ้ย
1: เฮ้ย7นั่นมัน8นะว้าวได้เลขอะไรคะ
2: 7
1: ได้เลข7สรุปว่า6+1=7โอเคเก่งมากเลย
3: เราค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นไปค่ะตอนแรกอาจจะเอาง่ายๆให้เด็กรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทำได้ฉันเก่งจากนั้นค่อยๆเพิ่มความยากถ้าเราทำยากปุ๊บเลยเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่อยากทำ
1: เพราะเขารู้สึกว่าเขาทำไม่ได้ตั้งแต่แรก
3: ใช่แล้วอีกอันนึงก็คือเราอาจจะเริ่มให้เด็กเป็นคนตั้งโจทย์เองบ้างแล้วเราเป็นคนทำเด็กจะเริ่มรู้สึกสนุกกับการเล่นมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยวิชาเลขนี่สนุกจังเลยนะการบวกเลขสนุกจังเลยแล้วเขาก็จะรู้สึกรักการเรียนค
1: ่ะกิจกรรมนี้นี่ก็สามารถที่จะเล่นได้ที่บ้านแล้วว่าเป็นเล่นที่โรงเรียนก็ได้ด้วยนะคะวันนี้โอ้โหเรียกว่าได้ทั้งความสนุกแล้วก็ความรู้ต้องขอขอบคุณคุณหมอแก้วตามากเลยค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ฝากถึงน้องๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ของเราเพียงแค่เข้าไปใน www.youtube.com แล้วก็ subscribe ที
2: ่ Mahidol Kids
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะประดิษฐ์ของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปชมอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยสีเทียนกรรไกรจานกระดาษหรือว่าจานโฟมกาวแม่เหล็กขนาดเล็กไม้สครีมปากกาเมจิกกระดาษ
2: จะเป็นแค่เด็กจิ๋ว
1: แต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสดซ่าได
2: ้เพราะนี่คือรายการจิ๋วซ่าน
1: ักประดิษฐ์ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย
2: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
1: ์ส่วนของเล่นในวันนี้นั่นก็คือรถยนต์พลังแม่เหล็กอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษค่ะ
2: สีเบจิก
1: กาวค่ะ
2: สีเทียน
1: แม่เหล็กค่ะ
2: หมายเลข
1: เป็นไกลกระดาษ
2: เรามาประดิษฐ์ของเล่นกันเถอะ
1: โอเคค่ะและของเล่นที่เราจะมาประดิษฐ์ก็เริ่มจากนี่เขาเรียกว่า
2: จานกระดาษ
1: จานกระดาษเราจะวาดรูปเป็นถนนและประวาน
2: แบบนู้นใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่พี่ปูวาดร่างแบบมาให้เอาประมาณนี้นะคะประวานเดี๋ยวลองวาดเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะพี่ข้าตูจะใช้จานกระดาษแบบนี้เราก็จะวาดรูปถนนใช้ปากกาเมจิกสีดำวาดเลยแต่ถ้าน้องๆไม่มั่นใจอยากจะใช้ดินสอก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็ตกแต่งถนนของเรามีบ้านต้นหญ้าข้างบ้านมีต้นไม้ถนนของน้องๆแล้วแต่จินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากจะใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไป

0: นี้เรามาระบายสีกันดีกว่ามาอันนี้ของชอบประวานเลยใช่ไหม
1: อะไรเหรอคะ
0: สีเทียนค่ะระบายสีเลยระบายสีได้ตามจินตนาการของน้องๆเลยนะคะว่าอยากให้ถนนอยากให้บ้านให้ดอกไม้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันว่าน้องประวานเนี่ยจะเสกถนนของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้าง

0: จเรียบร้อยแล้วไหนดูสิครับของป้าวานนี่เราก็ได้ถนนแล้วขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราต้องมาทำไฮไลท์ของเราเลยก็คือรถยนต์พลังแม่เล็กใช้กระดาษสีขาวแบบนี้วาดรูปรถพี่ข้าตัวจะวาดเป็นรถเต่าแล้วกันนะคะพี่ข้าตัวระบายสีรถเป็นสีฟ้าแล้วกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ข้าตัวจะใช้กรรไกรมาตัดรถรถยนต์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วรึ่งไหนรถของป้าวานครับ
1: นี่ครับ
0: นี่โชว์ช่วยตีรถของป้าวานนี่รถของพี่ตูรถของป้าวานตัวจิ๋วเหมือนป้าวานเลยคราวนี้เราจะมาติดของที่ป้าวานชอบมากเลยก็คือแม่เหล็กเอามาเลยเอาแม่เหล็กมาเลยหลังจากนั้นค่ะพี่ขตุก็จะใช้แม่เหล็ก1อันเอาไว้ติดรถส่วนอีก1อันเรามาติดนี่ไม้ไอศกรีมใช้กาวติดเลยกลับด้านหลังของตัวรถตึ้งลงไปแล้วเราก็ติดแม่เหล็กอีก1อันอยู่ที่ไม้ไอศกรีมของเรา
1: ลงไป
0: โอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็รอให้ไม้กับรถของเราแห้งให้สนิทก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเล่นกันยังไงเราก็จะเล่นแบบนี
1: ้จ้าจ้าจ้าจ้า
0: แล้วพี่กระตุกคว่ำตลอดทางเลยอะประวานประวานแล้วประวานคว่ำไหมไหนโชว์เพื่อนๆหน่อยสินี่แบบน
1: ี้มองไม่เห็น
0: ดื้อดื้อดื้อดื้อดื
1: ้อรถประวานมัวนี่ไง
0: นี่ไงของประวานก็เล่นได้เหมือนกันเลย
2: และนอกจากเราจะทำรถยนต์พลังแม่เหล็กแล้วน้องๆก็สามารถวาดเป็นรูปอย่างอื่นที่น้องๆชื่นชอบได้อย่างเช่นสาวน้อยโดโรธีผู้น่าสงสารเดินหลงทางอยู่ในเมืองออสสาวน้อยโดโรธีจะหาทางกลับบ้านได้ไหมนะ
0: เดี๋ยวเรามาวัดพลังจากวงล้อแห่งพัฒนาการกันเลยค่ะหมุนเลย

0: สิครับวันนี้ได้กี่ดวง
1: ได้4ดวงเลย
0: ได้4ดวงอีกแล้วเพราะอะไรถึงได้4ดวงนะเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอแก้วตากันค่ะรถพลังแม่เหล็กของเราเนี่ยได้ทั้งหมด4ดาวเลยค่ะคุณหมอให้คุณหมอช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ในส่วนของกิจกรรมศิลปะนะคะก็อย่างที่บอกก็คือจะได้ในเรื่องของสมาธิแล้วก็ในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าเด็กก็ได้มีโอกาสออกแบบอะไรต่างๆเองเนาะแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สังคมก็คือพี่เข้าตูลงมาเล่นด้วยแล้วในขณะนั้นก็ชวนกันพูดคุยก็ได้ในเรื่องของภาษาไปด้วยในเด็กที่เป็นเด็กเล็กๆก็จะได้การพูดคุยนะคะแล้วก็ในเรื่องร่างกายก็คือในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กก็มีการใช้ดินสอแล้วก็การระบายสีนะคะ
0: ค่ะแล้ววันนี้เห็นคุณหมอเหมือนเอาสัญลักษณ์จราจรมาด้วยวันนี้มีอะไรมาสอนน้องประวานด้วยคะ
2: ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเวลาเราจะสอนอะไรเด็กนะคะเวลาเราทำกิจกรรมอะไรไปแล้วปุ๊บเนี่ยพยายามนึกว่าเอ๊ะเราจะสอดแทรกการเรียนรู้เข้าไปเพิ่มขึ้นให้ได้ยังไงเพราะว่าเด็กเขาจะสนุกกับการเรียนรู้ที่มันมีจับต้องได้มองเห็นแล้วก็ได้ลงมือทำนะคะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลกมากเลย
0: ประวานครับ
2: ประวาน
0: อันนี้อะไรนะครับ
2: อันนี้ถ้ามันเป็นสัญญาณที่มันติดอยู่ข้างถนนประวานว่าแปลว่าอะไรครับ
1: ระวังช้าง
0: ระวังช้าง
2: ระวังช้าง
0: อันไหนเป็นอันต่อไปครับประวาน
1: หยุด
2: หยุด
0: แปลว่าก็จะทำให้เขารู้จักเกี่ยวกับสัญญาณจราจรซึ่งก็มีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมคะคุณหมอที่เราจะมาเริ่มสอนให้น้องๆเขารู้จักกฎของจราจร
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการสอนในขณะที่เราทำกิจกรรมนะแต่จริงๆก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้เวลาที่เราพาเด็กไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดนี่ต้องนั่งรถนานๆเด็กก็จะเบื่
0: อ
2: เพราะฉะนั้นก็อาจจะชวนคิดดูสิใครสังเกตเห็นป้ายแล้วก็จะได้มีกิจกรรมในขณะที่อยู่ในรถไปด้วย
0: คุณหมอคะแล้วแบบนี้เราจะสอนเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆยังไงดีคะ
2: ท้องถนนจริงๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องข้ามถนนตามทางม้าลายหรือว่าเวลาออกไปข้างนอกในเด็กก็อาจจะเป็นเรื่องของการรู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเด็กอายุขนาดนี้จริงๆคงต้องอยู่กับผู้ใหญ่ตลอดอยู่แล้วนะคะก็สิ่งสำคัญที่สุดเลยในการสอนเด็กเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยคือผู้ใหญ่ต้องเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็ไม่ว่าจะข้ามถนนผู้ใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเราจะต้องข้ามทางม้าลายหรือว่าการทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางถ้าเกิดเมื่อไหร่ผู้ใหญ่ไม่ทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ใช้เพียงแค่ภาษาบอกลูกว่าอย่าทิ้งขยะแต่ผู้ใหญ่ทำให้เด็กเห็นอย่างนี้โดยทิ้งเลียลาเนี่ยเด็กก็จะไม่ทำตาม
0: แล้วในส่วนของระเบียบวินัยภายในบ้านล่ะคะคุณหมอเราจะฝึกน้องๆยังไงดี
2: ระเบียบวินัยภายในบ้านก็จะเป็นปัญหาที่พ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าอุ๊ยเป็นเรื่องยากนะคะตัวอย่างอย่างเช่นว่าเอ้าถอดรองเท้าเลียราดหน้าบ้านหรือว่าง่ายๆในเด็กก็อาจจะเล่นของเล่นแล้วไม่เก็บงั้นเอาง่ายๆก่อนก็คืออย่างแรกเนี่ยเลือกบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เป็นปัญหาของบ้านนะแล้วเราอยากฝึกในเรื่องนี้เอาง่ายๆก่อนตัวอย่างเช่นเราอาจจะฝึกในเรื่องเวลาเรากินข้าวเสร็จเราต้องเก็บจานไปไว้ที่ในอ่างน้ำนะ อันนี้ก็จะเป็นระเบียบวินัยที่เราอยากจะฝึกทีนี้ความสำคัญคือทำยังไงเด็กจะมีแรงจูงใจอยากทำด้วยตัวเองหมอก็จะมีตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็คือในเด็กเนี่ยก็อาจจะทำเป็นในลักษณะของสตาร์ชาร์ต
0: อันนี้ต้องเป็นสตาร์ชาร์ตของน้องประวาน
2: ค่ะ
0: สตาร์ชาร์ตเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ
2: ก็คือสมมติว่าเราเลือกมาแล้วสักหนึ่งเรื่องหรือ2เรื่องว่าเราจะฝึกลูกในเรื่องของการเก็บจานแล้วก็ในเรื่องของการเก็บห้องให้เรียบร้อยทุกครั้งที่เราชวนเขาไปทำแล้วเขาทำปุ๊บเนี่ยเราก็มีการให้ดาวเก็บไว้
0: แต่ละวันว่าเขาทำอะไรได้บ้าง
2: ใช่ค่ะแต่หลักสำคัญมากๆเลยเนี่ยก็คือว่าสตาร์ชาร์ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการสะสมความดีสะสมในสิ่งที่เด็กรู้สึกว่าอุ๊ยมองมาเมื่อไหร่จะเห็นแต่สิ่งดีๆในตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่มีการว่าเอ้าวันนี้ทำห้องรกวันนี้ดื้อไม่เชื่อฟังมาเอาดาวออกอันนี้ไม่ละทุกครั้งที่เขามองเห็นเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากทำสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของรางวัลเนี่ยเราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหจะต้องหรูหรามากได้รถยนต์บังคับหรือว่าได้อะไรที่เป็นวัตถุที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นรางวัลเนี่ยอาจจะเป็นของง่ายๆเช่นวันอาทิตย์นี้หนูจะได้เป็นคนเลือกว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันเพราะฉะนั้นประเด็นหลักคือแรงจูงใจที่จะอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสที่จะเห็นความสำเร็จของเขาเอง
0: แล้วก็ทำให้มันเป็นรูปธรรมในการสร้างเป็นสตาร์ชาร์ตแล้วก็สตาร์ชาร์ตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแต่เพียงตัวอย่างที่คุณหมอเอามาโชว์ในวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวไหนที่สนใจนะคะที่มหิดล Channel ของเรามีให้โหลดเหมือนกับของคุณหมอเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่มีรูปกับไม่มีชื่ออันนี้ก็มีดวงดาวแบบนี้ด้วยนะคะโหลดไปสามารถดาวน์โหลดได้เลยที่เว็บไซต์ของ Mahidol Channel ค่ะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้ทั้งความรู้เกี่ยวกับเรื่องของงานประดิษฐ์แล้ววันนี้เราได้เรื่องของ Star Chart ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ของเล่นที่เราทำเนี่ยนอกจากจะง่ายแล้วยังจะ
1: สนุกมากมากเลย
0: สนุกมากๆเลยแบบนี้สัปดาห์หน้าจะเป็นของเล่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะสัปดาห์ต่อไปเราจะพาน้องๆไปสนุกกับเจ้าแมงมุมตัวแสบอุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยจานกระดาษจานสีหลอดกาแฟกระไรสีกาวเทปใสไหมพรมถึงจะเป็นแค่เด็กจิ๋วแต่เราก็ประดิษฐ์ของเล่นสุดซ่าได้เพราะว่านี่คือรายการ
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ์
0: ส่วนสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

0: ้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ในปัจจุบันนี้รังสีและเทคโนโลยีเนี่ยพัฒนาไปไกลมากถ้าเราไม่มีด้านรังสีวินิจฉัยเนี่ยอาจจะต้องผ่าเข้าไปดูเปิดเข้าไปดูว่าเขาเป็นอะไรแต่รังสีช่วยให้เราเห็นทุกส่วนและทุกอวัยวะของร่างกายทำให้เห็นด้วยว่าอวัยวะต่างๆนั้นอ่ะดีอยู่ไหม

0: เมื่อได้ยินคำว่ารังสีหลายคนคงรู้สึกกลัวเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็เป็นได้แต่รังสียังเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีประโยชน์มากมายหากเรารู้จักนำมาใช้และด้วยเหตุผลนี้เองจึงยังมีอีกอาชีพหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการใช้รังสีมารักษาผู้ป่วยนั่นก็คือนักรังสีเทคนิค
1: ผมในวิทยาวุฒิวิทยากรนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นะครับในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทางด้านรังสีวิทยาครับ
0: คุณวิทยาวุฒิวิทยากรนักรังสีเทคนิคที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านนี้มานานกว่า20ปีนอกจากจะเป็นผู้ที่นำรังสีมาช่วยรักษาแล้วยังตั้งใจพัฒนาให้เทคนิครังสีของไทยทัดเทียมกับระดับโลกอีกด้วย
1: พอพูดถึงรังสีเนี่ยคนอาจจะกลัวว่าเอ๊ะมาทำรังสีแล้วจะเป็นหมันไหมมีอันตรายต่อตัวเราเองหรือเปล่านะครับผมเปลี่ยนง่ายๆคือรังสีเป็นอันตรายเหมือนเถื่อแต่ถ้าเรามีความรู้จักในสิ่งนั้นเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรถ้าเรารู้จักธรรมชาติของเขารู้จักธรรมชาติของรังสีเราก็รู้จักการป้องกันอะไรจากรังสีได้นะครับรังสีเนี่ยมีทั้งประโยชน์และโทษอยู่ที่ว่าเราใช้ในทางที่ถูกหรือเปล่าไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกครับรังสีเทคนิคเนี่ยเป็นวิชาชีพทางการแพทย์ที่เราใช้รังสีในการตรวจวินิจฉัยและรักษาคนไข้นะครับคนโดยทั่วไปรู้จักกันก็คืออย่างเช่นการตรวจเอ็กซเรย์การตรวจอุลตราซาวด์ส่วนที่2นั้นก็คือในส่วนของที่เป็นเวชศาสตร์นิวเคลียร์นั่นคือการใช้สารเพื่อจัดรังสีอัพเทคเข้าไปในร่างกายเพื่อดูการแพร่กระจายของมะเร็งนะครับอีกส่วนนึงที่เรารู้จักกันนั่นคือรังสีรักษาคือการที่คนเป็นมะเร็งแล้วมีการนำรังสีนั้นไปรักษาโรคมะเร็งนะครับนักรังสีเทคนิคเรามีหน้าที่ในการควบคุมเครื่องมือทางรังสีทางการแพทย์นะครับโดยหลักที่เรายึดนั้นก็คือทำยังไงก็ตามเพื่อให้ผลการวินิจฉัยหรือภาพที่ออกมานั้นเกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่คนที่มารับการตรวจนะครับได้รับปริมาณรังสีน้อยที่สุดนะครับในมัธยมปลายก็เรียนสายวิทย์คณิตนะครับในตอนนั้นก็มีความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากก็มีการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ชนะที่1ของประเทศแล้วเราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะวิทยาศาสตร์ทางไหนได้เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีแล้วก็ได้ทำงานกับคนไข้ควบคู่กันไปด้วยนะครับก็เลยมองคณะทางด้านการแพทย์เนี่ยแหละครับว่ามีคณะไหนบ้างย้อนกลับไปนิดนึงเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยวิชาชีพรังสีเทคนิคเนี่ยแทบจะไม่เป็นที่รู้จักเลยดีกว่านะครับการเลือกเรียนคณะนี้เนี่ยตอนแรกก็ยังดูอยู่ว่าเอ๊ะคณะนี้เรียนอะไรแล้วก็เห็นคณะรังสีเทคนิค

คณะที่มีเทคโนโลยีที่น่าสนใจอยู่อย่างมากเลยเลือกที่จะเอนทรานเข้ามาสู่คณะรังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลครับพอได้มาเรียนจริงๆแล้วชอบมากกว่าที่ตอนเลือกอีกด้วยซ้ำเพราะว่ามีอะไรที่น่าสนใจเยอะแล้วเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับทางด้านการแพทย์และสำหรับชีวิตเราโดยทั่วไปเนี่ยแม้แต่เรียนวิทยาศาสตร์เองเนี่ยเราไม่เคยได้เรียนรู้รังสีมากนักตอนที่เราได้เรียนแล้วลึกลงไปถึงการประยุกต์ใช้รังสีมาใช้ในด้านการแพทย์เนี่ยมันทำให้เราเห็นนวัตกรรมเห็นเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยที่มันก้าวล้ำไปอะครับแล้วคิดว่าต่อจากนี้ไปก็ตามนะครับมันก็จะพัฒนาไปมากกว่านี้อีกครับหลังจากเรียนจบรังสีนะครับก็ได้ใช้วิชาชีพของทางด้านรังสีโดยตรงนั่นคือรับราชการเลยนะครับอยู่โรงพยาบาลโรคทรงอกตอนนั้นก็ได้ทำงานด้านรังสีพอจากโรงพยาบาลโรคทรงอกอยากเรียนรู้ให้ลึกมากขึ้นเราเลยเป็น product specialist ในการเรียนรู้ด้านเครื่องมือเทคโนโลยีทางรังสีการต่อยอดของงานด้านรังสีก็คืองานด้านบริหารที่ควบคู่กันไปด้วยนะครับเราก็เลยไปเรียนทางด้านบริหารแล้วก็กลับมาทำงานในส่วนของที่เป็นหัวหน้าและเป็นทั้งแมเนเจอร์ให้โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำนะครับหลายๆแห่งสิ่งนี้ที่เราคิดก็คือเราจะได้แชร์ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านรังสีหรือความรู้ทางด้านระบบมาตรฐานหรือการบริหารสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันนะครับผลงานที่ประทับใจก็เริ่มมาจากตอนที่เราทำงานเป็นข้าราชการนะครับเป็นนักรังสีแล้วอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเครื่องมืออาจจะไม่ไฮเทคหรือว่าอาจจะมีไม่มากนักนะครับในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นก็เห็นคนไข้มาตรวจเรื่องของไซนัสแล้วก็รู้สึกว่ายังไม่มีอุปกรณ์ประเภทนี้นะครับก็เลยนำสิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่โดยที่ไม่ต้องซื้อต่างประเทศเพื่อมาให้คนไข้เนี่ยได้ถ่ายภาพไซนัสโดยที่ไม่ต้องรีพีทใหม่หรือได้รับปริมาณรังสีเพิ่มครับแล้วก็ใช้งบไม่มากนักรู้สึกภูมิใจว่าเออเราได้ทำบางอย่างเพื่อคนไข้จริงๆนะครับคิดว่าทำงานเพื่องานแล้วทำออกมาให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็อยากเผยแพร่ความรู้สิ่งที่ได้รับมาหรือประสบการณ์สิ่งที่เองมีสู่วิชาชีพรังสีด้วยกันครับถ้าเป็นคำคมเนี่ยที่ยึดอยู่นะครับก็คือเรื่องของmake everything better at all time ครับทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาครับที่ชอบคำนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคือถ้าเราทำตั้งใจทำทุกๆอย่างให้ดีที่สุดในทุกๆเวลาเนี่ยไม่ใช่แค่การทำงานนะครับในเรื่องของชีวิตในเรื่องของสิ่งถ้าเราตั้งใจดีแล้วเนี่ยผมว่าผลที่ออกมามันก็จะดีตามครับ

0: ในแต่ละปีคนเราควรได้รับรังสีในระดับปกติคือประมาณ 2.23 มิลลิซีเวิร์ตและไม่ควรเกิน5มิลลิซีเวิร์ตและนี่คือปริมาณรังสีจากแหล่งต่างๆที่แต่ละบุคคลอาจได้รับใน1ปีแหล่งที่อยู่อาศัยเช่นบ้านที่สร้างด้วยซีเมนต์หรืออิฐ 0.07 มิลลิซีเวิร์ตสิ่งที่เข้าสู่ร่างกายเช่นอาหารและน้ำดื่ม 0.03 มิลลิซีเวิร์ตการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นจอคอมพิวเตอร์ 0.01 มิลลิซีเวิร์ตการตรวจรักษาทางการแพทย์เช่นการเอ็กซเรย์ทรวงอก 0.06 มิลลิซีเวิร์ต
1: เวลาที่เราพบแพทย์ใช่ไหมครับแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยท่านนั้นน่ะเป็นอะไรหรือสงสัยสิ่งใดทางแพทย์ต้องตรวจก็จะทำการออเดอร์ว่าจะตรวจรังสีประเภทไหนส่วนใดบ้างนะครับเช่นการทำเอ็กซเรย์การทำอัลตราซาวด์หรือการตรวจทาง CT scan หรือ MRI นะครับขั้นตอนการทำงานของนักรังสีเทคนิคนะครับก็เริ่มจากแรกรับคนไข้นะครับเราก็ต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจถึงการตรวจนะครับหลังจากนั้นพอคนไข้เข้าไปสู่ห้องตรวจแล้วเราก็จะทำการตรวจโดยที่เราก็จะตรวจทางรังสีมอนิเตอร์คนไข้ด้วยว่าเป็นอย่างไรบ้างให้ภาพที่ออกมาการวินิจฉัยดีที่สุดนะครับหลังจากที่เราทำการตรวจเรียบร้อยแล้วนะครับได้ภาพทางรังสีออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะนำภาพนั้นให้ทางรังสีแพทย์นะครับในการอ่านผลแล้วก็วินิจฉัยและต้องรักษาอย่างไรต่อครับผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เกิดอุบัติเหตุมาทางแพทย์ถ้าสงสัยว่าหัวฟาดแล้วชุมนิรัดออกท่านก็จะทำการออเดอร์และส่งมาตรวจทาง CT scan นะครับหรือ X-ray คอมพิวเตอร์นะครับทางนักรังสีก็จะต้องรีบทำการตรวจนะครับโดยการทำ X-ray สมองถ้าเห็นรอยโรคก็มีเลือดออกอะไรเงี้ยเราก็จะต้องแจ้งกลับไปที่แพทย์ผู้ส่งทันทีนะครับการที่เป็นนักรังสีที่ดีหนึ่งคือเรียนรู้อยู่เสมอนะครับในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีหรือความรู้ทางด้านการแพทย์นะครับสองเราทำงานกับคนไข้ต้องยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางครับเราทำงานเนี่ยอย่าคิดเป็นเหมือนหุ่นยนต์เพราะว่าถ้าเราทำงานเหมือนหุ่นยนต์เนี่ยเราจะลืมความรู้สึกนั้นไปแต่ถ้าเราทำงานโดยที่คิดว่าคนไข้เป็นเหมือนญาติเราหรือเป็นผู้หนึ่งที่เขาเจ็บป่วยมาเนี่ยเราจะใส่ใจเขามากขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคืออะไร

โดยที่แนวทางเดินของนักรังสีเทคนิคจบมาใหม่ๆนะครับก็จะมีหนทางที่เขาจะเลือกได้ก็คือโอเคก็1ทำงานอยู่ในส่วนของภาคราชการนะครับส่วนของเอกชนเราจะต้องพัฒนาในเรื่องของ competency competency ก็คือขีดสมรรถนะความสามารถของเทคเช่นจบมาใหม่เราตรวจเครื่องอะไรได้บ้างเราอาจจะตรวจเครื่องเอ็กซเรย์ได้เรื่องซาวด์ได้นะครับหลังจากนั้นแอดวานซ์ขึ้นเราก็ไปใช้เครื่องมือที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมีความไฮเทคหรือความละเอียดในการตรวจมากยิ่งขึ้นครับเราก็จะกระเถิบขึ้นไปเป็นเลเวล2ความที่เลเวล3เลเวล4จนเราเป็นสเปเชียลิสต์นะครับเครื่องทางรังสีเนี่ยมีอยู่เยอะมากแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีปริมาณเครื่องมือไม่เหมือนกันจำนวนไม่เท่ากันนะครับตอนที่เริ่มจากเรียนนะครับตอนเรียนมาเนี่ยเราต้องเรียนทุกประเภทเลยรังสีรักษารังสีวินิจฉัยเวชศาสตร์นิวเคลียร์แล้วก็ฝึกงานก็ต้องเป็นทุกเครื่องมือนะครับแต่วันหนึ่งถ้าเราก้าวสู่ความเป็นสเปเชียลิสต์อันนั้นเราอาจจะไปโฟกัสที่เครื่องมือเครื่องใดโดยเฉพาะเรื่องของรายได้ก็วิชาชีพทางการแพทย์นะครับรังสีเนี่ยนอกจากที่จะมีตัวที่เป็นซาลารีคือเงินเดือนแล้วเนี่ยก็ยังมีค่าที่เป็นใบประกอบโรคศิลป์นะครับค่าวิชาชีพก็มีค่าที่เป็น OT นะครับแล้วก็ค่าที่เป็น Competency Level เพราะแต่ละ Level ก็จะมีค่าพิเศษที่เป็น Competency Level เนี่ยที่แตกต่างกันไปด้วยครับเพื่อเป็นแรงจูงใจในการที่เราพัฒนาบาลานซ์ระหว่างงานกับชีวิตครอบครัวให้สมดุลกันนะครับเพราะว่าในทุกงานคือทางงานด้านการแพทย์ถ้าเราทราบกันอยู่ในเรื่องของเวลาเอ่ยในเรื่องของที่ต้องดูแลคนไข้จะใช้เวลาอยู่กับที่ทำงานเยอะโดยตัวเองยึดหลักในเรื่องของ work life balance นะครับ

สวัสดีครับชื่อพานุพงศ์สมเกษมครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีที่4ครับก็ตอนที่จะสอบเข้านะครับก็ได้แบบเปิดดูหลายๆสาขาหลายๆคณะที่อยากจะเข้าไปศึกษาต่อก็พบว่าสาขารังสีเทคนิคเนี่ยเป็นสาขาที่มีความขาดแคลนแล้วก็มีความต้องการอยู่สูงครับก็เลยสนใจที่จะศึกษาต่อที่สาขานี้ครับตอนนี้ที่คิดไว้ก็คืออยากเป็นนักรังสีการแพทย์ครับก็คือเพราะว่ามันเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยเลยครับแล้วก็เป็นการช่วยกับหมอในการรักษาผู้ป่วยให้หายเป็นปกติครับ

0: ต่ากัญญาภักดิ์ณลานรัตนประดิษฐ์นะคะปัจจุบันศึกษาอยู่คณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคชั้นปีที่4ค่ะสมัยก่อนเวลาคุณพ่อคุณแม่ไปเข้าตรวจที่โรงพยาบาลค่ะคุณแม่ก็ได้เข้าไปตรวจในเครื่อง MR หรือว่าเครื่อง CT แล้วก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็การทำงานเป็นยังไงแล้วสามารถตรวจได้ยังไงถึงสนใจอยากเรียนสาขานี้ค่ะอยากเป็นนักรังสีการแพทย์ค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันได้ช่วยเหลือคนไข้โดยตรงค่ะเวลาที่เราถ่ายภาพทางรังสีออกมาเนี่ยค่ะก็จะทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยรอยโรคได้จากภาพถ่ายที่เราถ่ายเราก็เลยรู้สึกว่าเราได้ช่วยคนไข้ให้รู้ว่าแบบเป็นโรคอะไรค่ะ
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ณภาพงศ์พงศ์ณภานะครับเป็นหัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลครับรังสีเทคนิคเนี่ยนะครับก็จะเป็นสาขาของการประกอบโลกศิลปะนะครับซึ่งเป็นการกระทำต่อมนุษย์นะครับโดยใช้รังสีเพื่อการวินิจฉัยการรักษาโรคและงานวิจัยครับจุดเด่นของเราเนี่ยเรามีสโลแกนประจำหลักสูตรก็คือ Strong in Practice นะครับแล้วก็ Smart in Profession แปลว่าหลักสูตรของเราเนี่ยนักศึกษาเราเน้นที่จะให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานทางคลินิกเราเทียบมาตรฐานกับสากลนะครับเพราะฉะนั้นชั่วโมงฝึกงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะเยอะแปลว่านักศึกษาที่จบจากที่นี่เนี่ยสามารถจะทำงานที่ต่างประเทศอย่างที่สิงคโปร์ได้นะครับเพราะว่าเข้ามาตรฐานกันอันนี้ก็คือ Strong in Practice ส่วน Smart in Profession เนี่ยเราไม่ได้เน้นวิชาการวิชาชีพอย่างเดียวเราเน้นความรู้ด้านอื่นนะครับความรู้ที่เด็กของเราเนี่ยจะออกไปอยู่ในสังคมการเป็นคนดีในสังคมนักศึกษาที่จบนะครับก็จะไปสอบใบประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิคแล้วก็ประกอบวิชาที่เป็นนักรังสีเทคนิคหรือนักรังสีการแพทย์ในโรงพยาบาลตอนนี้ตลาดการทำงานดีมากเลยเพราะว่าในประเทศไทยเราขาดนักรังสีอยู่นะครับอยู่มากๆนะครับในช่วง10ปีนี้เรายังขาดอยู่อีกหลายพันตำแหน่งหลักสูตรเราเป็นหลักสูตร4ปีปริญญาตรีนะครับปี1เนี่ยนักศึกษาก็จะได้เรียนกับนักศึกษาอื่นเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเรียนร่วมกันนะครับแล้วก็เรียนวิชาพวกฟิสิกส์เคมีชีวะที่เป็นพื้นฐานวิทยาศาสตร์นะครับ
0: พอเริ่มเข้าปีที่2เนี่ยเราก็จะเรียนวิชาคณะก็ตอนนั้นอาจจะเริ่มตึงเครียดว่าเอ้ยมันจะยากหรือเปล่าจะทำได้ไหมถามว่ายากไหมก็ไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีหนักบ้างบางช่วงค่ะที่เรียนเพราะว่าเราสอบกันบ่อยมาก
2: ในส่วนของปี3ครับเราก็จะเรียนเรื่องการจัดท่าพื้นฐานนะครับที่เราจะนำไปใช้ในการเอ็กซเรย์ผู้ป่วยการเรียนในอีกแขนงหนึ่งของสาขาเทคนิคก็คือเวชศาสตร์นิวเคลียร์ครับซึ่งเราจะทำการเรียนการสอนกันอยู่ที่คณะเทคนิคการแพทย์ที่โรงพยาบาลศิริราชครับส่วนปี4เราก็จะเน้นหนักในเรื่องของรังสีรักษาซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของรังสีเทคนิคที่เราจะเรียนกันทั้งหมดนะครับซึ่งก็ทำการเรียนการสอนอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชเช่นกันครับคือพอเป็นวิชาคณะครับถ้ามันก็ต้องใช้ความพยายามในการเรียนมากขึ้นมันค่อนข้างที่จะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกับม.ปลายหรือว่าไม่เหมือนกับสาขาวิชาที่อื่นครับ
1: เป็นนักเรียนมัธยมปลายสายวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เราจะมีการรับนักศึกษาในอยู่หลายกลุ่มใน60คนที่เรารับเนี่ยนะครับก็จะมีการรับตรงกับมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ประมาณสัก 20-30นะครับแล้วเราก็จะรับในส่วนของแอดมิชชั่นกลางด้วยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีโควต้าของโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายที่มหาลัยวิทยามีวิทยาเขตอยู่อย่างเช่นนครสวรรค์อำนาจเจริญนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5ที่นั่งนะครับต้องเน้นเลยนะครับว่าต้องมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับโดยเฉพาะอย่างทางฟิสิกส์แล้วก็ชีววิทยา
0: ตอนนั้นสอบเข้ามาด้วยวิธีรับตรงค่ะเราก็จะต้องไปสอบเสร็จวิชาสามัญโดยให้ผ่านคะแนนขั้นต่ำของทางมหาวิทยาลัยอะค่ะสอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาคะแนนมายื่นเลือกคณะเทคนิคการแพทย์สาขารังสีเทคนิคที่ของมหาลัยอะค่ะเราก็จะต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เป็นนะคะว่าตอนไหนเราจะอ่านหนังสือหรือว่าเราจะทำ
2: แล้วผมสอบเข้ามาด้วยวิธีการแอดมิชชั่นครับก็คือตอนนั้นเนี่ยก็เลือกคณะทั้งสิ้นทั้งหมด4คณะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนเด็กทั่วไปก็คือมีการเรียนพิเศษเพิ่มเติมนะครับคือหลังการเรียนพิเศษกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องอ่านทบทวนไปด้วยแล้วพอช่วงใกล้ๆตอนสอบเราควรจะทำจับเวลาด้วยครับเพราะว่าดูว่าเราสามารถทำทันหรือเปล่าในห้องสอบครับ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านรังสีเทคนิคสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลภาควิชารังสีเทคนิคคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาควิชารังสีเทคนิคและฟิสิกส์ทางการแพทย์คณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
1: ถ้าน้องๆสนใจสาขานี้นะครับข้อที่1 นะครับต้องรักในการให้บริการกับคนนะครับคนไข้นะครับต้องมีใจรักในการบริการเพราะว่าเราจะสัมผัสกับคนไข้ตลอดเวลานะครับข้อที่2ก็คือว่าต้องเรียนทางวิทยาศาสตร์ถามว่ามันเรียนยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดที่ทุกคนเรียนไม่ได้นะครับแต่ว่าก็นักศึกษาก็ต้องตั้งใจเรียน
0: ให้น้องๆนะคะลองค้นหาตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรเราอยากเรียนอันนี้จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆอยากเรียนจริงๆเนี่ยก็อยากให้พยายามให้เต็มที่ค่ะ
2: อย่างแรกเลยก็ต้องมีใจรักในการที่จะเรียนสาขานี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือมีความอยากรู้ในสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยได้เรียนรู้มาก่อนครับ

วิชาชีพรังสีเราเป็นผนวก2สิ่งเข้าด้วยกันนั่นคือเทคโนโลยีด้านรังสีกับทางด้านการแพทย์ให้มองตัวเองว่าเราชอบเทคโนโลยีชอบการคำนวณเราชอบงานสวิตหรือเปล่าเป็นวิชาชีพที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

0: บุคลากรทางด้านรังสีเทคนิครังสีการแพทย์เองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นบุคลากรฝ่ายสนับสนุนแต่เราก็มีความสำคัญเพราะว่าหมอจะต้องรู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรคนไข้เป็นมะเร็งแล้วมารักษากับเราทำอย่างไรนะครับเราจะเป็นคนที่ให้บริการทางด้านนี้นะครับ
1: หน้าที่ของเราที่เราจะต้องปฏิบัติหลังจากที่เราเรียนจบเนี่ยก็คือแน่ๆเลยก็คือเป็นการรักษาผู้ป่วยหรือการช่วยเหลือผู้ป่วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจที่ถือว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทำให้เขาเนี่ยหายจากโรคของเขาหรือว่าบรรเทาโรคของเขาได้ครับ
2: เราไปทำงานจริงๆแล้วเรามีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือคนไข้หรือว่าเราเห็นว่าจากวันแรกที่เขามาเนี่ยเขาดูแบบเหมือนทำอะไรไม่ได้เลยแล้วพอเหมือนผ่านไปเราเห็นว่าเขามีการพัฒนาเขาเริ่มเดินได้เขาเริ่มพูดกับเราได้ค่ะมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเรา
3: ด้วยทำงานมาได้สักประมาณ20ปีแล้วนะครับรู้สึกว่าอยากเห็นและอยากไปต่อนั่นคืออยากพัฒนาวิชาชีพนี้คิดว่าตัวเองยังสามารถทำประโยชน์ให้กับวิชาชีพรังสีนี้ได้อีกเยอะครับทุกครั้งที่ได้ไปทำเคสกับคนไข้นะครับได้คุยกับเขาได้เข้าใจเขาอันนั้นเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้สึกภูมิใจนะที่ได้ช่วยให้เขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติได้เมื่อทำการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยคนไข้
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับ

0: เมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้
1: พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:30

16:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะกับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ไปรู้จักและทำความเข้าใจรวมถึงรู้จักกับสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ที่สมวัยต่างๆด้วยค่ะรวมถึงเรื่องของพัฒนาการของสมองของเด็กๆนั่นก็สำคัญนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีแล้วก็เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดให้กับลูกรักของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องของการเรียนรู้ของเด็กๆเนี่ยนะคะหลายๆครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสังเกตได้ค่ะว่าเอ๊ะทำไมจะเล่นด้วยยังไงหรือว่ากระตุ้นยังไงลูกก็ไม่สนใจเอาซะเลยนะคะจริงๆแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องหนึ่งในนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของเด็กด้วยนั่นเองค่ะแล้วเรื่องราวต่างๆเหล่านี้จะเป็นยังไงนะคะวันนี้เรามีคำตอบค่ะในรายการซึ่งก็ได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญซึ่งเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านแรกค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ด้วยนะคะซึ่งเป็นตัวแทนผู้ปกครองจากทางบ้านคุณอนุสราดวงเกิดค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องของการที่เล่นกับลูกเลยลูกไม่สนใจคุณแม่ก็เคยเจอด้วยใช่ไหมคะ
1: เคยเจอค่ะ
0: ตอนนี้ลูกคุณแม่กี่ขวบคะ
1: 3ขวบ2เดือนค
0: ่
1: ะ
0: เป็นน้องผู้หญิง
1: ผู้ชายค่ะ
0: ผู้ชายคนเดียวนะคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: มีปัญหาอะไรบ้างที่แบบอาจจะเล่นด้วยแล้วไม่สนใจหรือสอนกันบ้านแล้วก็ไม่ให้ความร่วมมือแบบนี้ค่ะ
1: ที่เจอกับลูกนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของการเล่นมากกว่าเพราะลูกยังไม่ได้เข้าโรงเรียนคือด้วยว่าเราทำงานก็จะไว้กับคุณยายไอ้คุณยายกับคุณย่านะคะเป็นคนเลี้ยงอะไรเงี้ยปัญหาที่เจอก็คือน้องเนี่ยจะเล่นกับเด็กที่อยู่ข้างๆบ้านแต่เป็นคนละวัยก็คือต่ำสุดคือป .6 ที่เขาเล่นด้วย
0: โอ้โหก็เป็นเด็กโตห่างกันเยอะเลย
1: เด็กโตห่างกันไปเลยแล้วก็คือปัญหาที่ตามกลับมาเวลาเรากลับมาบ้านที่เจอกับลูกก็คือลูกจะพูดจาไม่เพาะ
0: ค่ะ
1: เล่นรุนแรงเล่นแบบเล่นเท้าเล่นอะไรกับแม่กับย่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีปัญหากับลูกก็คือเรื่องนิสัยอารมณ์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่เครียดมาตอนนี้ก็คือแท็บเล็ตลูกติดแท็บเล็ตมากแล้วอารมณ์เสียแบบเป็นเด็กขี้หงุดหงิดแล้วก็บวกกับว่าน้าชายก็เล่นลุงก็เล่นก็คือเหมือนกับว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปห้ามเขาว่าอย่าให้หลานเล่นนะอย่าอะไรอย่าเอาแบบเอาแท็บเล็ตมาให้หลานเล่นอะไรเงี้ยแล้วคือเราก็ห้ามเขาไม่ได
0: ้ก็เลยเจอปัญหาจากเหมือนหลายๆอย่างแล้วก็รวมถึงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัวของลูกด้วยนะคะอย่างนี้ต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วแน่นอนว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กอย่างมากเลยมันมีผลยังไงคะมากน้อยแค่ไหน
2: จริงๆแล้วที่คุณแม่พูดเนี่ยนะคะมันมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องของเวลานะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเห็นลูกเป็นแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมแบบเดือนนึงแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้การเลี้ยงดูของบุตรหลานเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะให้ความสำคัญตั้งแต่เขาเกิดแล้วก็วินัยตั้งแต่เรื่องของการทานนมดื่มนมเลยการที่ลูกดื่มนมเป็นเวลาลูกนอนเป็นเวลาตั้งแต่เล็กๆเลยนะคะมันจะฝึกในเรื่องของระเบียบวินัยการคิดว่าแล้วก็กติกาในการเล่นต่างๆนานาเนี่ยมันจะค่อยๆสะสมอยู่ในภายในเขาอันนี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะค่อยๆเติมเขาทีละนิดฝึกเขามันจะเป็นกรอบเขาบางครั้งเขาอาจจะโดนสิ่งแวดล้อมที่กำลังจะพูดต่อไปนะคะก็คือสิ่งเร้าจากภายนอกที่ไม่ได้อยู่จากตัวเด็กนะคะอย่างเช่นเขาไปอยู่กับเพื่อนเขาไปอยู่กับหลายๆคนเนี่ยที่อาจจะดึงเขาไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือเป็นอะไรเนี่ยนะคะมันจะมีสิ่งเร้าที่ดึงเขาไปในทิศทางที่แตกต่างกันอันนี้เราก็จะต้องมาทบทวนแล้วก็มาจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับเด็กด้วยค่ะ
0: ฟังดูแล้วทุกๆอย่างที่อยู่รอบตัวส่งผลทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวบุคคลเองหรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆที่ลูกได้พบเจอก็ล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆทั้งนั้นเลย
2: ใช่ค่ะแล้วเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่สะสม

0: ะนะคะก็คือว่าการที่เราบอกว่าทำไมลูกเราโดนดึงเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมบางอย่างได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะทำยังไงกับลูกเรานะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกตั้งแต่ลูกเรายังเล็กๆเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมเขาแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเลยที่จะต้องรักษากติกาเหล่านี้นะคะแล้วก็เป็นการให้เหตุผลเด็กด้วยว่าการที่เด็กเนี่ยทำไมหนูถึงทำแบบนั้นแล้วดีทำแบบนั้นไม่ดีนะคะเราเป็นการให้เหตุผลแล้วก็มีตัวอย่างที่ดีให้เด็กเห็นด้วยนะคะ
1: สำคัญหลากหลายปัจจัยหลากหลายประเด็นเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ในช่วงต่อไปด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามีตัว VTR ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆถึง2สิ่งแวดล้อมด้วยกันจะเป็นยังไงแล้วก็เด็กๆนั้นมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อแต่ละสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง นะคะไปชมกันเลยค่ะ
2: นอกจากกิจกรรมและตัวเด็กเองแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กก็คือสิ่งแวดล้อมเราตามไปดูกันค่ะว่าในสิ่งแวดล้อมที่ต่างกันการตอบสนองของน้องๆจะเป็นอย่างไร

การเรียนรู้ของเด็กไม่ได้อยู่ที่ห้องสี่เหลี่ยมสนามเด็กเล่นก็เป็นอีกหนึ่งห้องเรียนในการช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางด้านร่างกายของเด็กๆเพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้อื่นๆได้ค่ะ

0: ึงน้ำปลายน้ำตลบนิดนึงได้ไหมวิน
1: ดูยากเหมือนกันแต่เด็กๆก็ทำได้นะคะแม่
2: ค่ะเด็กๆจะชอบอะไรที่ท้าทายแต่ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องดูเรื่องความปลอดภัยด้วยนะคะ
0: โอ้โจไม่เป็นไรอึ๊บ
3: คนเก่งไม่เจ็บใช่ไหมครับแค่สีหน้าเปลี่ยนไปนิดเดียวเอง
0: ไหนเจ็บไหนไหมโอเคไม่เป็นไรถึงเอาได้เอาจับเดี๋ยวนะเอาจับกันได้ๆๆอึ๊บโอเคเขาถึงเปล่าโอเคเขาสู้เขาสู้เขาสู้ไว้พัดได้เยี่ยม
4: จับมือหน่อย
0: ได้อ่ะ
1: ดูเด็กๆเขาตั้งใจเล่นมากเลยนะคะ
2: ตั้งใจค่ะ
1: ยิ่งอะไรที่ดูยากดูท้าทายยิ่งมุ่งมั่น
2: การเล่นคืองานของเด็กค่ะเด็กจะมีการเล่นเป็นงานของเขาค่ะจะต้องเล่นเกือบทุกวันแล้วก็เรียนรู้จากการเล่น
1: ค
2: ่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าในการเล่นหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะต้องมีผู้ใหญ่คอยดูด้วยนะคะเพราะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าคอยให้ความช่วยเหลือในบางครั้ง
1: ค่ะบางอย่างถ้าเล่นกันเป็นกลุ่มก็ต้องช่วยระวังอะไรอย่างนี้ค่ะดูแล้วเหมือนเวลาที่เล่นกันในสนามเด็กเล่นนี่เด็กๆดูให้ความสนใจมากเลยนะคะมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผ่านแต่ละด่านไปให้ได้
2: ใช่ค่ะเด็กๆจะมีความพยายามมากแล้วก็มีวิธีการที่อยากจะเล่นกับเพื่อนอันนี้ก็คือการเล่นเนี่ยทำให้เขาพัฒนาในเรื่องของทั้งสังคมแล้วก็ทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่ต่างๆนานาได้ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความฉลาดและปัญญาเพราะเขาก็จะมีวิธีการเล่นที่แปลกใหม่หรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาเจอปัญหาจากการเล่นทำไม่ได้เหมือนเพื่อนเขาจะมีวิธีการในการแก้ไขอย่างไรที่ทำให้ได้เหมือนเพื่อนอะไรพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
3: การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ส่งเสริมพัฒนาการหลายๆด้านของเด็กเราลองไปดูกันสิคะว่าเด็กๆจะมีพฤติกรรมตอบรับกับสิ่งที่ครูสอนในห้องสมุดอย่างไร

0: าคนหนึ่งกำลังจ้องมองอยู่และนักศึกษาก็บอกว่ากระผมมีเกลือและพริกไทยอยู่ครับแล้วเขาก็วิ่งไปครั้งล่าสุดที่เราทำซุปหม้อใหญ่ขนาดนี้นะ
1: ไม่ทันไรก็เบื่อซะแล้วล่ะครับ
2: โอ้อย่างนี้น้องหันหนีเลยคือเขาไม่สนใจหรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมคะ
3: อาจจะเป็นได้ทั้งสองเรื่องนะคะเร
4: ื่
3: องแรกก็คือว่าเรื่องที่คุณครูเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กไม่สนใจเรื่องที่สองก็คือเป็นสภาพแวดล้อมภายในตัวเด็กแล้วก็ภายนอกที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นเขาอาจจะอยู่ไกลไปหรือเขาอยู่ในตำแหน่งที่เขามองไม่ค่อยเห็นหรือเขาไม่ได้ยินเสียงคุณครูพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีหลายปัจจัยดังนั้นเนี่ยคุณครูจะต้องสังเกตนะคะแต่ว่าคุณครูจะต้องไม่กระตุกกระตากเรียกดึงเข้ามาสนใจคุณครูนะแต่มีวิธีการอย่างเช่นการมีคำถามหรือว่ามีการปรับสภาพแวดล้อมบางอย่างให้เหมาะสม
4: ค่ะ
2: โอ้โหอย่างนี้น้องเขาแสดงเหมือนแบบอยากเล่นคนเดียวอย่างนี้ถูกหรือผิดหรือควรทำยังไงดีคะ
3: คือเด็กบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเหตุผลนะคะคือเขาตอบสนองความต้องการของเขาเป็นหลักนะคะดังนั้นเนี่ยคุณครูก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็มีการอธิบายหรือว่าทำเป็นเรื่องสนุกสนุกไปว่าเอ๊ะเล่นหลายคนเนี่ยหรือว่าดูหลายคนเนี่ยเราจะได้ช่วยกันคิดหรือช่วยกันมีส่วนร่วมอย่างไรนะคะคือเราจะไม่ตำหนิเด็กตรงๆนะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากวิกฤตหรือปัญหาเป็นโอกาสนะคะก็คือดึงเขาหรือว่าทำให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าดึงคนที่มีปฏิกิริยาอย่างนั้นเนี่ยเรามีน้ำใจนะเราจะต้องมาช่วยเพื่อนนะคะให้เพื่อนเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการปรับตรงนี้เหมือนกันนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยก็คือว่าเราไม่ควรจะดุเด็กตรงๆแต่ว่ามีการพูดอ้อมๆให้เด็กรู้สึกแล้วก็มีการปรับพฤติกรรม
1: สังเกตเห็นพฤติกรรมตอบสนองในทั้งสองสถานที่หรือเปล่าคะเห็นไหมคะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างก็มีส่วนในการกระตุ้นความสนใจของเด็กซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้และการจดจำอย่างมีประสิทธิภาพของเด็กด้วยค่ะ
2: หลังจากได้ชมตัววิทยาที่เด็กๆ เขาก็เล่นในทั้งสองสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นที่สนามเด็กเล่นดูสนุกสนานเพลิดเพลินท้าทายตื่นเต้นกันมากนะค
3: คะ
2: อีกหนึ่งที่ก็คือห้องสมุดที่คุณครูเปิดหนังสือเล่านิทานให้เด็กๆฟังก็มีบางคนสนใจบ้างไม่สนใจบ้างก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะสิ่งแวดล้อมนี่มีผลอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะ
3: มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กมากเลยนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีแบ่งเป็น2อย่างก็คือสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายนอกและสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายในจิตใจเด็กซึ่งก็จะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกต่อไปค่ะ
2: ในตัวของเด็กเองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงหน้าพลาดไม่ได้เลยค่ะจะมาทำความรู้จักกับสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลนะคะต่อการเรียนรู้ของเด็กทำยังไงที่จะจัดให้ทุกๆอย่างพร้อมแล้วก็ดีที่สุดต่อการเรียนรู้ของลูกด้วยค่ะสักครู่เดียวกับสมองดีสร้างได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสมองดีสร้างได้นะคะช่วงที่แล้วได้เห็นภาพกันไปแล้วค่ะว่าสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันก็มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงอีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยของสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็ความรู้สึกของเด็กเองด้วยที่มีเรื่องของความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆด้วยนะคะจริงๆแล้วมีอะไรบ้างคะที่เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
1: เรื่องที่สำคัญก็อาจจะแยกเป็น3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของรูปแบบกิจกรรมต่าง
0: ๆ
1: เราจะเห็นว่าใน VTR เนี่ยรูปแบบนึงก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นได้ท้าทายความคิดคนนึงปีนคนนึงได้เดินตามท่อนไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบกิจกรรมแบบนึงนะคะซึ่งเป็นรูปแบบกิจกรรมที่เด็กออกแบบการเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนะคะอันนี้เป็นแบบแรกพอเรามาดูอันที่2อันที่2เนี่ยแหละค่ะที่คุณครูหรือคุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังก็คือการถ่ายทอดทางเดียวนะคะ
0: เมื่อไหร่ถ่ายทอดทางเดียว
1: การถ่ายทอดการเรียนรู้หรือว่าความรู้ทางเดียวหรือการบอกเล่าความเดียวก็คือคุณครูก็จะอ่าน
0: ค
1: ุณครูก็จะพยายามนะคะว่าใช้น้ำเสียงหรือว่าอ่านให้ฟังแต่ว่า
0: ป้อนอย่างเดียวเลย
1: ป้อนก็คือว่าเด็กเป็นผู้รับนะคะเด็กเป็นผู้รับคุณครูเป็นผู้ป้อนดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นรูปแบบที่2เนี่ยก็จะแนะนำว่าคุณครูอาจจะมีการปรับรูปแบบของกิจกรรมนิดนึงที่ดึงให้เด็กมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็สังเกตเด็กว่าความสนใจของเขาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างที่จะทำให้ดึงเขามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมมากขึ้น
0: ดึงเข้ามามีส่วนร่วมกันได้ด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เทคนิคต่างๆที่จูงใจเด็กๆมานั่นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอย่างของคุณแม่เองมีประสบการณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ผ่านสิ่งแวดล้อมต่างๆเราม
2: ีค่ะมีเหมือนกันเพราะว่าลูกเนี่ยจะชอบเล่น iPad ไอ้พวกแท็บเล็ตอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: คะ
2: แต่บางทีเนี่ยคือเราก็ไม่อยากให้ลูกเล่นเราก็เลยเหมือนกับว่าเอาบล็อกมาให้เขาต่อ
0: บล็อกมา
2: ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบล็อกมาให้เขาต่อเขาก็ต่อได้นะ
1: คะ
2: ต่อได้แต่คือแบบพอล้มคือเขาก็ไม่เหมือนกับว่าไม่ทำใหม
1: ่
2: ก็เลิกลุกไปเล่นอย่างอื่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางทีเอาหนังสือนิทานให้เขาอ่านอย่างเงี้ย
0: ค
2: ่ะแล้วก็เห็นเขาอยู่ว่างๆก็คือไม่อยากให้ไปเล่นแท็บเล็ตคือเราก็เอาแอปเราซ่อนไปเลยอะไรเงี้ยก็คือในห้องก็เปิดแอร์ไม่ร้อนไม่แบบอะไรคืออยู่กันสองคนแม่ลูกไม่มีใครรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้เขาอ่านนิทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามอันนี้คืออะไรเราก็ตอบพออ่านไปสักพักนึงเหมือนเขาแบบไม่เอาแล้วอะไม่ดูไม่ทำลุกขึ้นไปทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นเลยนะคะเหมือนไม่สนใจอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเรามีวิธีที่จะทำให้ลูกดึงดูดลูกให้มาสนใจในสิ่งหนึ่งให้มันนานกว่านี้อย่างเงี้ยทำได้มีไหมคะ
0: อันนี้สมาธิเพิ่มขึ้นจดจ่อกับสิ่งนี
1: ้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสมาธิและความจดจ่อความพยายามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทีนี้ถามว่าเรื่องของแท็บเล็ตหรือเรื่องของเกมเนี่ยทำไมมันดึงเด็ก
2: ใช่ดึงเด็กได้มาก
1: เด็กทั่วโลกหรือเด็กส่วนใหญ่เข้าไป
2: นั่งเล่นได้เป็นชั่วโมงเลยโดยแบบไม่ลุกขึ้นไปไหนไม่กินนมไม่อะไรคือ
1: ทีนี้ก็ย้อนกลับมานิดนึงก็คือเรื่องของการสร้างกติกาในบ้านนะคะเพราะว่าเด็กเล็กๆบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าอะไรเหมาะสมบางทีเขาเริ่มรู้แล้วแต่ว่าระเบียบวินัยก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการอาจจะคุณแม่อาจจะลองคุยกันในบรรดาผู้ใหญ่ที่บ้านผู้ปกครองที่บ้านนะคะว่าแล้วก็คุยกับลูกว่าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรการสร้างกติกาและระเบียบวินัยว่าวันหนึ่งเล่นได้เท่าไหร่เล่นอะไรได้บ้างข้อดีข้อเสียแล้วก็เป็นเสียงโทนเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่และคุณปู่คุณย่าที่อยู่ที่บ้านทุกคนนะคะว่าคุณแม่บอกว่าเล่นไม่ได้แต่ว่าคุณพ่อบอกเล่นได้ล
0: ู
1: กก็จะเริ่มไม่รู้กติกาและระเบียบวินัยแล้ว
0: แต่ว่าอย่างครอบครัวไทยสังคมไทยของเราเป็นสังคมที่บางครอบครัวอยู่กันแบบครอบครัวใหญ
1: ่
0: อยู่กันเยอะเลยนะคะคุณปู่คุณย่าค
1: ุ
0: ณน้าคุณอาแต่ละคนบางทีก็ไปคนละทางอย่างเงี้ยค
1: ่ะ
0: เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงคะเพราะว่าลูกเราก็ท่าทางจะเหมือนสับสนเหมือนกันแล้วเขาก็จะไปตามเรื่องนี้ใครตามใจก็จะไปหาคนนั้นคนนี้ได้ถูก
1: สิ่งแรกเลยคือต้องปรับที่ผู้ใหญ่ก่อนนะคะก็คือเป็นการคุยกันทำความเข้าใจกันในครอบครัวก่อนว่าข้อดีข้อเสียมันเป็นแบบนี้เราจะต้องมาวางกติการ่วมกันอย่างไรเพื่อที่จะให้เสียงมันออกไปในทิศทางเดียวกันนะคะทีนี้ก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าแล้วถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วยังไม่ได้ผลสรุปล่ะเพราะว่าทุกคนต่างมี
2: ใช่ค่ะ
1: อีโก้หรือว่ามีความเชื่อมีความคิดที่เป็นของตัวเองนะคะอาจจะต้องมีการแบ่งกันเป็นเรื่องๆนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องนี้นะคนนี้เป็นคนตัดสินใจนะคะเรื่องนี้เป็นคนนี้เรื่องของการเล่นและการดูแลลูก เรื่องนี้เป็นคนตัดสินใจแต่ทีนี้มาถามว่าอ้าวแล้วเราจะเลือกยังไงว่าคนนี้ตัดสินใจและคนนี้เป็นตัดสินใจ
0: เลือกใครตัดสินใจเรื่องไหนอ
1: ันนี้แหละเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็คือว่าเราจะต้องเลือกคนที่เหมาะในการรับผิดชอบแต่ละเรื่องนะคะอย่างเช่นว่าคุณย่าคุณยายเนี่ยเหมาะในการดูแลในเรื่องของอาหารและการให้ความอบอุ่น
2: ค
1: ุณย่าคุณยายรับหน้าที่นี้ไปได้ไหม
2: ค
1: ุณพ่อเก่งเรื่องการเล่นกีฬารับผิดชอบเรื่องการเล่นกีฬาส่วนการเล่นกับลูกในเรื่องของการพัฒนาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิทานขอเป็นคุณแม่ได้ไหมคือมีการแบ่งบทบาทหน้าที่นะคะเวลาเราอยู่ในที่ทำงานหรืออยู่ในที่ต่างๆเนี่ยเรามีบทบาทที่ชัดเจนเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอย่างไรนะคะเด็กจะไม่สับสนละพอเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าพอการแบ่งเนี่ยเราก็จะต้องเลือกคนที่เหมาะอย่างเช่นว่าคนที่ส่งเสริมหรือว่ายอมให้ลูกเล่นเกมเนี่ยเราก็อย่าไปมอบหน้าที่นี้ให้กับเขา นะคะแล้วก็หน้าที่นี้เป็นอีกคนนึงที่ดูแลว่าไม่น่าจะให้เล่นเกมพอรู้บทบาทแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ไปแทรกแซงนะคะตัวคุณแม่เองก็จะต้องมีความเข้มแข็งว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ช่วงเวลาของคุณปู่คุณย่านะมอบให้เขานะคะเราก็ไม่เข้าไปแทรกแซงว่าคุณย่าทำไมอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยเราค่อยไปแนะนำหรือคุยกันทีหลังนะคะแต่ว่าเป็นการแนะนำแต่บทบาทตรงนั้นก็ยังต้องให้คนที่รับผิดชอบเนี่ยดูแลนะคะลูกจะไม่สับสน
0: ต้องคุยกันเนาะในผู้ใหญ่กันก่อนด้วยปัญหาสุดคลาสสิกของทุกๆบ้านเลย
1: ใช่ค่ะต้องปรับที่พ่อแม่แล้วก็คนดูแลเด็กก่อน
2: โอเคแล้วก็อยากจะถามอีกสักเรื่องนึงค่ะคือแล้วพฤติกรรมที่ลูกเป็นอยู่ในการเรียนแบบอย่างเด็กที่เล่นด้วยก็จะเป็นแบบป.5 ป.6 ม.1 อะไรเงี้ยเขาจะไปเรียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเราป้องกันยังไงไหมคะ
1: หมายถึงว่าบางทีเราอยู่กับสภาพแวดล้อมที่บางทีม
2: ีเด็ก
1: คนพูดจาไม่เพ้ออย่างนี้ใช่ไหมคะ
2: เล่นรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะเรามีวิธีป้องกันยังไงได้บ้างคะ
1: มันมีจากเขาเรียกว่าพัฒนาการของเด็กเนี่ยมันจะกระตุ้นจากความคิดข้างในกับสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะทีนี้เรามีการจัดการ2อย่างก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะไม่ให้ลูกของเราเนี่ยไปคลุกอยู่กับเด็กที่หรือว่าคนที่เล่นแล้วอันตรายหรือก้าวร้าวอันนี้เราอาจจะมีการป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราป้องกันไม่ได
2: ้
1: เพราะว่ายังไงบ้านเราไม่ได้ย้ายบ้านหนี
2: ใช่เราติด
1: ก็ยังอยู่ติดกับ
2: เพื่อนเขามาก
1: เราต้องมาปรับที่ความคิดของลูกและระเบียบวินัยในการฝึกเขาตัวอย่างที่ดีแล้วค่อยๆพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เด็กได้ยินอะไรไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นอาหารที่เข้าไปอยู่ในความคิดเขาถ้าเขาได้ยินบ่อยๆใช่วิธีการก็คือว่าเราเอาขยะหรือสิ่งไม่ดีเนี่ยออกจากหัวลูกแต่ละเราเติมพูดจากับลูกด้วยอ่อนหวานให้เหตุผลนะคะเราจะพบเลยว่าเด็กบางคนเนี่ยมีพฤติกรรมเขารู้นะคะว่าอะไรดีไม่ดีเพราะเราจะเห็นว่าเด็กบางคนเนี่ยพูดกับเพื่อนพูดแบบนึงนะค
2: ะ
1: พูดกับครูพูดแบบนึงพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะพูดอย่างนึงแสดงว่าเด็กมีการตัดสินใจพฤติกรรมแบบนี้ได้นะคะว่าเขาเลือกในการใช้คำพูดดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมสิ่งดีๆเติมดอกไม้เติมคำพูดดีๆให้กับลูกเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ลูกก็จะค่อยๆซึมซับและเมื่อเขาโตในวัยที่เหมาะสมนะคะเขาจะเลือกเองว่าเขาจะพูดอะไรนะคะ
2: แล้วนี้อยากถามนิดนึงค่ะอย่างพฤติกรรมที่เขาอยู่ที่บ้านเราเล่นกับเด็กที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขาไปเจอในเพื่อนที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยเขาจะเอาพฤติกรรมที่เล่นกับเด็กที่เยอะรุ่นอายุเยอะกว่าเนี่ยไปเล่นกับเด็กรุ่นเดียวกันไหมคะ
1: ถ้าเราพัฒนาสิ่งที่อยู่ภายในคือจิตใจและความคิดเด็กแล้วเนี่ยเขาจะค่อยๆรู้มีเหตุผลในการเลือกใช้นะคะเลือกใช้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเลือกใช้สิ่งที่ดีนะคะเขาจะมีดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญมากเลยก็คือการพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เติมสิ่งที่ดีๆเข้าไปในจิตใจและหัวสมองของลูกนะคะแม้ว่าเขาจะเจอสิ่งไม่ดีแบบนี้เนี่ยนะคะแต่เขาตัดสินใจได้เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความคิดเป็นเด็กมีความคิดเนี่ยเขาจะเลือกได้ใช้ได้แล้วคุณแม่นะคะจะไม่ต้องห่วงลูกมากไม่ว่าเขาจะไปเจอปัญหาหรือเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเขาจะเลือกสิ่งดีๆนะคะอันนี้แหละที่เราต้องเติมแล้ววิธีคิดที่ให้ลูกเนี่ยเลือกสิ่งดีๆแทนที่จะเลือกสิ่งไม่ดีและตัดสินใจได้ว่า คือเขามีความคิดที่ตัดสินใจได้ว่าอันไหนดีและอันไหนไม่ดีแยกแยะได้ถูก
0: โอ้สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพก็มีผลเยอะมากๆเลยนะคะส่วนสิ่งแวดล้อมทางด้านจิตใจจิตสังคมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ส่งผลอย่างยิ่งแล้วก็เป็นจุดสำคัญอีกด้วยเช่นเดียวกันอันนี้มีอะไรยังไงบ้างคะ
1: สิ่งที่อยู่ในจิตใจเด็กแล้วก็เรื่องของความคิดเด็กเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูเนี่ยจะต้องดูว่าเด็กพร้อมในการเรียนรู้หรือเปล่านะคะอย่างเช่นบางทีเด็กป่วยเด็กเดินทางไกลเด็กเพียก็ยังไม่พร้อมในการเรียนรู้เด็กง่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมีการดูความพร้อมของเด็กนะคะและอีกอย่างนึงในเรื่องของจิตใจและเรื่องความพร้อมในการเรียนรู้ก็คือการกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจนะคะถ้าเด็กพร้อมทางด้านร่างกายแล้วเราก็ต้องมากระตุ้นด้วยนะคะว่าเด็กสนใจที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นไหมนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะต้องจุดประกายทำให้เด็กสนใจเรื่องนั้นก่อนนะคะว่าอุ้ยมันสนุกอย่างนี้นะมันน่าค้นหานะแล้วก็ค่อยพาเด็กเข้ามาเรียนรู้พร้อมๆกัน
2: เหมือนไม่เป็นการแบบไปบังคับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เราต้องไม่ได้ป้อนเด็กหรือยัดเยียดกับเด็กแต่เรากระตุ้นใจที่จะมาเรียนรู้กับเราก่อน
0: ก็เปิดใจยอมรับเริ่มจากความสนุกความอยากรู้ของเขาแล้วก็มีความสุขที่จะได้รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยก็จะส่งผลดีด้วยนะคะ
1: พ
0: ุกยิ่งในช่วงแบบ6ขวบปีแรกอย่างนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่คือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความรู้สึกของเขามีอิทธิพลที่สุดต่อลูกๆนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้คุณฤทัยได้ฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านทางบ้านในการที่จะจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดต่อลูกรักของเราด้วยค่ะ
1: การจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพรอบๆตัวเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศอากาศต่างๆนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องจิตใจเด็กนะคะว่าเด็กเนี่ยเขาพร้อมในการเรียนรู้หรือยังนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอาจจะต้องดูรูปแบบของกิจกรรมด้วยนะคะว่ารูปแบบของกิจกรรมเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเรียนรู้ของเด็กพัฒนาการได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
0: ค่ะโอ้โหวันนี้ได้รับฟังความรู้สาระต่างๆแล้วก็รวมถึงกิจกรรมต่างๆขั้นตอนที่เราจะนำไปใช้กับลูกการจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณฤทัยจงสฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์สวทช.รวมถึงคุณแม่ตัวแทนจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะคุณอนุสราดวงเกิดขอบคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างมากเลยค่ะ
1: ขอบคุณสวัสดีค่ะ
0: อย่าลืมนำเคล็ดลับดีๆที่เราได้รับฟังกันในวันนี้ไปปรับใช้กับลูกรักของเราด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะโน้ตต้องลาไปพร้อมกับแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสมองดีสร้างได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเอองะงะเอองะชะเอองะงะชะเอองะงะ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: หนูดีทำได้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมา
1: ถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตานะฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลง
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะว่าอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตา
0: อยากจะไปซื้อเลยทีเดียว
1: สาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัด
2: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล
1: ้
2: ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป็นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
1: ุ
2: ณหมอ
1: โอเคอันนั้นอาจจะ
0: ง่วงมากกว่า
2: ง่วงมากกว่าสวยหล่อขอเสิร์ฟสวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปสืบทุกเรื่องราวความสวยความหล่อซาร่าจะพาไปเปิดเผยความจริงนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลรามาธิบดีพร้อมแขกรับเชิญของเราที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันค่ะและประเด็นในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับศัลยกรรมตา2ชั้นและถุงใต้ตาค่ะมีเรื่องไหนที่เป็นประเด็นและน่าสนใจกันบ้างการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้จริงหรือไม่ตา2ชั้นทำได้โดยไม่ต้องผ่าตัดทำได้ด้วยวิธีไหนบ้างถ้าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยใช่หรือไม่การศัลยกรรมถุงใต้ตาต้องใช้การผ่าตัดเท่านั้นหรือมีวิธีการอย่างอื่นโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือไม่ถ้าผ่าตัดศัลยกรรมใต้ตาแล้วถุงใต้ตามีโอกาสที่จะกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าโอ้โหแต่ละประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะคะมีหลากหลายกรรมวิธีเลยที่จะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยกลับมาเป๊ะปังอลังเวอร์ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามและประเด็นที่น่าสนใจกันค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟสวยหล่อขอเสิร์ฟในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขคดีค่ะกับคดีที่ว่าศัลยกรรมตา2ชั้นและเก็บถุงใต้ตานี่ซึ่งแน่นอนนะคะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจใครๆก็อยากที่จะมีดวงตาที่สวยสดงดงามแล้วก็สดใสอยู่เสมอแล้ววันนี้นะคะซาร่าก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราในวันนี้ณภัทรค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณ
0: ส
2: วัสดีค่ะเป็นยังไงคะคุณพัทมีปัญหาเกี่ยวกับตา2ชั้นหรือว่าถุงใต้ตาไหมคะ
0: วันนี้จะมาถามคุณหมอมีหลายคำถามมากที่อยากรู้แล้วก็พอรู้ว่าจะมาถามเทปนี้ก็มีคุณแม่คุณพ่อคุณน้าเนี่ยฝากถามมาเยอะมากเพราะว่าก็มีปัญหาถุงใต้ตากันนี้เลยจะมาถามคุณหมอต้องมาปรึกษาอย่างแน่นอนเพราะว่าพอเรามีถุงใต้ตาเนี่ยมันดูมีอายุขึ้น
2: ดู
0: ผู้ใหญ่ขึ้น
2: ดูแบบอย่าไปช้อปปิ้งตลอดเวลา
0: เพราะอะไรฮะ
2: มีถุงใต้ตาอ
0: ยากจะไปซื้อเลยทีเดียว
2: ถามคุณหมอดีกว่าในเรื่องเกี่ยวกับการศัลยกรรมนะคะในเรื่องของตาเพราะว่าตาเนี่ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่บอบบางมากแล้วเวลาที่เราจะทำอะไรเกี่ยวกับตาจะรู้สึกเสียวตลอดเวลาเลยมีประเด็นนึงที่เขาถามมาว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นเนี่ยอาจจะทำให้เกิดปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอ
1: ถ้าทำตา2ชั้นเราก็พูดหมายถึงการผ่าตัดตกแต่งหนังตาบนนะครับการผ่าตัดนูตกแต่งหนังตาบนเนี่ยก็มีสาเหตุที่คนไข้มาได้หลายอย่างนะฮ
2: ะ
1: อย่างเช่นว่ามีตาชั้นเดียวต้องการทำตา2ชั้นนะครับหรือว่ามีลักษณะหนังตาหย่อนและเกินนะฮะสาเหตุเนี่ยที่ทำให้กล้ามเนื้อที่ช่วยในการลืมตาเนี่ยมันหย่อนแล้วก็เกิดทำให้อ่อนแรงเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่ว่าไปบาดเจ็บเวลาการผ่าตัดถ้าไปบาดเจ็บเพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันเล็กก็อาจจะทำให้การเกิดการบาดเจ็บโดยเฉพาะในคนผู้สูงอายุเนี่ย

0: กล้ามเนื้อพวกนี้จะบางอยู่แล้วและอาจจะมีไขมันแทรกเพราะนั้นมีโอกาสที่จะบาดเจ็บปัญหาที่ตามมาก็คือคนไข้ก็จะเหมือนลืมตาไม่สุดหนังตาอ่อนแรงนะครับการป้องกันก็คือ1การตรวจร่างกายนี่สำคัญเราต้องตรวจว่ามีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอยู่ก่อนหรือเปล่าถ้ามีภาวะนี้ก่อนเนี่ยเราจะได้วางแผนแก้ไขแล้วก็หาสาเหตุนะฮะแต่ถ้าไม่มีแล้วเราไปผ่าตัดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังอย่าให้เกิดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้ออันนี
1: ้ถามเพิ่มเติมหน่อยค่ะคุณหมอสำหรับในกรณีที่มีการผ่าตัดแล้วเกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงขึ้นมาเนี่ยมีวิธีแก้ไขไหมคะ
0: ก็คือโดยทั่วไปเนี่ย เราจะประเมินนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยประมาณ1สัปดาห์เราให้คนไข้มาดูแล้วถ้ามันอ่อนแรงเราก็มักจะต้องรอก่อนนะฮะโดยทั่วไปจะรอประมาณสัก8สัปดาห์แล้วก็เข้าไปผ่าตัดแก้ไขเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่ว่ามันช้ำนะฮะมันบวมมันมีเลือดออกนะฮะแต่พอโปรเซสต่างๆเหล่านี้มันหายไปแล้ว
1: ค
0: นไข้ก็สามารถลืมตาได้ปกติ
1: ก็คือเหมือนให้ร่างกายฟื้นฟูตัวเอง
0: เพราะโดยทั่วไปเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยโดยเฉพาะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโอกาสที่จะไปตัดมันขาดเลยเนี่ยน้อยมาก
2: แล้วแบบนี้คุณหมอถ้าเกิดเราเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันอาจจะเกิดขึ้นเองก็ได้โดยที่เราไม่ได้ไปทำอะไรมันเลย
0: คืออันนี้เราต้องตรวจร่างกายก่อนนะครับว่าคนไข้เนี่ยมีปัญหากล้ามเนื้อยกตาเนี่ยอ่อนแรงหรือว่าผิดปกติอยู่ก่อนหรือเปล่านะฮะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีหลายอย่างจะอาจจะเกิดจากตัวกล้ามเนื้อเองจากเส้นประสาทนะฮะพอเรารู้ว่าเกิดจากอะไรเราก็แก้ไขไปตามนั้นยกตัวอย่างถ้าในผู้สูงอายุเนี่ยบางครั้งเกิดจากกล้ามเนื้อที่มันหย่อนนะฮะมีไขมันเข้าไปแทรกอะไรเงี้ยนะฮะคนไข้ก็จะลืมตาได้ไม่สุดบางคนอาจจะลืมตาได้ไม่สุดข้างเดียวหรือบางคนเป็น2ข้างนะฮะอันนี้พอเราเข้าไปแก้ไขก็คือเราต้องเย็บซ่อมกล้ามเนื้อยกหนังตาอันนั้นนะครับแต่ในรายที่เป็นเด็กบางครั้งนี่เข้ามาด้วยหนังตาตกลืมได้ไม่สุดอันเนี้ยมักจะเป็นจากการที่เส้นประสาทที่ใช้ในการยกหนังตาเนี่ยผิดปกติบางครั้งเนี่ยเราต้องเอากล้ามเนื้อมัดอื่นมาทดแทนอย่างเช่นกล้ามเนื้อที่ใช้ลืมตาเนี่ยผิดปกติฝ่อไปแล้วใช้ไม่ได้แล้วเราก็เอากล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการยกคิ้วเนี่ยเข้ามาแทนที
1: ่
0: อันนั้นเป็นในการแก้ไขนะอันนั้นเป็นแก้ไขไม่ใช่เกิดจากการผ่าตัดนะฮะอันนั้นเป็นการแก้ไข
2: ใครเป็นอยู่แล้วก็สามารถมาแก้แบบนี้ได
0: ้ครับ
1: หนูเคยเป็นนะคะคุณหมอกล
0: ้
1: ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเป
0: ็
1: นช่วงประมาณตีห้าหกโมงพยายามลืมแล้วมันลืมไม่ขึ้นอ่ะค
0: ุ
1: ณหมอ
0: โอเคอันนั้นอาจจะง่วง
2: มากกว่า
1: อ๋อง่วงมากกว่าขอโทษค่ะค
0: ุ
1: ณหมอออ
0: กซิเจนในสมองอาจจะน้อยช่วงนั้น
1: ไม่ได้เกี่ยวกับกล้ามเนื้อ
0: ไม่ได้เกี่ยว
2: สั่งกาแฟแก้ม
1: นี่คุณมีเพื่อนไหมคะที่แบบมีปัญหาเรื่องตาชั้นเดียวแล้วอยากทำตาสองชั้น
2: เคยมีหลายคนที่แบบมีโอกาสถามเหมือนกันนะเพราะเขาบอกว่าฉันเบื่อจะแปะสติกเกอร์แล้วจะมาทำยังไงดีแต่ก็มันก็เป็นส่วนที่แบบมันเซนซิทีฟก็ไม่อยากจะไปลงมีดไม่อยากจะไปกรีดอะไรแบบ
1: กลัวเห็นรอยด้วยบางคน
2: ใช่คือแบบบางคนกรีดปูแล้วมันชัดอ่ะมันแบบเหมือนมันก้อนอยู่ตรงเนี้ยคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรยังไงบ้างถ้าเกิดอยากจะได้ตาสองชั้นกับเขาบ้าง
0: เป็นตาชั้นเดียวหรือว่าทางภาษาอังกฤษก็จะเป็นเรียกว่า oriental eyelidนะฮะก็คือทางตะวันออกอะไรเงี้ยหรือว่าเอเชียนไอริสนะฮะพวกนี้ก็เป็นตาชั้นเดียวเราก็มีวิธีการทำตาสองชั้นโดยไม่ใช่การผ่าตัดใหญ่ก็คือไม่ได้กรีดนะฮะก็คือเป็นการเย็บ3จุดแต่ว่าในกรณีนี้ก็คือหนังตาคนไข้ต้องไม่เกินก็คือหนังตาไม่เยอะมากนะฮะแล้วก็คืออายุยังน้อยอ่ะพูดง่ายๆนะฮะอันที่สองก็คือไขมันไม่เยอะเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไขมันออกเราก็ใช้วิธีนี้ได้ฉีดยาชาแล้วก็เจาะ3จุดแล้วก็เย็บแต่ข้อเสียก็คือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหลุดได้เหมือนกัน
2: แต่ก็คือเหมือนเย็บให้มันตึงขึ้นไปอย่างนี้อ๋อแล้วก็
0: เย็บให้เป็นชั้นตา
2: เย็บให้เป็นชั้นตา
0: ตรงบริเวณชั้นตาที่เราจะเข้าไปทําแล้วเราก็ทําชั้นตาให้ข้อดีของวิธีนี้ก็คือแผลเนี่ยก็สั้นนะฮะแล้วก็สามารถเอาไขมันออกได้แล้วก็เรามองเห็นชัดเจนว่าการทําชั้นตาเนี่ยอยู่ระดับไหนโอกาสที่จะหลุดหรือโอกาสที่จะทะลุไปเยื่อบุของหนังตาก็น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าคนอายุเยอะๆเลยมีทั้งไขมันด้วยมีทั้งหนังตาเกินด้วยอันนั้นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้วิธีผ่าตัดแบบตัดผิวหนังส่วนเกินออก
2: อย่างนั้นเราก็แบ่งได้เนาะเป็น2อย่างหลักๆแล้ว
0: ครับผม
2: ผ่าตัดนี่คือทั่วไปที่เราคุ้นกันอยู่แล้ว
0: ใช่คร
2: ับ แล้วก็เย็บ
1: จิกเจาะ
0: เขาเรียก
1: อาจจะไม่ได้โหดมาก
2: เหมือนพุ่งพับอ่ะ
1: เหมือนพุ่งพับจับให้มันพับเหรอ
2: ดังนั้น
1: ไม่
2: ต้อง
1: ใช่ครับไม่ทำเป็นมุมซิกแพคไปเลย

0: เงี้ยนะ
1: ก็ได้นะ
0: ได้หรือเปล่า
1: ประมาณแบบคล้ายๆให้มันพับลงมานี่คือการเย็บ3จุด
0: อันนั้นไม่ต้องเย็บคุณอันนั้นอ้วนเลยพับลงมานะเป็นชา
2: เลียงดี
0: แสดงว่าในกรณีของคนที่มาศัลยกรรมกับคุณหมอก็จะมีแบบคนที่ต้องการความสวยงามเป็นเด็กๆแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับตาที่ตกแล้วก็มองอะไรไม่ค่อยชัดนั่นเอง
1: คือมันไม่ใช่แค่แบบทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นมันเป็นเรื่องของทั้ง
0: ความสวยงาม
1: ความสวยงามด้วย
3: น
1: ะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานจริงๆด้วย
3: ก็คือต้องมีการประเมินอย่างเช่นว่าโอเคไขมันเยอะห้อยออกมาจริงเห็นชัดเราก็ต้องประเมินโดยการเอาไขมันออกโดยที่ให้เหมาะสมไม่มากเกินไปแต่บางคนที่มีลักษณะตาโบ๋นะฮะแล้วก็หนังเกินอะไรเงี้ยอาจจะผอมหรือว่าอะไรเงี้ยบางครั้งก็อาจจะต้องเติมไขมันเข้าไปพร้อมกับทำการตัดหนังส่วนเกินทำชั้นตาให้ใหม
1: ่
3: ครับผม
0: ถ้าอย่างนั้นเราเข้าประเด็นต่อไปกันดีกว่าในกรณีของการถ้าเกิดว่าทำศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วตีนกาจะหายไปด้วยหรือไม่คะคุณหมอ
3: ครับตีนกาเนี่ยต้องรู้ก่อนว่าตีนกาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่หนังเกินอย่างเดียวมันเป็นจากกล้ามเนื้อของเราด้วยกล้ามเนื้อในการหลับตาพอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยผิวหนังคอลลาเจนเราน้อยลงไขมันอะไรต่างๆอาจจะบางลงเนื่องจากมีแรงโน้มถ่วงของโลกก
0: ็
3: จะมีหนังที่ห้อยลงมามากขึ้นเพราะนั้นเวลาเราขยับหลับตาปี๋หรือว่ายิ้มยิงฟันเนี่ยก็จะเห็นรอยตีนกาขึ้นมันไม่ใช่จากเกินอย่างเดียวมันจากกล้ามเนื้อด้วยแล้วก็ตัวผิวหนังที่มันบางลงด้วยการทำหนังตาเนี่ยเราตัดเฉพาะส่วนที่อยู่บริเวณรอบดวงตาหรือว่าส่วนของหนังตาแต่บางครั้งเนี่ยในคนที่สูงอายุเนี่ยเราจะพบว่าหนังตาส่วนใหญ่ก็คือด้านข้างจะตกเยอะกว่าด้านในเพราะนั้นเราจะต้องตัดยาวมาถึงด้านข้างด้วยพอตัดยาวมาถึงด้านข้างเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้หนังตาด้านข้างที่มันเกิดมาที่จะเกิดตีนกาเนี่ยมันลดลงแต่ว่าไม่ใช่การรักษาตีนกาทั้งหมดเพราะสาเหตุจากกล้ามเนื้อมันยังมีอยู
0: ่
3: เพราะนั้นบางคนก็ดูดีขึ้นแต่บางคนถ้ายังตัดหนังน้อยอยู่อาจจะดูมากขึ้นกว่าเดิมก็ได
0: ้คือมันอยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วก็การใช้งานสายตาของเราย ิ้มเยอะยิ้มน้อยบทละกันช่วยด้วย
3: อันนั้นใช่เพราะทำให้กล้ามเนื้อลด
1: การขยับของกล้ามเน
3: ื้
1: อ
3: ใช่อ่อนแรงลงเพราะนั้นตีนกาก็จะลดลงครับผม
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่คุณหมอบอกว่าการศัลยกรรมตา2ชั้นอาจจะไม่ได้ช่วยให้ตีนกาหายนะแต่อย่างน้อยคุณได้ตา2ชั้นแล้วก็ได
1: ้ดวงตาเหมือนผลพลอยได้มากกว่านะผมว่า
3: ก็คือเราตัดหนังส่วนที่เกินออกบางส่วนเพราะมันจะคือผลพลอยได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมด
1: ใช่เป็นประโยชน
3: ์ซึ่งไม่ใช่เป็นจุดประสงค
0: ์
3: ถ้าจุดประสงค์ที่จะแก้ตีนกาเนี่ยก็อย่างที่บอกอาจจะใช้โบช่วยหรือว่าการผ่าตัดวิธีที่ไปดึงหน้าผากดึงคิ้วแล้วก็ไปตัดกล้ามเนื้อส่วนนี้บางส่วน
0: ข้อควรระวังหรือว่าการดูแลตัวเองก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัดอย่างเงี้ยค่ะมี
3: ก่อนผ่าตัดเนี่ยสำคัญก็คือที่เรากลัวก็คือยาละลายลิ่มเลือดนะฮะหรือว่าพวกอาหารเสริมบางอย่างที่มีผลต่อทำให้เลือดหยุดยากเช่นพวกน้ำมันปาล์มวิตามินอีนมผึ้งอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะต้องให้หยุดก่อนประมาณ1สัปดาห
1: ์นะครับ
3: ใช่อีกเรื่องนึงก็เป็นปัญหาคือเรื่องที่ความดันสูงเพราะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้โดยเฉพาะคนไข้สูงอายุมักจะมีเรื่องความดันโลหิตสูงเราก็จะต้องแนะนำเลยบอกว่ากินยาความดันคุมความดันให้ดีประมาณสัก3วันก่อนผ่าตัดเนี่ยควรพักผ่อนให้เพียงพอง ดพวกชากาแฟอะไรพวกนี้นะ
1: ก็เหมือนการผ่าตัดทั่วๆไปที่เราควรต้องงดออกมา
3: ใช่ครับผม
0: เอาละค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลนะคะในการศัลยกรรมชั้นตา2ชั้นนั่นเองนะคะใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสวยก็มีวิธีทำให้ตาของคุณน่ะมี2ชั้นแล้วก็สวยขึ้นมาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การปรึกษาของคุณหมอแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากคุณหมออย่างถูกต้องด้วยนะคะก่อนที่จะทำแน่นอนที่สุดว่าต้องมีการดูแลตัวเองก่อนด้วยแน่นอนนะคะเราก็ได้พูดคุยกันในเรื่องของการศัลยกรรมตา2ชั้นไปแล้วนะคะแต่ช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าหลายๆคนที่เป็นปัญหาห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิร์ฟกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของสวยหล่อขอสืบกันนะคะในช่วงนี้ที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของถุงใต้ตากันบ้างดีกว่าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้คุณบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาถุงใต้ตายังไงคะ
1: คือแบบพอเขาเริ่มอายุเยอะขึ้นถูกไหมใต้ตาเนี่ยก็จะแบบเป็นเหมือนถุงแบบบวมๆออกมาอย่างเงี้ยถุงใต้ตาแหละแล้วเขาก
3: ็
1: กลัวว่าม
0: ันมาได้ยังไงดีกว่าคุณหมอ
1: มันเกิดจากอะไรแล้วมันต้องแก้ยังไงเพราะว่าหลายๆคนที่เราไปเสิร์ชเนา

0: ช่ค่ะ
1: ผ่าตัดหัวแล้วก็กลัวไงว่าเป็นผู้ใหญ่อายุ60กว่าแล้วก็แบบไม่กล้าผ่าแล้วคุณหมอมีวิธีการแนะนำอะไรไหมครับ
2: ก็อย่างที่ทราบหรือว่าเราเคยไปค้นมาคือว่าถุงไขมันใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากไขมันในเบ้าตานะฮะที่มันย้อยออกมาโดยทั่วไปก็เกิดจากที่ว่าผิวหนังเราบางลงคอลลาเจนเราน้อยลงเพราะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้มีไขมันออกมาใต้ตาแล้วก็เห็นร่องน้ำตาชัดแล้วก็ดูลักษณะว่าโทรมแล้วก็อายุเยอะ
1: ร่องน้ำตาคือตรงไหนนะครับ
2: ร่องน้ำตาก็เราจะเห็นว่าตรงบริเวณเนี้ย
1: นะฮะ
2: ใช่ที่พอมันห้อยลงมาแล้วก็กลายเป็นร่องนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาก็หนึ่งคนไข้เนี่ยก็จะดูลักษณะโทรมอายุเยอะแล้วก็ดูเหมือนไม่แข็งแรงนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นมากเนี่ยการมองลงต่ำๆเนี่ยไอตัวไขมันเนี่ยก็จะขวางการมองได
0: ้ปกติเขามีเส้นผมบางภูเขานี่ถึงใต้ตาบาง
1: เลยทุกที่เจอแต่พุงเนี่ยบางไม่กล้ามอง
2: แล้วคนในอายุเยอะบางคนก็อาจจะทำให้เกิดรู้สึกว่าเวลามองลงเนี่ยหนังตามันจะดุห้อยลงนะฮะเหมือนกับเห็นตาขาวอันนั้นจะขึ้นเกี่ยวกับเรื่องหนังตาที่มันหย่อนด้วยนะครับส่วนถามว่าไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม
1: แบบ
2: ม
1: ีวิธีอื่นได้ไหมออกได้ไหม
2: ในกรณีที่อายุน้อยๆนะฮะหรือเกิดจากผิวหนังเนี่ยตัวผิวหนังยังตึงยังอะไรอยู่เนี่ยอาจจะใช้วิธีการปฏิบัติตัวช่วย อย่างเช่นถ้าเกิดจากสาเหตุว่านอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะให้พักผ่อนให้มากขึ้นนอนให้มากขึ้นโอกาสที่เป็นอย่างนี้ก็น้อยลงแต่ว่าในกรณีที่เจาะก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ในกรณีที่ผิวหนังยังตึงอยู่แต่ก็วิธีการเนี้ยส่วนใหญ่ทำน้อยก็มักจะลงเอยด้วยการผ่าตัด
1: นะครับส่วนหน้าที่เราอยู่กับพี่ซาร่ามาหลาย EP เหมือนกันส่วนมากปัญหาหลักเลยคือเครียดแล้วก็นอนไม่พ
0: อ
1: คือพอนอนพอเนี่ยปัญหาหลายอย่างมันก็ค่อนข้างจะหายไปเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: แล้วเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าการ
0: เจาะ
1: แล้วก็ดูดมันออกมาเนี่ยก็คือ
2: มันก็มีนะครับจากนอกแต่ว่าก็อันที่หนึ่งก็กรีดใต้ตาหนึ่งก็คือเห็นชัดกว่าและที่สำคัญแผลเป็นที่มันอยู่ใต้ขนตาเนี่ยจะเห็นน้อยกว่า
1: เพราะขนตาเราน้อยๆแค่นี้นะ
2: ใช่ครับเพราะว่าแผลเป็นที่อยู่ใต้ขนตาเนี่ยประมาณสักเดือนหนึ่งก็แทบจะไม่เห็นแล้วนะครับเพราะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยถ้าในกรณีที่เห็นไขมันชัดเจนนะฮะเราก็มักแนะนำว่าให้ผ่าตัด
1: ครับ
2: โดยการที่ลงแผลอยู่ใต้ขนตา
1: แล้วถ้าเกิด
2: แผลเป็นก็จะดีกว่า
1: ถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยครับมันมีบ้างหรือไม่มีบ้างมันปูดขึ้นมาเป็นตุ่มนึงนะฮะบางวันตื่นมาก็ไม่มีบางวันตื่นมาก็มีอย่างเงี้ยครับ
2: อันนั้นถ้าเป็นลักษณะ
1: คันเลย
2: น้อยๆว่าเป็นบางครั้งเป็นบางคราวแล้วคนไข้มักจะอายุน้อยๆเราจะแนะนำให้การปฏิบัติตัวหรือว่าอะไรแต่ถ้าเป็นตลอดเวลาหรือว่าส่วนใหญ่พวกนี้ถ้ามันออกมาเนี่ยตรงบริเวณใต้ตาเนี่ยเขาจะมีอยู่3จุดนะฮะ3คอมพาร์ทเมนต์ถ้าออกมาเยอะเห็นชัดประเมินแล้วเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นหายๆก็แนะนำว่าต้องผ่าตัด
1: เพราะคุณยังอายุไม่เยอะแล้วคุณอาจจะเป็นบ้างหรือไม่เป็นบ้างพักผ่อน
2: ใช่ครับอย่างเดียวเลยครับผม
0: แต่ว่าหนูเคยได้ยินมานะคะคุณหมอเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาบอกว่าลองประคบด้วยถุงน้ำชาจะช่วยให้ถุงใต้ตายุบลงได้ไหม
2: ก็สมัยก่อนที่มีเอาแตงกวาม
0: ีอะไร
2: น
0: ะ
2: ก็ในกรณีพวกนี้มันเป็นลักษณะการบำรุงผิวมากกว่านะฮะถ้าการบำรุงผิวอะไรพวกนี้บางทีก็ใช้พวกเลเซอร์พวกอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ผิวหนังหรือว่าคอลลาเจนเนี่ยแข็งแรงขึ้นถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะหายไปได้แต่ในกรณีถ้ามันเป็นเยอะเนี่ยยังไงก็ไม่ได้ช่วยครับผม
0: ถ้าอย่างนั้นแล้วสมมติว่าคนที่ผ่าตัดถุงใต้ตาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขามีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกไหมคะคุณหมอ
2: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสาเหตุสำคัญก็คือตัวของไขมันอันที่หนึ่งที่มันย้อยออกมานะฮะอันที่สองเนี่ยความแข็งแรงของคอลลาเจนที่อยู่ในผิวหนังหรือว่าชั้นใต้ผิวหนังพวกนี้ก็คือว่าเวลาเราผ่าตัดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเอาไขมันออกนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็แก้ร่องน้ำตาและดึงผิวหนังให้มันกระชับขึ้นโอกาสที่เกิดเป็นซ้ำเนี่ยก็จะน้อยลงเพราะว่า1ไขมันมันน้อยลงแล้วอันที่2เนี่ยที่เป็นแผลเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวหนังกับชั้นใต้ผิวหนังบริเวณเนี้ยแข็งแรงขึ้นโอกาสเป็นซ้ำก็น้อยลงแต่ถามว่าเป็นซ้ำได้มั้ยก็มีโอกาส
0: ก็มีโอกาส
2: นะฮะสักประมาณ5ปี10ปีก็อาจจะมีบ้างได
0: ้ตามอายุไข
2: ใช่ครับผมเพราะว่าคอลลาเจน

0: พวกนี้มันก็จะบางลงน้อยลงนะฮะ
1: ไขมันก็จะเข้ามาแทนที
0: ่
1: ยังไงวันใดวันหนึ่งก็ต้องกลับมาเป็นอยู่ดี
2: เราคุยกันมาหลาย EP สุดท้ายแล้วก็หนีอายุไม่พ้นอยู่ด
1: ี
2: ถึงจะเติมคอลลาเจนแล้วถึงจะน้อยเพียงพอแล้วก็มาปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมแล้วกันแล้วแบบนี้ครับคุณหมอ

0: บางคนเนี่ยถ้าเขาจะมีทางด้านกรรมพันธุ์หรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะรู้เลยประมาณสัก30กว่าก็มาแล้วว่าเขาเริ่มมีแล้ว
1: ส่วนใหญ่ผู้หญิงผู้ชายคะที่มาศัลยกรรม
0: ผู้ชายส่วนใหญ่จะมาเมื่ออายุเยอะผู้ชายเนี่ยอายุเยอะจะมีถุงใต้ตาเยอะแต่ผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมาอายุน้อยกว่าผู้ชายเนี่ยบางทีใกล้ๆ60มีปัญหาชัดแต่ผู้หญิงเนี่ยพอเห็นปัญหานิดๆพอสัก50ก็มาแล้ว
2: ครับ
0: ครับผม
1: ต้องเห็นผลแตกต่างที่ชัดเจนมากๆเลยถ้าเกิดมาชัดๆแล้วก็ดูดถูกดูดไปแล้วก็กลับมาเป็นหนุ่มได้อีกครั้งนึงนะ
2: พอเขามันลดอายุได้แบบโอ้โหเป็น10ปีเลยนะ
0: ก็อย่างที่บอกฮะเราไม่เพียงแต่ว่าแค่เอาไขมันออกเราอาจจะต้องแก้เรื่องลงน้ำตาล่าจะดึงแก้มบางส่วนขึ้นไปเพื่อทำให้มันเรียบหรือว่าจะย้ายไขมันมาอยู่ในตำแหน่งที่เป็นร่องน้ำตา
2: แล้ว
0: ครับมีหลายอย่างคือการทำตกแต่งหนังตาล่างไม่ใช่เอาแค่ไขมันออก
1: จุดประสงค์ของคนที่มาศัลยกรรมในเรื่องของตาสองชั้นก็ตามหรือว่าถุงใต้ตาก็อยากที่จะมีหน้าตาที่ดูสดใสขึ้นเพราะว่าทุกคนก็ต้องมองตาคุณเป็นอย่างแรกนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใครหลายๆคนมาปรึกษากับคุณหมอแต่คุณหมอก็ต้องดูแล้วก็ประเมินก่อนที่จะทำให
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ละเคสใช่
0: ไหมใช่ครับเพราะว่าเราต้องประเมินเลยต้องคุยกับคนไข้เลยว่าคุณมีปัญหาอะไรบ้างตอนแรกเขาก็จะมาคุยกับเราว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างบางคนอาจจะบอกว่ามีแค่ไขมันบางคนบอกว่าเห็นร่องน้ำตาชัดบางคนบอกแก้มตกแต่เราก็ต้องประเมินให้หมดอย่างเช่นว่าไขมันเนี่ยเป็นยังไงเยอะแค่ไหนนะฮะมีกี่จุดนะฮะมีร่องน้ำตาชัดไหมแก้มห้อยเยอะไหมนะครับหนังตาเนี่ยแหกไหมนะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวหนังเป็นยังไงนะครับเราต้องประเมินให้หมดแล้วก็อธิบายว่าเราจะทำไง
2: มันจะละเอียดมากเหมือนกันนะ
1: ละเอียดมากเลย
2: นึกอะไรไม่ออกเดินมาถามคุณหมอแล้วกันค
1: ุ
2: ณหมอครับผมมีปัญหานี้คุณหมอช่วยจัดการให้ผมหน่อยจะผ่าจะจี้จะดูดจะทำอะไรก็ได้แบบนี
1: ้วันนี้เราได้ข้อมูลเยอะมากเลยนะคะพัดคะมีความรู้สึกไงบ้างคะเกี่ยวกับสายตาของเราในวันนี
2: ้วันนี้นะอยากจะบอกว่าสายตามันหลอกกันก็ได้ไม่จะบอกว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูลไปเยอะมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ฝากถามมาก็น่าจะมูลเนี่ยไปตอบท่านเหมือนกันเพราะว่าหลายคนแหละพออายุเริ่มเยอะขึ้นก็กังวลว่าฉันจะดูไม่ดีไหมมันจะเหี่ยวย้อยลงมาอะไรแบบนี้ไหมวันนี้น่าจะได้คำตอบไปหลายๆคนอย่างแน่นอน
0: ครับซึ่งถ้าระบบของประเทศไทยก็คือต้องมีการเทรนนะฮะได้วุฒิบัตรนะฮะแล้วก็เลือกโรงพยาบาลหรือว่าสถานบริการที่มีมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องความสะอาดนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญที่เราควรพิจารณาและนอกจากนั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเจอหมอคนเดียวเราก็สามารถหา second opinion ได
1: ้โอ้โหวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัจฉริยะสาโรวาทค่ะชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและ maxillofacial ภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้เยอะแยะมากเลยขอบคุณคุณหมอแล้วก็ขอบคุณพัดด้วยนะคะ
2: คุณหมอด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สำหรับครั้งหน้านะคะสวยหล่อขอสืบก็จะพาไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อแบบไหนต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบสวัสดีค่ะ
0: สวัสดี
1: ขอบคุณคุณหมอค่ะ

ับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ได้แก่ในกลุ่มของผักหรือผลไม้สดนะคะแต่จะต้องให้ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

ารของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มนึงที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: การฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นทุกๆปีทำให้มีการกำหนดวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกขึ้นเป็นวันที่10กันยายนองค์การอนามัยโลกบอกว่าในปี2561ถึง2562มีคนเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายทุกๆ40วินาทีและการฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของวัยรุ่นที่สูงที่สุดรองลงมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนประเทศไทยนั้นนะคะเราติดอันดับการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเป็นอันดับที่32ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่14คนต่อประชากร 100,000 คนทำไมคนเราถึงได้คิดสั้นคะแล้วโรคซึมเศร้านั้นเป็นสาเหตุหลักของการคิดสั้นจริงๆหรือเปล่าวันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันการฆ่าตัวตายค่ะเราจะไปถามคำถามเหล่านี้กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คิดไปก็ไม่มีคำตอบ
0: คิดเยอะ
1: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบ
0: เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: ทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงเราจะจัดการมันยังไง
0: คุณหมอคะอาบันช่วงนี้ได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเยอะมากเลยค่ะ
1: ใช่จริงครับ
0: ก็เลยพอฟังเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วถ้าเราลองไปเสิร์ชในพวกโซเชียลมีเดียต่างๆอาบันรู้สึกมันเกิดเป็นกระแสหลายคนเนี่ยเริ่มแชร์ความรู้สึกตัวเองว่าก็เคยมีความรู้สึกอยากจะฆ่าตัวตายเหมือนกัน
1: อ
0: าบันก็เลยจะถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าพอเห็นข่าวเหล่านี้เนี่ยแล้วคุณหมอรู้สึกยังไงบ้างคะ
1: จริงๆก็น่าตกใจนะครับในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยเวลาที่มองเห็นข่าวแบบนี้ก็จะรู้สึกสงสารรู้สึกว่าเวลาที่มันเกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันเกิดผลกระทบหลายอย่างมากเลยทั้งกับญาติผู้สูญเสียทั้งกับสังคมบางทีเราเห็นคนที่เขาทำเนี่ยเขายังแบบอายุน้อยๆก็รู้สึกเสียดายที่เขาน่าจะทำประโยชน์อะไรในสังคมได้อีกมากเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะแล้วอภันสงสัยอะค่ะว่าในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาชอบพูดว่ามันเป็นเทรนด์อยู่ดีๆเมื่อก่อนไม่เห็นมีใครฆ่าตัวตายเยอะเลยแต่ช่วงนี้คนฆ่าตัวตายเยอะขึ้นคุณหมอคิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนคะ
1: จริงๆสำหรับหมอเนี่ยหมอไม่ได้มองว่ามันเป็นเทรนด์นะครับหมอรู้สึกว่าจริงๆเรื่องนี้มันมีมานานแล้วนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าการสื่อสารของเราเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเราคลิกเข้าไปในโซเชียลมีเดียเราแค่กดแชร์ปุ๊บเรื่องราวมันก็แพร่ไปแล้วเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยหมอเชื่อว่าส่วนนึงที่ทำให้เราเห็นข่าวเหล่านี้มากขึ้นเพราะจริงๆโลกของการสื่อสารเนี่ยมันแคบลง
0: oh.
1: นะครับก็เลยทำให้เราเหมือนกับเห็นมันได้บ่อยขึ้นตามสื่อแต่ก็จริงๆในอีกด้านนึงเนี่ยบนความเป็นจริงเนี่ยอัตราการฆ่าตัวตายก็สูงขึ้นจริงๆ นะครับเมื่อเรามองจากตัวเลข
0: แล้วปัจจัยของการฆ่าตัวตายล่ะคะทำไมคนถึงได้ฆ่าตัวตายอะคะ
1: คำตอบของคำถามนี้มันกว้าง มากเลยนะครับว่าเพราะอะไรเนี่ยคนคนนึงถึงฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายเนี่ยถ้าเรามองมันเหมือนปลายเหตุนะครับแล้วก็จากที่หมอได้ทำงานกับคนไข้ที่เขามีความรู้สึกเหล่านี้เนี่ยหมอพบว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมักจะเป็นวิธีที่คนใช้เพื่อออกจากความเจ็บปวดของตัวเองทีนี้ถ้าบันจะถามหมอว่าและอะไรที่มันมักจะทำให้คนเจ็บปวดจริงก็เรื่องของมนุษย์ก็การเงินการงานสุขภาพ

0: ครอบครัวความรักก็เรื่องพวกนี้เหมือนที่เวลาที่เราดูหมอดูที่คนชอบไปปรึกษาเรื่องพวกนี้ครับก็มักจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญสำคัญเลยที่เวลาที่เราเครียดแล้วเรารู้สึกแย่เราเจ็บปวดเราไม่รู้จะทำไงดีเราก็รู้สึกว่าการหายไปจากโลกใบนี้น่าจะทำให้เหนื่อยน้อยลงอาจจะทำให้ไม่ต้องทุกข์ต่อไปจริงๆสภาพสังคมก็เป็นปัจจัยกระตุ้นส่วนหนึ่งนะครับเราพบว่าปัจจัยที่ทำให้คนทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยมักจะมาจากเรื่องของความสัมพันธ์เป็นหลักเลยนอกเหนือจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการใช้สุรานะครับกินเหล้าใช่เพราะว่าเวลาที่เราดื่มเหล้าเนี่ยมันคล้ายๆจะทำให้การควบคุมตัวเองของเราเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำอะไรที่ไม่ได้ทันคุ้นคิดหรือว่าไต่ตองเอาไว้ก่อนแล้วก็ทำให้ลงมือทำร้ายตัวเองหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับปัญหาอื่นๆที่อาจจะสัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายก็จะเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะครับเรื่องการมีโรคทางจิตเวชอย่างโรคซึมเศร้าซึ่งหลายๆครั้งถ้าเราดูในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามักจะมีการเชื่อมโยงว่าคนที่ซึมเศร้าเนี่ยมักจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายแต่ถ้าพูดแบบนี้อบัตก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยซึมเศร้าเป็นเพียงสาเหตุหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆมันมีอีกต้องเยอะแยะมันมีปัจจัยอื่นๆตั้งเยอะแท้จะนำคนหนึ่งคนไปสู
1: ่
0: การฆ่าตัวตายครับ
1: แสดงว่ามันก็เป็นมายาคติอย่างนึงที่ว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าก็จะต้องฆ่าตัวตายหรือคนที่ฆ่าตัวตายทั้งหมดก็คือเป็นโรคซึมเศร้านี่คือคุณหมอบอกว่ามันไม่จริงมันมีอีกหลายปัจจัยหลายสาเหตุกันเลยใช่ไหมคะปัจจัยหลักที่คุณหมอพิชัยได้พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคะก็คือเรื่องปัญหาของความสัมพันธ์ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงเหรอคะ
0: จริงๆก็มีปัญหาได้เยอะนะครับอย่างเช่นการนอกใจของสามีภรรยาหรือการมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่กับลูกหรือว่าความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นถ้าที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยอย่างในช่วงวัยรุ่นเนี่ยหมอก็ได้รับปรึกษาวัยรุ่นหลายคนเลยที่อกหักแล้วก็ทำร้ายตัวเองเพราะว่ากลับมารู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าตัวเองไม่มีความหมายทำไมเรารักเขาแล้วเขาไม่รักเราแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกว่าจบด้วยการทำร้ายตัวเองหรือฆ่าตัวตาย
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นเรื่องของทางออกที่จะออกไปจากความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งหลาย
0: สำหรับหมอเนี่ยการที่คนไข้บอกสิ่งเหล่านี้กับหมอเนี่ยแปลว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วเพราะว่าเขามองทางออกอื่นไม่ออกนะครับเหมือนกับชีวิตมันขาดความหวังจริงๆเวลาที่ใจของคนเรามีความทุกข์เนี่ยสิ่งที่สำคัญอาจจะไม่ใช่ตัวปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นเรามีปัญหาเรื่องการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักเนี่ยอันนี้ทุกคนมีหมดแต่ขึ้นกับว่าเราเลือกที่จะรับมือกับวิธีเหล่านี้ยังไงบ้างเราก็คงจะเห็นในสังคมมันก็อาจจะมีคนทั้งหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินหลายคนมีปัญหาเรื่องความรักแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องไปจบสุดท้ายด้วยการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นสำหรับหมอเนี่ยหมอคิดว่าทุกๆคนมีปัญหาแต่ขึ้นกับว่าเราจะรับมือหรือเราจะมีมุมมองมีความคิดต่อปัญหานั้นยังไงซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของเราอีกทีว่าเราจะจัดการมันยังไง
1: พอเขาได้บอกเล่านะคะว่าความคิดของเขาเนี่ยคือตอนนี้เขาคิดสั้นแล้วหรืออยากทำร้ายตัวเองแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีอาการทางกายอย่างอื่นที่คุณหมอเห็นว่ามักจะมีปรากฏร่วมด้วยไหมคะ
0: เวลาที่เขาพูดว่าเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เป็นไปได้หลายแบบนะครับสิ่งที่หมอต้องประเมินคือเขามีโรคทางกายอยู่ด้วยหรือเปล่าเพราะหลายคนที่มีโรคหนักๆอยู่เนี่ยก็มักจะมีความคิดฆ่าตัวตายแล้วเป็นปัจจัยหนึ่งด้วยที่สัมพันธ์กับการนำไปสู่การฆ่าตัวตายนะครับเวลาที่คนมาปรึกษาเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าเขาเคยลงมือทำแล้วสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขาโอเคอยู่ปะมีอะไรที่อันตรายกับเขาไหมบางทีเขาทานยามาบางทีเขาผูกคอมาบางทีเขากระโดดตึกมาแต่ว่าเขาพ้นมาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนก็คือร่างกายเขามีอะไรกระทบกระเทือนหรือเปล่าแล้วก
1: ็ให้การรักษาตรงนั้น
0: ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆประเมินเรื่องความปลอดภัยว่าถ้าเขากลับบ้านเขาสามารถรับมือกับปัญหาได้หรือยังเขาสามารถอยู่ด้วยตัวเองไหมแต่ถ้าความคิดของฆ่าตัวตายของเขายังเยอะมากเนี่ยสิ่งที่หมอจะทำหมอก็อาจจะเสนอให้เขานอนโรงพยาบาล
1: อ๋อค่ะงั้นดีเลยค่ะอบันอยากจะทราบว่าแล้วในกระบวนการรักษาหรือช่วยเหลือคนที่คิดสั้นอยู่เนี่ยคือคุณหมอจะรักษาเขาอย่างไรบ้างคะ
0: อย่างแรกสิ่งที่เราต้องประเมินก็คือว่าไอ้ความคิดนี่มันรุนแรงแค่ไหนหรือมันเข้มข้นแค่ไหนนะครับบางคนถ้ารู้สึกว่าเข้มข้นและรุนแรงมากคือถ้าให้กลับบ้านเนี่ยตายแน่อันนี้สิ่งที่สำคัญคือ safety first เพราะนั้นสิ่งที่หมอทำได้คืออยู่โรงพยาบาลเพราะอย่างน้อยการอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเขาปลอดภัย
1: อยู่ในสายตาการดูแลของคุณหมอ
0: ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆไปหาสาเหตุว่า อะไรที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เขาอยากฆ่าตัวตายอาจจะเป็นจากโรคซึมเศร้าอาจจะเป็นจากความเครียดหรือจะเป็นอะไร

0: ก็ตามอย่างที่เรา
1: ค
0: ุยกันเมื่อกี้นี้แล้วเราก็ค่อยๆให้การรักษาไปตามสาเหตุแต่ถ้าในรายที่รู้สึกว่าไม่ได้รุนแรงมากแล้วก็ญาติพอดูแลไหว คือบางทีเนี่ยคนไข้อาจจะแค่ต้องการความเข้าใจหรือว่าต้องการคนที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยเวลาคุยเราก็มักจะคุยกับคนไข้คุยกับญาติอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่คนไข้ไว้ใจแล้วก็ให้เขาช่วยสังเกตอาการที่บ้านในกรณีที่เรารู้สึกว่าพอดูแลกันไหว
1: ค่ะสาเหตุนอกจากในเรื่องของอย่างเช่นเขาอยู่ในสภาวะเครียดมานานต่างๆเนี่ยอาบานสงสัยว่ามันมีเรื่องของทางกายภาพด้วยไหมคะที่เป็นสาเหตุทำให้คิดสั้นอย่างเช่นสารเคมีในสมองเนี่ยค่ะคือจะได้ยินบ่อยว่าบางคนเนี่ยมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลทำให้เครียดและหดหู่หรือซึมเศร้าง่ายจนกระทั่งมีความรู้สึกว่าอยากจะหลุดพ้นไปจากความกดดันนี้ด้วยการคิดฆ่าตัวตายเนี่ยค่ะ
0: ถ้ามองในมุมแบบนี้เนี่ยแสดงว่าการฆ่าตัวตายเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสมองที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งจริงเนี่ยก็พบได้นะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือเป็นโรคอื่นๆทางจิตเวชเนี่ยเราเชื่ออยู่แล้วว่าสารเคมีในสมองของเขาเนี่ยผิดปกตินะครับอย่างในคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเองเราเชื่อว่าสารเคมีที่ชื่อเซโรโทนินที่ชื่อโดปามีนที่ชื่อนอร์อีพิเนฟรินเนี่ยมันน้อยนะครับพอมันน้อยปุ๊บมันก็ทำให้เกิดอาการซึมเศร้ารู้สึกตัวเองไม่มีค่า
1: ค่ะ
0: นะครับรู้สึกไม่มีความหมายนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็บางคนก็รู้สึกผิดง่ายรู้สึกคนอื่นก็คงไม่ชอบเรามั้งไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวหมอเองเนี่ยเชื่อว่าในคนเหล่านี้ก็อาจจะสัมพันธ์กับภาวะทางร่างกายที่มันผิดปกติไปอย่างที่อบันถามครับ
1: ถ้าอย่างนั้นแล้ววิธีการรักษาในแต่ละประเภทหรือรูปแบบของสาเหตุล่ะคะอย่างเช่นถ้าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองจะรักษาอย่างไรหรือถ้าเป็นเรื่องของความเครียดอย่างคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าปัจจัยความเครียดมันมีได้ทั้งเศรษฐกิจสังคมความสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาแน่นอนว่าคุณหมอไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาเขาได้ว่าคุณจะมีเงินมากขึ้นแฟนที่ทิ้งคุณไปจะกลับมาหาคุณหรือคุณเป็นโรคไม่สบายอยู่คุณจะหายจากโรคนั้นแล้วคุณหมอจะรักษาปัญหาต่างๆนี้ได้อย่างไรอะคะ
0: โอเคเป็นคำถามที่ดีนะครับ คือหมอคิดว่าอันแรกอย่างที่อาบันบอกถ้าเขามีโรคทางจิตเวชอยู่แล้วเราเชื่อว่ามันมีสารเคมีในสมองผิดปกติอันนี้การรักษาด้วยยาช่วยได
1: ้
0: นะครับก็ปรับสารเคมีในสมองให้กลับมาเป็นปกตินะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือทางด้านจิตใจนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยคือทำยังไงให้คนไข้กลับมามีความหวังในการใช้ชีวิตอีกครั้งนะครับเพราะว่าอันนี้ในกระบวนการต้องเป็นการพูดคุยกันนะครับว่าเขาจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหาอย่างไรเพราะหมอเชื่อว่าทุกคนที่เดินมาหาหรือทุกคนที่ไม่ได้เดินมาหาเนี่ยถ้าเขามีทางเลือกที่ดีกว่าการฆ่าตัวตายเขาน่าจะเลือกที่จะช่วยให้เขาหายเจ็บปวดนะครับแล้วก็อย่างที่หมอยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นะครับไม่ได้แปลว่าคนเป็นหนี้ทุกคนจะต้องฆ่าตัวตายหรือคนอกหักทุกคนเนี่ยจะต้องฆ่าตัวตายอย่างถ้าพวกเราที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ถ้าเราเคยมีประสบการณ์เหล่านี้มาเราก็จะพบว่าพอมันผ่านไปแล้วเรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกอาจจะรู้สึกขำกับมันหรือรู้สึกบางทีก็รู้สึกว่าตอนนั้น
1: ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่
0: ก็ไม่ใช
1: ่
0: เรื่องใหญ่มากใช่แต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสำหรับเขายังมองทางไม่ออกแค่นั้นเองเพราะนั้นเราก็ช่วยให้เขามองทางให้ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: หมายความว่าคุณหมอพยายามที่จะช่วยแนะนำวิธีการคิดหรือว่าการมองปัญหาให้มันอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงมากขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบของชีวิตหรือโลกจะแตกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: แต่อาจจะไม่ใช่การแนะนำเรียกว่าการช่วยให้เขาเปลี่ยนทัศนคติหรือความคิดของตัวเขามากกว่าอย่างเช่นถ้าเขารู้สึกไม่มีคุณค่าก็ทำให้เขารู้สึกมีคุณค่าอีกอันนึงก็คือว่าชวนเขามองหาข้อดีของชีวิตเขาเพราะว่าหมอเชื่อว่าจริงทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับที่ยังหายใจแล้วมาอยู่ด้วยกันถึงตอนนี้เนี่ยในชีวิตมันมีมุมดีๆหลายมุ
1: ม
0: นะครับอย่างน้อยคนที่รู้สึกตัวเองไม่เป็นที่รักเขาอาจจะเคยได้รับความรักจากใครมาก่อนซึ่งณโมเมนต์ที่เขาอกหักหรือเวลาที่เขารู้สึกเขาอาจจะมองมันไม่เห็น
1: ค่ะรู้สึกไม่มีใครรักเขาอีกแล้วในโลกใบน
0: ี้ใช่หรือเวลาที่เขารู้สึกล้มเหลวเขาก็อาจจะต้องกลับไปมองว่าอะไรที่เขาเคยทำประสบความสำเร็จมาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้มีคนไข้ของหมอคนนึงน่ารักมากนะครับหมอจำได้ถึงทุกวันนี้ตอนนี้เขาดีขึ้นแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกดีเนี่ยเขาบอกเขาตื่นเช้ามาเขาพับผ้าพับที่นอนเขาบอกว่าพับเสร็จปุ๊บเขาบอกวันนี้เขาทำงานสำเร็จหนึ่งอย่างเขารู้สึกดีเองเขาเริ่มฝึกที่จ
1: ะ
0: ชมตัวเองอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรเล็กๆที
1: ่อบันก็ทำอบันเลยหัวเราะ
0: พอเราฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ารักดีแล้วมันก
1: ็
0: อย่างน้อยรู้สึกว่าวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรมากคุณก็รู้สึกดีใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะอบันขออนุญาตเล่านะคะก็คือรู้สึกว่า บางทีคนเราวางเป้าหมายของชีวิตอะว่าจะประสบความสำเร็จนี่เป็นเป้าหมายที่ใหญ่มากจะต้องทำโปรเจกต์นี้หรือจะต้องมีเงินเก็บเท่านี้แต่จริงๆบางทีถ้าทำเป้าหมายเล็กๆน่ารักน่ารักที่มันอาจจะไม่ได้มีคุณค่ากับใครเลยแต่ว่ามันเป็นสัก10อันต่อวันอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกโดยรวมมันเป็นก้อนใหญ่จนรู้สึกมันก็โอเคค่ะโอ้คุณหมอ
0: แล้วจริงความสุขมันอยู่รอบๆตัวเราอย่างเนี้ยถ้าเรานั่งคุยกันเรารู้สึกสบายๆเรารู้สึกมันก็มีความสุขมันก็ง่ายๆแค่เนี้ยครับแต่ถ้าเกิดเราเอาความสุขเราไปผูกไว้กับคนอื่นผูกไว้กับอะไรที่มันใหญ่ๆที่อาบันว่าชีวิตมันก็มันจะทุกข์เยอะ
1: ค่ะจริงๆที่คุณหมอพูดเนี่ยบางคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ชมทุกท่านนะคะน่าจะนำไปใช้ประโยชน์ได
0: ้
1: คือไม่ต้องรอให้รู้สึกแย่หรือซึมเศร้าก่อนถึงคิดถึงประโยคนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกที่เราควรคิดว่าคุณค่าเราไม่ได้ผูกกับคนใดคนหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งที่เราทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
0: อีกเทคนิคนึงที่จะช่วยเรื่องคุณค่าเยอะๆเนี่ยสำหรับตัวเองก็คือการใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะครับก็คือเราไม่เอาอดีตที่แก้ไม่ได้แล้วมาคิดนะครับคนมักจะบอกว่ารู้งี้ตอนนั้นไม่น่าทำแบบนั้นตอนนั้นไม่น่าทำแบบนี้คือรู้อะไรมันไม่ดีเท่ารู้งี้นะครับรู้งี้ดีที่สุด แต่จริงๆเนี่ยหมอเชื่อว่าในขณะที่เราตัดทุกๆการตัดใจของเราจริงๆมันดีที่สุดนะโมเมนต์นั้นแหละถ้าเรามองแบบนี้ได้จริงๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่จริงๆความทุกข์ของเราเราไม่ค่อยอยู่ปัจจุบันเราตัวเองไปตัดสินดีแล้วอันหนึ่งเราพาตัวเราไปอยู่กับอนาคต
1: กังวลเรื่องอนาคต
0: นะครับว่ามันจะดีมันจะไม่ดีรักษามันจะหายไหมถ้าเราป่วยคบกับคนนี้มันจะเวิร์กไหมคือจริงๆคิดไปก็ไม่มีคำตอบ
1: คิดเยอะ
0: นะครับหลายคนก็จะชอบทำไมเวลามีคำว่าทำไมขึ้นมาจริงไม่ค่อยมีคำตอบทำไมคนนี้ไม่รักเราทำไมมันไม่เป็นอย่างนั้นมันผิดหวังเนาะเพราะนั้นจริงๆอันหนึ่งที่บอกคิดว่าช่วยมากคือหยุดทำไมเนี่ยชีวิตก็จะเบาไปเยอะ
1: อาบันเองก็มีประสบการณ์ที่มีหลายคนบางทีมาปรึกษาหรือว่าพูดถึงความคิดที่ไม่ค่อยดีที่จะทำร้ายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างอาบันเนี่ยหรือบางทีหลายๆคนที่ฟังอยู่คือก็ไม่ได้มีความสามารถหรือว่าเก่งเหมือนคุณหมอที่จะสามารถพูดคุยให้คนเข้าใจหรือว่าสบายใจได้ขึ้นตรงนี้ก็เลยจะปรึกษาคุณหมอจากประสบการณ์นะคะว่ามันมีคำพูดอะไรมีวิธีการรับมือหรือมีวิธีการช่วยเหลือคนเหล่านี้ยังไงได้บ้างในฐานะที่เป็นคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดค่ะ
0: โอเคหมอขอแบ่งเป็น2ประเด็นจากที่อาบันถามนะครับอันแรกคือเรื่องเราจะช่วยเขายังไงอันแรกเนี่ยหมอคิดว่าถามเขาตรงๆว่าเขาอยากให้เราช่วยอะไร
1: ค่ะ
0: จริงๆอันนี้หมอก็ทำนะครับเวลาคนไข้เดินมาหาเนี่ยหมอก็จะถามเขาว่าไอ้ที่เขาเดินมาหาหมอนี่จริงๆเขาอยากให้หมอช่วยอะไรอ่ะหมอคิดว่าอันแรกคำถามเนี้ยจะดีคนที่เขาฆ่าตัวตายและเขาอยากได้มากที่สุดคือทางออกแล้วก็คนที่เข้าใจแล้วก็รับฟังเพราะนั้นเขาอยากให้เราช่วยอะไรนะจุดนั้นอันนี้คืออันที่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าฟังก่อนนะครับอย่าพึ่งพยายามแนะนำ อะไรมากมายนะครับบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรบางคนต้องการแค่คนเหมือนกับเข้าใจเขาเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้ต้องใช้เวลาฟังมากนักแต่ขอให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาเนี่ยก็จะช่วยสร้างความหวังให้กับเขาในการมีชีวิตอยู่ละนะครับแล้วสิ่งที่เราช่วยได้คืออย่างน้อยเนี่ยช่วยให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อันตราย
1: อย่างเช่น
0: อย่างเช่นสมมุติเรารู้สึกว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาไม่อันตรายนะแค่อยู่เป็นเพื่อนเขานะครับหรือว่าอาจจะติดต่อญาติเขาหรือคนใกล้ชิดเขาเพื่อให้ช่วยดูแลเขาอีกทีนึงนะครับส่วนในเรื่องปัญหาหนักๆถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะช่วยเขายังไงเนี่ยจริงๆการพาไปหาprofessional หรือว่าคนที่เขาทำงานด้านนี้ก็จะช่วยเราเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่เขาให้คำปรึกษาปัจจุบันเนี่ยหมอก็จะเห็นว่ามันมีช่องทางในการให้คำปรึกษาเยอะมากด้วยเทคโนโลยีที่มันช่วยเราในปัจจุบันนะครับน่าจะเป็นวิธีช่วยเบื้องต้นที่น่าจะดีอันนี้คือประเด็นที่1ว่าจะช่วยเขาไงประเด็นที่2เนี่ยประเด็นที่อบันบอกผมว่าบางทีเราฟังเรื่องพวกนี้อาจจะหนักเกินไปสำหรับเราอันนี้หมอคิดว่าต้องประเมินตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีข้อจำกัดในการช่วยเหลือเขามากน้อยแค่ไหนหรือเรามีความสามารถในการช่วยเขาแค่ไหนเพราะว่าถ้าเราแย่ไปด้วยเนี่ยจริงๆก็จะแย่คู
1: ่นะครับ
0: แล้วมันก็จะเหนื่อยมีคนไข้ที่เป็นโรคซึมเศร้าของหมอที่เขารักษาจนอาการดีแล้วเนี่ยเขาก็อยากไปทำงานอาสาเขาก็ไปรับฟังสิ่งเหล่านี้แล้วจริงๆพอเขารับเรื่องมาเยอะๆเนี่ยเขาจัดการมันไม่ได้ตัวเขาแย่เองเหมือนกันเพราะนั้นก่อนที่จะให้คำปรึกษาใครเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือการเช็คก่อนว่าเราพร้อมไห
1: ม
0: นะครับลองถามตัวเองนิดนึงเฮ้ยเราพร้อมที่จะฟังเรื่องของเขาเราพร้อมที่จะเวิร์กเขาไหมถ้ายังไม่พร้อมหาตัวช่วยนะครับหรืออันนี้แม้แต่หมอเองที่ต้องตรวจคนไข้เนี่ยจริงหมอก็ทำแบบนี้นะครับก็ต้องหาเหมือนกันบางทีเอ้ยเราพร้อมไหมนะครับถ้า วันไหนมันไม่พร้อมเพราะหมอก็
1: เป็นมนุษย์นะใช่ไหมคะ
0: ใช่มันก็จะมีความคิดความรู้สึกบางวันก็อาจจะรู้สึกพร้อมบางวันก็รู้สึกไม่พร้อมพวกเราถูกส

0: มาเราจะถูกสอนวิธีการดูแลความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะอยู่ข้างหน้าคนไข้ด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งใจที่อยากช่วยเนี่ยต้องมาพร้อม
1: ความพร้อม
0: ความพร้อม
1: แล้วในกรณีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้กำลังใจหรือว่าการให้ยาเพื่อช่วยรักษาค่ะปรากฏว่ายังไม่ได้ผลอีกเขายังรู้สึกแย่ยังคิดฆ่าตัวตายอยู่แล้วคุณหมอยังจะมีวิธีในการรักษาแบบอื่นอีกไหมคะ
0: จริงๆสำหรับคนที่มีความคิดฆ่าตัวตายรุนแรงเนี่ยนะครับถ้าเรารักษาแล้วเรารู้สึกมันมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยและความคิดมันรุนแรงมากเนี่ยมันมีการรักษาอีกวิธีนึงนะครับเราจะเรียกมันว่าการกระตุ้นสมองด้วยไฟฟ้านะครับแต่ว่าคนที่ผ่านแบบนี้ส่วนใหญ่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เราจะผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองนะครับคล้ายๆกับมันเป็นรีเซ
1: ็
0: ตการทำงานของสมองแล้วก็มันจะช่วยลดอารมณ์ที่มันเศร้าช่วยลดการฆ่าตัวตายได้ครับ
1: พอคุณหมอพูดถึงตรงนี้
0: ค
1: ่ะมันก็เลยแวบนึกถึงหนังที่ตัวเองเคยดูโดยเฉพาะหนังฝรั่งเก่าๆเนี่ยจะชอบมีฉากในการใช้ไฟฟ้าไปช็อตคนเพื่อที่จะรักษาคนป่วยทางจิตเวชมันดูน่ากลัวมากแล้วมันก็กลายเป็นภาพจำติดตาที่หลายๆคนก็เลยรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาแบบนี้อยากจะถามคุณหมอว่ามันน่ากลัวอย่างนั้นจริงไหมคะคุณหม
0: อจริงๆในปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับแล้วก็เวลาที่เราให้การรักษาด้วยไฟฟ้าเนี่ยคนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วก็ดมยาสลบเพราะนั้นคนไข้เนี่ยหลับอยู่ขณะที่ทำเพราะนั้นคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วก็มันเป็นการผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในสมองเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการช็อตน
1: ะครับ
0: กระแสไฟฟ้าที่ผ่านไปก็ปริมาณน้อยมากนะครับไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายของคนไข้นะครับเราเชื่อว่ากระแสไฟที่ผ่านเข้าไปเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้สารเคมีมันสมดุลขึ้นหรือว่าการทำงานของสมองเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยลดความคิดที่อยากฆ่าตัวตายช่วยลดอารมณ์ซึมเศร้าได้ค่อนข้างดีครับซึ่งเราจะใช้วิธีนี้ในกรณีที่อันแรกคนไข้มีอาการรุนแรงมากแล้วเราอยากให้เขาดีขึ้นเร็วนะครับแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ค่อยตอบสนองต่อการรักษาด้วยยานะครับก็เป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ใช้ในรายที่รุนแรงแต่เราก็ไม่ค่อยเลือกมันมาเป็นวิธีแรกในการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็มักจะต้องผ่านการรักษาด้วยวิธีอย่างอื่นมาแล้วเราไม่ได้ผลอย่างที่อบันถาม
1: หนึ่งก็คือไม่เจ็บปวดเพราะว่าใช้ยาสลบอยู่สองปริมาณกระแสที่ใช้ก็คือปลอดภัยมีการศึกษามาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องผลข้างเคียงของการรักษาแบบนี้มีอะไรบ้างคะ
0: ครับถ้าพูดถึงผลข้างเคียงที่เราเจอได้บ่อยๆหลังจากที่คนไข้มารับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปวดศีรษะก็ได้นะครับอาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อเนื่องจากว่าเวลาที่เราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยเรากระตุ้นให้เกิดอาการชักนะครับสั้นๆสักประมาณ25วินาทีแล้วก็อาจจะมีการปวดกล้ามเนื้อได้นะครับแล้วก็สิ่งที่คนไข้มักจะสนใจหรือว่าให้ความสนใจก็คือเรื่องความจำนะครับก
1: ็
0: คือจริงๆความจำของคนไข้เนี่ยอาจจะบกพร่องไปบ้างบกพร่องในที่นี้อย่างเช่นหลังจากรักษาแล้วเนี่ยอาจจะเหมือนกับเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอาจจะรู้สึกความจำมันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่พวกนี้พอผ่านไปสักไม่เกิน2อาทิตย์เนี่ยหลังรักษาความจำก็มักจะกลับมาเป็นปกติแต่ว่าไม่ถึงขนาดลืมว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าลืมบ้านอยู่ไหนหรืออะไรมันจะไม่รุนแรงอย่างนั้นนะครับ
1: อันนั้นในหนังที่เราเห็นที่เขาชอบเวอร์เกิน
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการรักษาที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีในคนไข้ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่ตอบสนองต่อยา
1: พอบอกว่าแค่2อาทิตย์แล้วก็รู้สึกว่าอ๋อแป๊บเดียวไม่ต้องกลัวนะ
0: ครับแต่ว่าสำหรับคนไข้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่ใช่ค่ะ
0: ประมาณหนึ่งนะครับโดยเฉพาะคนที่จะกังวลมากๆอย่างเช่นคนสูงอายุหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวัยทำงานที่เขาต้องใช้ความคิด
1: ค่ะตรงนี้ก็น่าเห็นใจเหมือนกันแต่ว่าถ้าให้พูดเปรียบเทียบทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสุดท้ายข้อดีมันก็ยังมากกว่าข้อเสียต่างๆคือมันก็ยังช่วยรักษาและทำให้คุณภาพชีวิตของเขารวมถึงสภาพจิตใจเนี่ยมันดีขึ้นกว่าไม่ได้รับการรักษาอยู่แล้ว
0: ใช่คือในทุกๆการรักษาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาการรักษาด้วยไฟฟ้าหรือการรักษาอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่ เราต้องคำนึงถึงคือประโยชน์ที่ได้รับกับผลเสียที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลข้างเคียงค่าใช้จ่ายหรือว่าสิ่งต่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรมันเป็นประโยชน์มากกว่ากัน
1: รวมไปถึงข้อเสียหากไม่ได้รับการรักษาเลยตกลงอันไหนแย่กว่ากันด้วย
0: เพราะฉะนั้นจริงๆมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหรือผลเสียที่จะเกิดขึ้นแล้วเรามาชั่งน้ำหนักกันว่าอันไหนดี
1: ค่ะโอ้นี่ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากคุณหมอมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขจัดมายาคติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะต้องเป็นคนที่ฆ่าตัวตายเสมอหรือว่าเรื่องของวิธีการรักษาสาเหตุต่างๆนานานะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือคนอื่นที่อยู่ในสภาวะนี้ด้ว วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยอิทธสกุลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณครับ
1: แล้ววันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วแต่ตอนหน้ารายการปวดชนวนปวดใจจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอต้องไม่พลาดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: นี่แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้ว
1: หน้าตาดีอย่างเดียวนะน่ารักแถมเซ็กซี่ด้วย อิงหมายถึงลูกชุบนะคะ
2: อ้าว
1: แต่ว่าคุณป้าก็น่ารักนะคะ
2: อุ๊ยไม่อยากจะคุยสาวๆสวยกันนี่อีกหนุ่มๆมาบ้านกันทุกวันเลย
1: มาจีบคุณป้าเหรอคะ
2: มาทวงหนี้ล้อเล่นนะ
1: น่ารักคุณป้ามุกเยอะจริงๆเฮ้ยแต่ว่าอิงขอบคุณคุณป้ามากเลยนะคะที่สอนอิงทำลูกชุบนะคะ
2: ไม่เป็นไรนี่อย่าว่าแต่ลูกชุบเลยพ่อชุบแม่ชุบป้าสอนได้หมดเลยแต่ว่าหนูอิงน่ารักเนอะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์หารายได้นี่มันเป็นลูกสะใภ้ป้าดีกว่าน
3: ั่งนะครับแม่ครับมีอะไรกินบ้างอุ๊ย
4: โอ้ย
3: มีลูกชุบด้วยชิมเลยชิมเลยขอด้วยฝีมือแม่อร่อยเหมือนเดิมเลย
2: แม่ไม่ได้ทำ
3: ว่าแล้วอร่อยผิดปกติงี้ขโมยมาชัวใช่ไหม
2: บ้าเรื่องไงนี่หนูอิงทนทำจ้ะ
1: พอแล้วโอ้ยมองอะไรกันนักขนาดเนี้ย
3: ก็โอ้โหดูแล้วแบบว่าผมว่าคุณอิงไม่น่าจะปั้นลูกชุบได้นะน่าจะปั้นลูกปืนมากกว่าแบบอันเนี้ยไม่ได้
1: คิดว่าฉันทำลูกชุบไม่ได้เหรอ
3: ใช
1: ่โอ้เดี๋ยวก่อนนะฉันคิดว่านอกจากที่ฉันทำลูกชุบเป็นแล้วเนี่ยยังมีอีกขนมนึงนะที่ฉันทำเป็น
3: อ
1: ะ
3: อะไรล่ะครับ
1: ขนม
3: อุ้ยอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพอแล้วครับยอมแล้วผมยอมรับก็ได้นะว่าคุณเนี่ยทำอาหารพอใช้ได้แต่ว่าก็ยังห่างชั้นกับผมมากเลยนะผมได้ช่วยแม่ทำอาหารตั้งแต่ตัวยังเท่านี้เด็กๆเลย
1: เท่านี้เหรอ
3: ใช่คนละชั้น
1: คนละ
3: ชั้นพอแล้ว
1: อะไร
3: มองอะไรผมนักหนาเรา
1: ไม่เชื่อคุณโม
3: ถ้าคุณไม่เชื่อผมเนี่ยนะเอางี้เรามาแข่งกันทำขนมไหมแต่ว่าถ้าเผื่อคุณแพ้เนี่ยนะคุณต้องเลี้ยงข้าวผมโอเคไหม
1: ท้าเหรอ
3: ใช่
1: คุณท้าฉันเหรอ
3: ใช่กลัวดิหน้า
1: ไม่กลัวยังไงฉันก็ชนะคุณ
3: กลัวชัวร์
1: ฉันชนะคุณ
3: ผมชนะแน่
1: ๆฉันชนะคุณฉันชนะคุณ
3: แค่มองก็รู้แล้วผมชนะ
5: สวัสดีครับผมไตรพัฒน์ลิมประภ
6: พสวัสดีครับผมกิโตและนี่คือรายการครัวหอยตุ๋น
2: โอ้โหคุณหมอเป็นไปด้วยกับปลาด้วยเหรอคะ
6: จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเลือกถูกคนมากครับคุณป้าที่ให้ผมเนี่ยมาชิมอาหารฝีมือของเชฟอิงและเชฟโป้งเพราะผมเนี่ยเคยได้รางวัลมิชลินมาก่อนครับ
5: รางวัลทำอาหารยอดเยี่ยม
6: ปะยางยอดเยี่ยมครับ
5: พาปะพาพาสุดยอดไปเลยค่ะแหมชงอะไรไปไม่เสีย
2: แหมคุณหมออารมณ์ดีจังเลยนะคะ
6: ไม่หรอกครับคุณป้าอยู่ที่โรงพยาบาลผมก็เป็นอย่างนี้แหละครับคนไข้ก็จะได้ไม่เครียด
2: โอ้อย่างนั้นปะที่นิดบ่อยๆนะคะป้าจะได้ไม่เครียด
6: ยินดีครับ
2: และถ้าอย่างนั้นชิมฝีมืออิงกับป้องได้เลยค่ะ
1: เย
3: ้มาแล้วครับ
7: โอ้โหนี่
3: ครับ
7: ขนมชั้น
3: หมอครับขนมชั้นครับ
1: ไม่ใช่ขนมชั้น
7: ไม่ใช่อะขนมชั้นขนมชั้นครับ
1: ขนมชั้น
7: ก็บอกว่าขนมชั
5: ้
7: น
5: โอ้ยโทษนะคะฉันอยากกินขนมชั้นแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะ
5: โอ้ยเล่นตลกไปจนนั่นแหละ
1: ชิมเลยนะคะอี้อยากดูแล้ว

0: ครจะทำอร่อยกว่า
1: เพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเรา3คนมาช่วยกันชิมนะครับและลงคะแนนกันแล้วมาดูว่าใครที่ได้คะแนนจากเรา2ใน3คนนั้นก็เป็นผู้ชนะดีมั้ยครับคุณป้า
2: ดีค่ะ
3: ชิม
2: ถ้าอย่างนั้น
1: ชิมให้ก่อน
2: เริ่มจากของป้งก่อนดีกว่า
1: ได้เลยครับเชิญครับคุณป้าครับ
2: แม่เอาก่อนเลยค่ะคำใหญ่ๆสิคะคุณแม
1: ่เชิญครับ
2: นะคะชิ้นนี้เลยนะคะ
1: ฮะอร่อยยังครับเป็นไงครับ
2: 10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต
3: ็
2: ม
3: โอ้ยโป๊ะเช๊
4: ออกแล้วไงคือฝีมือมันคนละชั้นกันนะคุณถ้าอย่างนี้เนี่ยคุณอิงก็ต้องเลี้ยงข้าวผมแน่นอนชนะชัวร์ฮึ่มฮ
1: ึ่ม
4: ฮึ่มอร่อยไหมครับคุณหมอ
1: ปวดฟันมากนี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาธรรมดานะเป็นขนมชั้นวางหนังสือแน่ๆแข็งมาก
4: แม่ยกนิ้วโป้งแบบนี้ชัวอร่อยชัว
3: ฝีมือตกไปมากเลยนะโป้งนะ
4: โอ้โทษนะครับ
2: โอ้ได้นะแม
4: ่แต่ยังไงผมก็มั่นใจว่าของผมเนี่ยชนะคุณแน่นอนเชิญชิมของคุณอิงดีกว่า
2: ถ้าอย่างนั้นของอิงนะ
1: ได้เลยครับขออนุญาตครับป้า
0: คะทั้งคำเลยก็ได้นะคะ
4: เป็นไงพี่ป้าคือไม่ถึง10คะแนนแน่นอนใช่ไหม
2: ใช่
4: เห็นไหมบอกแล้วชนะชัวร
2: ์เพราะว่าเขาได้20คะแนนเต็มเต็ม20คะแนนเต็มอร่อยมากเลยอ่ะ
4: เป็นไงครับคุณหมอ
2: เป็นไง
4: แข็งกว่าของผมใช่ไหมครับ
1: นี่ไม่ใช่ขนมชั้นธรรมดาแล้วเนี่ยแต่มันเป็นขนมฉันรักเธอสุดยอดมากน้องพี่ love you เอาไปเลย
4: แม่ให้นิ้วโป้งแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องลงแบบนี
3: ้ยอดเยี่ยมไปเลย
4: สองนิ้วเลย
0: ขอบค
2: ุ
0: ณค
2: ่
0: ะ
2: นี่อิง
4: ผมว่าแม่ต้องเป็นนิ้วล็อกแล้วแหละยกอย่างนี้นานอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปตามนักกายภาพก่อนนะครับหมอครับไปก่อนนะครับ
0: เดี๋ยวก่อนไหนไหนเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะฮะแพ้จะต้องเลี้ยงข้าวฉันใช่ไหมทุกคนคะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวอิงจะซื้อเผื่อทุกคนนะคะ
2: ดีจ้ะดีนี่อิงจ๋าพี่ว่านะฝีมือดีขนาดนี้ขายดีแน่นอนเลย
1: ก็จริงเหมือนกันนะงั้นเอางี้ดีกว่าพี่สั่งขอจองไว้ล่วงหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เอาไปเลี้ยงให้น้องๆที่โรงพยาบาล
0: ได้ค่ะ
1: นะครับคุณป้าครับถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปทำธุระก่อนนะครับ
0: ครับค่ะ
2: คุณหมอจะไปแล้วเหรอคะ
1: ครับ
2: มาบ่อยๆนะคะนี่ค่ะกุญแจห้องแต่ว่าไม่ต้องเอากุญแจก็ได้เพราะว่าคืนนี้นอนที่นี่ก็ได้นะคะ
1: เอาไปสิครับ
2: เอาได้เหรอคะคุณแม่อยู่ค่ะ
1: ลานะครับคุณป้าครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: เจอกันนะครับ
3: มาเที่ยวบ่อยๆนะคะ
1: แน่นอนครับคุณป้าครับ
2: ไม่เอาหรอครับ
1: ไม่เป็นไรไว้โอกาสหน้าครับพี่ไปละครับเจอกันโป้งครับ
4: ขนมชั้น
1: ครับผมของชั้นครับ
0: ของชั้น
4: อ๋อขนม
0: ชั้น
4: ครับขนม
2: พอแล้วกินกันไหม
0: เพื่อค่อนข้างงั้นเดี๋ยวอิงขอเตรียมตัวไปซื้อของมาทำขนมก่อนนะคะขอตัวก่อนนะคะ
3: หนูอิง
0: ค่ะ
3: มือหนูเป็นอะไรอ่ะป้าเห็นหนูนวดตั้งแต่ทำลูกชุบแล้ว
0: ปวดมือค่ะคุณป้า
3: อย่างนั้นป้องไปช่วยหนูอิงถือของนะลูกนะ
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูถือไหวค
4: ่
0: ะ
4: ไม่เป็นไรก็คือแบบว่าถือว่าเป็นโปรโมชั่นพิเศษเสริมด้วยสำหรับคนแพ้ก็เดี๋ยวผมมาช่วยคุณถือก็ได้โอเคมันหยวน
0: ไปบ้านนะคะ
2: จ้า
0: เฮ้ยเฮ้ยประตูเปิด
4: ทางนี้ครับพอดี
3: แม่ว่าคู่นี้เขาเหมาะสมกันดีนะถ้าแม่ได้หนูอิงมาเป็นลูกสะใภ้นะอุ้ยแม่คงจะนอนตาหลับเลย
2: แม่ถ้าหนูได้คุณหมอแม่จะนอนตายตาเหลือกเลยนะเขินนะแม่เขินนะเขินคุณหมออ่ะ
3: มาชาแนลดีกว่า
5: แม่ป้องได้พันกล้วยมาแล้ว
3: โหเอามาทั้งต้นเลยเหรอ
5: แน่นอนครับผม

0: ผมก็ขายทั้งต้นเนี่ยมันได้ราคาดีกว่าไงแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ต้นไม้ด่างกำลังฮิตด้วยป้องก็เลยกะจะเอามาขายเพื่อหารายได้เสริม
1: โหช่วงนี้มีแต่คนขยันหารายได้พิเศษเออดีดีเอ๊ะนี่มันกล้วยตาลีนี่นะไม่ใช่ไม้ด่าง
0: แม่ไม่ได้อยู่วงการกล้วยแม่ไม่รู้หรอก
1: โอ้ยถึงฉันไม่ได้อยู่ในวงการนี้แต่ฉันก็ดูออกนี่มันกล้วยตาลีชัดๆไม่เห็นมีใบด่างสักกระใบนึงเลย
0: เรื่องด่างเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเลยแม่ไม่เกินชั่วโมงด่างแน่นอน
1: ทำไงวะ
0: นี่ไงสเปรย์สีขาวแม่แม่อยากด่างตรงไหนเนี่ยบอกป้องได้เลยนะเดี๋ยวป้องจัดให้แล้วนี่นะขนาดป้องโพสต์ขายไปแบบยังไม่ได้ลงรูปนะแม่คนยังสนใจแล้วเลย
1: นี่นี่นี่แกจะหลอกลวงเขาไม่ได้นะเว้ยแกไปลบโพสต์ที่ขายของออกเลยและอีกอย่างแกรู้ไหมคนโบราณเขาว่าต้นกล้วยตานีนี่มีผีตานีสิงอยู่แกจะมั่วๆไม่ได้นะเว้ย
0: โอ้ยป้องไม่เชื่อหรอกป้องไม่ใช่คนหัวโบราณ
1: พูดกับแกแล้วปวดหมองเว้ยไปนอนดีกว่าเล็ก
0: เอาแล้วไม่ไปทางเนี้ยเออเว้ยด่างตรงไหนดีวะเนี่ยให้ดูดิตรงไหนดีนะเฮ้ยอะไรแบบวะขี้ตาปะวะไม่มีนี่วะตาฝาดด่างตรงไหนดีนะไม่ใช่ละอะไรวะเนี่ยตาไม่น่าฝาดช่างมันฮะเฮ้ยสามรอบไม่ใช่แล้วไม่จริงหรอกมั้งที่แม่พูดอ่ะไหนดีวะแม่ไหนบอกไปนอนไงเดี๋ยวค่อยกวนป้องอ่ะแม่ป้องใช้สมาธิอยู่แม่

0: ผีตาเหล่หรือผีตานีวะเนี่ยเอ้ยผีตานี
1: ฉันเป็นผู้หญิงต้องเรียกว่าผียายนี
0: เอ้ยผมขอโทษผมไม่ได้มีเจตนาจะทำอะไรครับผมแค่จะทำลายต้นไม
1: ้แกขโมยต้นกล้วยฉันอย่าอยู่เลย
0: ผมขอโทษ
1: ไม่ต้องขอโทษ
2: โถสมน้ำหน้าไอ้ป้องเอ้ยไอ้ตัวแสบขโมยต้นกล้วยฉันมาได
0: ้โอ้ยโชคดีนะลูกเกือบด่างไปแล้วไม่ล่ะโอ้ยไม่ต้องด่างแม่ด่างคนเดียวนะลูกนะ
3: พี่ก้านะพี่ก้าหลอกกันได้ลงคอ
2: เอ้ยช่วยไม่ได้ก็แกไปแอบตัดต้นกล้วยฉันมาทำไมอ่ะ
3: ก็กล่าวว่าถ้าขายได้เนี่ยก็จะแบ่งเงินให้ซะหน่อยนี่ผมอุตส่าห์ต่อยอดผลผลิตให้เลยนะเนี่ยมองทำไมอ่ะไม่เชื่อป้องเหรอ
4: ใช่โอ้นี่คุณเองยังปวดมืออยู่คุณยังปวดมืออยู่เหรอครับ
3: ช่วยทำไหมครับช่วงนี้ป้องกำลังหารายได้พิเศษแล้วก็ขนมลายด่างกำลังมาด้วยน่าสนใจนะ
1: ขนมลายด่าง
3: ใช่นะ
1: ไม
3: ่
1: เคยได้ยินเลยอ่ะ
5: มีเรื่องว่าขนมลายด่าง
3: ก็เหมือนต้นกล้วยไง
5: อะไรด่างๆที่ขายดีหมด
3: แน่นอน
5: งั้นปากซอยมีหมาไอ้ด่าง
3: ไม่เอา
4: ไม่ใช่พี่ก้า
3: เฮ้ยอะไรอ
2: ่
3: ะ
2: ไอ้ป้องกระโดดเข้ามาได้ขาแทบหัก
3: ก็ป้องตกใจอ่ะตะกี้พี่ก้ายังทำป้องขวัญเสียไม่หายเลย
2: โอ้โหน่ากลัวตรงไหนวะ
3: นี่นะทั้งหน้าเนี่ย
5: เออ
3: ตะกี้เสียงอะไรเนี่ย
5: เสียงคุณคออ่ะแล้วคุณคอแล้วมันอยู่ทางไหนวะ
0: อยู่นี
3: ่
0: โอ
3: ้
0: ยโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: เอ้าโจ
3: สวัสดีครับ
1: เป็นไงบ้างไงเนี่ย
5: โจอีกแล้วเหรอ
0: มาซื้อกล้วยด่างที่โพสไว้ไม่รู้ใครโพสไว้เหมือนกันนะครับ
3: ป้องเองครับแต่ว่ามันไม่ด่างแล้วนะครับพี
2: ่ยังอีก
3: ยังไม่ด่างเหรอ
2: ยังไม่เลิกพูดอีก
1: โจ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มาก็ดีเลยมันรู้ใจจริงๆเลยนะเนี่ยคือข้อมือฉันอ่ะมันเหมือนมันติดอ่ะแล้วก็มือชาขยับไม่ค่อยได้เลยอ่ะ
0: ไปทำอะไรมาครับเนี่ย
1: ไปทำอะไรมาหรอทำขนมทำขนม
0: ใช่ครับทำขนมทำเยอะเลยสิถึงมีขนาดนี
1: ้ทำเยอะมาก
0: เนี่ยเราสามารถบริหารกล้ามเนื้อได้นะโดยการบริหารข้อมือใช้อุปกรณ์แค่เล็กน้อยนิดเดียวเองแต่จะสอนยืดเหยียดก่อนนะลองกำมือดูอย่างนี้ชี้ชี้มาครับแล้วทีนี้ดันข้อมือลงถ้ารู้สึกให้ผ่อนลงนิดนึงแล้วค้างไว้แค่นั้นแหละแล้วทำลองทำอีกข้างนึงนิ้วโป้งกล้ามดัน
3: พี่ก้าอย่าผ่อนพี่อย่าผ่อน
5: ใช
1: ่
5: คร
0: ับ โอเค
1: อย่างนี้ได้หรออ
0: ืมใช
1: ่ทำทุกวัน
0: ทำทุกวันค้างไว้10ถึง15วินาทีแล้วก็พักแล้วก็ทำซ้ำ
1: ก็ดีขึ้นนะขอบคุณมากนะโอ้โห
2: เยอะเลยนะเยอะเลยไหนตัวลองกำแบบกี้สองมือแล้วก็กำนี้ดิเฮ้ยเหมือนโดเรมอนเลยเว้ย
0: เอาของวิเศษเลย
1: ดีขึ้นมากอ่ะโจคือเมื่อกี้ยังชาอยู่เลยแต่ว่ามันเหมือนช่วยได้เนาะ
0: ใช่ครับ
1: ขอบคุณมากเลยนะ
0: มีอีกท่านึงท่ายืดลองแบมือขึ้นมาดันมือเข้าหาตัวเองดันปลายนิ้วเข้าหาตัวเองรู้สึกตึงบริเวณนี้ไหมใช่หรือรู้สึกถ้ารู้สึกว่าปวดตรงนี้ด้วยดัดนิ้วเดียวก็ได้
3: ต้องดัดจนมาถึงแขนเลยไหมครับ
2: โอ้โห
0: ทำได้กายกรรมเหรอครับ
2: ทำได้ไหมเฮ้ยอยากดู
3: ป้องดับไม่ได
0: ้ข้างไว้10ถึง15วิเหมือนกันทั้งสองข้างเราทำอีกข้างนึงดันมือเข้าหาตัว
5: ตึงตึงตึงตึงตรงแขน
0: ลำสักหน่อยไหมพี่
2: เต้โอ้ยตอนนี
0: ้โอเคถ้าต่อไปนะครับเป็นการบริหารใช้อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆอย่างแรกเลยจะมีลูกบอลจะนิ่มหรือจะแข็งก็ได้นะครับลูกสนุกก็ได้นะเอามากำ แล้วก็แบ
1: ไหนปอนไม่บ้าน
4: ฉันอุ๊ยอุ๊ย
3: เอาอันนี้ไปก็ได้มันกลมๆครับ
6: น
3: ี่
6: นี่ลูกบอลนี
4: ่เอาให้หมดเลย
1: เอาอัน
4: อ๋อเหรออ ่
3: ะพี่กะ
0: วางไว้ที่มือแม่มืออ่ะลองกำค่อยๆบีบลงไปอ่าค้างไว้1 2 3ค่อยๆผ่อน
3: กำแน่นมั้ยกำแน่น
0: กำแน่นเลยแล้วก็ค่อยๆผ่อนลองเปลี่ยนข้างอีกข้างนึงกำมืออ
3: ย่างนี้ต้องทำกี่ครั้งครับ
0: ค่อยๆผ่อนสัก10ถึง15ครั้งครับทำเป็นเซต3เซตก็ได
3: ้
0: ครับเช้าเย็นได้เลย
3: หนึ่งอย่างนี้
0: ใช่กำ
3: แล้วก็ปล่อย
0: แล้วก็ผ่อนเหยียดออกมาเลยเหยียดออกมาเลยใช่แล้ว
4: ไม่เป็นไรครับเล็กลูกครับ
0: โอเคท่าสุดท้ายเหมือนเราซักผ้าเลยใช้อุปกรณ์แค่เป็นผ้าคุณหนูที่บ้านก็น่าจะมีหรือจะบิดเสื้อตัวเองก็ได้นะจับอย่างนี้นะครับบิดตรงกันข้าม1ที่2ที่3ที
3: ่ก็ได้นี่นี่เรา
0: ได้ครับ
3: ได้ใช่มั้ยครับ
0: 4ที่ได้ครับ5ที
3: ่จะได้
0: ปิดที่
3: โอ้โหนี่จะบิดไปถึงไหนนี่ไหลจะหลุดแล้ว
0: เจ็ดที่
3: บิดผ้า
0: แปดที่สิบที่ทีนี้สลับข้างปิดในตรงกันข้ามกันบ้างหนึ่งสองสาม
1: ยังไม่ได้มีผ้าหนักขนาดนี้ด้วย
0: หก
1: ผ้าทิพย์เอง
0: แปดเก้า
3: ก็คือได้กล้ามเนื้อตรงนี
0: ้สิบใช่แล้วครับ
1: ได้บอกอันเนี้ย

0: ่อจะทำให้ฉันสองคน
1: นี่คุณดีเป็นง่อยป่ะครับเนี่ย
2: จับนี่ดิจับกลมๆเหมือนอย่างนี้ก็ได้เนี่ย
0: อ๋ออย่าง
2: น
0: ี้เหรออ๋ออย่างนี้ไม่ได้เหรอคะ
2: ไม่ได้นี่จับกลมๆเหมือนว่าเขาเรียกอะไรนะผ้าทิพย์ผ้าทิพย์อะไร
3: ผ้าทิพย์
2: ใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
0: สวยหน่อยใช่ไหมคะอย่างนี้ใช่ไหม
4: แต่ถือว่าดีมากเลยนะครับมีแค่ผ้า

0: ยนะเดี๋ยวฉันจะไปบอกเพื่อนข้างบ้านทั้งหมดให้ทำตามท่านี้ดีกว่า
1: ใช่ครับข้างบ้านได้มาทำขนมด้วยเลย
0: ดีดีดีขอบคุณนะ
1: ครับ
2: โอเคเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะจะได้เอาต้นกล้วยกลับทันทีไปก่อนไปป้องตกใจเลยโจ้ตกใจใคร
1: ตกใจพี่นะครับ
2: ไม่รู้เหรอเนี่ยคนไหนตกใจจับทำผัวหมดนะไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย
2: เดี๋ยวไปขโมยต้นกล้วยอีกนะ
3: จ้าจะเป็นกล้าด่างไหม
0: ดีดีดีกลับบ้านไปก็ทำท่านี้ตลอดเนาะไหนลองทำซิ
1: เอาผ้าเอาผ้าเอาผ
3: ้
1: า
3: เอาไม่เอาเดี๋ยวจะเป็นผ้าด่าง
0: ป้องห่อผ้ามา
4: เล่นได้เลยนะครับผม
0: ลองทำ
3: ลอง
0: ร้องสิ
4: ครับผม
0: คุณจะร้องทำ
4: ผมก็ติดเต้นครับ
1: สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเป็นการบริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเดี๋ยวผมขอถามพี่ๆก่อนเลยว่ากรณีกล้ามเนื้อเล็กพี่ๆรู้จักไหมกล้ามเนื้อมัดเล็ก
5: นี่แหละครับที่ผมอยากจะรู้ ก็เลยสงสัยเนี่ยอยากจะถามโจ้ดูว่ามันเป็นส่วนไหน
1: ใช่ครับกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับเป็นการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเราขยับมือ
5: ขยับมือ
1: ใช่เราหยิบจับเกาะเกี่ยวดี
5: อ๋อเรียกว่าก้อนอะไรนะ
1: กล้ามเนื้อมัดเล็กครับ
5: อ๋อพี่เข้าใจผิดนึกว่าแหนมเป็นก้อนเนื้อเล็กๆมัดนึง
4: ไอ้นั่นมันแหนมตุ้ม
5: เลยอ๋อไม่ใช่มัดเนื้ออย่างนั้นใช่ไหม
1: ไม่ใช่พี่เหมือนมันหิวนะพี่
5: เพี้ยปาก
1: กล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับทำหน้าที่ในการเกาะหยิบจับเกาะดีด
5: แบบนี้เหรอ
1: ใช่ครับพวกนี้เลยทำให้เราเกี่ยวเกาะ
5: กล้ามเนื้อมัดเล็ก
1: ใช่ครับโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยมีการฝึกกันเพราะว่ามันไม่ได
5: ้ละเลยมันไป
1: ใช่ครับอย่างเราวันนี้เราก็แค่ยืนหรือว่าแค่ถือของแค่อะไรอย่างนี้เราไม่ได้สนใจในการฝึกที่ว่ามันต้องตั้งใจฝึกเลย
5: ใช
1: ่ใช่ครับซึ่งมันสำคัญยังไงในการเราหิ้วของหรือเวลาเราจะล้มเราเกี่ยวอะไรไว้สักอย่างนึงทำให้ร่างกายสามารถอยู่ได้ไม่ล้มหัวกระแทกลงไป
5: อ๋ออันนี้คือประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก
1: ใช่แล้วครับ
5: ถ้าล้มปั๊บเอ้ยปั๊บ
1: ใช่แล้ว
5: มาอยู่อย่างนี้เหรอ
1: ใช่แล้วครับ
5: อันนี้เก่งไหม
1: สุดยอดพี่อีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดคือเวลาเราไปช้อปปิ้งกับสีภรรยา
5: ไปช้อปปิ้งแปลว่าอะไร
4: นะช้อปปิ้งก็หมายถึงว่าพอดีมันมีจานร้อนๆแล้วเราก็ปิ้งไป
5: โอ้ยนึกว่าอาศัยได้คุยพี่โจ้ดีกว่า
1: ตอนเวลาเราช้อปปิ้งให้สีภรรยานะครับเราก็ถือของและถือได้นานๆช้อปกันเต็มเลย
5: ยิ่งจีบกันใหม่ๆถือ3 4ถุงไม่ยุ่งเด้งเดี๋ยวนี้พอถุงเดียวถือเองสิ
4: ความในใจแบกของเข้าบ้านอยู่ทุกวันอยู่เนี่ย
1: โอเคเป็นประโยชน์ของกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับป
5: ้
1: องกันการบาดเจ็บแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันโอเคเราจะมีแค่ท่าง่ายๆเลยนะครับสมมติเรามีโต๊ะหรือว่าเราอาจจะยืนทำนี้ก็ได้เราแค่อย่างนี้สมมติเราโต๊ะเราเอาแขนไว้บนโต๊ะใช่ไหมครับกำมือนะครับเรากระดกข้อมือขึ้นมาแค่นี้เราค้างไว้กระดกข้อมือข
5: ึ้
1: นม
5: าก
1: ระดกข้อมือ
5: ข้อมือ
1: แค่ข้อมือนะครับกระดกข้อมือเราค้างไว้หรือถ้าเกิดเรามีดัมเบลหรือขวดน้ำเราใช้ได้เหมือนกันกระดกขึ้นมา
5: ครับแค่นี้ก็มีผลแล้วเหรอ
1: ใช่ครับแค่นี้เองหรือว่าถ้าเกิดเราอยากทำจริงๆในข้างนอกครับเราก็แค่วางไว้ข้างลำตัว
5: ข้างลำตัว
1: ทีนี้กระดกข้อมือขึ้นทำได้ไหมนั่นแหละครับกระดกข้อมือขึ้น
5: แค่นี้
1: ใช่ครับแขนไม่ต้องโก่งนะไม่ต้องยกขึ้นมาเลยแค่กระดกข้อมือขึ้นมา
5: อ๋อแค่นี้ก็เป็นการดูแลกล้ามเนื้อเล็กๆ
1: ใช่ครับกระดกข้อมือขึ้นแค่นี้เองเข้าหาตัว
4: มันเป็นกล้ามเนื้อเล็กๆที่เราละเลยมันนะ
1: ใช่ใช่ครับใช่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกกันเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้อง
4: มาใช้จริงๆว่าเรายังมีส่วนเนี้ยที่เรายังต้องดูแลมันอยู่
1: ใช่แล้ว
5: โจ้แล้วกรณีเราไม่มีการฝึกอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะครับ
1: คือมันไม่มีข้อเสียอะไรครับแต่ถ้าเกิดเรามีเราก็จะมีข้อได้เปรียบหรือข้อดีมากกว่าใช่แล้วอย่างที่ผมบอกว่ามีความสามารถในการหยิบจับเกาะอะไรได้ดีกว่าคนอื่นที่เขาไม่ได้ฝึกกันใช่ครับ
5: เหมือนกับเราฝึกให้ออกกำลังกายครับผม
1: ใช่ครับเพื่อที่จะให้ออกกำลังกายทั้งตัวแข็งแรงทั้งตัว
5: ครับ
1: ครับ
4: แล้วอีกท่านึงส่วนที่ท่าที่จะได้นี่เราต้องทำประมาณเท่าไหร
1: ่เอาลืมเลยครับทำสัก10ครั้งนะครับหรือถ้าเกิดมีน้ำหนักอาจจะทำน้อยกว่านั้นก็ได้เรามือจินตนาการจับดัมเบลไว้ก็ได้
4: ใช่
1: แล้วครับประ
4: มาณนั้นใช่ไหมครับ
1: เบื้องต้นก็10ครั้งนะครับ3เซตนะครับอย่าลืมพักระหว่างเซตด้วยอีกท่านึงเราแค่คว่ำมือลง
4: คว่ำ
1: มือลงสมมุติว่าเราวางไว้บนโต๊ะหรือว่าเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะกระดกมือขึ้น
5: ฮึบ
1: ค่อยๆปล่อยลง
5: ค่อยปล่อย
1: กระดกมือขึ้น
5: ฮึบ
1: ค่อยๆปล่อยลงกระดกมือขึ้นค่อยๆปล่อยลงสมมติว่าถ้าเกิดเราถือขวดน้ำหรือเราถือดัมเบลมันก็จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น

0: ได้มากกว่านี
1: ้อ๋ออย่างนี้ถ้ากรณีเราไม่มีขวดน้ำไม่มีดัมเบลเราขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมเขาบิดมือขึ้นบิดมือลง
0: ค่อยๆบิดนะพี่เดี๋ยวความเร็วเกินนะ
2: ได้ประโยชน์ด้วยครับสามารถบิดกลับชลบุรีได้เลยครับยังไม่กลับกรุงเทพก่อน
0: ก็ได้เหมือนกันครับได้อย่างนั้นผมจะบอกว่าอันนี้ก็คือการฝึกเพื่อที่จะบิดมอเตอร์ไซค์ก็ได้พี
1: ่อ้าวพี่จอเคิร์ฟใหม่เลยคน
0: ขับรถไกลๆต้องบิดค้างไว้เลยนะพี
1: ่ครับและท่าต่อไป
0: อย่าลืมทำ10ครั้งเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: 10ครั้งเหมือนเดิม
0: ใช่แล้ว
2: มีทั้งหงายและคว่ำนะ
0: ใช่แล้วครับอันนี้ผมขอมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับผมแจกให้พวกพี่ไปแล้วก็คือลูกบอลนะครับจะเป็นบอลแข็งๆหรือบอลนิ่มๆก็ได้นะครับหรือใครที่
1: อันนี้เป็นลูกอะไรครับลูกนิมิต
0: วัดไหน
1: ผมนิมิตผมฝันว่าเจอลูกหินเนี่ยอันนี้เน้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ใช่แล้วพี่
1: เอามาทำอะไรพี
0: ่อ๋อเอามาใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเหมือนกัน
1: พูดไปเล่นมันก้อนนี่นะแข็งๆนี่นะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่บีบให้แตกเดี๋ยวผมจะให้พี่บีบให้แตกเลย
1: ไม่ใช่ไข่
0: เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กนะผมบอกว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่จะเป็นการบอกว่ากล้ามเนื้อมัดเล็กนี้ทำหน้าที่ในการกำเกาะเกี่ยว
1: บีบ
0: ทุกอย่างเลยที่เป็นนิ้วที่มือเราสามารถทำได้แต่เราใครที่ไม่มีลูกบอลหรืออะไรอย่างนี้มีผ้าก็ใช้ได้แล้วนะครับ
1: ผ้า
0: เราเอามาม้วนให้เป็นกลมๆทักนิดนึง
1: แค่
0: พอ
1: นี่ต้องมีซาวด์สิฮะ
0: แค่พอ
1: แท้แท้แท้แท้แท้แท้แท้มายากล
2: เดี๋ยวลบ
1: น
2: ิ้วไปแล้ว
1: นี่กับพี่โจจะเล่นมายากลปล่อยนกพิราบดึงออกมาเด็ด
0: ผมไม่มีหมวกเลยพี
1: ่เอายังไงทำยังไงครับพี่โจ
0: โอเคก็แค่ม้วนนะครับให้เป็นก้อนกลมๆแค่ขนาดพอดีมือที่ขนาดนี้
1: อ๋อแทนก้อนหิน
0: ใช่ครับใช่แทนก้อนหินถ้าว่ามีก้อนหินมันจะบีบไม่ค่อยลงใช่ไหมหรือถ้าเกิดมีก้อนที่เป็นลูกบอลนิ่มๆลมๆไงครับมันจะบีบลงทีเราแค่เอาไว้อย่างนี้แล้วก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีโต๊ะก็วางไว้โต๊ะได้นั่งทำไปเลยใช่ครับแล้วก็แค่บีบออกแรงบีบครับแล้วก็คลายออก
2: คลาย
1: สักกี่วิ
0: สัก2วิก็ได้ครับ1 2คลายเหมือนเราบริจาคเลือดเลยครับ
2: อย่างนั้นเลย
0: ที่บีบแล้วก็คลายบีบ1 2คลายนี้เลยนะครับสำหรับทำอย่างนี้ครับสัก10ครั้งต่อข้างสัก 3-4 เซตก็ได้นะครับ
1: ครับ
0: ครับและถ้าสุดท้ายนะครับจะเป็นการใช้ผ้าคุณหนูนะครับที่บ้านน่าจะมีกันทุกคนนะครับจะเป็นผ้าคุณหนูเป็นเสื้อที่ใช้แล้วหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับสำหรับเราครับผู้ชายมือใหญ่นิดนึงนะครับเราอาจจะทบผ้าคุณหนูให้มีขนาดพอดีมือที่สามารถกำรอบได้นะครับจินตนาการว่าถ้าเกิดเราไม่มีนี้เราซักผ้าก็ได้นะพี่ได้เหมือนกัน
1: โอ้ไม่ต้องจินตนาการซักให้เมียทุกวัน
2: เป็นคนมีน้ำใจ
0: หัวเราะแห้งเลยอ่ะพี
1: ่เอามาทำไมกำอย่างนี
0: ้กำอย่างนี้นะครับเหมือนเราบิดผ้าเลยบิดแค่บิดแค่นี
1: ้
0: นับหนึ่งเนี่ยคลายอีกทีหนึ่งบิดนับสอง
1: แค่นี
0: ้คลายบิดนับสามบิดนับสี
1: ่น้ำตาจะไหลนึกถึงเมียเลยเมื่อใช้เราเนี่ยเขาเป็นกุศโลบายหลอกให้เรา
2: ไม่น่าเชื่อว่าการซักผ้าแล้วบิดผ้านี่มันมีประโยชน์อย่างนี้เลย
0: ใช่แล้วแค่บิดแค่นี้นะครับเราลองดูว่าเราบิดนี้เราบิดเข้าหาตัวใช่ไหมด้านซ้ายบิดเข้าหาตัวใช่ไหม
1: ทีนี้
0: เราเปลี่ยนบ้างเป็นบิดออกบ้าง
1: บิดออก
0: ใช่บิดออกบิดออกบิดออก
1: อันนี้พี่โจคิดเองหรือเป็นวิชาการ
0: มีประยุกต์บ้างครับ
1: ใช่ครับหนังใส่ว่าเมียโดนเมียใช้ประจำ
0: เพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ที่บ้านง่ายๆเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องซื้อเลยเพราะเรามีอยู่แล้วโอเคครับ
2: แล้วมันได้ประโยชน์ด้วยเนาะ
0: ใช่
2: แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณโจอีกที่เพิ่มให้ความรู้แล้วก็สามารถไปผนวกใช้กับงานบ้านได้ด้วย
0: ครับก็เป็นท่าง่ายๆครับแค่ไม่กี่ท่าเองนะครับ
1: แล้วคนวัยรุ่นพวกพี่เนี่ยส่วนมากนิ้วนี่จะมีปัญหาเรื่องนิ้วล็อก
0: ครับ
1: วันนี้พี่โจก็มาสอนให้พวกเราและก็คนดูทางบ้านนะครับได้ประโยชน
0: ์ครับ
2: ขอบคุณพี่โจมากเราสองคนก็ขอบคุณ
1: ครับ
0: ครับผม
1: ขอบคุณ
0: ครับอย่าลืมกลับไปทำกันนะครับ
2: ครับผม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้ง4หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุ่นตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะวอยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้ง4
5: ท่านรู้อยู่แล้วหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะแล้วพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่ๆๆๆๆจำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้

0: คำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
1: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
0: วิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
1: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
2: อย่างนี้เอง
1: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
3: เย้ข้าอยากเล่นเกม
4: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
3: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
1: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
1: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
5: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
3: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
1: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
5: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
1: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
5: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
4: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
0: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
1: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
3: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
1: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
3: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
1: หอมไหมล่ะหอมไหม
4: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
0: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
3: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแย่ค่อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
1: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
3: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
0: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
3: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
1: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
6: เย้
3: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เมื่อแพ้เลย
1: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วยังกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
5: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
3: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
1: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
5: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
3: อย่างนี้นี่

0: ิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
1: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
2: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
0: ว้าวหล่อจัง
3: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
4: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
1: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
2: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
6: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโพรงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
2: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราพวกคุยกันเมื่อคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมและแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยและเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
2: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
2: ครูหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
6: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องนี้ด้วยอ่ะโอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
6: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
8: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
9: 8:25 นถึง 10:40 น
8: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงเงชะเงงชะเงงย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: พ่อล้างรถสีแดงปรบ

0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูหญิงหรือครูนวลักษณ์อาจคงหารค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพบกันวันนี้นะคะในตอนเช้านะคะในกิจกรรมแรกของเรานั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะเรามาร้องเพลงทักทายสวัสดีกันก่อนเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆช่วยผู้หญิงร้องเพลงด้วยนะ

0: ลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีกันในตอนเช้านะคะวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่อเช้าเด็กๆมาโรงเรียนฝนตกใช่ไหมคะฝนตกลงมาตกแรงไหมคะ
1: แรง
0: ตกหนักเลยแล้วเด็กๆมาโรงเรียนเด็กๆมาอย่างไรคะ
1: กางร
0: ่
1: ม
0: ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะกิจกรรมแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆนะคะมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์ในหัวข้อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชอบนะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชอบจะมีอะไรบ้างนะอย่างเช่นทะเลเด็กๆชอบไปทะเลไหมคะชอบไปหรือว่าสวนสัตว์นั่นเองนะคะหรือว่าสถานที่ต่างๆที่เด็กๆชอบนะคะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใครอยากจะออกมายกมือค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องหมุยหมุยชอบคือที่ไหนคะ
2: ห้าง
0: ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะหนูไปทำอะไรที่ห้างสรรพสินค้าคะ
2: เล่นบ้านบอลที่มีไดโนเสาร
0: ์เล่นบ้านบอลที่มีไดโนเสาร์ใช่ไหมคะแล้วมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกคะที่หนูชอบ
2: ใช่ค่ะเพื่อคือเด็กเล่น
0: สนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นที่ไหนคะ
2: ที่บ้านของหนู
0: ที่บ้านของหนูแปลว่าที่บ้านของหนูนะคะก็มีสนามเด็กเล่นไว้ให้หนูเล่นใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะน้องหมุยหมุยนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องหมุยหมุยนะคะชอบไปเที่ยวห้างนะคะไปเล่นบ้านบอลที่มีไดโนเสาร์และชอบเล่นสนามเด็กเล่นที่บ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมาตินค่ะสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: น้องมาตินครับ
0: ชื่อน้องมาตินค่ะน้องมาตินค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องมาตินชอบคือที่ไหนคะ
3: บ้านบอล
0: บ้านบอลที่บ้านบอลมีอะไรบ้างคะ
3: มีของเล่น
0: มีของเล่นของเล่นอะไรบ้างคะที่น้องมาตินชอบเล่น
3: รถไฟ
0: มีรถไฟและมีอะไรอีกคะ
3: มีสวนน้ำ
0: หนูไปเล่นสวนน้ำด้วยใช่ไหมคะไปเล่นสวนน้ำที่ไหนคะ
3: ที่งานแล้วก็ไปเล่นยิงดึง
0: ไปเล่นที่เป็นที่กระโดดใช่ไหมคะอ๋อเป็นที่กระโดดแล้วที่มีน้ำออกมาหรือว่าที่สวนน้ำใช่ไหมคะสนุกไหมคะ
3: สนุก
0: สนุกแล้วนอกจากสวนน้ำแล้วน้องมาตินชอบไปเที่ยวที่ไหนอีกคะ
3: ไปเที่ยวสนามเล่น
0: เที่ยวสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่นที่น้องมาตินไปเล่นคือที่ไหนลูก

0: ชาไทยที่คุณพ่อพาไปหรือที่สวนสาธารณะใช่ไหมคะจะมีสนามเด็กเล่นด้วยใช่ไหมคะน้องมาตินไปเล่นอะไรมาบ้างคะ
1: ไปหันเชนแล้วไปเล่นของเล่น
0: ไปเล่นของเล่นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมาตินด้วยค่ะเดี๋ยวคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแต่ผมเอามือแต่หูเอามือแต่แก้มเอามือแต่ไหล่ตำตำลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อยาลินดาค่ะ
0: ชื่อน้องยาลินดานะคะน้องยาลินดาค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูชอบคือที่ไหนคะ
2: ประเทศทะเลค่ะ
0: น้องยาลินดาบอกว่าไปเที่ยวทะเลไปทำอะไรที่ทะเลบ้างคะ
2: ไปเล่นสนน้ำค่ะ
0: ไปเล่นน้ำใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วไปเล่นน้ำแล้วหนูไปเล่นอะไรอีกคะที่ทะเล
2: เล่นของเล่นที่ทะเล
0: เล่นของเล่นที่ทะเลหรือว่าเล่นทรายใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูก่อทรายเป็นรูปอะไรคะ
2: เป็นรูปตัวหมึกค่ะ
0: เป็นรูปหมึกเลยใช่ไหมคะแล้วมีรูปอะไรอีกบ้างคะ
2: มีรูปเงือกค่ะ
0: รูปอะไรนะคะ
2: รูปเงือกค่ะ
0: ลูกของเล่นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากทะเลแล้วหนูมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกคะที่หนูชอบ
2: ไปตลาดนัดค่ะ
0: หนูชอบไปตลาดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูไปกับใครคะ
2: ไปกับคุณแม่ค่ะ
0: ไปกับคุณแม่หนูไปตลาดนัดหนูไปซื้ออะไรลูก
2: ซื้อผลไม้ค่ะ
0: ซื้อผลไม้หนูชอบทานผลไม้อะไรคะ
2: มะละก
0: อมะละกอและมีอะไรอีกคะ
2: กล้วย
0: มีกล้วยและหนูชอบทานอะไรอีกคะ
2: มะม่วง
0: มะม่วงหมดหรือยังคะ
2: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะน้องยาลินดานะคะได้ออกมาเล่าว่าชอบไปทะเลค่ะไปเล่นน้ำทะเลแล้วก็เล่นทรายนะคะและยังชอบไปตลาดนัดกับคุณแม่นะคะไปซื้อผลไม้ที่ชอบรับประทานนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูชอบคือที่ไหนคะ
2: คือที่น้ำทะเล
0: และชอบเล่นน้ำทะเลใช่ไหมคะแล้วหนูไปเล่นน้ำทะเลกับใครคะ
2: เล่นน้ำทะเลกับพ่อกับแม
0: ่ไปเล่นน้ำทะเลกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วเล่นน้ำทะเลแล้วหนูยังเล่นอะไรอีกคะ
2: หนูเล่นทราย
0: เล่นทรายใช่ไหมคะหนูก่อทรายเป็นรูปอะไรคะ
2: เป็นรูปนางเงือก
0: เป็นรูปนางเงือกเลยใช่ไหมคะแล้วก่อทรายเป็นรูปอะไรอีกคะ
2: เป็นรูปปลาหมึก
0: เป็นรูปหมึกใช่ไหมคะหมึกหนวดยาวเลยใช่ไหมคะแล้วหนูชอบเล่นน้ำทะเลแล้วชอบเล่นทรายแล้วหนูยังชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกคะ
2: หนูเล่นบ้านบอล
0: ชอบไปเล่นบ้านบอลใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านบอลมีอะไรคะที่หนูชอบไป
2: มีของเล่น
0: มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยแล้วหนูได้เล่นอะไรบ้างคะ
2: หนูได้เล่นหนูได้เล่นดนตรี
0: เล่นอะไรนะคะลูก
2: เล่นดนตรี
0: เล่นดนตรีใช่ไหมคะที่บ้านบอลใช่ไหมคะแล้วเล่นอะไรอีกคะ
2: เล่นสไลเดอร์
0: เล่นสไลเดอร์หรือว่ากระดานลื่นนั่นเองใช่ไหมคะหมดหรือยังคะสถานที่ท่องเที่ยวที่หนูชอบ
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะ น้องมีอานะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องมีอาค่ะชอบไปเที่ยวที่ทะเลนะคะไปเล่นทรายนะคะและยังชอบไปบ้านบอลไปเล่นกระดานลื่นและของเล่นต่างๆค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องกวินชอบคือที่ไหนคะ
3: ที่ทะเล
0: ที่ทะเลน้องกวินชอบไปทะเลใช่ไหมคะน้องกวินไปทำอะไรบ้างคะที่ทะเล
3: ไปเล่นทราย
0: ไปเล่นทรายเล่นทรายกับใครคะ
3: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วนอกจากเล่นทรายแล้วน้องกวินยังเล่นอะไรอีกคะ
3: เล่นน้ำ
0: เล่นน้ำด้วยเล่นน้ำทะเลกับใครคะ
3: กับคุณพ่อคุณแม
0: ่กับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วน้องกวินเล่นน้ำทะเลคนเดียวได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
3: มันจมน้ำ
0: เพราะว่าถ้าเด็กๆนะคะไปเล่นน้ำทะเลคนเดียวเด็กๆอาจจะจมน้ำหรือว่าเกิดอันตรายได้เด็กๆนะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องกวินนะคะชอบไปทะเลไปเล่นทรายแล้วก็ไปเล่นน้ำนะคะและอยู่ในความดูแลของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชอบนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวและเหตุการณ์ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่เด็กๆชอบนะคะหรือว่าคุณครูปลายทางสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวและเหตุการณ์ได้นะคะ

0: หลังจากที่ผู้หญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีครับชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องสแตมชอบคือที่ไหนคะ
1: ไปเที่ยวทะเล
0: ไปเที่ยวทะเลใช่ไหมคะไปทำอะไรที่ทะเลคะ
1: ไปจับปู
0: ไปจับปูแต่ว่าหนูจับปูคนเดียวได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เดี๋ยวปูกัด
0: เดี๋ยวปูจะหนีบใช่ไหมคะจะเกิดอันตรายนั่นเองหนูต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แล้วนอกจากจะไปทะเลแล้วน้องสแตมยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนที่น้องสแตมชอบอีกคะ
1: ไปสวนสัตว์
0: ไปสวนสัตว์

0: มีคะไปทำอะไรบ้างคะที่สวนสัตว์ไปดูอะไรบ้างคะที่สวนส
1: ั
0: ตว์
1: ดูช้าง
0: ไปดูช้างนอกจากจะไปดูช้างแล้วน้องสแตมยังไปด
1: ู
0: อะไรคะ
1: ไปดูเสือ
0: มีเสือด้วยใช่ไหมคะแล้วเสือร้องยังไงคะเสือร้องยังไงแห่เลยใช่ไหมคะแล้วนอกจากจะไปดูช้างดูเสือแล้วน้องสแตมยังไปดูอะไรอีกคะที่สวนสัตว
1: ์ไปดูนก
0: ไปดูอะไรอีกคะ
1: ไปดูแกะ
0: ไปดูแกะใช่ไหมคะไปให้อาหารแกะใช่ไหมคะน่ารักมากเลยเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องสแตมชอบไปนะคะก็จะมีทะเลและสวนสัตว์นั่นเองนะคะไปสวนสัตว์น้องสแตมไปดูช้างดูเสือและไปให้อาหารแกะค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่น้องข้าวหอมชอบไปคือที่ไหนคะ
2: สวนสัตว
0: ์ไปสวนสัตว์ใช่ไหมคะหนูไปทำอะไรบ้างคะที่สวนสัตว
2: ์ไปให้อาหารสัตว์
0: ไปให้อาหารสัตว์ไปให้อาหารสัตว์อะไรบ้างคะ
2: ช้าง
0: ไปให้อาหารช้างใช่ไหมคะช้างร้องยังไงคะแป๋นๆแล้วมีช้างตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
2: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กลูกช้างใช่ไหมคะแล้วนอกจากไปให้อาหารช้างไปดูช้างแล้วน้องข้าวหอมยังไปดูสัตว์ที่ไหนอีกคะ
2: เสือ
0: ไปดูเสือใช่ไหมคะเสืออยู่ในกรงใช่ไหมคะเพราะว่าเสือนะคะเป็นสัตว์ดุร้ายนะคะในสวนสัตว์เสือก็จะอยู่ในกรงหรือว่าในพื้นที่ที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากจะไปสวนสัตว์แล้วน้องข้าวหอมยังชอบสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนอีกคะ
2: นก
0: ไปดูนกอีกใช่ไหมคะไปดูนกไปดูนกไปดูนกกี่ตัวคะ
2: ตัว
0: 2ตัวตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
2: ตัวใหญ
0: ่ตัวใหญ่เลยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าน้องข้าวหอมชอบไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะไปให้อาหารสัตว์แล้วก็ไปดูสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เวลาเด็กๆนะคะได้ไปเตรียมตัวเพื่อทำกิจกรรมต่อไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆทบทวนเครื่องให้จังหวะเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะนี้นะคะคือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะจังหวะให้เด็กๆฟังนะคะ

0: คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้านะคะเดี๋ยวเด็กๆมาฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะกันต่อเลยค่ะคือจังหวะอะไรคะ
1: เร็ว
0: จังหวะเร็วถ้าครูหญิงเคาะติดกัน2ครั้ง

คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวพื้นฐานให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะระวังชนกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะนับ1ถึง5นะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่านกนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันต่อนะคะเด็กๆฟังจังหวะที่คุณครูเคาะนะ

0: จังหวะหยุดค่ะน้องมุยมุยทำท่าเป็นอะไรคะ
1: ท่าข
0: ับ
1: รถยนต์
0: ทำท่าขับรถยนต์นะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่อีกหนึ่งรอบนะคะ

0: จังหวะหยุดค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะคะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กสามารถเดินได้ไหมคะ
1: เด
0: ิน
1: ได
0: ้เดินได้แต่ต้องระวังอะไรคะถูกต้องค่ะระวังชนโต๊ะกับเก้าอี้และเพื่อนๆนะคะเด็กๆมาฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

0: จังหวะหยุดค่ะน้องมิอาทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป็นท่าขับรถ
0: ทำเป็นท่าขับรถใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันต่อนะคะ

จังหวะหยุดค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบนะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูหญิงจะทำท่าเรียนแบบสัตว์ต่างๆให้เด็กๆได้ดูกันก่อนเลยนะคะท่าแรกให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบช้างท่าช้างให้เด็กๆทำแบบนี้งวงช้างแกว่งไปมาเลยท่าที่สองให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเป็นท่านกเด็กๆทำปีกนกเลยค่ะปีกนกบินและท่าที่สามให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเป็นท่าปลาปลาว่ายน้ำนะคะวันนี้เราจะเคลื่อนไหวเรียนแบบกันทั้งหมด3ท่านะคะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะฟังจังหวะที่ครูหญิงขอและให้เรียนแบบท่าช้างเลยค่ะเด็กๆทำเป็น

ช้างหยุดค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบท่านกท่านกทำยังไงคะให้เด็กๆทำเป็นปีกนกเลยแต่เด็กๆต้องฟังจังหวะที่คุณครูเคาะใช่ไหมคะพร้อมนะคะ

ต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเป็นท่าปลาปลาทำไหมคะถูกต้องเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะนะคะ

จังหวะหยุดค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งในท่าที่สบายได้เลยค่ะเด็กๆมานั่งได้เลยค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะ

ให้เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะแต่เด็กนั่งที่เก้าอี้ของตนเองได้เลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสนุกใช่ไหมคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆนะคะได้ไปพักดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะ

0: ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะสังเกตป้ายนิเทศของคุณครูสิคะว่ามีภาพอะไรบ้างมีภาพธงอะไรคะธงชาติไทยใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะสีเหลืองๆภาพอะไรคะพระและวัดใช่ไหมคะครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังก่อนนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทยอีกหนึ่งรอบนะคะหน่
1: วย
0: รักเมืองไทยในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยรักเมืองไทยนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเมื่อวานที่เราเรียนเกี่ยวกับหน่วยรักเมืองไทยเด็กๆทำอะไรไปคะประดิษฐ์อะไรคะ
1: ธงไทย
0: ประดิษฐ์ธงชาติไทยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องธงชาติไทยเพลงชาติไทยและพระมหากษัตริย์ไทยนะคะในวันนี้นะคะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนรู้คือสัตว์ประจำชาติไทยนะคะครูหญิงนะคะมีภาพปริศนามาให้เด็กๆด้วยเด็กๆอยากดูไหมคะอยากดูเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพปริศนากันเลยค่ะ
2: อันแรก
0: มีเลขอะไรบ้างคะเดี๋ยวเรามาอ่านตัวเลขกันก่อนนะคะเด็กๆครูหญิงจะชี้ตัวเลขนะคะเลข1เลข2เลข3
1: เลข
0: 4
1: เลข
0: 4ถูกต้องค่ะภาพปริศนาเรามีทั้งหมดกี่เลขคะ4เลขเลยใช่ไหมคะเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรก่อนคะ
1: เลข
0: 1ใช่ไหมคะงั้นเรามานับพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรเป็นหางใช่ไหมคะเป็นหางของสัตว์ชนิดใดคะ
1: ช้าง
0: จะใช่หรือเปล่านะเพราะว่าภาพนี้เด็กๆจะเห็นแค่ขาหรือว่าเท้าใช่ไหมคะแล้วก็ส่วนหางนั่นเองเด็กๆอยากเปิดภาพปริศนาเลขอะไรต่อดีคะเลข2ใช่ไหมคะเลข2งั้นเรามาเปิดภาพปริศนาเลข2กันเลยค่ะ1 2 3คือภาพอะไรคะคือภาพช้างช้างที่เด็กๆเห็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ต
0: ั
1: วใหญ
0: ่ตัวใหญ่เลยแล้วมีลูกด้วยเหรอคะจะใช่หรือเปล่านะเราลองมาเปิดภาพปริศนาเลขต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆเปิดเลขอะไรดีคะ
1: เป
0: ิ
1: ดเลข
0: เปิดเลขอะไรดีคะเลข3ใช่ไหมคะงั้นเรามานับพร้อมกันเลย1 2 3ภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูกมีลูกช้างใช่ไหมคะแล้วก็
1: มีลูกกับแม่
0: ถ้าอย่างนั้นเรามาเปิดภาพปริศนาเลข4เลขสุดท้ายกันเลยค่ะ1 2 3
1: เป็นภาพ
0: อะไรคะเป็นภาพช้างนะคะภาพปริศนานี้ก็คือภาพช้างใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่ามีช้างทั้งหมดกี่ตัวกี่ตัวคะ
1: 3
0: ตัวใช่ไหมคะมีช้าง3ตัวจริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามานับกันสิคะเด็กๆช่วยครูหญิงนับได้ไหมคะได้นะลองนับสิคะ1 2 3ในภาพนี้มีช้างกี่ตัวคะเด็กๆ 3ตัวถูกต้องค่ะภาพปริศนาภาพนี้นะคะก็คือภาพช้างนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะอ่านคำให้เด็กๆฟังและเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามนะคะเด็กๆสังเกตคำที่ครูหญิงชี้นะคะช้าง
1: ช้าง
0: ช้าง
1: ช้าง
0: ถูกต้องค่ะภาพปริศนาภาพนี้นะคะก็คือภาพช้างนั่นเองนะคะเพราะว่าช้างนะคะเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเรานะคะและช้างนะคะถือว่าเป็นสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยเรานั่นเองนะคะครูหญิงนะคะจะมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกหนึ่งกิจกรรมเด็กๆอยากรู้ว่าคือกิจกรรมอะไรอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆลองสังเกตป้ายด้านนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะมีภาพอะไรบ้างคะเดี๋ยวครูหญิงจะชี้ให้เด็กๆดูทีละภาพนะคะภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: ช้าง
0: ช้างใช่ไหมคะภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆม้าลายภาพนี้คือภาพอะไรคะ
1: ส
0: ิงโตตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะ
1: ต
0: ั
1: วใหญ
0: ่แล้วภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรคะ
1: ช้าง
0: ภาพช้างถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพช้างเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเรามาสังเกตภาพต่อไปสิคะคือภาพอะไรคะภาพเสือนะคะและภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะยีราฟคอยาวใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะคือภาพช้างใช่ไหมคะแปลว่าในภาพนี้เรามีสัตว์ที่แตกต่างกันออกไปเลยนะคะมีทั้งช้างหมาลายสิงโตเสือและยีราฟใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะยีราฟสูงๆเลยเด็กๆขาเด็กๆได้สังเกตภาพในนี้แล้วใช่ไหมคะสัตว์ประจำชาติไทยของเราคืออะไรคะเด็กๆคืออะไรคะสัตว์ประจำชาติไทยของเราคืออะไรลูกคืออะไรหน้าที่เราเปิดภาพปริศนาไปเลยคือช้างใช่ไหมคะสัตว์ประจำชาติไทยของเรานะคะก็คือช้างนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาทำกิจกรรมโดยให้เด็กๆนะคะใส่เครื่องหมายถูกในภาพสัตว์ประจำชาติไทยของเราครูหญิงจะมีเครื่องหมายอยู่ในตะกร้าเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายถูกนะคะในตะกร้าของครูหญิงนะคะจะมีเครื่องหมายถูกนะคะให้เด็กๆนะคะมาหยิบเครื่องหมายถูกนะคะแล้วนำไปติดในภาพที่เป็นช้างหรือว่าเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเรานั่นเองค่ะใครอยากจะออกมานะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหยิบเครื่องหมายถูกเลย1แผ่นค่ะภาพไหนคะที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราหรือว่าภาพช้างคะภาพไหนลูกลองสังเกตเลยติดได้เลยค่ะถ้าน้องข้าวหอมเลือกแล้วติดได้เลยลูกได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูช่วยนะเพื่อนติดถูกต้องไหมคะเก่งมากเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะก็ได้ติดเครื่องหมายถูกในภาพช้างแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆครบไปเลยใครอยากจะออกมานะ
1: ไม่เอาค่ะ
0: ชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องไม้ค่ะ1แผ่นค่ะน้องไม้ลองสังเกตสิคะภาพไหนคือภาพช้างได้ไหมคะน้องไม้ติดถูกต้องไหมคะปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตามตามลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะน้องกวินหยิบเครื่องหมายถูก1แผ่นเลยน้องกวินลองสังเกตสิคะว่าภาพไหนคือภาพช้างที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทยเราติดได้เลยค่ะถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กอีก1คนใครดีนะเด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะน้องอากาค่ะน้องอากาหยิบเครื่องหมาย1แผ่นลองสังเกตสิคะภาพไหนที่เป็นภาพช้างภาพไหนที่

0: ไม่มีเครื่องหมายถูกลูกเครื่องหมายถูกด้านไหมหนูลองหันเครื่องหมายหันเครื่องหมายเดี๋ยวผู้หญิงช่วยจับนะถูกต้องค่ะติดหรือยังคะน้องอาก้าติดถูกต้องไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องอาก้าด้วยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะผู้หญิงก็ขอตัวแทนเด็กๆนะคะมาติดเครื่องหมายถูกในภาพช้างที่เป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราเองนะคะเดี๋ยวเด็กๆสังเกตนะคะว่าเพื่อนติดเครื่องหมายถูกต้องหรือเปล่ามาสังเกตภาพแรกเลยคือภาพอะไรคะภาพช้างแล้วเพื่อนติดเครื่องหมายถูกในภาพช้างแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วมาสังเกตภาพต่อไปภาพนี้ภาพอะไรคะม้าลายม้าลายเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราไหมคะไม่เป็นนะคะภาพนี้ล่ะคะ
1: ไม่เป
0: ็นภาพสิงโตก็ไม่ใช่สัตว์ประจำชาติไทยของเราใช่ไหมคะแล้วภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพช้างช้างคือสัตว์ประจำชาติไทยของเราแล้วเพื่อนติดเครื่องหมายถูกต้องแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรภาพช้างเพื่อนติดเครื่องหมายแบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะแล้วภาพนี้ล่ะคะคือภาพอะไรคะเสือเสือเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราไหมคะไม่เป็นภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคือภาพอะไรคะยีราฟเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราไหมคะ
1: ไม
0: ่เป็นและภาพสุดท้ายคือภาพอะไรคะภาพช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยของเราไหมคะเป็นแปลว่าเด็กๆนะคะได้ใส่เครื่องหมายถูกในภาพช้างถูกต้องทั้งหมดเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆคะเรานะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยของเราไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยนะคะเดี๋ยวครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราออกมาสนทนาเกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยของเราเลยให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสค่ะสัตว์ประจำชาติไทยของเราคืออะไรคะ
1: ช้าง
0: คือช้างใช่ไหมคะแล้วช้างมีลักษณะอย่างไรบ้างคะที่หนูสังเกตเห็น
1: มีงวง
0: มีงวงและมีอะไรอีกคะ

0: มีขาม
1: ีขาหรือว่ามีเท้าใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
0: มีหู
1: มีหูใหญ่ๆเลยใช่ไหมคะช้างร้องยังไงคะน้องบา
0: ทแป่น
1: แป่นแป่นเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาทด้วยค่ะครูหญิงนะคะจ้าขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมาดีนะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
0: น้องข้าวหอมค่ะ
1: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะสัตว์ประจำชาติไทยเราคืออะไรคะ
0: ช้าง
1: คือช้างใช่ไหมคะแล้วมีลักษณะอย่างไรบ้างคะที่หนูสังเกตรูปภาพไป
0: งวง
1: มีงวงยาวๆเลยใช่ไหมคะมีงวงและมีอะไรอีกคะ
0: มีหู
1: มีหูมีหูและมีหูและมีอะไรอีกคะ
0: มีตาม
1: ีงามีตาใช่ไหมคะแล้วช้างร้องยังไงคะ
0: แป่น
1: ๆช้างร้องยังไงคะเด็กๆแป่นๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องขนุนค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ชื่อน้องอะไรคร
2: ับชื่อน้องขนุนครับ
1: ชื่อน้องขนุนค่ะน้องขนุนค่ะสัตว์ประจำชาติไทยของเราคืออะไรคะ
2: คือช้าง
1: คือช้างใช่ไหมคะแล้วช้างร้องยังไงคะ
2: แป่น
1: ๆแป่นๆเลยใช่ไหมคะแล้วช้างที่น้องขนุนเคยเห็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
2: ตัวใหญ่
1: ตัวใหญ่เลยใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องขนุนด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยเรานะคะนั่นก็คือช้างแต่ว่าครูหญิงมีเพลงมาฝากเด็กๆ1เพลงนั่นก็คือเพลงช้างเด็กๆร้องเป็นไหมคะ
3: เป็น
1: เด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงช้างด้วยได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงช้างกันนะคะ1 2 3ช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเดี๋ยวรอบนี้เรามาทำท่าด้วยได้ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเด็กๆทำท่าเลยนะคะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ประจำชาติไทยของเรานั่นก็คือช้างนะคะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆได้เตรียมตัวแล้วไปทำกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเตรียมความพร้อมอะไรดีนะนกกระจิบใช่ไหมคะได้ค่ะให้เด็กๆทำเป็นมือนกกระจิบนะจิบจิบจิบนกกระจิบบินมาจับจับจับนกกระจาบบินมา

0: จี๊บจี๊บจี๊บฉันชื่อนกกระจิบจ๊าบจ๊าบจ๊าบฉันชื่อนกกระจาบจี๊บจี๊บจี๊บนกกระจิบบินไปจ๊าบจ๊าบจ๊าบนกกระจาบบินไปน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกค่ะคือกิจกรรมปั้นนะคะเด็กๆเลือกทำกิจกรรมนี้ให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นนะคะกิจกรรมที่2ของเราคือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานนะคะและปั๊มสัญลักษณ์ได้เลยค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราในวันนี้นะคะคือกิจกรรมที่3นั่นคือกิจกรรมประดิษฐ์หน้ากากช้างค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะเดี๋ยวครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆมาดูอุปกรณ์ในการทำหน้ากากช้างกันเลยค่ะชิ้นแรกเลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆจานกระดาษนะคะนี่นะคะก็คือจานกระดาษที่เด็กๆนะคะจะใช้ประดิษฐ์หน้ากากช้างนะคะจะมีลักษณะวงกลมและเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าครูหญิงนะคะตัดเป็นตาช้างทั้งสองข้างไว้ให้เด็กๆแล้วนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปเลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะสีเทียนนะคะอุปกรณ์นี้นะคะก็คือสีเทียนนะคะเด็กๆนะคะจะต้องใช้สีเทียนในการระบายสีที่จานกระดาษนะคะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะไม้ตะเกียบนะคะไม้ตะเกียบนะคะเดี๋ยวเมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วนะคะครูหญิงจะนำไม้ตะเกียบนะคะมาประดิษฐ์ติดกับจานกระดาษนั่นเองค่ะแล้วมาดูอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: กาว
0: กาวและไม้ทากาวนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะ
1: ผ
0: ้
1: าเช
0: ็
1: ดม
0: ือนะคะถ้าเด็กๆมือเลอะนะคะเด็กๆก็สามารถนำผ้าไปเช็ดมือได้เลยค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะคืออะไรคะ
1: ก
0: ัน
1: ไกล
0: ปลายมนนะคะใช่ค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะเป็นคนใช้กันไกลแล้วก็ตัดกระดาษให้เด็กๆนะคะเมื่อเด็กๆดูวัสดุอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะมาดูว่าวันนี้ครูหญิงจะสาธิตประดิษฐ์หน้ากากช้างอย่างไรครูหญิงหยิบอะไรขึ้นมาคะเด็ก
1: ๆ
0: จานกระดาษ1แผ่นนะคะและครูหญิงจะเลือกใช้สีเทียน1สีสีอะไรคะสีน้ำเงินใช่ไหมคะครูหญิงจะระบายสีน้ำเงินลงไปในจานกระดาษเลยเด็กๆค่อยๆระบายนะคะเราจะระบายให้เต็มจานกระดาษเลยค่ะเด็กๆลองสังเกตลักษณะที่ครูหญิงระบายนะครูหญิงระบายไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสังเกตนะคะว่าครูหญิงระบายแบบไหนระบายไปในทิศทางเดียวกันเลยเวลาเด็กๆระบายนะคะให้เด็กๆเอามืออีกหนึ่งข้างของเด็กๆนะคะจับไว้ที่จานกระดาษเลยค่ะเด็กๆค่อยๆระบายแบบนี้นะคะเด็กๆค่อยๆประคองมือของตนเองนะคะในการระบายเด็กๆนะคะอาจจะต้องออกแรงนิดนึงเพราะถ้าเด็กๆใช้แรงเบาๆสีของเราจะเข้มไหมคะไม่เข้มนะคะเด็กๆอาจจะต้องออกแรงในการระบายสีนิดนึงตอนนี้นะคะครูหญิงก็ระบายตรงกลางเสร็จแล้วเหลือบริเวณขอบของจานกระดาษครูหญิงก็จะระบายเหมือนกันถ้าไม่ถนัดนะคะเด็กๆก็ค่อยๆกดจานกระดาษลงแล้วเด็กๆค่อยๆระบายเลยค่อยๆระบายไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถหมุนจานกระดาษไปตามทิศทางมือของเราได้เลยแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆระบายไปช้างที่ครูหญิงระบายคือสีอะไรคะสีน้ำเงินหรือว่าสีฟ้าที่เด็กๆรู้จัก